0: ส่วนกระบวนการการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคอสยังคงดำเนินตามปกติแต่ย้ำถ้าคิดว่าไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทยหรือไม่เที่ยงธรรมก็คงต้องคุยกันต่อติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026กับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: โอมาเบราด้าประธานบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ของเกาะอังกฤษได้ออกมาอธิบายถึงเหตุผลที่รูเบนอัลโมริมอดีตผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสของทีมปีศาจแดงไม่ประสบความสำเร็จในการคุมทีมในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ดเนื่องจากกุนซือหนุ่มวัย41ปีซึ่งปัจจุบันรับงานคุมทัพเอซิมิลานทีมดังของอิตาลีไม่สามารถไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เกิดจากปัจจัยสำคัญได้แก่แรงกดดันของสโมสรรวมถึงเจ้าตัวยึดติดกับแนวทางการเล่นของตนเองในระบบ3เซนเตอร์มากเกินไปทั้งนี้อโมริมเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2024หลังประสบความสำเร็จพาทีมสปอร์ติ้งลิสบอนคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโปรตุเกส2สมัยและแชมป์โปรตุเกสลีกคัพอีก2สมัยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม L นัดสุดท้ายทีมสิงโตคำรามอังกฤษชนะทีมชาติปานามา2-0ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันซึ่งเตะพร้อมกันกาน่าแพ้โครเอเชีย1-2ส่งผลให้กลุ่มนี้อังกฤษและโครเอเชียได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์กลุ่มส่วนกาน่ายังได้ลุ้นเข้าไปเล่นรอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดต่อไปขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่มเคทีมไฟทองโปรตุเกสพบกับโคลอมเบียและดีอาร์คองโกพบกับอุซเบกิสถานลงเตะพร้อมกันในเวลา 6:30 น.ส่วนกลุ่มเจทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาแชมป์เก่าดวลกับจอร์แดนและแอลจีเรียพบกับออสเตรียเตะพร้อมกันในเวลา 9:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้นะคะเปิดทางด้านของถนนฉลองกรุงนะคะตรงจุดที่มีเรื่องของเสาไฟฟ้าล้มเมื่อช่วงของวันศุกร์นะคะช่วงเย็นๆก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวงต้องบอกว่าต้องให้กำลังใจต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าทำงานกันตลอดต่อเนื่องนะคะมาถึงในช่วงเช้าวันนี้คือเมื่อตอนประมาณสักตีห้ากว่าเนี่ยทางด้านของผู้กำกับของสภ.ฉลองกรุงเนี่ยนะคะสน.ฉลองกรุงพันตำรวจเอกธนากรงามเย็นนี่ก็มีการลงพื้นที่เลยค่ะในการตรวจสอบนะคะในเรื่องของความคืบหน้านะคะกรณีของการทำงานนะคะในส่วนของการไฟฟ้านะคะซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะถนนฉลองกรุงบริเวณปากซอย43เนี่ยค่ะสามารถเปิดใช้การจราจรได้2ช่องทางขวาทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของสามแยกนิคมเนี่ยยังไม่มีสัญญาณไฟก็จะมีการบังคับให้เลี้ยวซ้ายเพื่อไปกลับรถในนิคมอุตสาหกรรมเลนซ้ายสุดนะคะในช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะยังมีพวกเศษของที่อยู่บนพื้นถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางนะคะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันล่าสุดบอกว่าเปิดการจราจร 100% ไปที่สายของพันตำรวจเอกธนากรงามเย็นผู้กำกับสน.ฉลองกรุงค่ะท่านผู้กำกับคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ท่านผู้กำกับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้าเลยตอนยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะท่านผู้กำกับคะ
1: ก็เปิดการจราจรได้100%แล้วครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมแต่ในส่วนของหน้านิคมครับสัญญาณไฟเนี่ยยังใช้ไม่ได
0: ้
1: ก็เลยมีการปรับนิดนึงครับถ้าจะออกจากนิคมเนี่ยก็ให้ประชาชนเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็ไปกลับรถใต้สะพานลำกอไผ่แทนครับ ในส่วนของถ้าจะมาจากทางสุวินทวงศ์ครับวิ่งมุ่งหน้าฉลองกรุงที่จะเลี้ยวเข้าเลี้ยวขวาเข้านิคมครับก็ให้ไปกลับรถที่แยกเจ้าคุณแทนครับก็มีการปรับจราจรแค่ตรงนี้ครับในส่วนที่เปิดการจราจรได้100%แล้ว
0: ก็คือจะปรับเฉพาะแค่ตรงจุดที่จะเข้านิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นในเส้นทางอื่นทางตรงก็ตอนนี้เปิดการจราจรได้
1: ปกติครับ
0: ทั้งสองฝั่งนะคะทุกช่องจราจรเลยค่ะโอ้โหเรียกว่าการ
1: ทำงานแต่ก็อาจจะมีรถไฟฟ้าทำงานอยู่นิดนึงครับช่องซ้ายสุดก็ให้ใช้ความระวังหน่อยครับ
0: เออยังไม่เรียบร้อยเต็ม 100% หรอคะท่านผู้กำกับในสอง
1: ก็เหลือเรื่องไฟนิดเดียวครับครับผมในส่วนของเสาไฟฟ้าก็ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเหลือการเก็บเศษใช้ไฟนิดหน่อยครับก็ให้ใช้ความระวังหน่อยครับ
0: โอ้โหนี่2 วันใช่ไหม48 ชั่วโมงน่าจะมากกว่า48 ชั่วโมงการทำงานของทั้งการไฟฟ้าของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองรู้เลยสแตนบายกันตลอดเวลามากๆต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะท่านผู้การถามอีกเรื่องนึงวันนี้วันเลือกตั้งมีการเพิ่มมาตรการอะไรยังไงบ้างคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ก็ทางผู้ชาได้สั่งให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วครับก็คอยออกตรวจตาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยจัดตั้งครับแล้วก็จราจรก็อำนวยความสะดวกสามแยกต่างๆครับผมครับ
0: มีจุดไหน
1: แล้วก็มีจุดเลือกตั้งที่สน.ครับ
0: อ๋อมีจุดเลือกตั้งที่สน.ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: มีจุดไหนที่เป็นห่วงและกังวลบ้างไหมคะในส่วนของในพื้นที่เนี่ยค่ะ
1: ไม่มีครับจุดของผมมี39 หน่วยครับไม่มีครับ
0: เรียบร้อยทุกจุดนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านผู้กำก
1: ับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าตอนนี้เปิดการจราจร 100% แล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนฉลองกรุงนะคะยกเว้นตรงช่วงที่จะเข้านิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังตรงจุดนั้นนะคะลาดกระบังใช่ไหมถักตรงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมนะคะอย่างที่ทางด้านของท่านผู้กำกับบอกนะคะว่าให้ระมัดระวังกันเนื่องจากมันไม่มีสัญญาณไฟนะคะก็จะมีการบังคับให้เลี้ยวซ้ายเพื่อไปกับรถในนิคมหรือไม่ก็ในส่วนของจุดที่ตรงช่วงใต้สะพานลำกอไผ่ตรงจุดนั้นนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบนะคะสำหรับคนที่จะเข้าออกทางด้านของนิคมอุตสาหกรรมนะคะแต่ว่าในส่วนของเส้นทางหลักนะคะก็คือสามารถที่จะเปิดการจราจรได้ 100% นะคะก็ย้ำเลยนะคะจะเข้านิคมกับรถได้ที่แยกเจ้าขุนทหารออกจากนิคมกับรถได้ที่สะพานลำกอไผ่ย้ำนะคะว่าถนนฉลองกรุงนะคะในส่วนของถนนฉลองกรุงแต่ว่าบนพื้นถนนน่ะมันอาจจะยังมีพวกเศษวัสดุหรืออะไรต่างๆนะคะร่องรอยของการทำงานอยู่ก็ระมัดระวังนี่ดูจากในรูปรถก็น่าจะเริ่มมากเหมือนกันนะสำหรับในเส้นทางทางด้านนี้นะคะก็ มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ในส่วนของคนที่ใช้เส้นทางกันนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ในแต่ละจุดนะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เกิดเหตุที่พร้อมเปิดให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ทุกจุดทุกพื้นที่นะคะทุกหน่วยเลือกตั้งนะคะในพื้นที่ของทางสำนักงานเขตลาดกระบังเดี๋ยวดูเรื่องของการจราจรกันในช่วงเวลานี้นะคะก็โดยภาพรวมยังดูรถน้อยๆเลยค่ะในแต่ละจุดนะคะในพื้นที่ของทางกรุงเทพนะคะเดี๋ยวดูเส้นสุขุมวิทก่อนละกันเพราะว่าเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทนี่ก็จะมีบางหน่วยเลือกตั้งนะที่ผ่านๆเนี่ยจะเห็นว่าจะมีอยู่แบบอยู่ริมถนนนะอยู่บนฟุตบาทนะคะแต่ถ้าดูการจราจรณเวลานี้ตอนนี้นะโดยภาพรวมนะคะใช้ได้โดยตลอดนะทั้งเส้นรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยหมุนได้ตลอดแต่ว่าฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของพญาไทนะคะถ้าอัปเดตล่าสุดตอนนี้ก็ไม่มีผลกระทบนะคะไม่มีปัญหานะคะทุกฝั่งนะคะนี่พยายามจะดูว่าจะมีจุดไหนที่เขาผ่านพวกหน่วยเลือกตั้งบ้างแต่ถ้าดูนะคะในแต่ละเส้นราชวิถีก็ไม่มีผลกระทบพระราม8พระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงของแยกผ่านพิภพก็ไม่มีปัญหาค่ะนะคะรถเนี่ยยังเรียกว่าตามกันได้โดยตลอดถนนสิทธิยานะคะก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางบำรุงเมืองนะคะตีทองนะคะอันนี้ก็ได้อยู่ดูรถน้อยๆเลยค่ะในเวลานี้ตอนนี้ถ้าจะไปเลือกตั้งนะคะไปลงคะแนนกันเนี่ยย้ำเลยว่าปลอดภัยที่สุดหรือว่าปลอดภัยในเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้เลยค่ะช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายโมงเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางด้านของท่านผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียนนะคะผู้อำนวยการพัฒกรสินสุขค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะทุกจุดหน่วยเลือกตั้งค่ะ
2: ค่ะพร้อมค่ะตอนนี้หน่วยสุดท้ายเราออกจากเขตไปประมาณ 5:00 กว่าค่ะ
0: โอ้ค่ะโอ้ 5:00 กว่าทุกคนนี่มาเต็มตั้งแต่ 3:00 กว่าหรือว่าทั้งคืนที่มีสแตนด์บายอยู่ใช่ไหมคะ
2: ค่ะคือเราห่วงเรื่องฟ้าฝนด้วยนะคะแต่ว่าเรามีแผนเผชิญเหตุอยู
0: ่
2: ว่าในกรณีที่ถ้าฝนตกเนี่ยจะต้องทำอะไร1 2 3 4
0: ค่ะ
2: แต่ว่าดูจากพยากรณ์อากาศแล้วในส่วนของบางขุนเทียนเนี่ยช่วงบ่ายจะมีฝนประมาณ 30-40%
0: ค่ะ
2: ค่ะแต่ก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้อ่ะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้เนี่ยคือจะเป็นจุดหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ของทางผอ.ในส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ด้านนอกหรือจะเป็นเข้าไปภายในอาคารเนี่ยคะ
2: มีทั้งอาคารทั้งเต็นท์ค่ะค่ะจะมีทั้ง2ส่วนค่ะแต่เราก็ตอนนี้ภาพในส่วนที่เป็นเต็นท์เนี่ยก็จะต้องเตรียมผ้าใบเอาไว
0: ้
2: คลุมเป็นในรูปตัวยูเลย16เมตรค่ะอย่างน้อยก็ไม่ให้มีอะไรเสียหายค่ะ
0: โอเคแล้วก็ในส่วนของถ้าว่าเกิดว่ามีลมแรงๆก็รับมือไหวใช่ไหมคะพ่อ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือจะต้องดำเนินการให้ถึงที่สุดจนกว่ามันจะทำไม่ได้จริงๆจะคาดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้น
0: ค่ะค่ะของในเขตของทางผอ.นี่มีทั้งหมดมีกี่หน่วยอะคะที่เป็น
2: มีทั้งหมด195หน่วยค่ะ
0: โอ้ค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ก็จะมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลกันในแต่ละจุดอย่างเข้มงวด
2: ใช่ค่ะเรามีสอนนอในพื้นที่4สอนนอก็กำลังพร้อมนะคะ195หน่วย195นายนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วย
0: ค่ะค่ะนี่มีการคาดหมายเอาไว้ว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์ในโครงการเลือกตั้งเอาไว้มากน้อยแค่ไหนคะผอ.คะ
2: ก็ในส่วนของเขตเนี่ยก็มีการประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็เห็นว่าประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี
0: ้
2: นะคะก็คาดว่าจะน่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากนะคะในส่วนของบางขุนเทียนเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณไม่ประมาณ 60-70% คาดว่างวดนี้ก็น่าจะ
0: น่าจะ
2: ผู้ใช้สิทธิ์ได้สูงอยู
0: ่อาจจะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
2: ใช่ใช่ค่ะค่ะ
0: ค่ะแต่เห็นได้ชัดว่าคนตื่นตัวกับการลงกับการไปลงคะแนนเลือกตั้งทั้งผู้ว่าแล้วก็ทั้งในส่วนของทางสก.ด้วย
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าสีของบัตรแตกต่างกันอันนี้ต้องย้ำคนที่ไม่ใช่สิทธิ์
2: ใช่ค่ะ ก็อย่างน้อยเนี่ยอย่างเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำหน่วยเนี่ยก็ต้องแจ้งตั้งแต่เข้าหน่วยเลย
0: ค่ะ
2: ว่ายังไงว่าสีเขียวผู้ว่าน
0: ะ
2: สีชมพูนี่ของสกนะแล้วก็อย่าย่อนผิดทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องประชาสัมพันธ์ไปตลอดค่ะ
0: ค่ะค่ะก็คือเท่ากับว่าเรารับปากพร้อมกันอย่างนั้นไหมครับผอ.หรือว่ายังไง
2: อะไรนะคะ
0: เวลาที่เราจะลงเลือกตั้งเนี่ยเขาจะให้เราบัตรพร้อมกันทั้งสองอันเลยไหมคะแล้วก็แยก
2: ถูกต้องค่ะก
0: ็
2: ให้จ่ายบัตรทีเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าพอไปลงชื่ออันนี้เขาก็จะจ่ายทีละบัตรทีละบัตรแล้วก็เข้าไปลงในคูหาทีเดียวย้อนทีเดียวค่ะ
0: อย่าย้อนผิด
2: ใช่ค่ะใช่แต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูเขาคอยดูให้อยู่อีกทีนึงค่ะ
0: เป็นห่วงเรื่องอะไรบ้างไหมคะสำหรับในพื้นที่ค่ะผอ.คะ
2: ตอนนี้ห่วงเรื่องฝนอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ห่วงค่ะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเราเพิ่งทำเลือกตั้งไปเนาะ
0: ค่ะ
2: ไปมาเมื่อไม่กี่เดือนก็เจ้าหน้าที่ก็ท่านเดิมผอ.ปน.ก็ท่านเดิมค่ะ
0: ค่ะในส่วนของประชาชนเองก็ก็คงจะคุ้นเคยแล้วล่ะพอเพิ่งผ่านการเลือกตั้งส.ส.ไปไม่นาน
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะอีกเรื่องนึงลืมถามในส่วนของไอ้ตัวผู้ปรุงปากกาหรืออะไรต่างๆเราพกไปเองได้ใช่ไหมคะหรือจะต้อง
2: ค่ะได้ค่ะพกไปเองได้ค่ะไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรสีนะคะสีที่ใช
2: ้ก็ส่วนมากจะเป็นดำน้ำเงินใช้ได้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ใช้ได้ทีนี้เราก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในคูหาใช่ไหมคะบางทีเนี่ยอาจจะมีประเภทแบบไปเขียนอะไรเอาไว
0: ้
2: นะคะพอไม่มีคนเราก็จะต้องเข้าไปตรวจจะต้องเข้าไปตรวจดูเพราะข้างในเนี่ยจะมีคำเตือนเอาไว้ห้ามถ่ายภาพห้ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะต้องถ้าไม่มีคนเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเข้าไปตรวจดู
0: แปลว่าเคยมีเหรอคะเข้าไปแล้วแล้วไปแบบไปบอกใบเอาไว้คนตก
2: เคยทางกกต.ก็เตือนม
0: า
2: ในหลายอย่างในหลายประเด็นในหลายๆเรื่องจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาหลายๆครั้งคือไม่มีแต่ก็ต้องเตือนเอาไว้ว่าอาจจะ
0: ค่ะ
2: แต่เราไม่เคยเจอนะคะ
0: ค่ะมันมีอะไรบ้างที่ในส่วนของคนที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องเฝ้าระวังเลยเพราะว่าถ้าคุณทำไปอันนั้นคือเป็นการผิดกฎหมายเลือกตั้ง
2: คือต้องไม่ถ่ายภาพบัตรเนาะไม่ถ่ายภาพในการถ่ายภาพจากครูหาว่าฉันได้ลงคะแนนแล้วนะเบอร์นี้อันนี้ไม่ได
0: ้
2: ห้ามถ่ายภาพในครูหาเลยในหน่วยเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สองในเรื่องของการบางทีโอ๊ยผิดแล้วไปฉีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการรู้เข้าไม่ถึงการ
0: ค่ะ
2: อันเนี้ยค่ะก็ให้ระมัดระวัง
0: ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกากบาทหรือว่าอะไรต่างๆนี่ตั้งสติเอาไว้ก่อน
2: ใช่ค่ะต้องจำเอาไว้ว่าเราจะไปเลือกเบอร์ไหนยังไงค
0: ่
2: ะ
0: ถ้ากาผิดปุ๊บก็คือจบเลยใช่ไหมคะไปขอบัตรใหม่ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ตั้งสติไว้ว่าขอบคุณมากเลยค่ะผอ.ค่ะ
2: ย
0: ิน
2: ด
0: ี
2: ค
0: ่
2: ะยินดีค่ะยังไงก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะไปใช้สิทธิ์นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นวันนี้นะ
0: คะ
2: เจ้าหน้าที่พร้อมนะคะที่จะให้บริการอยู่รอท่านอยู่ในหน่วยนะคะ
0: ตอนนี้เริ่มมีทยอยมาบ้างหรือยังคะผอ.
2: อ๋อยังนะคะยัง8โมงค่ะ
0: อ๋อโอเคค่ะ
2: ค่ะคงสักพักหนึ่งแต่ก็มีนำมาหน้าหน่วยแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่พวกทางผู้บริหารอะไรก็ต้องออกไปดูว่าใครมีปัญหาเพราะของพี่เนี่ยจะมีกลุ่มไลน์สำหรับผ
0: อ.
2: หน่วยที่มีปัญหาแล้วเขาก็จะแจ้งเข้าไปในกลุ่มไลน
0: ์
2: โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ยังไม่เจออุปสรรคปัญหาอะไรใดๆใช่ไหมฮะแต่เช้ามา
2: อย่าง
0: อ๋อแต่บอกว่าเริ่มมีคนมาทยอยมาเห็นไหมเห็นถึงความตื่นตัวของคนในพื้นที่
2: ใช่มารอหน้าหน่วยแล้ว
0: ค่ะขอบคุณค่ะผอ.
2: ค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเขตนะคะหนึ่งเขตในพื้นที่ของทางเขตบางขุนเทียนค่ะผอ.พัดกรสินสุขผอ.เขตบางขุนเทียนนะคะนี่เลยรีบเลยค่ะเอ๊ะจะบอกว่าเหมือนกับว่าให้รีบไปลงคะแนนกันเขาจะเลิกให้ลงคะแนนกันเนี่ยช่วง8นาฬิกาแต่ว่าอย่างที่บอกไปไงว่าคือหลายฝ่ายเป็นห่วงนะคะในเรื่องของสภาพอากาศแต่ถ้าฟังมาตอนนี้มีโอกาสได้คุยแล้ว2เขตนะคะก็จะรับรู้ได้อย่างนึงเลยว่าคือจริงๆทุกคนก็จะบอกว่า คือทุกเขตอ่ะเขามีการเตรียมรับมือเอาไว้กรณีถ้าเกิดว่ามันมีฝนซึ่งตกหนักฝนตกหนักไม่เท่ากับเรื่องของลมนะถ้าเกิดมีเรื่องของลมแรงอะไรต่างๆเนี่ยเขามีแผนนะคะในเรื่องของการเผชิญเหตุนะคะเหตุการณ์อย่างเงี้ยเตรียมเอาไว้แล้วนะคะเชื่อทุกเขตทุกพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของทางกทมเองนะคะทางกทมเนี่ยทางรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะทางรองปลัดอรัญญาพรชัยยะก็มีการตรวจเยี่ยมการดำเนินการในเรื่องของการรับหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็วัสดุอุปกรณ์เลือกตั้งของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะคะที่สำนักงานเขตอราชบูรณะนะคะซึ่งที่สำนักงานเขตราชบูรณะเนี่ยค่ะบอกว่ามีหน่วยเลือกตั้งรวมทั้งหมดนะคะ101หน่วยค่ะนะคะซึ่งก็ในแต่ละจุดนะคะในเรื่องของบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ในพื้นที่ของทางด้านของทางเขตราชบูรณะนะคะทางรองปลัดเนี่ยลงพื้นที่แต่ว่าในช่วงนี้ขอไปที่คุณการุณก่อนคุณการุณแจ้งอุบัติเหตุสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณคุณเนโน
0: คุณการุณอุบัติเหตุบอกรุนแรงมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
3: ใช่ก็คือป่าวิ่งมาจากวิภาวดีผ่านสนามบินดอนเมืองนะครับ
0: ค่ะอ
3: ยู่เลนซ้ายสุดที่ผ่านมาก็เห็นท่าคูแล้วก็เป็นรถปอดิจิ้งอยู่สี่ห้าคันแล้วก็มีตำรวจไม่รู้เพิ่งเกิดเหตุหรือเปล่า
0: ค่ะแล้วเหตุ
3: ก็ไม่ทราบว่า
0: ค่ะเป็นรถอะไรยังไงชนกันหรือว่ามีรถอะไรจอดอยู่ไหมใกล
3: ้
0: ๆนอกเหนือจากตัวของทางเจ้าหน้าที
3: ่ผมเห็นจะพอจะซึ้งไม่รู้จอดฝั่งข้อมูลไหนหรืออะไร
0: คือ
3: ไม่ทราบว่าเป็นอะไรแต่รู้ว่า
0: ไม่เป็นไร
3: เป็นเคสดำ
0: แต่ว่าที่แน่ๆคือมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ยังอยู่บนถนนบนช่องจราจร
3: อยู่เลนซ้ายจุดเหมือนไหลทาง
0: อันนี้เป็นคู่ขนานหรือว่าตรงนั้นมีไหมคะคู่ขนานหรือว่าม
3: ันออกจากคู่ขนานมาแล้วพอผ่านหน้าสนามบินดอนเมืองมาสักประมาณ500เมตรมั้ง
0: ค่ะ
3: ซ้ายมือ
0: ค่ะแล้วตอนนี้รถเป็นยังไงบ้างคะการจราจร
3: ตอนที่ผมผ่านมาก็ปกติไม่ติดอะไรครับแต่ไม่รู้นะตอนนี้ติดกระเป๋าไม่ทราบ
0: ค่ะโอ้โหนี่เดี๋ยวติดตามต่อว่าตกลงไว้ยังไงนะคะตรงจุดนี้แต่ว่าโดยภาพรวมนี่คุณการูนที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะในเรื่องของ
3: ไม่มีครับวิ่งแข่งรันดอนวิ่งปกติ
0: โอเคค่ะ
3: คิดว่าน่าจะเพิ่งเกิดเหตุแหละแต่ว่าปอดตึงตำรวจอะไรเข้ามากันไว
0: ค่ะโอเคแล้วตอนนี้คุณการูนอยู่ตรงจุดไหนแล้วอะคะล่าสุด
3: อ๋อผมวิ่งกลับมากำลังจะเข้าไปที่ดอนเมืองครับ
0: พอดีผม
3: ไปธรรมศาสตร์มา
0: เขาธรรมศาสตร์เขามีสอบมีอะไรเปล่าคะวันนี
3: ้ใช่เขามีสอบเป็นของพวกแพทย์นะครับ
0: อ๋อเหรอคะ
3: ใช่สอบเป็นพวกนี้ไม่สอบเข้าแพทย์นะสอบแค่เฉพาะทางพวกนั้น
0: อ๋อไม่รู้คนเขาสอบก็ไม่น่าจะเยอะไม่น่าจะม
3: ี
0: เ
3: ยอะ
0: ในเรื่องของการจราจร
3: คร
0: ับ โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะคุณโจคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณกฤษณ์
0: คุณโจอยู่พระหลโยธินช่วงไหน
4: ผมอยู่ช่วงหน้าตลาดสะพานใหม่มุ่งหน้าวงเวียนบางเขนคุณกฤษณ
0: ์ค่ะ
4: รถน้อยคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับ
0: ค่ะ
4: มันหยุดวันที่ด้วยแหละคุณกฤษณ์มันก็เลยรถไม่ติดโล่งๆครับผม
0: ค่ะ
4: ตอนนี้ผมเข้าวงเวียนเลี้ยวซ้ายมาใช้รังชาขาออกมุ่งหน้ากม.8
0: ค่ะ
4: ไปการได้ทั้งไปทั้งกลับคุณปุญญโน
0: ค่ะ
4: เดี๋ยวเลิกงานก็จะไปเรียกเหมือนกันครับผม
0: ดีค่ะ
4: เลิกงานตอนเที่ยงเดี๋ยวค่อยแวะเข้าไป
0: ของคุณนี่อยู่เขตไหนอะคะของคุณโจ
4: ผมอยู่เขตจตุจักรครับผมแถวลาดพร้าว
0: นี่เขตนี้ก็มีคนไปใช้สิทธิ์มีจำนวนคนใช้สิทธิ์จำนวนเยอะนะ
4: มันหน่วยอยู่ใกล้บ้านนะคุณปุญญรุตข
0: ับ
4: มอเตอร์ไซค์ไปได้
0: อ่ะค่ะเดี๋ยวไงอย่าลืมบรรยากาศรายงานบรรยากาศในจุดที่ต้องใช้เส้นทางผ่านไปด้วยนะว่ารถเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะ
4: หลายคนได้เยอะเดี๋ยวจะแจ้งเข้าไปค
0: ุ
4: ณป
0: ุญญ
4: ร
0: ุตได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณโจ
4: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรายงานบรรยากาศได้เลยค่ะแต่ไม่ต้องบอกนะว่าจะเลือกใครเดี๋ยวจะผิดกฎหมายเลือกตั้งคุณธวัชสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: คุณธวัชใช้เส้นวงแหวนตะวันออกมีรถจอดเสียช่วงไหนคะ
5: ตรงก่อนหน้าด่านทับช้างขาออก
0: ด่านทับช้าง
5: ไอ้ขาเข้า
0: ค่ะ
5: ประมาณสักกิโลนึงอ่ะเขาจอดเปลี่ยนยางอยู
0: ่อ้าว
5: โดยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ของ
0: ทางอันตรายไม่อย่างนี้
5: ใช่แต่เขาอยู่ซ้ายสุดอ่ะล้อที่เปลี่ยนก็อยู่ซ้อ ด้านซ้ายแต่เป็นซ้ายหลังอ่ะ
0: ค่ะ
5: แล้วคนน่ะมันเป็นแบบเหมือนรถที่เขาไปทำงานกันมันจะมีพวกคนงานพวกอะไรมานั่งกันเต็มพอมาอยู่ด้านหลังอ่ะ
0: อ
5: ันตรายมากเลยเพราะว่ารถมันโล่งไงพี่อันตรายเนี่ย
0: ค่ะ
5: กลัวเดี๋ยวพวกที่ใหญ่เขาน่ะจะล
0: ึ
5: ดไปก็ไม่เห็นอะไรกัน
0: ย้ำจุดอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าตรงช่วงไหนนะคะ
5: ก่อนสักประมาณกิโลหนึ่งก่อนถึงสถานทับช้าง
0: ค่ะ
5: เขาอยู่ในช่องซ้ายสุดนั่นแหละแต่เหมือนเขากำลังก้มๆเงยๆเปลี่ยนพอร์ตล้อกันอยู่อะไรประมาณเนี้ย
0: อันตราย
5: คนที่ออกมานั่งก็อยู่ประมาณ 5-6 คนนะคะ
0: คิดว่าตอนนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมองเห็นแล้วล่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้ให้เพื่อนๆร่วมทางเนี่ยระวังกันก่อน
5: มันไกลด่านมากเลยนะแต่มันอยู่ด้านซ้ายนั่นแหละแต่รถมันโล่งมากอะน่ากลัวคือรถโล่งพอรถโล่งปุ๊บก็จะขับเร็ว
0: ค่ะ
5: คุณปุญญนุชไปเลือกที่ไหนครับเนี่ย
0: นี่เป็นคนต่างจังหวัดค่ะ
5: เปล่าคนลืมไปว่าคุณปุญญนุชเป็นคนใต้เน
0: า
5: ะ
0: นี่เป็นคนต่างจังหวัดค่ะ
5: ของผมอยู่แถวบึงกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวไปฝ่ายว่าจะไปเพราะว่าเช้านี้ต้องไปรับคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลที่รามาก่อนไปทำภารกิจก่อนให้เสร็จก่อนแต่ว่ารามาเป็นยังไงบ้างตอนนี้รามาม
0: าได้เลยค่ะคุณธวัช
5: ยังได้อยู่
0: ยังได้อยู่ค่ะนะคะแล้วยังไงอย่าลืมรายงานบรรยากาศมาด้วย
5: ได้
0: นะคะ
5: แต่ผมอยู่บึงกลุ่มนวลจันทร์ครับแหวนนวลจันทร์เขตบึงกลุ่ม
0: ค่ะโอเคแล้วนี่คือคุณแม่นี่คือเป็นการตรวจเช็คปกติตาม
5: เวลาไม่ครับไปทำบอลลูน
0: อ๋อปลอดภัยนะคะปลอดภัยค่ะ
5: ได้เจอหนึ่งเส้นเดี๋ยววันพุธเนี่ยต้องไปตรวจอีกที่หนึ่งตรงไอ้สถาปันอะไรตรงไตนครินทร์อะไรไปตรวจนครินทร
0: ์ค่ะค่ะ
5: เพื่อไปฉีดสีพอดีท่านลิ้นหัวใจไม่ค่อยดี
0: อายุเท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่ถามได้ไหมเนี่ย
5: 80กว่าแล้วครับ
0: โอ้คุณแม่ยังถือว่าแข็งแรงนะ
5: แข็งแรง
0: ค่ะ
5: น้ำหนักแกเยอะไงแกไม่ค่อยออกกำลังกาย
0: ส่งกำลังใจให้อ่ะส่งกำลังใจให้นะคะค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
5: ครับ
0: ค่ะขอบค
5: ุ
0: ณค่ะสวัสดีค่ะกรณีรถเสียเราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้แล้วนะคะฝากเพื่อนร่วมทางก่อนเลยเรามาระวังกันมากๆถ้าหากว่าใครที่ผ่านตรงจุดนี้คุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณนุชครับ
0: ค่ะนครปฐมเช้านี้เป็นไงบ้างคะ
6: นครปฐมไม่มีเลือกตั้งก็เลยไม่มีปัญหา
0: ไม่มีปัญหาค่ะในกรุงเทพมีเลือกตั้งก็ยังไม่มีปัญหาค่ะ
6: นั่นแหละดิผมปีนี้ไม่ได้ไปเลือกตั้งซะแล้ว
0: เพราะ
6: ย้ายมาอยู่นี่แล้ว
0: อ๋อค่ะ
6: ก็เลยเลือกกันเลือกจะได้เลือกต่อทุกครั้ง
0: ค่ะ
6: ก็ลุ้นกันไปก็ฟังข่าวอยู่ตลอดนะครับ
0: ไม่ต้องบอกนะว่าลุ้นใครนะคุณหัวโตก็
6: ไม่เรามีมารยาทอยู่แล้วเราเรียกว่าต้องมีมารยาทนะไปเชื่อใครไม่ได้เลย
0: ค่ะ
6: จอสอนเดือดร้อนแล้ว
0: ก็เดือดร้อนแล้วผิดกฎหมายเลือกตั้งกันทั้งหมดเนี่ยไม่ได้นะค่ะรักใครชอบใครก็เก็บเอาไว้ในใจค่ะ
6: ขอให้สมหวังแล้วกันคนที่เลือกตั้งและคนที่ไปเลือกกับคนที่ถูกเลือก
0: ค่ะ
6: แค่นั้นพอครับก็บรรยากาศทางนี้ไม่แตกต่างจากกรุงเทพบ้างฟ้าก็ใสดีไม่มีปัญหาอะไรเรื่องฝนฟ้าการเจอจรก็โล่งๆออกมาถึง 3-5 แล้วขณะนี้มุ่งหน้าดอนตูมวันอาทิตย์ก็ไปอยู่เหมือนกันยึดจอกทำงาน
0: ครับ
6: ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณแม่อยู่ด้วยกันนะคะนี่ก็ทำงานวันอาทิตย์ค่ะทำงานวันเสาร์นะคะก็วันนี้ค่ะนะคะคือต้องบอกว่าไม่ใช่แค่กรุงเทพพัทยานะคะพัทยานี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีการเลือกตั้งด้วยนะคะก็ใครที่อาจจะอยู่โซนแถวทางด้านของพัทยาฟังจสร้อยอยู่ก็มาอัปเดตบรรยากาศกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับในส่วนของคนที่มีสิทธิ์แล้วก็ไปใช้สิทธิ์นะคะก็ใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์กันอย่างถูกต้องตามกฎหมายการเลือกตั้งด้วยนะคะที่บอกว่าทางกกต.เองเขามีความกังวลด้วยเหมือนกันกังวลนะคะก็เหมือนกับที่ทุกพื้นที่พูดถึงเรื่องของฝนวันนี้ย้ำแล้วฝนจะมาช่วงบ่ายๆวันนั้นเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายเนี่ยเป็นช่วงบ่ายโมงเนี่ยเป็นช่วงที่ปลอดภัยที่สุดนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดนะคะกับการที่จะไปลงคะแนนนะคะในช่วงนี้ไปที่คุณบัวจันทร์ก่อนคุณบัวจันทร์สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับคุณปัญญาโน
0: คุณบัวจันอยู่ถนนประชาอุทิศฝั่งทน
7: ครับเมื่อกี้ผมเดินทางมาจากถนนลาดพร้าวนะครับปัญญาโน
0: ค่ะ
7: พอดีมุ่งหน้ามาทางวิภาวดีแล้วก็ขึ้นเสริมมหานครตรงดินแดงนะ
0: ค่ะ
7: แล้วก็มาลงสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าประชาอุทิศก็คือถนนคล่องตัวครับผม
0: คล่องตัวเลยเหรอคะ
7: ครับวันนี้ไม่มีสะดุดอะไรนะครับ
0: ค่ะดี
7: วันนี้ขึ้นทางด่วนไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ผมก็จะนุษย์ไปเดียวถึงละโอ้ดีขึ้นเลยคุ้มมากครับแค่ยังนาน
0: ค่ะแปลว่ามาถึงเร็วกว่าที่มีการคาดการไว้ใช่ไหมเพราะทางด่วนโล
7: ครับก็ว่าจะมาเลือกตั้งที่เขตทุ่งพุเนี่ยแหละคร
0: ับ แล้วนี่ถึงหน้าหน่วยเลือกตั้งหรือยังคุณบัวจันทร์
7: ผมต้องเข้าบ้านก่อนครับ
0: เข้าบ้าน
7: แล้วครับพักก่อนคร
0: ับ อ๋อโอเคค่ะแต่ว่าอย่าง
7: หน่วยอยู่ลาดพร้าวไงอยู่ลาดพร้าวขายของอยู่ตลอดไงถึงเวลาเลือกตั้งแล้วต้องรีบมาเลือกก่อนแล้วกลับมาขายใหม่อ๋อ
0: แล้วก็ค่อยกลับไปขายใหม่โอ้โหคืออยู่กันคนละมุมเมืองเหมือนกันนะของคุณบัวจันทร์เนี่ย
7: ใช่ครับเดินทางทุกวันครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วปกติแล้วฝั่งแถวประชาอุทิศถ้าเป็นช่วงเช้าๆก็รถจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะโซนแถวทางด้านนั้น
7: เยอะมากๆเลยนะครับติดทุกวันครับผม
0: อ่ะแล้วหน่วยเลือกตั้งของคุณบัวจันทร์นี่อยู่ตรงไหนอยู่ริมถนนเลยไหมหรือว่าอยู่ในสำนักงานเขตหรือว่าตรงไหนเช็คแล้วยัง
7: ไปดูใบที่บ้านก่อนครับ
0: ยังไม่ได้เช็คเลยวันนั้นรีบกลับไปดูก่อนเลยคุณบัวจันทร์
7: ใช่ครับต้องกลับไปดูเอาใบที่เขาส่งมาตรงประตูไปรษณีย์ครับผมไปด
0: ูค่ะ
7: ว่าจะหน่วยไหนคร
0: ับได้เลยแล้วอย่าลืมรายงานบรรยากาศกันมาด้วยนะเป็นยังไงนะคะคือคักมากน้อยแค่ไหน
7: ได้ครับยินดีครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบัวจันทร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆที่ดูเพิ่มเติมให้แถวทางด้านของจอมทองสุขสวัสดิ์นะคะราชบูรณะนะคะอู้ในช่วงเวลานี้นี่ดูแบบรถน้อยๆเลยคล่องตัวเลยค่ะนะคะสำหรับใครที่จะไปลงเลือกตั้งกันนะคะช่วงเวลานี้เหมาะนะคะก็อย่างที่บอกค่ะกกต.เองเขายังหวั่นเลยเรื่องของฝนนะคะหวั่นว่าเนี่ยจะมีความปวดคือเขากลัวฝนจะปวดเลือกตั้งทั้งกรุงเทพแล้วก็พัทยานะคะเพราะฉะนั้นก็ในส่วนของทางกกต.นะคะเขาเมื่อวานเขามีการแถลงในเรื่องของความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะซึ่งก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมทุกพื้นที่ค่ะก็เรียกว่ามีการเตรียมความพร้อมกันเต็มร้อยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะในสิ่งที่นะคะในส่วนของทางกกต.เนี่ยนะคะเขาเป็นห่วงคือการตรวจสอบการตรวจอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะก็คือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะแต่ว่าอยากจะฝากไว้ก็คือในเรื่องของฝนนะคะซึ่งทางกกต.เองเนี่ยเขาก็บอกว่าในส่วนกลางเนี่ยก็มีการแจ้งไปยังสำนักงานกกต.ประจำกรุงเทพมหานครแล้วก็ชลบุรีว่าให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการเฝ้าระวังโดยมีเงื่อนไขตามกฎหมายว่าในกรณีที่ต้องมีการดำเนินการงดการลงคะแนนเปลี่ยนที่ลงคะแนนก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายนะคะซึ่งทางสำนักงานก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือในเรื่องของผู้สมัครแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้สนับสนุนคือตั้งแต่เมื่อวานนี้เราก็จะรู้แล้วเขาก็ไม่มีการหาเสียงหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเพราะมันมีผลนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายการเลือกตั้งด้วยเพราะฉะนั้นกกต.เองก็เป็นห่วงในเรื่องของฝนนะคะไม่ต่างกับในทุกสำนักงานเขตเลยนะคะวันนั้นพวกเราช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดที่เมื่อตอนช่วงเช้าคุยกับทางกรมอุตุนะคะก็ณเวลานี้ถึงช่วงบ่ายโมง13นาฬิกาแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะมีฝนแต่ว่าจะเป็นเฉพาะในบางพื้นที่ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
8: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
12: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
13: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
14: อ่ะดูนี
13: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
14: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
13: โหเร็วจัง
14: บอกแล้วไงไวไหม
15: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ัทยาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วันนี้ก็มีการเลือกตั้งนะคะก็ใช้สิทธิ์การตั้งแต่ช่วงบ่ายนาฬิกาเป็นต้นไปเมื่อวานนี้บอกว่ามีการเช็คความพร้อมโค้งสุดท้ายเลือกตั้งพัทยามาแล้วนะคะเดี๋ยวได้มีการเพิ่มเติมอัปเดตกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งนะคะเป็นการเลือกนายกเมืองพัทยานะคะแล้วก็ในส่วนของสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะในส่วนของกรุงเทพก็คือเลือกผู้ว่าแล้วก็ในส่วนของการเลือกสก.นะคะก็ใครผ่านตามจุดต่างๆเพิ่มเติมอัปเดตในเรื่องของบรรยากาศต่างๆกันได้เลยนะคะในแต่ละจุดนะคะในช่วงนี้ค่ะเรามีสายของทางด้านของปลัดเมืองพัทยานะคะปลัดเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: นั้นปลัดคะตอนนี้มีความพร้อมเต็มร้อยนะคะ
1: ครับก็จากที่ผ่านมาตั้งแต่รับสมัครจนถึงเมื่อวานเนี่ยมีการส่งมอบหีบบัตรเรียบร้อยในขั้นตอนการปฏิบัติในเรื่องของทางการทฤษฎีแล้วก็การซักซ้อมเนี่ยมีความพร้อมตอนนี้ก็เหลือแต่ขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงของวันนี้แล้วครับ
0: ค่ะนี่มีการเตรียมเรื่องของกรณีอาจจะมีเรื่องของฝนตกหรืออะไรยังไงไว้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับครับมีการเตรียมครับแต่ว่าตรวจสอบจากการพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่28ถึงวันที่3นะครับจังหวัดชลบุรีไม่ได้รับผลกระทบจากพายุนะครับ
0: อ๋อแต่ก็มีการเตรียมเผื่อๆไว้เหมือนกันใช่ไหมคะท่านปลัด
1: นี่ครับนี่คร
0: ับ ท่านปลัดครับเป็นห่วงเป็นกังวลในเรื่องไหนยังไงไหมคะในส่วนของการเลือกตั้งในวันนี้ค่ะ
1: ก็สิ่งที่เป็นกังวลก็คือเรื่องของการปฏิบัติงานของกปน.นะครับพยายามเน้นย้ำนะครับ
0: จ
1: นหลายรอบเพื่อให้เขาได้มีความมั่นใจในการปฏิบัติแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยกรรมการนับคะแนนก็จะเกิดความกดดันในช่วงระหว่างการนับคะแนนเพราะว่ามันทั้งมีการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันได้เสียตรงนั้นด้วยนะครับ
0: ที่
1: ทักว่าการวินิจฉัยบัตรผิดหนึ่งใบเนี่ยกระทบต่อสิทธิ์ของผู้สมัครด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นตัวเขาเนี่ยคือกลุ่มกปน.เนี่ยเขาเรียกเป็นกลุ่มที่สำคัญละใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องเรียกว่าจะต้องมีความชัดเจนต่างๆในทุกเรื่อง
1: ครับหัวใจของการเลือกตั้งในวันนี้นะครับอยู่ที่กปน.ทั้งหมดเลยครับเพราะกปน.จะทำหน้าที่ตั้งแต่คนที่มาเข้าถึงหน่วยแล้วก็รับบัตรแล้วก็ไปลงคะแนนขั้นตอนของพัทยาเนี่ยจะมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกนายกเนี่ยนะ 80,000 กว่าคนแต่ว่าคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกสมาชิกกระจายอยู่ทั้งหมด113หน่วยเนี่ย266คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่เรากังวลแล้วก็กกต.ส่วนกลางจังหวัดด้วยก็ขอให้เมืองพัทยาเน้นย้ำว่าคนการแจกหีบแจกบัตรเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเกิดว่าเขาเองมีสิทธิ์แค่เลือกนายกแต่เราไปมอบบัตร2ใบให้เขาก็อาจจะเป็นบัตรกระเยงหรือปัญหาตามมาได้คร
0: ับ แต่จริงๆมันก็ต้องมันชัดเจนอยู่แล้วว่าคนนี้อยู่คนนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะแค่นายกหรือว่าทั้ง2
1: ครับก็มีรายชื่อมีรายคุกคนนะตอนนี้ในบัญชีรายชื่อที่แจกบัตรนะครับก็มีการติดสลิปให้ชัดเจนว่าคนนี้รับเฉพาะบัตรนายกอะไรเงี้ยก็คือมีความชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นไปแต่ว่าเวลาปฏิบัติงานจริงนะครับก็บางทีก็อาจจะเผลอเลยหรืออาจจะอะไรไปก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้ก็พยายามเน้นย้ำแล้วก็ได้แนะนำไปที่หน่วยเมื่อเช้าผมวิ่งออกดูหน่วยเลือกตั้งการจัดหน่วยอยู่นะครับก็8โมงถึงจะเปิดหน่วยก็เพราะว่าเรื่องของที่เป็นห่วงอีกเรื่องนึงคือการแนะนำให้ผู้สมัครนะครับผู้ใช้สิทธิ์นะครับการกาการทำเครื่องหมายเนี่ยก็พยายามบอกเจ้าที่ที่รับผิดชอบอยู่ว่าก่อนที่ผู้มีสิทธิ์จะเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ยให้แนะนำให้ดูป้ายนะครับเราจะมีป้ายอยู่3ช่วงนะครับช่วงที่ท่านจะเข้าไปใช้สิทธิ์เนี่ยป้ายที่บอกว่าลักษณะแบบไหนเป็นการกาแล้วบัตรเสียหรือบัตรดีแต่อันนี้มีมอบหมายเจ้าที่เนี่ยเป็นคนให้คำแนะนำให้ดูนะครับคือเราจะไม่แนะนำแล้วตอนนั้นอ่ะเราจะแนะนำว่านี่เป็นป้ายนะก่อนท่านที่จะไปเข้าไปกาเนี่ยขอให้ท่านดูว่ากาแบบไหนเป็นกาที่ถูกต้องนะครับก่อนเป็นการให้ความมั่นใจกับผู้มาใช้สิทธิ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าไปกาแล้วก็ประเด็นต่อมาคือก็ให้เขาดูในเรื่องของการแจกบัตรสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะไปดูการหย่อนบัตรก็มอบหมายให้เจ้าที่ประจำคูหานะครับประจำคูหาแล้วก็หีบบัตรเนี่ยช่วยดูว่าคนเนี้ย เขาได้บัตรไปกี่ใบเขาหย่อนต่างกันไหมเช่นว่าได้สองใบอาจจะหย่อนใบเดียวนะฮะหรือได้ใบเดียวแต่ไปหย่อนผิดคูหาอะไรเงี้ยบัตรหย่อนผิดทีอะไรเงี้ยก็ดูประเด็นนั้นนะครับ
0: คือแบบว่าอย่างนี้ถ้าฝากท่านประหลัดเป็นห่วงเรื่องของบัตรขยงจริงๆแล้วการเขาแจกบัตรกำหนดบัตรเอาไว้ในแต่ละจุดนี่คือมันมีส่วนต่างอยู่เหรอคะ
1: ครับมีครับก็ชัดเจนนะครับแต่ว่าสิ่งที่กังวลว่ามันถ้ามันแจกบัตรผิดไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นประเด็นเรื่องของบัตรเองหรืออาจจะมีปัญหาอื่นตามมาได
0: ้
1: จึงเรามองว่าตรงนี้คือต้นทางต้นน้ำนะที่อาจจะนำไปสู่กัน
0: ก็แก้ก่อนป้องกัน
1: ตามมาได้นะก็เลยเน้นย้ำประเด็นนี้ก่อน
0: วันนี้คือผู้มีใช้สิทธิ์คือ 80,000 คนเหรอฮะตลาด
1: 80204ครับ
0: โหอันนี้คือนึกว่าจริงๆแล้วน่าจะมากกว่านั้นแต่ว่าประชากรแฝงเยอะ
1: ครับของเมืองพัทยามีแค่ 110,000 กว่าคนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นน่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 กว่าคนนะครับนอกนั้นจะเป็นประชากรแฝงอยู่ที่ประมาณ5เท่าคร
0: ับ
1: ก็เลยทำดูเหมือนกับว่าเมืองพัทยาเราประชากรหนาแน
0: ่
1: นแต่ว่าประชากรตามทะเบียนบ้านจริงๆผู้มีสิทธิ์ประมาณนั้นนะคร
0: ับ ค่ะเพราะฉะนั้นโอเคเข้าใจแล้วว่าในส่วนของที่เป็นห่วงเนี่ยก็คือประเด็นปัญหาที่บอกมาแต่จริงๆแล้วการเลือกตั้งมันก็เพิ่งผ่านเลือกตั้งส.ส.มามันมีเรื่องของบัตรเสียที่เขากาแตกต่างจากเครื่องหมายกากบาทกันด้วยเหรอคะท่านประหลัด
1: มีนะครับจากสถิติของเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยการติดต่อ 1,400 1,500 ใบนี
0: ่
1: นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ไม่อยากให้ผู้ที่ตั้งใจมาใช้สิทธิ์นะครับเขากาผิดแล้วก็เสียโอกาสของเขาไป
0: ค่ะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วดูแล้วตรงนี้ว่าเรื่องนี้ก็ยังทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยน่าจะมีคนเริ่มทยอยมารอกันแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับเมื่อเช้าก็ตอนประมาณ 7:30 น
0: ะ
1: ก็มีคนมาสนใจที่จะดูสิทธิ์ของตัวเองว่าหน่วยไหนอะไรยังไงเพราะว่าบางจุดเช่นว่าโรงเรียนเมืองเสด็จผมอ่
0: ะ
1: มีหน่วยเลือกตั้งอยู่เยอะเหมือนมีพอมีหน่วยเลือกตั้งเขาก็งงว่าไอ้ของเขาเนี่ยอยู่หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร
0: ่หมายถึงว่าสถานที่เดียวกันแต่มีหลายหน่วยเลือกตั้งรวมกันเป็นเต็นท์ใช่ไหมคะ
1: ของผมไม่มีเต็นท์นะ
0: เอาไปยังไงคะ
1: อาคารทั้งหมด
0: เอาไปอาคารทั้งหมด 100% โอ้ก็แปลว่าอย่างนี้ดีในแง่ที่ว่าโอเคถ้าเกิดมีฝนอะไรขึ้นมาเราก็ไม่มีปัญหาแน่นอนในเรื่องราวเหล่านี้แล้วมันก็น่าจะเป็นการแยกสัดส่วนของกลุ่มคนไม่น่าจะผิดจุดของการที่เป็นลงคะแนน
1: ครับก็หลักการจัดหน่วยเลือกตั้งเน
0: ี
1: ่ยเราก็เน้นไปที่ว่าที่ประชาชนเคยไปใช้สิทธิ์แล้วครับท่านอย่างน้อยท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าคือสมมติหน่วยนี้มีอยู
0: ่
1: จุดเนี้ยมี11หน่วยเลือกตั้งสมมติน
0: ะ
1: เขาเองเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่บริเวณนี้แหละแต่เดี๋ยวไปหน้างานก็เราก็มีตัว QR code ช่วยแนะนำเขาอยู่ครับว่าท่านสามารถสแกน QR code ได้ว่าท่านอยู่หน่วยไหนอะไรไงแต
0: ่
1: จากการสอบถามประเด็นนึงนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคนที่มาเช้าเลยเนี่ยถามว่าเขามาถามว่าเขาเนี่ยอยู่หน่วยเลือกตั้งเนี้ยอยู่ตรงไหนเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันพอสอบถามว่าได้รับใบที่แบบคือ
0: ทาง
1: เม
0: ือง
1: พ
0: ั
1: ทยาเน
0: ี่
1: ยมีใบแจ้งไปที่บ้านนะครับ
0: เ
1: ขาบอกเขาไม่ได้รับซึ่งก็เข้าใจชาวบ้านเขาบางทีประชาชนเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแต่เราส่งไปเนี่ยก
0: ็
1: เหมือนกับคือท่านก็บอกว่าท่านไม่เห็น
0: ซึ่ง
1: ทางเราก็ทำเต็มที่แล้วก็จากการตรวจสอบก็เป็นแบบนั้นนะคร
0: ับ ก็ไปตรวจสอบกันที่หน้าหน่วยเลือกตั้งได้
1: ใช่ครับมี QR code แล้วก็มีเจ้าที่นั่นอยู่ครับแต
0: ่
1: เจ้าที่เองเนี่ยผมก็ย้ำเตือนเขาว่าให้ระวังการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าการจากการเลือกตั้งส.ส.ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผู้ไปใช้สิทธิ์อ่ะบางท่านก็เหมือนกับว่าคืออายุค่อนข้างที่จะสูงหน่อย
0: ใช่ไหมคะ
1: พอเข้าไปผิดจุดปุ๊บเจ้าที่เขาเช็คให้แล้วแนะนำให้แล้วอยู่อีกที่นึงพอเดินไปประมาณสัก50 เมตรก็ลืมแล้วประเด็นเนี้ยก็ต้องไปถามเจ้าที่อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นการเข้าดูข้อมูลทั้งที่เจ้าตัวท่านก็มีโทรศัพท์แต่ท่านบอกว่า
0: ไม่เข้าใจแล้วถ้าเราจะจดผมมีกระดาษมีอะไรจดเอาไว้ให้อย่างนี้ได้ไหมมันผิดกฎหมายเลือกตั้งไหมคะอย่างนี้ค่ะท่านประหลัด
1: ไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเป็นการจดให้ว่าท่านอยู
0: ่
1: หน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ลำดับในการเลือกตั้งลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่ได้มีอะไรครับตอนนี้ก็เน้นย้ำผู้ปฏิบัติไปแล้วครับ
0: แล้วคาดว่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์จำนวนมากน้อยแค่ไหนคะที่มีการคาดการไว
1: ้ก็ไม่น่าจะมากกว่าปี65หรอกครับเพราะว่าประชากรแล้วก็เลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมานะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ50-60นะครับไม่
0: น่าจะมาก
1: กว่านี้อย่างที่ผมเรียนนะครับว่า สสเนี่ยมาใช้สิทธิ
0: ์
1: เฉพาะเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็นอกเขตนะหมื่นกว่าคนนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นรอบนี้ผมมองว่าไม่มีเรื่องล่วงหน้าแล้วก็ไม่มีนอกอะไรเนี่ยมันก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกินจากเดิมเท่าไหร
0: ่โอเคค
1: ่ะทางกกต.การก็สอบถามว่าทำไมพยาการรณรงค์ไม่บรรลุเป้าหมายเหรอผมบอกว่าตอนนี้ผู้สมัครเนี่ยเคาะประตูบ้านชาวบ้านเขาน่ะ3รอบ4รอบนะแต่ก็อยู่เป็นสิทธิ์ของผู้ใช้สิทธิ์ครับ
0: เข้าใจแล้วอย่างนึงที่บอกประชากรฝากเยอะด้วย
1: ครับ
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะท่านปลัด
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่นะคะท่านปลัดเมืองพัทยานะคะปลัดเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยเรียกว่ามีความพร้อมทั้งพัทยาแล้วกรุงเทพค่ะติดตามกันนี่ต้อนรับถอยหลังละนะคะจะถึงเวลาในการที่จะลงคะแนนเสียงในของการเลือกตั้งส่วนในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: someone.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะเปิดหีบเลือกตั้งกรุงเทพมหานครพัทยาและนายกรัฐมนตรีตรวจเข้มสถานที่เก็บข้อสอบท้องถิ่นกำชับทุกมาตรการความปลอดภัยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
4: จริง
5: ว้าว
3: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: บรรยากาศก่อนเปิดหีบเลือกตั้งกรุงเทพมหานครประชาชนทยอยรอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เช้าคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: บรรยากาศก่อนเปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเช้าวันนี้ที่หน่วยเลือกตั้งที่15แขวงบางเชือกหนังเขตตลิ่งชันซึ่งตั้งอยู่บริเวณโดมลานกีฬาวัดทองบางเชือกหนังเป็นไปอย่างคึกคักโดยตั้งแต่ช่วงเช้าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งและคณะกรรมการประจำหน่วยได้ทยอยเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่พร้อมตรวจสอบความพร้อมในทุกขั้นตอนทั้งหีบบัตรคูหาเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการลงคะแนนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสามารถเปิดใ

0: ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ตรงตามเวลาที่กำหนดโดยก่อนเปิดหีบเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่พร้อมซักซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์การมอบบัตรเลือกตั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการตลอดจนการรักษาความโปร่งใสในทุกขั้นตอนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณหน่วยเลือกตั้งขณะที่ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเวลาเปิดหีบโดยหลายคนเลือกเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อหลีกเลี่ยงอากาศร้อนและความหนาแน่นของผู้มาใช้สิทธิ์ในช่วงสายโดยเจ้าหน้าที่ได้คอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารและจัดระเบียบการเข้าคิวอย่างเป็นระบบทั้งนี้สำหรับหน่วยเลือกตั้งแห่งนี้ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเป็นพิเศษเนื่องจากเวลา 8:10 น.นายณัฐพงษ์เดืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนมีกำหนดเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยแห่งนี้โดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักปักหลักรอติดตามการเดินทางมาใช้สิทธิ์และการให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนขณะที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้สิทธิ์ของประชาชนที่ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้านิพิตรพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: เมื่อเวลาประมาณ 23.20 นาฬิกาที่ของคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อติดตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการเก็บรักษาเอกสารและฝ่ายผลสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลังรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างขบวนการทุจริตอย่างจริงจังการลงพื้นที่ด้วยตนเองครั้งนี้เพื่อประเมินความพร้อมของระบบรักษาความปลอดภัยทั้งบริเวณสถานที่เก็บเอกสารห้องทำงานของผู้รับผิดชอบรวมถึงมาตรการควบคุมการเข้าออกของบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารสำคัญทั้งหมดได้รับการดูแลอย่างรัดกุมที่สุดขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการป้องกันเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อหลักฐานย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพราะเอกสารและข้อมูลผลการสอบถือเป็นหลักฐานสำคัญและเป็นส่วนสำคัญในการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริต
2: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนากาลเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。哎，我们的，我们的家。摸出差不
1: 多。
0: ใหญ่
1: ไกด์เตอร์มาด้วยกัน
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โตมาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ของเต็มเยอะกับเจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร่
1: เราสมไม่มีบริบาลค่าเก่าอย่างเรามีทีมผ่าตัดแน่ๆ
2: เมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะจ๊ะ
3: นามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่ขนาดที่เราพูดเนี่ยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยเดือนอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่มากที่เราใส่ผู้ใหญ่บอกให้แพทย์ช่วยดูแลใส่บันทึกช่วยดู
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงิน
5: ครับสำหรับขอบคุณแม่ท่าน

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: นี่ในช่วงนี้นี่มีการเปิดหีบเลือกตั้งแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของทางปลัดกทม.นะคะปลัดณรงค์เรืองศรีนี่ก็ลงตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ของคลองสามวานะคะการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็ทางสก.เขตดูบรรยากาศจากใน Facebook ของทางกทม.ตอนนี้ดูได้ผ่านทาง YouTube ของทาง JS Radio ด้วยนะคะจะเห็นบรรยากาศนะคะที่อันนี้เป็นทางด้านของสำนักงานเขตนะคะในส่วนของจุดที่เป็นจุดลงคะแนนนะคะของทางเขตคลองสามวาค่ะนะคะซึ่งอย่างนึงเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของบรรยากาศนะของคนที่เขาไปรอในการที่จะลงคะแนนเนี่ยจำนวนเยอะเฮ้ยอันนี้เราจะเปิดเสียงไหมคะเปิดเสียงของทางด้านของท่านปลัดไหมเพราะรู้สึกว่ากำลังจะมีการแถลงกันอยู่ลองดูไหมว่าทางด้านของท่านปลัดกทม.มีการแถลงว่ายังไงเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเปิดเสียงได้ไหมเดี๋ยวไปฟังที่ทางด้านของปลัดกทม.
3: 569นี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของเรื่องการเตรียมความพร้อมและสถานการณ์ในช่วงปัจจุบันนะครับก็ขอที่จะนำเรียนให้ทางพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านได้รับทราบในภาพรวมนะครับหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยเมื่อคืนตั้งแต่ 4:00 ถึง 6:00 นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 74,000 กว่าท่านเนี่ยนะครับก็ไปรับมอบหีบเลือกตั้งและอุปกรณ์ต่างๆมาที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทุกจุดทั้ง 6,628 หน่วยนะครับเรียบร้อยด้วยดีนะครับส่วนในช่วงเช้าเวลา 8:00 นมีการเปิดหีบในการที่จะให้พี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็ทุกจุดเมื่อสักครู่ได้รับรายงานว่าเรียบร้อยทุกจุดนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับมาร่วมใช้สิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งในครั้งนี้สำหรับในจุดนี้ผมก็มาตรวจในพื้นที่ของเขตคลองสามวาเขตคลองสามวาเนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งมากที่สุดนะครับมีประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงที่สุดใน50เขตหน่วยเลือกตั้งในเขตคลองสามวามีทั้งหมดประมาณ246หน่วยประชาชนผู้มีสิทธิ์รับเลือกตั้งเนี่ยประมาณ 170,000 คนนะครับบรรยากาศช่วงเช้าสภาพอากาศต่างๆก็ไม่มีฝนแต่อากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ประชาชนค่อนข้างตื่นตัวนะครับก่อน 8:00 นนี่ก็มีประชาชนผู้ที่มาตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆยืนรอผมก็มาใช้สิทธิ์ที่นี่ครับในส่วนที่ภาพรวมในเรื่องของการจราจรก็ยังมีความกังวลในเรื่องของเส้นทางการเดินทางบริเวณจุดทางเข้าที่หน่วยเลือกตั้งนี้เนื่องจากว่ามีการก่อสร้างทางยกระดับบริเวณแยกลับกะโหลกซึ่งทำให้ช่องจราจรเนี่ยเหลือน้อยประกอบกับบริเวณทางแยกเนี่ยจะมีระบบสัญญาณไฟก็จะทำให้เวลาที่จะเข้ามายังหน่วยเลือกตั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าหรือมีรถติดขัดบ้างซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็ได้มีการประสานกับท่านผู้กำกับสน.คณะยาวนะครับในการที่จะเตรียมแผนในเรื่องนี้ไว้ในส่วนที่เราจะต้องบริการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการจราจรในส่วนนี้ในส่วนเรื่องของสภาพอากาศก็ยังมีการคาดการณ์ว่าในวันนี้ยังมีฝนอยู่นะครับซึ่งในส่วนของส่วนกลางเองไม่ว่าจะเป็นสำนักการระบายน้ำสำนักงานเขตก็มีแผนเผชิญเหตุในการที่จะเตรียมการแก้ไขปัญหาในส่วนต่างๆเตรียมเรื่องของคนหน่วยเบสที่จะเข้ามาดูเตรียมเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำหรือในส่วนต่างๆที่จะบริหารจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในส่วนนี้ครับสำหรับพื้นที่เมื่อวานที่เกิดเหตุเมื่อวันซืนนะที่เกิดเหตุบริเวณพื้นที่เขตลาดกระบัง สามหน่วยเกิดจากพายุฝนฟ้าคะนองและทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่นนะครับเป็นจำนวนมากร้อยกว่าต้น
2: ตอนนี้สัญญาณนะคะรอสัญญาณนิดหนึ่งนะคะในส่วนของการไลฟ์นะคะของทางกทมค่ะซึ่งทางด้านของท่านปลัดกทมนะคะท่านปลัดณรงค์เรืองศรีที่ลงไปตรวจในส่วนของพื้นที่นะคะซึ่งต้องบอกว่าคือตรงเขตนี้จะเป็นจุดที่อย่างที่บอกค่ะว่ามีผู้ซึ่งมีสิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งถือว่าเป็นจำนวนมากอันดับหนึ่งเลยในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานคร 170,000 กว่าคนนะคะอันนี้ก็ให้ได้ฟังกันนะคะเป็นคร่าวๆแล้วกันนะเป็นในช่วงที่จากการที่มีการลงไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ในส่วนของท่านปลัดเองก็ลงคะแนนที่นี่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับในช่วงเวลานี้ใครที่นะคะมีสิทธิ์ในเรื่องของการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็รวมถึงสกไปใช้สิทธิ์กันย้ำเลยค่ะนะคะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือช่วงนี้ล่ะนะคะไปถึงช่วงบ่ายๆเพราะว่าอย่างที่ทางด้านของกรมตัวเองนะคะที่มีการคาดการณ์ก็คือคาดว่าตั้งแต่หลังจากช่วงของ 13:00 นเป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนนะคะก็จะมีฝนนะคะอันนี้ก็ให้ทราบเป็นข้อมูลกันจะได้วางแผนแล้วอย่างนึงอ่ะบางจุดเนี่ยอาจจะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเรื่องของการเดินทางด้วยอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังดูอีกนะคะในส่วนของการไลฟ์สดบรรยากาศกันค่ะ
3: ตั้งใจนะครับในการที่จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยมีความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมนะครับในการที่จะดำเนินการเลือกตั้งที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์รวมถึงผู้อำนวยการคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครซึ่งผมเองก็ในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในการที่จะดำเนินการเลือกตั้งในส่วนของกรุงเทพมหานครนี้เพื่อให้เป็นด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ครับ
4: ส่วนคนมาใช้สิทธิ์คาดหวังไว้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยไหมคะ
3: คือในภาพรวมของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครใน50เขตเนี่ยประมาณ4ล้าน4แสนคนนะครับในการที่จะมาเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วก็มีผู้ที่จะมามีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก็ประมาณ 20,000 กว่าคนในส่วนนี้ก็ยังต้องขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งในครั้งนี้เพราะว่าทุกคะแนนเสียงของท่านมีผลต่อการที่กำหนดทิศทางของกรุงเทพมหานครและก็สามารถที่จะตอบสนองในความต้องการแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ท่านเสนอและวางแผนในข้างหน้าเพื่ออนาคตของกรุงเทพมหานครต่อไปครับ
4: เรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆเรากำหนดไว้ยังไงใครดูแลใครรับผิดชอบส่งต่อกันยังไงบ้าง
3: เรื่องร้องเรียนโดยหลักแล้วก็เรามีศูนย์นะครับที่ตั้งโดยสำนักปกครองและทะเบียนนะครับ

0: ที่จะแจ้งเข้ามาในส่วนนี้ณบัดนี้ก็เมื่อวานรู้สึกมีเรื่องอยู่เรื่องนึงแต่ก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรก็รอแค่ตรวจสอบข้อเท็จจริงนิดนึงนะครับและศูนย์ใหญ่ก็คือที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครตั้งไว้144นะ144ครับในการที่จะแจ้งเรื่องต่างๆเข้าไปครับ
1: เรื่องไม่เป็นเรื่องเขาแจ้งมาว่าประมาณไหน
0: ไม่ฮะคือเราไม่บอกว่าเรื่องไม่เป็นเรื่องเราเพียงแต่ว่าเราขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนะเดี๋ยวพูดไปแล้วมันอาจจะไม่ดีครับ
1: เขาลองว่าเกี่ยวกับผู้สมัครหรือสถานที
0: ่ก็เป็นเรื่องของการทำหน้าที่ในส่วนของเขตนะครับในการที่จะไปบัตรงานแต่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันหรือ อย่างไรขอตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนครับ
1: ได้กำชับกปน.ประจำหน่วยกันยังไงบ้างคะท่าน
0: ก็คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับทั้ง 74,000 คนเนี่ยนะครับเราก็มีการอบรมตั้งแต่ประกาศรับเลือกตั้งมาตลอดแล้วก็มีการซักซ้อมเมื่อวานก็มีการซักซ้อมในการนับมาตรวจนับหีบแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ให้ครบถ้วนรวมถึงวันนี้นะครับก็คิดว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ในวันนี้ให้สําเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่อไปครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
2: ก็เป็นการแถลงของทางด้านของท่านปลัดกทม.นะคะปลัดณรงค์เรืองศรีนะคะข้อ3วานี่คนที่มีสิทธิ์ลงเลือกตั้งไม่ใช่ในการของผู้มีสิทธิ์ที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่านี่คืออยู่ที่ 172,761 คนนะคะอันนี้ถือว่าสูงเป็นอันดับ1เลยนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพค่ะก็อย่างที่บอกนะในเรื่องของบรรยากาศต่างๆใครที่ไปอยู่ตรงจุดที่มีการเลือกตั้งลงคะแนนนะคะมาอัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องของบรรยากาศกันได้นะคะแต่ตะกี้เนี่ยถ้าดูนะในส่วนของทางคลองสามวานี่บรรยากาศดิฉันว่าคือคักนะคะที่มีคนเข้าไปรอตะกี้ที่ดูจากในไลฟ์แล้วก็ในช่วงระหว่างที่ทางด้านของธรรมรัตน์เนี่ยเดินดูตามจุดต่างๆเนี่ยเห็นเลยว่ามีจำนวนของคนที่รอในการลงคะแนนนี่ถือว่าจำนวนมากทีเดียวนะคะก็ในช่วงนี้1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS100 Radio นะคะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยในเรื่องของบรรยากาศแล้วก็เรื่องอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญเผื่อไว้ด้วยนะคะเผื่อไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าในช่วงสายๆหลังจากนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของผลกระทบเรื่องของการจราจรได้นะคะแต่ว่าก่อนอื่นในช่วงนี้ค่ะนะคะก่อนที่เราจะมาติดตามกันต่อนะในเรื่องของบรรยากาศการเลือกตั้งเดี๋ยวขอเข้าช่วงเวลาของทางด้านของสัตวแพทย์อาสาจ.ส.ร.กันก่อนค่ะ
3: สัตวแพทย์อาสาจ.ส.ร.
2: วันนี้พูดคุยกันในเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการแล้วก็การปรับอาหารสัตว์เลี้ยงสูงวัยโอ้สูงวัยยังไงที่เรียกว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าสูงวัยนะสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราต้องพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของนายสัตวแพทย์ดร.ป้อมเพชรนพคุณวิจัยประธานชมรมสัตวแพทย์โภชนาการแห่งประเทศไทยและผู้จัดการศูนย์วิจัยอาหารสุนัขและแมวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกบริษัทมาร์ชแพทแคร์จำกัดนะคะแล้วก็เจ้าของเพจโภชนาการหมาแมวสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญานุชครับ
2: ค่ะอายุเท่าไหร่คะที่เรียกว่าสูงวัยอันนี้สุนัข กับแมวใช่ไหมค่ะ
4: พูดถึงว่าสูงวัยก็ดูเจ็บปวดนะ
2: ใช่ค่ะ
4: จริงๆแล้วเขามีการแบ่งอายุให้เข้าใจง่ายๆครับอยู่ที่ประมาณ7ขวบเนาะในกรณีของน้องหมาพันกลางไทกลางเนาะแล้วก็น้องแมวนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้องหมาพันใหญ่หน่อยคำว่าพันใหญ่คือ25กิโลขึ้นไปนะครับก็จะให้เรียกว่าเข้าสู่วัยสูงวัยเนี่ยเร็วขึ้นนิดนึงคือประมาณ5ปีนะครับ
2: 5ปีอ๋อค่ะ
4: ใช่ครับ
2: ตามขนาดใช่ไหมคะ
4: ใช่ตามขนาดเพราะว่าร่างกายก็จะเกิดความเรียกว่าความเสื่อมไวกว่าพันกลางพันเล็กเนาะพันเล็กก็อาจจะดีใจนิดนึงได้มากนิดนึงเพราะว่าพันเล็กจะเข้าสู่สูงวัยเนี่ยประมาณสัก8 9ขวบ
2: จริงเหมือนคนที่บอกว่าเป็นคนตัวเล็กๆก็ดูแบบดูไม่ค่อยจะออกเหมือนกันนะว่าสูงวัย
4: ใช่ดูเด็กตลอดเลย
2: ใช่ดูเด็กตลอดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสัตว์เลี้ยงของเราค่ะเข้าสู่ความเป็นสูงวัยการปรับอาหารอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้ต้องมีการปรับอาหารเออจริงๆจริงๆเราไม่สำคัญหรือไม่จำเป็นยังสามารถที่จะแบบทานแบบเดิมๆได้ไหมคะ
4: ือถ้าเราสามารถเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าผมขอเกริ่นนิดนึงว่าโดยปกติครับตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยเรามีการเลี้ยงน้องหมาแบบนอกบ้านบ้างอะไรบ้างเนา
2: ะ
4: ดังนั้นพอเวลาเข้าสู่คำว่าสูงวัยที่ช่วงอายุที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ครับเท่ากับคนที่อายุประมาณสัก45ปีเนาะซึ่งในความจริงแล้วคนอายุ45เนี่ยเรายังไม่เรียกว่าสูงวัยหรอกยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยเนาะ
2: ใช่ๆ
4: ดังนั้นแล้วเนี่ย ดังนั้นแล้วจริงเราอาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ในกรณีที่เราอยากสุขภาพยังแข็งแรงนะครับแต่ทีนี้เขามันก็ต้องมีเกณฑ์อะไรบางอย่างให้เราเริ่มประเมินว่าเราควรจะต้องมีการปรับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพอเราอายุสักประมาณนี้เรามีน้องหมาน้องแมวอายุประมาณนี้ครับเราก็แนะนำว่าไปตรวจสุขภาพหรือว่าดูเรื่องของสุขภาพให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นโดยที่เราแนะนำว่าตรวจสุขภาพประมาณสักปีละ2ครั้งต่อให้เขาแข็งแรงดีก็ตามเพราะว่าตอนนี้มีโรคแฝงอยู่มีค่าเลือดที่ไม่ปกติแฝงอยู
2: ่
4: นะครับทีนี้สมมติว่าอายุประมาณนี้ปั๊บเราดูว่ากล้ามเนื้อลดลงไหมการย่อยผิดปกติไห
2: ม
4: ถ้ายังดูรับปกติเนี่ยจะให้อาหารเดิมต่อก็ได
2: ้
4: หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นอาหารสูตรซีเนียก็ได
2: ้ค่ะก็คือดูเรื่องของสุขภาพเช็คสุขภาพก่อน
4: ใช่ครับผม
2: ค่ะอันนี้คือเป็นเหตุผลเลยใช่ไหมคะที่ทำให้เราควรจะเปลี่ยนหรือว่าไม่เปลี่ยนอาหารให้กับสุนัขหรือว่าแมวเหตุผลหลักเลย
4: เป็นเหตุผลหลักใช่ครับถ้าซึ่งถ้าเกิดถ้าเอาเรียกว่าถ้าหลายท่านเป็นแบบดูตามข้อมูลตามจากผู้ผลิตหรือว่าในเว็บไซต์ Facebook หรือว่าเรียกว่าโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับแล้วกังวลว่าอายุได้แล้วควรจะเปลี่ยนไหมถ้าหลักการง่ายก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะจะมีบอกอยู่แล้วว่า7บวก8บวก5บวกเนาะในน้องแมวบางยี่ห้อก็จะมี11บวกอะไรเงี้ยก
2: ็
4: จะเป็นแบ่งตามช่วงอายุครับผม
2: คือมันก็ง่าย
4: ก็จะมีการปร
2: ับค่ะคือตะกี้บอกว่าคือมันก็ง่ายเพราะจริงๆถ้าเราดูตามในกล่องอาหารอะไรต่างๆมันก็จะมีบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะช่วงวัย
4: ใช่ครับผม
2: ค่ะแล้วอย่างนอกเหนือจากในเรื่องของอาหารเรื่องของเหตุผลในการที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอาหารสารอาหารมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนค่ะ
4: สารอาหารที่มีความแตกต่างกันพอสมควรเลยครับ
2: ค่ะ
4: โดยปกติ ผมเวลาพูดให้เราเข้าใจง่ายเราจะนึกถึงคนเนาะ
2: ค่ะ
4: เวลาคนอายุเยอะขึ้นนะครับเราจะเจอว่าท้องอืดง่ายขึ้นกล้ามเนื้อน้อยลงเนาะตามอายุเลยกิจกรรมพวกกิจกรรมน้อยลงความแอคทีฟน้อยลงกล้ามเนื้อน้อยลงสิ่งที่เราต้องการก็คือโปรตีนที่อาจจะต้องมีคุณภาพดีขึ้นใยอาหารที่ต้องเยอะขึ้นโดยที่ปรับสัดส่วนเขาใยอาหารเนี่ยมันมีทั้งใยอาหารที่ละลายน้ำได้กับละลายน้ำไม่ได้เนา
2: ะ
4: ดังนั้นจะต้องมีการปรับสัดส่วนให้เหมาะขึ้นเหมาะกับกิจกรรมที่ลดลงนะครับไม่งั้นกลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาท้องอืดขึ้นมาก็มีปัญหาเลยเน
2: า
4: ะ
2: ก็จำเป็นเรื่องของส่วนอาหารต้องปรับเปลี่ยนนั้นมันก็หมายถึงว่ามันอยู่ที่ร่างกายเรื่องของกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะที่มันก็จะมีความเกี่ยวโยงกันกับในเรื่องของการปรับสูตรอาหารหรือว่าการเพิ่มสูตรของพวกอาหารต่างๆของสุนัขแล้วก็แมวที่เข้าสู่วัยสูงวัยขึ้น
4: ใช่ครับโปรตีนต้องย่อยง่ายขึ้นเพราะย่อยง่ายเนี่ยจริงๆมันก็ฟังดูง่ายเนาะแต่ว่าในความจริงมันก็จะมีความซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากเลยผมพูดถึงความง่ายนิดนึงก็คือในปัจจุบันครับในผลิตภัณฑ์ของคนเองครับเรากังวลเนาะว่าเราจะขาดโปรตีนเราเลยต้องมีพวกโปรตีนที่แบบเป็นชงดื่มสำหรับคุณพ่อคุณแม่เนาะที่มีความเบื่ออาหารแล้วมีความเสี่ยงที่จะขาดโปรตีนดังนั้นเรื่องของการเลือกกินนะครับการเบื่ออาหารในภาวะที่ลิ้นรับรสได้น้อยลงนะในอันนี้ในคนเนาะแต่ในระหว่างนั้นก็คือการดมกลิ่นแย่ลงพอดมกลิ่นแย่ลงเขาก็จะเบื่ออาหารได้ง่ายขึ้นครับดังนั้นการที่เราจะมีโปรตีนที่มากขึ้นหรือย่อยง่ายขึ้นก็จะตอบโจทย
2: ์
4: แต่สมมติว่าถ้าเราให้สูตรเรานึกภาพเนา
2: ะ
4: ให้สูตรที่โปรตีนมากขึ้นแต่น้องยังกินแซ่บอยู่เลยสิ่งที่จะตามมาก็คือน้องก็อาจจะมีภาวะของพวกค่าไตค่าตับที่สูงขึ้นผิดปกติก็ได้เหมือนกัน
2: คือให้แบบให้เปรียบเทียบกับคนเลยเจ้าของที่เลี้ยงเลยเรามีการปรับอะไรยังไงก็ต้องมองคนที่สุนัขหรือแม้ที่เราเลี้ยงก็ไม่ได้ต่างกับเราก็ต้องปรับให้เข้ากับสภาพร่างกายสภาพวัยของเขา
4: ใช่ครับผมนั้นก็มันจะไม่มีคำตอบที่ตายตัวของแต่ละบ้านแต่ละเคสหรอกครับทีนี้เราเองก็จะต้องมาเลือก คอนเซ็ปต์ของแบรนด์เนาะให้เหมาะกับเราซึ่งในหลายแบรนด์นะครับก็อาจจะไม่มีสูตรซีเนียร์ด้วยซ้ำก็อดัลต์ยาวๆไปเลย1บวกปั๊บยาวถึง10ก็ยังอยู่ในกลุ่มนั้นอยู่นะครับแต่ว่าในบางแบรนด์ก็จะมี7บวก5บวกอย่างที่บอกไปเนา
2: ะ
4: แล้วก็ต้องมาดูคอนเซ็ปต์ของแต่ละแบรนด์ด้วยเหมือนกันครับ
2: ก็แปลว่าเราต้องมีการขยับปรับเปลี่ยนเรื่องของอาหารแบรนด์ที่ใช้ให้เป็นไปตามสภาพของวัย
4: ใช่ครับเป็นการสภาพของวัยความเชื่อการเลี้ยงหรือรวมถึงอย่างที่เน้นย้ำช่วงแรกเนาะการดูสุขภาพของน้องหมาน้องแมวบ้านเราเองครับ
2: นี่ฟังแล้วจริงๆแล้วไม่ง่ายเลยนะกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักหนึ่งตัวจะปรับตามมีตามเกิดอย่างเมื่อก่อนไม่ได้แล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
4: ใช่ผมลองคำนวณดูครับช่วงที่เรามีโรคโควิดระบาดกันนะครับก็ใครเริ่มช่วงนั้นเป็นช่วงบูมมากในการที่อยู่บ้านเนาะแล้วก็หาน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนเพรา
2: ะ
4: นั้นเราอยู่บ้านกันเยอะเนาะล็อกดาวน์ดังนั้นพอผ่านช่วงนั้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยน้องหมาล็อตนั้นครับจะเริ่มเข้าสู่น้องหมาน้องแมวช
2: ่
4: วงส
2: ู
4: งว
2: ั
4: ยแล้วดังนั้นในช่วงนี้ครับคุณหมอตามคลินิกโรงพยาบาลต่างๆก็จะเจอน้องหมาล็อตนั้นแหละที่จะเข้าสู่ช่วงสูงวัยกันก็ต้องมีการแนะนำกันเพราะว่าในช่วงนั้นอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่กันเยอะด้วยครับ
2: ค่าใช้จ่ายก็ตามขึ้นไปด้วยนี่จริงหลังจากช่วงโควิดหรือช่วงเวลานี้ตลาดพวกอาหารสัตว์นี่มันโตขึ้นมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะ
4: มันโตมากถูกต้องเลยครับพวกนั้นเรียกว่าโตมากจนกระทั่งโรงงานหลายๆที่ผลิตกันไม่ทันเลยแต่ว่าข้อดีก็
2: ค
4: ือป
2: ั
4: จจุบันนะครับก็จะมีแบรนด์ของอาหารที่หลากหลายมากขึ้นครับมีเกรดอาหารที่หลากหลายมากขึ้นดังนั้นความโชคดีก็มาตกอยู่ที่ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยครับว่าเรามีทางเลือกมากขึ้นที่จะแบบเมื่อก่อนเราจะมีการแบ่งแค่พรีเมียมสูตรธรรมดาซูเปอร์พรีเมียมจบแล้วเดี๋ยวนี้เอาต้าพรีเมียมมีสูตรกระจายกันไปให้ตามความเหมาะสมและความชื่นชอบของแบรนด์เลยดังนั้นเราก็จะมาเลือกกันว่าเรามีความเชื่อความชอบอะไรแล้วก็รวมถึงเงินในกระเป๋าเราด้วยซ
2: ึ่
4: งอย่างที่ผมเคยพูดกันรอบที่แล้วเนาะมันไม่ได้หมายความว่าเราจ่ายเงินมากกว่าแล้วเรารักน้องหมาน้องแมวเรามากกว่าอยู่ที่ความสะดวกทั้งความเชื
2: ่อ
4: ความพร้อมของเราด้วยแต่อย่างน้อยความพร้อมของเราก็คือถ้าป่วยเนี่ยก็ควรจะมีเตรียมเงินงบประมาณไว้ส่วนหนึ่งไปหาคุณหมอกันด้วยเหมือนกัน
2: ใช่บางคนบอกว่าตัวเองอดไม่เป็นไรแต่อย่าให้สัตว์เลี้ยงอด
4: จริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยครับก
2: ็
4: เพราะว่าแบบเราเองเรากังวลนะครับว่าเรารู้ตัวว่าเวลาเราป่วยเราเป็นไข้เนี่ยเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงแต่บางทีน้องหมาน้องแมวเบื่ออาหารซึมขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาเป็นอะไรกันแน
2: ่ค่ะคือถ้าบอกจริงๆในพอฟังที่ทางอาจารย์หมอบอกทุกอย่างในเรื่องของอาหารสัตว์นี่เรียกว่าเป็นอะไรที่มันโตสวนกระแสโตสวนกว่าผลิตภัณฑ์หลายๆอื่นอย่างอื่นเลยอย่างชัดเจนถึงตอนนี้ก็น่าจะโตขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นด้วยไหมคะเพราะเหตุผลถัดมาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นแล้วเลี้ยงแบบเป็นลูกละเดี๋ยวนี้คือไม่ได้เรียกอย่างอื่นแล้วเรียกว่าลูกเลยล่ะเดี๋ยวบางทีกันสับสนเลยตกลงลูกนี่คือหมายถึงลูกไหนค่ะ
4: จริงครับจริงครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเรียนเป็นลูกแบบจริงจังเลยหรือว่าในบางกรณีก็คือมีครอบครัวเนาะแล้วก็มีอากงอาม่าค่ะคุณตาคุณยายที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะมีลูกน้องหมาเนาะอยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนกับเขาก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวล่ะครับบางทีไม่ได้นิยามว่าเป็นลูกหร
2: ือ
4: เป็นหลานหรอกแต่ว่าก็คือเป็นสมาชิกที่สำคัญคนหนึ่งในครอบครัวเลยเหมือนกัน
2: อันนี้ฉันเพิ่งเห็นคลิปหนึ่งคุณแม่เรียกถามลูกว่าหิวแล้วหรือยังยังจำชื่อเจ้าของคลิปไม่ได้ลูกก็ตอบว่าหิวแล้วหลังจากนั้นแม่ก็อ้าวอาหารพร้อมแล้วอะไรประมาณอย่างนี้ลูกก็เดินมาปรากฏไม่ใช่แม่กำลังคุยกับลูกแมวอยู่อาหารที่เตรียมเอาไว้ก็ให้แมวไม่ใช่ให้ลูกที่เป็นคนค่ะ
4: อันนี้สำคัญมากเลยครับแล้วก็ด้วยความที่ตลาดอาหารสัตว์เนี่ยโตขึ้นแล้วก
2: ็
4: อย่างคนเราเองครับเรามองว่าอาหารเนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของคนเนา
2: ะ
4: เพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็สำคัญทั้งเรื่องของความอิ่มความอยู่ท้องแล้วยังสำคัญเรื่องของสุขภาพด้วยครับก็เลยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ก็จะที่ถี่พิถันมากในการเลือกเหมือนก
2: ัน แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าทุกอย่างมันมีสูตรมันมีสารอาหารครบราคาไม่ใช่เป็นตัวที่จะบอกว่านี่คือดีหรือไม่ดีใช่ไหมคะ
4: ใช่เลยครับคือราคาเป็นส่วนหนึ่ง ราคาที่สูงขึ้นมีผมใช้ว่ามีแนวโน้มเนา
2: ะ
4: มีแนวโน้มว่าจะมีคุณค่าทางสารอาหารที่ดีขึ้นดีกว่าแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับบางทีเราจะเจออาหารที่ราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าก็อาจจะดีเท่ากับราคาย่อมเยาก็ได้เหมือนกัน
2: ตามฐานะแล้วกันเอาเป็นว่าเลือกตามความเหมาะสมของเราแต่ให้เราต้องเดือดร้อน
4: ใช่อย่าไปฝืนครับสมมติเราปล่อยประมาณนี้ก็ให้ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็เวลาอาจจะแบบช่วงไหนแบบโบนัสออกเดือนออกจะมีมื้อพิเศษให้สักนิดนึงอะไรเงี้ยก็ตามความสมควรละกันครับ
2: แล้วถ้าเกิดว่าสัตว์เลี้ยงของเราเขาไม่ชอบกินสูตรของผู้สูงวัยแล้วทำยังไงอะคะ
4: เป็นสิ่งที่ท้าทายมากเลยครับเพราะว่าสูตรสูงวัยส่วนหนึ่งเนาะอาจจะมีใยอาหารที่มากขึ้นทีนี้พอใยอาหารที่มากขึ้นนะครับเหมือนเรากินผักเนาะความน่ากินมันน้อยกว่าการที่เราจะกินพวกขนมที่มีแป้งเยอะไขมันสูงหรือแล้วครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องหมาน้องแมวบางบ้านก็จะปฏิเสธเนาะทีนี้สิ่งที่เราสามารถทำได้เลยคือค่อยๆผสมอาหารใหม
2: ่
4: นะครับแล้วก็ใช้หลักการนี้เลยครับผสมอาหารใหม่แล้วก็ลดอาหารเดิมก็ทำให้เขาเกิดความเคยชินไม่เปลี่ยนปรับก็จะดีทั้งเรื่องของการลดโอกาสการปฏิเสธอาหารแล้วก็ทำให้ลำไส้มีเวลาปรับตัวด้วยครับ
2: โอ้แต่ถ้าหากว่าเขากินไปแล้วเขามีอาการป่วยต้องทำยังไงอะคะอาจารย์หมออ
4: าคือตอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเราเจอว่าเจ้าของนะครับคุณพ่อคุณแม่บางท่านกังวลว่าพอเปลี่ยนอาหารเลยทำให้หมาป่วยเปลี่ยนอาหารเนี่ยกินอาหารสูตรหมาโตมาตั้งนานเลยพอเปลี่ยนเป็นสูตรซีเนี่ยปั๊บหมาป่วยเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วครับมันเป็นเขาเรียกว่าเหตุการณ์ร่วมหรือโคอินซิเดนต์นะเนา
2: ะ
4: ก็คือจริงๆแล้วเขาจะมีอาการแฝงอยู่แล้วทีนี้พอเปลี่ยนอาหารปั๊บอายุได้อายุถึงแล้วกันนะครับความเสื่อมมาโปะเชะพอดีเลยทำให้ค่าตายสูงขึ้นจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับการเปลี่ยนอาหารหรอกแต่ว่ามันเกิดร่วมกันด้วยเวลาด้วยเหตุบังเอิญทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามพออายุเยอะแล้วมีอาการป่วยนะครับก็แนะนำว่าหาคุณหมอแล้วก็เปลี่ยนอาหารตามโรคที่มีความจำเป็นนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารเฉพาะโรคเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงกว่าอาหารซูชิเนี่ยอีกเนาะดังนั้นจริงๆแล้วครับถ้าเราให้อาหารที่เหมาะสมโอกาสเสี่ยงตัวนี้ก็จะลดลงไปนะครับ
2: ก็มันมีทางเลือกให้เรามีโอกาสในการที่จะเลือกในการที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละคนแต่ละครอบครัว
4: ใช่ครับผม
2: ค่ะแล้วถ้าว่าสุนัขหรือว่าแมวของเรายังไงเขาไม่ยอมจะเข้าสู่วัยสูงวัยยังไม่ยอมกินอาหารอะไรพวกนี้เลยมีไหมคะ
4: มีครับผมเคยเจอเคสที่น้องหมาเป็นพันเล็กหน่อยเนาะแล้วก็หรือจะมีเคสบางแมวด้วยที่10ประมาณ11 12ขวบแล้วครับก็ยังกินอาหารสูตรแมวโตอยู่กินสูตรหมาโตอยู
2: ่
4: แล้วก็แข็งแรงมากเลยผมว่าตรงส่วนนี้จะประกอบกับอีก2กรณีอีก2ปัจจัยเนี่ยก็คือ1คือเรื่องของ activity ก็คือกิจกรรมเพราะว่าเหมือนคนนะครับถ้ายังขยับตัวออกไปทำงานทำสวนออกไปเจอเพื่อนอย่างเงี้ยเรามีกิจกรรมเขายังรู้สึกว่าฉันยังกระฉับกระเฉงอยู่ก็ยังไม่แก่ฉันไม่ยอมแก
2: ่
4: หรือแม้แต่ท่านหนึ่งก็คือเรื่องของอารมณ์อารมณ์ดีอยู่เงี้ยก็จะไม่ยอมแก่ง่ายๆครับผม
2: แต่ถ้าไม่ได้เข้าองค์ประกอบปัจจัยที่บอกมาก็ตามวัยหรืออาจจะมีการสูงวัยก่อนวัยก็มีความเป็นได้เหมือนกันใช่ไหม
4: ถูกต้องครับดังนั้นก็แนะนำเลยครับอาหารดีไม่พอเนาะบางท่านมาที่คลินิกโภชนาการครับแล้วคาดหวังว่าปรับอาหารแล้วจะแบบเพอร์เฟกต์เลยซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้เพราะว่าบางทีต้องมีการแนะนำว่าไปมีกิจกรรมเพิ่มซึ่งหลายๆบ้านนะครับเดี๋ยวนี้มีการซื้อลู่วิ่งของคนนี่แหละเพื่อให้น้องหมาน้องแมวได้มีกิจกรรมน้องแมวอาจจะยากหน่อยให้น้องหมาได้มีกิจกรรมแล้วเพราะว่าบางทีแบบเขาเลี้ยงหมาไซส์กลางหรือไซส์ใหญ่ที่แบบต้องการกิจกรรมเยอะอย่างเงี้ยแต่ว่าที่บ้านไม่สามารถพาเดินได้วันละ4กิโลอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยครับก็ใช้ลู่วิ่งนะครับเพราะว่าบ้านเราร้อนเนาะฝนตกอากาศมลภาวะอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ยก็เลือกที่จะเป็นอินดอร์ไป
2: ค่ะโอ้จริงๆนะเคยเห็นไอ้สุนัขพันธุ์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาต้องอยู่ธรรมชาตินะต้องออกไปวิ่งปล่อยพลังถือถ้าเขาอดอู้อยู่ในบ้านนี่มันไม่ได้เลยมันดูมันเหมือนกับมาให้เขามีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นมาเพิ่มความทุกข์ให้เขา
4: ใช่ครับพอใช่อันนี้ข้อจริงเลยครับแล้วก็ บางทีกลายเป็นว่ามีภาวะผิดปกติทางด้านพฤติกรรมด้วยมีการทำลายข้าวของกัดแทะในก้าวร้าวมากขึ้น
2: อย่างนี้ต้องพาไปหาคุณหมอที่ดูแลเรื่องของพฤติกรรมของสัตว์ในการที่จะปรับเปลี่ยนใช่
4: ต่อคลินิกนี่มีความต่อเนื่องกันมีหลายเคสที่ผมก็แนะนำไปพบคุณหมอพฤติกรรมต่อเรื่อง
2: นี้ครับนี่ไงเดี๋ยวนี้นะทุกอย่างใช้หลักวิชาการที่มันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะมาใช้แก้ปัญหาทุกอย่างได้มันมีวิทยาการอะไรต่างๆที่มันก้าวหน้ามากขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนกับเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกจริงๆทุกอย่าง
4: ใช่ถูกต้องเลยครับผม
2: ค่ะค่ะโอเคแล้วมีข้ออะไรที่จะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะ
4: จริงๆแนะนำเพิ่มเติมก็ก่อนจากกันวันนี้เนาะก็ผมแนะนำว่าอย่างนี้เหมือนเดิมครับถ้าเรากังวลตรงไหนหาคุณหมออย่าเพิ่งคิดเองแล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีทั้งถูกและผิด
2: ค่ะ
4: เนาะดังนั้นอาจจะต้องฟังหูไว้หูแล้วก็ถ้าให้มั่นใจสุดไปพบคุณหมอใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ครับตรวจเลือดตรวจสุขภาพอัลตราซาวด์เอ็กซเรย์แล้วถ้ามีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขก็จัดการตามนั้นกันไปหมอจะได้อยู่กับเราไปนานๆ
2: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้การเข้าถึงคุณหมอทางด้านทันตแพทย์ก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น
4: ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นละเอียดขึ้นครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอที่มาคุยกันในวันนี้ค่ะ
4: ขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นกันครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
2: ในสัตวแพทย์ดร.ป้อมเพชรนพคุณวิจัยนะคะที่คุยกับเราเมื่อสักครู่นี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
7: อัมพลฟู้ดจะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: ฝน นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
12: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
11: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
12: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
11: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
12: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
11: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
9: เสียงของประจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์กันก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งทางบริษัทวิริยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร้อยค่ะทำโครงการนี้นะคะก็คือสืบเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็จะทำยังไงให้คนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะมีจิตสำนึกในการขับขี่การเคารพกฎวินัยจราจรแล้วก็เป็นการสร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนขับขี่รถยนต์กันด้วยความไม่ประมาทนะคะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็ลดปัญหาการจราจรเพราะฉะนั้นคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ค่ะเมื่อช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุก็เรามีรางวัลให้เป็นเงินกองทุนคืนค่ะนะคะต้องขอบตัวต้องไม่ใช้คำว่าเป็นเงินรางเป็นเงินกองทุนคืนซึ่งที่ผ่านมาในทุกๆปีนะจะเห็นได้เลยว่าทุกคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุบอกถ้าทุกคนดีกว่านะคะได้รับเงินกองทุนคืนนะคะเพราะว่าสำหรับเงื่อนไขนะคะของการที่มีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนก็คือสินใหม่ทั้งกลุ่มจะต้องไม่เกิน 70% นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันจะต้องไม่เกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิดด้วยนะคะคือนอกเหนือจากจะความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี่คือสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติมนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1รถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็สามารถที่จะผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนนะคะประกันภัยรถยนต์ประเภท1นอกเหนือจากจะคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็คือมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ021500888 021500888ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นะคะก็เช่นเดียวกันกับประกันภัยประเภท1นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นะคะก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะ021500888021500888นะคะคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3ก็คือถามได้ที่หมายเลขเดียวกันเลยคือ021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในเรื่องของการจราจรกันในพื้นที่ของสน.ฉลองกรุงพันตำรวจโทเสริมภูลสวัสดิ์สวัสดิ์จราจรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะค่ะสวัสดีบอกว่าตอนนี้สัญญาณไฟหน้านี่ขนส่งกรรมลาดกระบังที่เสียก่อนหน้านี้ตอนนี้กลับมาใช้ได้ตามปกติแล้วเหรอคะ
1: ได้ครับก่อนหน้าที่เสาไฟฟ้าล้มครับแยกสัญญาณไฟจราจรแยกนี่ขนส่งกรรมลาดกระบังใช้กันไม่ได้ครับตรงนี้เสาไฟฟ้าดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็สัญญาณแล้วก็บพิษนะครับของพตม.ครับการจราจรแล้วการจราจรแล้วคนผมก็ดำเนินการปรับสัญญาณไฟติดตั้งให้เรียบร้อยครับใช้ได้ปกติครับ
0: ก็ปกติแล้วไม่ต้องไปเลี้ยวตรงกลับรถตรงใต้สะพานอะไรไม่ต้องแล้วใช่ไหมคะ
1: สามารถกลับบริเวณที่ถ้ามาจากน้องจอกก็สามารถเลี้ยวกลับได้ช่วงแยกนิคมเลยไปแยกเจ้าคุณทหารก็กลับได้ครับผม
0: ได้ค่ะก็คือเท่ากับว่ากลับเข้ามาสู่ภาวะปกติก่อนหน้านี้เหมือนกับก่อนหน้านี้แล้วถูกต้องไหมคะ
1: ตู้ครับครับสัญญาณไฟจากปกติเนี่ยสามารถเลือกเข้าที่กรมอุตสาหกรรมได้ครับแต่ว่าก่อนหน้าที่รถไฟรถไฟล้มเราจะไม่ให้เลี้ยวเข้าที่กรมได้ครับเราไปที่แยกกระทรวงทหารถึงจะเลี้ยวซ้ายเข้าที่การที่กรมได้ครับ
0: อ๋อเอาทุกอย่างลืมไปหมดแล้วตอนนี้คือกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้เป็นเด้อเออนี่สาวัฒน์มีโอกาส
1: ลุยมา2วันนะคร
0: ับ เออนี่สาวัฒน์มีโอกาสได้พักบ้างแล้วอย่างรู้สึกว่าเสียงสาวัฒน์หายไปเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตั้งวันแรกมาถึงวันนี้เนี่ยค่ะ
1: ครับเพิ่งได้พักเมื่อคืนนี้หน่อยครับเพิ่งได้แล้วครับ
0: นี่ทำงานนะต่อเนื่องเท่าไหร่48โอ้72ชั่วโมงมั้ยคะสาวัฒน์
1: ใช่ครับ
0: ให้กำลังใจให้กำลังใจกันทุกคนแล้วตอนนี้ภาพรวมจราจรตามจุดเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆนี่คนน่าจะเพิ่มมากขึ้นเราหรือยังคะสาวัฒน์พอจะมีข้อมูลนิดนึงไหมคะ
1: ตามจุดหน่วยเลือกตั้งตามโรงเรียนในพื้นที่ก็คนก็เริ่มทยอยมาแต่ว่าการจราจรโดยรวมครับถนนฉลองกรุงของเราแล้วก็ถนน
0: ร
1: ถทหารถนนคุ้มข้าวก็ยังดีครับยังไม่มีปัญหาการจราจรครับผม
0: โอเคค่ะค่ะโอ้นี่ที่ฉันมีโอกาสได้แบบไปดูคลิปย้อนหลังไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่มันหนักมากนะนอกเหนือจากพวกเสาไฟฟ้าอะไรต่างๆแล้วบ้านคนบ้านประชาชนเองก็หนักเหมือนกันนะสาวัฒน
1: ์ใช่สำนักงานเขตรัฐบาลแล้วก็ทางกองขับการตำรวจนครบาล3แล้วเราก็มาตั้งไอ้ผู้ประสบภัยจากรถจุดที่ผู้ประสบภัยเรื่องจากเสาไฟฟ้าล้มเนี่ยเมื่อวานเนี่ยครับโรงเรียนลำพระองค์ครับใครได้รับความเสียหายก
0: ็
1: ต้องมายื่นแจ้งชื่อที่เขตเป็นคนรับเรื่องไว้ครับ
0: ค่ะค่ะสาวัฒน์ตอนช่วงที่ลมมันมาแรงๆตอนนั้นนะสาวัฒน์ประสบกับตัวเองด้วยไหมหรือว่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในตอนนั้นมันแรงขนาดไหน
1: ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุแต่ว่าได้สอบถามผู้ประสบภัยที่ขับรถมาเป็นมันเป็นลมหมุนคล้ายๆงวงช้างนะครับเป็นจุดมันเลยมันแรงมากเลยครับผมแล้วมันก็เลยทำให้เสาไฟฟ้าที่อยู่บริเวณนั้นนะครับผม
0: เสาไฟฟ้าทั้งบ้าน
1: ลมมันแรงจริงๆครับผม
0: เข้าใจเลยเข้าใจค่ะเพราะว่าพอมาเห็นแล้วแบบไม่นึกนะว่ามันจะมีความเสียหายมากขนาดนั้นเพราะตอนแรกนึกว่าเฉพาะแค่เรื่องของเสาไฟแต่พอมาเห็นบ้านเรือนประชาชนแล้วก็รถยนต์หรืออะไรต่างๆนี่โหต้องส่งกำลังใจให้มากๆเลยสำหรับคนที่เขาได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะสวัสดิ
1: ์ครับผมครับผม
0: ค่ะค่ะยังไงรักษาสุขภาพด้วยสวัสดิ์ต่อเนื่องมาหลายชั่วโมงค่ะ
1: เสียงแหบครับได้ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากแม่คือเราก็ได้รบกวนทางสาวัฒน์เนี่ยแหละที่ช่วยนะคะในเรื่องของการรายงานจราจรแล้วก็เรื่องของจุดที่ตอบว่าผ่านได้ผ่านไม่ได้ตั้งแต่ในช่วงวันที่เกิดเหตุเลยนะตั้งแต่ในช่วงของวันศุกร์แล้วทางด้านของสาวัฒน์แล้วก็ในส่วนของคนอื่นๆด้วยคือทำงานทั้งคืนเลยค่ะนะคะเช้าวันเสาร์นะคะต่อเนื่องคือเราก็ติดตามสาวก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะนี่ผ่านมาเมื่อตอนช่วงเช้าวันนี้ที่สามารถที่จะเปิดการจราจรได้แบบเต็ม 100% แล้วก็อย่างที่บอกว่าให้กำลังใจกันทุกๆฝ่ายการไฟฟ้าเองนะคะต้องบอกว่างานนี้งานหินมากเลยนะเพราะว่าในจุดที่มีการปักเสาไฟหรืออะไรต่างๆข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแนวของท่อแก๊สเรื่องของท่อส่งแก๊สด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องแบบจุดเดิมเป๊ะๆนะคะไม่ให้มันมีความพลาดเลยเพราะนั้นการทำงานเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังกันสูงนะคะในเรื่องของการทำงานแล้วอย่างหนึ่งเราจะเห็นถึงผลกระทบในของเสาไฟฟ้าที่ล้มมา100ต้นนะเมื่อวานที่ทางผอ.ของทางด้านของการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ออกอากาศคุยกับทางจสร้อยแล้วเนี่ยเองก็มีโอกาสได้คุยหลังไมค์ด้วยนะคะเรียกว่าทำงานกันโดยตลอดแล้วก็มีการสลับผัดเปลี่ยนกันนะคะในเรื่องของการทำงานก็ต้องขอบคุณและให้กำลังใจกันคือไม่ใช่แค่เรื่องของกระแสไฟฟ้านะที่มันมีผลกระทบกับคนในบางพื้นที่หลายหลังคาเรือนยังมีพวกสายสื่อสารต่างๆเองนะคะก็มีผลกระทบด้วยนะคะอันนี้ก็ให้กำลังใจเห็นภาพของบ้านเรือนประชาชนบางหลังที่เขาเสียหายไม่ว่าจะเป็นการที่โดนพวกสายไฟนะคะที่มันพาดมันล้มไปฟาดที่ตัวบ้านหรือว่าในเรื่องของรถที่รับผลกระทบหรือแม้แต่บ้านบางหลังที่เห็นแบบหลังคาปลิวหรือว่าอะไรต่างๆนะคะคือ
2: ข้าใจเลยเนี่ยผลกระทบมันไม่ใช่แค่ความสูญเสียในเรื่องของทรัพย์สินแต่มันยังมีเรื่องของผลกระทบในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยมีโอกาสได้อ่านโพสต์บางโพสต์ของคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านที่เขาเองได้รับผลกระทบนะคะหรือบางคนที่บอกว่าคือต้องนอนในรถกันเลยอะนะคะเพราะคือกลับเข้าไปในบ้านไม่ได้นะคะอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้นะคะส่งกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนนี่ฉันว่านี่คือเคสที่มันใหญ่ที่สุดเลยนะที่เคยเห็นมานะคะที่ได้ผลกระทบจากเขาใช้คำว่าเรื่องของความแรงของลมนะคะในช่วงเนี่ยที่ช่วงฝนที่ตกมาในช่วงของเมื่อวันศุกร์นะคะนี่ถือว่าหนักมากจริงไม่เคยเห็นว่าจะหนักมากขนาดนี้อย่างมากที่เราจะเห็นอาจเสาไฟฟ้าล้มใช่ไหมคะหรือว่าป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ล้มอาจจะมีทับบ้านหรืออะไรแต่มันไม่ได้มันเป็นพื้นที่ที่มันกว้างมากขนาดนี้เนี่ยเห็นคลิปหนึ่งซึ่งเขาไลฟ์บรรยากาศคือเหมือนกับขับรถไปแล้วก็ถ่ายให้เห็นน่ะในระหว่างทางนะคะของเส้นทางทางด้านของถนนฉลองกรุงคือเห็นแล้วแบบโอ้ขนาดนี้เลยเหรอนะคะให้กำลังใจนะให้กำลังใจมากๆค่ะให้กำลังใจมากๆเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องของความเดือดร้อนต่างๆก็ไปแจ้งกับทางด้านของสำนักงานเขตนะคะเพราะอย่างเมื่อวานทางด้านของการไฟฟ้าเองเขาบอกมันก็ต้องมีเรื่องของการเงินชดเชยอะไรต่างๆให้นะคะวันนั้นก็ไปแจ้งได้นะคะในส่วนของทางด้านของสำนักงานเขตลาดกระบังส่วนในช่วงนี้ค่ะเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุคุณใหญ่เนี่ยแจ้งอุบัติเหตุนะคะจุดเดียวกับคุณพัดเลยถนนคลองถนนช่วงก่อนถึงถนนกาญจนาภิเษกประมาณสัก200เมตรอันนี้เป็นฝั่งของวงแหวนตะวันตกค่ะนะคะบอกว่าถนนคลองถนนเนี่ยเป็นช่วงระหว่างคลองประปามหาสวัสดิ์มุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกเป็นเก๋ง2คันนะคะชนกันอ้อแล้วมีจักรยานยนต์อีกคันนึงทั้งหมดคือ3คันชนกันในช่องทางทางด้านขวาจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะจะอยู่ช่วงที่จะออกมาทางก่อนถึงถนนกาญจนาภิเษกประมาณสัก200เมตรและบอกว่ามีผลแล้วนะในเรื่องของการจราจรอีกจุดนึงค่ะรับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะถนนอุทัยบ้านหีบพื้นที่ของตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถตู้จุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนแต่ว่าล่าสุดนะคะที่เราสอบถามทางสภ.อุทัยบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำคนเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วนะคะพระราม2ในฝั่งขาออกก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุบริเวณปากซอยพระราม2ซอย17เป็นรถจักรยานยนต์กับรถเมย์ชนกันในช่องทางซ้ายจุดนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วค่ะนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งสปน.อำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายสอบบรรจุข้าราชการสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยแยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นที่ถูกหลอกยื่นเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยเร็วโดยให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์และจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้เข้าสอบที่ถูกหลอกลวงจากบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ได้รับคัดเลือกได้ในการเสนอเรื่องร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้นและเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายทั้งนี้ให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานผลการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณวันที่27มิถุนายน2569ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: สำนักงานเขตลาดกระบังเตรียมเปิดลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบสาธารณภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงทราบว่าเนื่องจากสำนักงานเขตลาดกระบังมีภารกิจในการดำเนินการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจึงกำหนดเปิดรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาช่วงระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณอาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านภาพถ่ายความเสียหายและเอกสารประกอบอื่นๆรวมทั้งสำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจที่ระบุรายละเอียดและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินเพื่อประกอบการลงทะเบียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของราชการและขอกราบขออภัยในความไม่สะดวกช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณปรางทิพย์รักบำรุงค่ะ

0: ถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงขนาด6ที่ระดับความลึก100กิโลเมตรในเขตฮินดูกุชของอัฟกานิสถานขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและความเสียหายโดยแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งนี้รู้สึกได้ถึงกรุงคาบูลไปจนถึงชายแดนที่ติดกับปากีสถานขณะที่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.4 ในปากีสถานส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า20คนและบ้านเรือนเสียหาย125หลังยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งติดต่อกันในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 คนบาดเจ็บอีกกว่า 3,200 คนประชาชนกว่า 3,100 ครัวเรือนไร้ที่อยู่อาศัยและอีกอย่างน้อย 68,900 คนสูญหายหรือไม่ทราบชะตากรรมผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปฏิเสธข้อตกลงที่เลบานอนและอิสราเอลลงนามร่วมกันในสหรัฐโดยระบุว่าเป็นข้อตกลงที่น่าละอายและเป็นการสละอำนาจอธิปไตยของเลบานอนกองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายหลายแห่งทั่วอิหร่านครั้งใหม่หลังเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีด้วยโดรนในช่องแคบฮอร์มุสโดยระบุว่าเป็นการตอบโต้โดยตรงต่อการกระทำที่เป็นปรปักษ์ต่อการเดินเรือพาณิชย์อย่างต่อเนื่องของอิหร่านปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
1: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บัตรสีเขียวเลือกสก9บัตรสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของสสส.ค่ะสสส.นี่ฟังมาบอกถึงในเรื่องของการทำบุญตักบาตรนะคะเป็นโครงการตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระค่ะทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะคะก็ชวนในส่วนของคนไทยค่ะนะคะที่ทำบุญตักบาตรใส่บาตรกันในช่วงเช้าๆนะคะเพราะเชื่อว่าอันนี้คือเรื่องของการทำบุญเนี่ยนะคะของคนไทยนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในชีวิตประจำวันของหลายๆคนเลยแล้วก็เป็นกิจกรรมที่คนไทยหลายคนมักจะทำกันก็คือตื่นมานี่ก็ใส่บาตรกันเลยใช่ไหมคะใส่บาตรตักบาตรนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับหรือเป็นการเสริมบุญให้กับตัวเองแต่ว่าในวันนี้นะคะสสส.แล้วก็ภาคีเครือข่ายค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับคนที่ทำบุญตักบาตรให้เป็นการตักทำบุญตักบาตรวิถีใหม่นะคะที่เราเนี่ยจะหันมาใส่ใจสุขภาพพระกันมากขึ้นง่ายๆเลยค่ะแค่เป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกซื้อแล้วก็จัดเตรียมอาหารนะคะโดยยึดหลักความจำการจำง่ายๆว่า4เสริม3ลดนะคะหลักการนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่4เสริมเป็นการ4เสริมเพื่อความแข็งแรงกันก่อนเลยค่ะเสริมที่1ก็คือการเสริมผักเสริมวิตามินแร่ธาตุแล้วก็ใยอาหารเพื่อช่วยระบบขับถ่ายนะคะของพระค่ะแล้วก็เสริมที่2ก็คือเสริมปลาคือเรื่องโปรตีนที่ย่อยง่าย ไขมันต่ำนะคะถวายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งกำลังดีนะคะแล้วก็เสริมที่3ก็คือเสริมนมค่ะแต่ว่าแนะนำว่าให้เป็นนมจืดไขมันต่ำหรือว่านมจืดท้องมันเนยเพื่อเป็นการเสริมแคลเซียมนะคะส่วนเสริมที่4ค่ะก็คือเสริมข้าวไม่ขัดสีนะคะอย่างเช่นข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือซึ่งก็จะมีกากใยสูงแล้วก็ดีต่อหลอดเลือดหัวใจค่ะแล้วเมื่อเรามีการเสริมนะคะเสริมสิ่งดีๆแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องมานะคะในเรื่องของการลดด้วย ซึ่งก็จะเป็นการ3ลดด้วยกันนะคะนี่เป็นการลดเพื่อการลดโรคนะคะลดที่1ก็คือการลดมันค่ะพยายามที่จะเลี่ยงของทอดแกงกะทิข้นจัดหรือว่าเนื้อสัตว์ติดมันลดที่2ก็คือการลดเค็มค่ะลดการปรุงรสจัดนะคะแล้วก็เลี่ยงอาหารหมักดองเพื่อเป็นการถนอมไตแล้วก็ควบคุมความดันแล้วก็ลดที่3ก็คือลดหวานนะคะเลี่ยงอาหารหวานจัดทั้งของคาวแล้วก็ของหวานนะคะในปริมาณที่มากเกินพอดีตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานลดมันแล้วก็เลี่ยงเค็มจากสสส.ค่ะนะอันนี้ก็เรียกว่า สำคัญคือนอกเหนือจากในเรื่องของสุขภาพของพระจริงๆเรามาใช้กับในชีวิตประจำวันของเราเองได้ด้วยโหจริงๆสังเกตไหมว่าอาหารหลายอย่างในยุคหลังๆนี่คือหวานแบบหวานมากๆหวานนำหวานจนบางครั้งนี่นึกว่านี่เรากำลังทานของคาวหรือว่าทานของหวานอยู่อะค่ะคือมันหวานมากจริงๆนะคะก็ลดความหวานลงนะคะหรือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเทรนด์ของคนในช่วงหลังๆหรือเปล่าอาหารแทบทุกชนิดนี่คือมันหวานนำมากอะนะคะอ่ะช่วงนี้9นาฬิกา19นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาที่สายของทางผู้อำนวยการโรงเรียนแจ่มจันทร์นะคะผอ.ธนาวดีธานีปกรณ์ค่ะผอ.คะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: บรรยากาศหน่วยเลือกตั้งของทางผอ.เป็นยังไงบ้างคะ
4: เมื่อเช้านี้นะคะนักข่าวเต็มโรงเรียนเลยค
3: ่
4: ะ
3: ทำไมคะผอ.เขตนี้มีอะไรที่ดึงดูดคะ
4: ค่ะก็เป็นหน่วยที่อดีตท่านผู้ว่า
3: ค่ะ
4: เสียงที่หน่วยนี้ค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: อ๋อคือทางมาแล้วใช่ไหมคะ
4: มาไปแล้วค่ะ
3: มาแล้วค่ะ
4: ช่วงเวลาเปิดหีบเลยค่ะท่านมาคนแรกเลยค่ะ
3: อ๋ออ๋อเหรอคะเอาแล้วในส่วนของ
4: ยานมา
3: อ๋อค่ะปั่นจักรยานมาด้วยแล้วในส่วนของโรงเรียนของทางผอ.ตรงนี้ค่ะที่โรงเรียนเนี่ยตรงนี้จำนวนของคนที่มีไปใช้สิทธิ์นี้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
4: อ๋อมีเยอะค
3: ่
4: ะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: เรื่อยๆค
3: ่
4: ะ
3: ม
4: าท
3: ุ
4: กว
3: ัน
4: นะคะ
3: อืมโรงเรียนแจ่มจันทร์เอกมัยใช่ไหมคะ
4: เอกมัย
3: นี่เขตวัฒนา
4: ได
3: ้
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อค่ะโอเคนี้ก็จำนวนคนมีใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ถือว่าจำนวนสูงมากเหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีใช
4: ่
3: ไหมคะตั้งแต่เช้ามาค่ะอืมตรงนี้เนี่ยคือถ้าพูดถึงในเรื่องของการเดินทางหรือว่าอะไรต่างๆนี่มันโอ้ซอยแคบเหมือนกันนะคะพอคะ
4: ค่ะแต่ว่าที่โรงเรียนมีสนามนะคะรถยนต์สามารถจอดได้อยู่ค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อประมาณได้กี่คันคะถ้ารถยนต์จะเข้าไปจอดในโรงเรียน
4: 30คันนะคะ
3: อ๋อแต่โดยส่วนมากเราก็คือเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นี่เขาน่าจะแบบเดินมาได้ไหมหรือว่ายังไงถ้าดูบรรยากาศเดินไม่ได้ค่ะ
4: แต่ส่วนใหญ่เอารถยนต์มาค
3: ่
4: ะแต่เขาเลือกแป๊บเดียวก็วนออกไปแล้วค่ะก็เปลี่ยนเรื่อยๆอะค่ะอ๋อ
3: คือเข้าไปจากเส้นหลักเอกมัยก็ไม่ได้ไกลมาก
4: ค่ะ
3: แล้วถ้าดูก็โอเคถ้าเดินจริงๆก็สะดวกนะคะ
4: ค
3: ่ะค่ะค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรยังไงเลยในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโอเคแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วอันนี้มีเป็นห่วงอะไรไหมคะสำหรับประเด็นในจุดเลือกตั้งของทางผอ.เองอะค่ะ
4: ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค
3: ่ะ
4: เรียบร้อยดีค่ะ
3: ถ้าฝนตกอะไรต่างๆก็ไม่มีปัญหานะเพราะถ้าดูแล้วมันอยู่ในที่ร่ม
4: อยู่ในที่ร่มค่ะอยู่ในห้องประชุมค่ะ
3: ค่ะค่ะโอเค
4: ห้องแอร์
3: ห้องแอร์สะดวกโอเคทุกคนก็คือถ้าดูตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาเขาก็มีการเตรียมดูตัวเองมาเรียบร้อยใช่ไหมว่าหน่วยเลือกตั้งไหนอะไรยังไงไม่ได้มามีการถามกันตรงด้านหน้าหน่วยเลือกตั้ง
4: ค่ะ
3: ค่ะ
4: ส่วนน้องค่ะบางทีก็ต้องช่วยดูอะค่ะว
3: ่
4: าจับที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ย
3: แต่ก็โอเคก็คือรับมือไหวไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมาย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากโรงเรียนแจ่มจันทร์นี่ก็เป็นหนึ่งหน่วยเลือกตั้งนะคะพื้นที่ของทางด้านของเขตวัฒนาคือด้วยดูนะณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการจราจรโดยภาพรวมเนี่ยไม่มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะก็ไปได้ถึงแม้ว่าจากที่ทางอาจารย์ทางผอ.บอกว่าถึงแม้ว่าทางเข้าทางหน้าโรงเรียนเนี่ยในซอยเนี่ยจะดูแคบๆแต่ว่าไม่มีผลกระทบใดๆและด้านในก็มีที่จอดรถให้ด้วยนะคะในส่วนของคนที่จะไปลงคะแนนนะคะทั้งเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็ในส่วนของสก.นะคะที่หน่วยเลือกตั้งนี้ค่ะนะคะก็ถ้าในเรื่องของบรรยากาศต่างๆเนี่ยตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะเราก็จะเห็นละนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยนะคะของคนที่ไปใช้สิทธิ์กันเนี่ยตั้งแต่ในช่วงเช้านี่ก็คึกคักนะคะหลังจากที่มีการเปิดนะคะเปิดหีบเลือกตั้งนะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกตั้งนะคะทั้งในส่วนของผู้ว่ากทม.แล้วก็ในส่วนของทางสก.เขตนะคะในแต่ละจุดนะคะตั้งแต่ช่วง 8:00 น.ถึง 17:00 น.นะคะย้ำเลยว่าบัตรเนี่ยมี2ใบด้วยกันบัตรสีเขียวนะคะอันนี้ก็เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็นะคะในส่วนของอีกบัตรหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นบัตรสีชมพูแต่ต้องย้ำนะคะว่าสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะนะคะก็ยังมีนะคะในส่วนของการที่ต้องบอกเลยว่าสำหรับในช่วงเวลานี้นี่เขายังห้ามนะห้ามจำหน่ายจ่ายแจกหรือว่าการจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดนะคะในพื้นที่ที่มีการเลือกตั้งคือตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วช่วง 18:00 น.ถึงช่วงเวลานะคะ 18:00 น.ของวันนี้นะคะหากว่ามีการฝ่าฝืนก็ต้องมีการระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะทั้งจำทั้งปรับอันนี้ก็จะเป็นตามมาตรา123แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นนะคะที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ในส่วนของบรรยากาศนะคะในเรื่องของการเลือกตั้งกันในแต่ละจุดอยู่ อยู่ที่ไหนนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะในแต่ละจุดกันนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ค่ะก็เดี๋ยวดูในเรื่องของทางโซเชียลของทางเจสรอยเรดิโอกันบ้างคือสามารถที่จะอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะทั้งทาง Facebook นะคะทาง X ค่ะของทาง JS รอยเรดิโอนะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาทางช่องคอมเมนต์ทาง YouTube กันได้นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้เดี๋ยวดูนิดนึงนะคะก็ใครที่มีสิทธิ์ในเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ต่างๆนะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะต่างๆนะเวลานี้ตอนนี้โดยภาพรวมก็ยังถือว่ายังใช้กันได้อยู่นะคะในแต่ละจุดนะคะอ่ะก็ในช่วงนี้นะคะถ้าเราดูบรรยากาศของพัทยาเองนะคะโดยภาพรวมนะคะในช่วงเวลานี้ก็เน้นดูสาย1สาย2รถก็ยังไปกันได้โดยตลอดเหมือนกันนะแล้วก็ในส่วนของถนนเส้นเรียบนะคะเส้นเรียบชายทะเลเนี่ยนะคะเรียบชายหาดนะคะพัทยาสาย1เองก็ดูรถไม่ได้เยอะอะไรมากนะคะว่าจะดูกล้อง CCTV ของทางพัทยานะคะแล้วก็ในส่วนของมีคุณโก้ตลิ่งชานบอกว่าใช้เส้นราชวิถีในฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าตรงหน้าสถาบันโรคผิวหนังค่ะมีผู้ชายนอนอยู่ตรงเกาะกลางถนนนะคะแล้วก็ในส่วนของเสื้อนะคะคือสวมเสื้อแล้วก็กางเกงค่ะ3ส่วนรองเท้าผ้าใบคือไม่แน่ใจว่าเมาไหมนะคะตอนนี้เรามีการประสานแจ้งไปทางด้านของสน.พญาไทคุณโก้ตลิ่งชันเนี่ยแจ้งมาคนแรกแล้วหลังจากนั้นมีคุณยุทธพงศ์ค่ะเพิ่มเติมมาให้เจอคนเดียวกันนะคะบอกว่าอายุประมาณ 40-50 ปีบอกว่าน่าจะเมานอนอยู่ตรงเกาะกลางถนนแล้วก็ส่วนของมือค่ะยื่นออกมาอยู่บนถนนนะคะแล้วก็มีชาวบ้านนำเชือกเหรอคะมาผูกมือไม่ให้ยื่นออกมาที่ถนนแล้วตอนนี้แดดแรงมากคือเกรงว่าจะเป็นอันตรายเดี๋ยวนะอย่างนี้มันยังไงแต่ว่าตอนนี้เราประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะคือเมาหรือเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะคะอากาศยิ่งร้อนๆอย่างนี้อยู่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ประสานแจ้งในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ไปดูแล้วหรือว่าถ้าหากว่าใครที่อาจจะมีเพิ่มเติมจุดนี้แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจนะคะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีครับ
3: คุณพัฒนากิจบอกไปเจอบัตรซ้อน2ใบเหรอคะบัตรเลือกสก
5: ครับใช่ครับ
3: ยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคุณธนเดช
5: ก็ผมก็ไปใช้สิทธิ์ตามปกติผมไปถึงหน่วยเลือกตั้งก็สัก 7:55 ก็เป็นคนที่5ข้างหน้าผมมี4คน
3: ค่ะ
5: แล้วพอถึงเวลา 8:00 นเจ้าหน้าที่เขาก็โชว์ไอ้กล่องลงคะแนนว่าว่างเปล่าไม่มีแล้วก็ตามปกติของทั่วไปแล้วก็เรียกคนเดินเข้าไปน
3: ะคร
5: ับก็ไปยื่นบัตรประชาชนแล้วก็รับบัตรผมก็เซ็นชื่อรับบัตรแล้วก็เข้าคูหาปุ๊บปรากฏก็ปรากฏว่าบัตรสีชมพูของผมเนี่ยมันซ้อน2ใบผมก็เลยชูขึ้นมาแล้วก็พูดดังๆให้ทุกคนได้ยินว่าขอโทษนะครับของผม2ใบเจ้าหน้าที่ก็มารับกลับไปแล้วก็คลี่ของผมบอกให้ดูว่ายังไม่มีการผมยังไม่ได้กาอะไรเลยนะครับแล้วก็เอาเก็บเป็น1ใบแล้วก็มาคืนให้ผมก็แค่นั้นเองครับ
3: แล้วตอนที่เรารับไปตอนนั้นก็ไม่ได้ดูว่ามันมีได้กี่ใบหรือว่าอะไรก่อนใช่ไหมคะ
5: คุณไม่ใช่ว่าไม่ได้ดูถ
3: ้
5: าคุณเข้าไปลงคะแนนเลือกตั้งคุณจะเห็นว่า มันมีเอกสารเยอะมากรับบัตรใบเขียวรับบัตรแล้วคุณต้องรับบัตรประชาชนคุณคืน
3: อ๋อเข้าใจ
5: มีเอกสารจากกกต.เพราะฉะนั้นผมคงไม่ได้คลี่อะไรตรงนั้นเขาพับมาให
3: ้
5: คือมันไม่ได้ว่าเป็นใบเขาพับมาให
3: ้
5: เพราะฉะนั้นพอผมจะตาผมก็ต้องคลี่ออกมาไอ้ตอนคลี่มันจะเจอเพราะมันซ้อนกันอยู
3: ่แต่มันก็โอเคว่าทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้เพราะว่าเขาก็ชัดเจนว่า
5: ทุกอย่างตรงไปครับผมบอกได้คืออย่าพูดตรง
3: ๆ
5: ผมไม่บอกใครก็ไม่มีใครรู้เอาว่างี้ดีกว่าผมก็กาเบอร์ที่ผมอยากเลือกแล้วผมไปหย่อนของไปก็ได้แต่ว่าด้วยความที่ผมไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรเดี๋ยวจะสมมติถ้าเดี๋ยวจะบอก คนมา100คนทำไมมีบัตร101ใบมาทะเลาะผมก็เลยชูขึ้นมาแค่นั้นเองว่า
6: ถูกต้อง
5: เพราะฉะนั้นคนที่รอหลังผมเนี่ยอย่างน้อย 5-6 คนต้องเห็นล่
6: ะ
5: เพราะเขาก็กำลังรอเอกสารห่างไปสัก 2-3 เมตรแล้วผมก็พูดเสียงดังอยู่แล้วผมก็บอกอ้าวโทษครับผมได้บัตร2ใบครับ
6: ค่ะ
5: เจ้าหน้าที่ที่น่าจะเป็นหัวหน้าหรือไงเป็นนักดนตรีแต่งชุดสิงคโปร์ก็เดินม
6: าร
5: ับที่ผมแล้วก็เดินไปที่โต๊ะแล้วเขาก็ชูให้ทุกคนเห็นว่าไอ้สองใบที่ผมว่าเนี่ยยังไม่มีการกายังไม่มีการอะไรเลยแล้วก็คืนเจ้าหน้าที่เป็นหนึ่งใบแล้วก็มาให้ผมหนึ่งใบก็จบขั้นตอนแค่นั้นครับ
6: ถ้าฟังเหมือนกับกระดาษเลยที่ความซ้อนๆกันมามันก็แบบบางๆมันจะใหม่ๆมันก็ติดๆกันอย่างนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันใช่ไหมคุณณเดช
5: ก็คงเป็นอย่างนั้นนะครับเหมือนเวลาคุณนับเงินน่ะถ้าคุณได้แบงค์ใหม่ๆจากธนาคารบางทีมันก็ติดกันผมว่ามันเป็นเรื่อง
6: มัน
5: เป็นเรื่องความผิดพลาดที่เจอได้อะไปโทษใครก็ไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเรามองกันในแง่ความเป็นจริงมันก็แก้ไขได้เท่านั้นเองผมก็เลยบอกว่าเอานี่นะผมได้รับ2ใบน
6: ะ
5: เท่านั้นเองครับ
6: ค่ะแล้วของคุณณเดชน์นี่ไปลงที่หน่วยไหนหน่วยเลือกตั้งที่เท่าไหร่ยังไงอะคะ
5: หน่วยเลือกตั้งที่4ครับลงหน่วยเลือกตั้งที่4เขตจตุจักรนะฮะตรงลานจอดรถอาคารไทยพาณิชย์นะฮะ
6: คนเยอะไหมคะคุณพนาเดช
5: อ๋อผมไปแต่เช้าก็มีคนทั้ง10คน10กว่าคนมั้งครับผมไปผมนั้นอย่างที่บอกผมไปถึง 7:55 นาที
6: แต่ถ้าเราดูแบบเทียบบรรยากาศถือว่าคือคักมาถ้าเปรียบเทียบกับตอนเลือกสสที่ผ่านมา
5: ไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยผม
6: ไม่ทราบ
5: ผมไปแต่เช้าผมไม่ทราบเลยว่าคือคักหรือไม่คือคักก็มีคนมันมี2หน่วยติดกันก็หน่วยนึงประมาณสัก10คน10กว่าคนนิดหน่อยรออยู่เท่านั้นเอง
6: โอ้โหนี่เรียกว่าแบบไปคนแรกเลยนะคะคุณพนันเดช
5: คือวันนี้ผมมีธุระแล้วอีกอย่างบ้านผมใกล้บ้านผมใกล้ผมก็ถือโอกาสเดินออกกำลังตอนเช้าด้วยกันผมก็ใส่ชุดออกกำลังกายด้วยจะว่างั้นเถอะใส่ชุดออกกำลังกายก็เดินไปแล้วก็พบบัตรประชาชนกับเอกสารที่ทางกกต.ก็ส่งแล้วก็แค่นั้น2อย่างผมก็ไปทำหน้าที่เท่านั้นเองครับ
6: ดีแล้วค่ะไปทำตั้งแต่ตอนช่วงเช้าๆช่วงบ่ายๆจะมีฝนนะคะ
5: ค่
6: ะวันนั้นเชิญชวนเลยทุกคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆ
5: ครับผมครับก็ไปใช้สิทธิ์ครับมีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ใช้ทำตามหน้าที่ของเราครับ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: จะได้ไม่ต้องไปบ่นใครก็มาก
6: ติดตามอยู่ค่ะ
5: ขอบค
6: ุณมากเลยค่ะขอบคุณพนันเดชขอบค
5: ุ
6: ณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะคือเห็นเหมือนกันว่าคุณพนันเดชมีการโพสต์เอาไว้ด้วยเหมือนกันนะในเฟซบุ๊กส่วนตัวก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้แล้วค่ะคือเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะคะในเรื่องนี้จะได้สอบถามอัปเดตเพิ่มเติมกันในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้พูดถึงในเรื่องของการที่จะไปเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างที่บอกนะก็ต้องดูนะคะมันทั้งหมดมี2ใบนะมันมีทั้งการเลือกตั้งบัตรใบหนึ่งสำหรับการเลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ว่าแล้วก็อีกใบหนึ่งนะคะในการเลือกตั้งทางด้านของสก.นะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นนะในจำนวนของผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะไปลงเลือกตั้งนะคะจำนวนจะไม่เท่ากันนะระหว่างจำนวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็จำนวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.เพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขที่มันจะแตกต่างกันคือคนที่มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกตั้งสก.จะต้องเป็นคนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านนะคะในพื้นที่นั้นเนี่ยจำนวนคือต้องเป็น1ปีนะคะนับจากวันที่ย้ายเข้าไปกระทั่งถึงวันที่มีการเลือกตั้งในวันนี้ค่ะแต่ถ้าไม่ถึงก็จะได้เฉพาะเพียงแค่ในส่วนของการที่จะเลือกตั้งผู้ว่านะคะกรุงเทพมหานครแล้วก็ในช่วงนี้นะคะรับแจ้งเบื้องต้นว่ามีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะในซอยแจ้งวัฒนา10แยก3ถนนแจ้งวัฒนะแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยแล้วนะคะเป็นพื้นที่ของทางดอนเมืองนะคะคือรับแจ้งเมื่อสักครู่นี้เองถ้าว่ายังไงอาจจะมีรถที่ว่าของทางเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเสริมเพิ่มยังไงก็ช่วยเปิดทางให้กับทางด้านของรถดับเพลิงด้วยนะคะนี่เนื่องจากว่ามีเหตุเพลิงไหม้ค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของบรรยากาศเดี๋ยวนี้พยายามจะดูในเรื่องของการจราจรให้นะ ที่อาจจะต้องผ่านนะคะตามจุดเลือกตั้งต่างๆเดี๋ยวนะก่อนจะไปเรื่องจราจรเข้ามาดูนะคะใน YouTube ของทาง JS100 Radio คืออย่างที่บอกไปว่าในช่วงนี้เราอะค่ะมีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่นะคะของทางจส100รูปโฉมใหม่ใช้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ในเมื่อเรามีการเปิดตัวมาเมื่อช่วงของวันศุกร์เป็นวันแรกในการเปิดตัวก็ต้องมีการร่วมกิจกรรมกันนะคะซึ่งถ้าว่าใครที่กำลังติดตามฟังจส100นะคะในช่วงเวลานี้แล้วยังไม่ได้ดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน JS100 New Edition เนี่ยดาวน์โหลดไว้เถอะค่ะดาวน์โหลดเอาไว้ติดไว้ในโทรศัพท์มือถือเวลาที่มีเหตุอะไรยังไงก็กดปุ่ม SOS เข้ามาง่ายเพราะว่าปุ่ม SOS นี่พอเข้าไปถึงปุ๊บนี่เห็นชัดเลยนะคะมันง่ายกว่าในรูปแบบเก่าเลยนะคะนี่เนี่ยถ้าหากว่าดูในช่อง YouTube เนี่ยจะเห็นนะคะว่าในส่วนของตัวของแอปพลิเคชันเนี่ยพอเปิดเข้าไปหน้าแรกปุ๊บ SOS มาเต็มๆเลยค่ะนะคะการขอความช่วยเหลือขอได้กันตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งสัดส่วนนะคะให้ดูง่ายขึ้นแผนที่นะคะเรื่องของการจราจรนะคะนี่ก็มียังคงมีอยู่นะคะก็สามารถที่จะแบบเข้าไปดูได้นะคะในเรื่องของจุดเสี่ยงอุบัติเหตุหรือว่าสภาพจราจรแบบเรียลไทม์นะคะหรือแม้แต่จุดไหนมีปั๊มน้ำมันหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะในหน้าแผนที่นะคะแล้วก็ยังมีนะคะในส่วนของการแจ้งเหตุการณ์ต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นบนท้องถนนด้วยนะคะแล้วก็ฟิวเจอร์ทางด้านของโซเชียลค่ะยังอยู่ครบเพียงแค่เราแบ่งนะคะสัดส่วนคือแบ่งเป็นกลุ่มอย่างชัดเจน Facebook XIG TikTok YouTube แล้วก็เว็บไซต์นะคะในส่วนของการแบ่งฟิวเจอร์ที่ว่านี้แล้วพูดถึงYouTube นะคะเนี่ยเห็นตอนอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านของ YouTube เนี่ยจะเห็นเลยว่าก็จะเป็นหน้าที่เราจะเห็นว่าการที่เราจะเข้าไปนะคะใน YouTube ของทางจส100ง่ายมากเลยก็กดคลิกเข้าไปนะคะในช่องหน้า YouTube และนี่ล่ะค่ะที่จะชวนมาร่วมกิจกรรมนี้กันเพราะว่าถ้าหากว่านะคะคุณที่กำลังติดตามย้ำนะว่าจะต้องเป็นการติดตามฟังผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็เข้าไปแล้วแคปหน้าจอเลยนะคะถ้าหากว่ามันมีขึ้นตรงแถบข้างใต้เนี่ยนะคะที่มีการขึ้นนะคะในส่วนของแบรนเนอร์ของ JS100 New Edition นี่คุณแคปหน้าจอไว้เลยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะนี่ชวนเพราะว่าเดี๋ยวนะคะในส่วนของทางสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ก็มีสิทธิ์ในการที่จะลุ้นรับบัตรกำนัน Starbucks นะคะร่วมกิจกรรมง่ายมากแต่ตอนนี้แบรนเนอร์ยังไม่ขึ้นคอยสังเกตให้ดีแบรนเนอร์ขึ้นนี่ปุ๊บนี่คือแคปหน้าจอค่ะนะคะแคปหน้าจอแล้วก็ส่งนะคะรูปที่แคปหน้าจอเอาไว้เนี่ยนะคะมาทาง LINE ของทาง JS100 นะคะ @JS100 ค่ะนะคะแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมกันนะคะแล้วก็ในส่วนของการร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกว่าทำได้ทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่สมาชิกเก่าต้องมีการกดอัปเดตเวอร์ชันใหม่ก่อนด้วยนะคะแล้วก็ล็อกอินเดี๋ยวเราไปที่คุณบุรินทร์กันก่อนเพราะว่าเหตุไฟไหม้สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
6: คุณบุรินทร์ตอนนี้เป็นไงบ้างนะคะตรงจุดเกิดเหตุค่ะ
7: ตอนผมมาส่งผู้โดยสารนะครับที่ดอนเมืองนะครับตอนวิ่งข้างล่างก็เห็นควันขึ้นมาแล้วแล้วพอมาส่งผู้โดยสารเสร็จมองไปเนี่ยควันดำปื้อเลยครับผมเยอะเลยครับเนี่ยตอนนี้ดำมากเลย
6: ค่ะ
7: ครับผม
6: คือตรงนั้นเนี่ยบอกว่าเขาเป็นอาคารที่กำลังมีการปรับปรุงอยู
7: ่
6: หร
7: ือ
6: มันเป็นอะไรคะคุณบุรินทร
7: ์ผมไม่แน่ใจว่าไฟตรงไหนครับแต่ว่ารู้สึกจะหลังทีสแควร์อะไรหรือเปล่าประมาณนั้นเปล่าครับ
6: อืมค่ะ
7: ยังไม่มีแจ้งเข้าไปใช่ไหมครับ
6: มีแจ้งเข้ามาในเบื้องต้นแล้วอะค่ะ
7: อ๋อ
6: ค่ะอ๋อแต่ของคุณบุรีนเนี่ยคือไม่ได้มองจากจุดใกล้ๆด้านหน้าแต่มองเห็นในระยะไกลว่าเรื่องของกลุ่มควันใช่ไหมคะ
7: ตอนนี้ผมอยู่อาคารผู้โดยสารดอนเมืองควันดำมากเลยครับ
6: โอ้ก็มองไกลนะเพราะว่าเห็นบอกว่าไอ้จุดที่เกิดเพลิงไหม้มาอยู่ประมาณซักซอยเจ้าธนาซอย10ค่ะซอย10แยก3
7: อ๋อมีโอเครู้พิกัดแล้วนะครับ
6: ค่ะค่ะ
7: แล้วเดี๋ยวเพลิงน่าจะไปแล้วมั้ง
6: อืมไปแล้วค่ะไปทั้งเป็นทั้งกู้ภัยแล้วก็ทางด้านของดับเพลิงกู้ภัยดอนเมืองค่ะไปแล้วแล้วตอนนี้ที่เห็นกลุ่มควันมันเพิ่มมากขึ้นหรือมันเริ่มจางลงหรือว่ายังไงคะ
7: ตอนนี้ก็ยังดำอยู่นะครับก็ยังพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ใช่ยังดำอยู่ครับผมเท่าที่ผมมองนะ ครับผม
6: ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตเพิ่มเติมต่อถ้าว่าทางคุณบูรินเองมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะคะ
7: ครับแจ้งเป็นข้อมูล
6: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็อยู่ใกล้ๆแยกหลักสี่นั่นแหละค่ะอย่างที่ทางคุณบูรินบอกว่ามองไปแล้วก็จะมองเห็นนะคะใครที่ผ่านแล้วเห็นรถแต่เพลิงนะคะเปิดทางให้ด้วยนะคะช่วยเปิดทางให้ด้วยค่ะเนื่องจากว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะคะที่รับแจ้งเบื้องต้นคือเป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะจุดที่เกิดเหตุจะอยู่ในซอยเจ้าธนา10แยก3ถนนเจ้าธนาเนี่ยตอนที่กำลังพูดอยู่นะใครที่ติดตามทาง YouTube เนี่ยมันกำลังขึ้นแบนเนอร์นะคะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวใหม่แต่ย้ำนะว่าถ้าจะแคปหน้าจอจะต้องแคปผ่านทางแอปพลิเคชันคุณต้องเข้าไปในแอปพลิเคชัน JS100 New Edition ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะแคปแล้วก็เข้าไปนะคะในช่องของการติดตามฟังทางการติดตามดู YouTube นะคะแล้วก็แคปหน้าจอนะคะแต่ไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าคุณแคปหน้าจอมาจากหน้าจอ PC หรือในส่วนของอื่นๆอันนี้ไม่ได้นะคะจะต้องเป็นการแคปหน้าจอผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันต้องเข้าไปที่ JS100 New Edition ก่อนนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปนะคะในช่องนะคะในช่องที่เป็นเรื่องของการติดตาม YouTube แล้วก็แคปภาพมาได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ขึ้นแบนเนอร์อยู่นะคะที่บอกว่าโหลดจะแอสซอร์แอปพลิเคชันเวอร์ชันใหม่นะคะแล้วจะเห็นว่าจะมีรูปโทรศัพท์อยู่สองเครื่องอะนะคะที่อยู่ตรงมุมเนี่ยนะคะของหน้าจอนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโลโก้ JS100 นี่อันเนี้ยแคปหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันนะคะนี่คือเป็นการเปิดตัวนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน JS100 New Edition ค่ะคือย้ำเลยนะว่าการแคปภาพเนี่ยจะต้องเป็นการแคปภาพจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้นแล้วก็เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งคุณต้องเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชันนะคะแอปพลิเคชันของทาง JS100 นะคะตัวใหม่นะคะแล้วก็เข้าไปคลิกนะคะในการติดตามดูติดตามฟังนะคะทางด้านของ YouTube JS100 ค่ะแล้วก็เมื่อไหร่นะคะที่เห็นตัวแบนเนอร์ซึ่งอยู่ด้านล่างเนี่ยด้านล่างของจอเนี่ยนะคะที่มีคำว่าโหลด JS100 application เวอร์ชันใหม่คุณแคปหน้าจอนะคะแคปก็มาได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่จะกิจกรรมนะคะที่เราร่วมกันนะคะในส่วนของการเปิดตัวนะคะ JS100 New Edition นะคะแล้วก็ส่งมานะคะหลังจากที่มีการแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์แล้วเรียบร้อยนะคะก็ส่งมาทาง LINE @JS100 ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นกันว่าใครนะคะจะเป็นคนที่ได้ร่วมนะคะได้รางวัลนะคะในเรื่องของกิจกรรมที่ว่านี้นะคะย้ำว่าจะต้องแคปจากหน้าจอ YouTube บนแอปนะคะบนแอปพลิเคชัน JS100 New Editionนะคะที่เปิดใช้งานทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้นนะคะย้ำนะย้ำนะคะโอ้งั้นเพิ่งเห็นในส่วนของเหตุเพลิงไหม้เข้าใจเลยว่าทำไมทางด้านของคุณบุรินนะคะถึงได้มองเห็นไกลๆเพราะว่ามันเป็นพื้นที่กว้างมากค่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะมันก็จะมีแสงไฟแล้วก็เปลวเพลิงเนี่ยมันลุกขึ้นสูงมากนะคะนี่เลยค่ะดูได้นะคะทางด้านของ YouTube ของทาง JS100 Radio อันนี้น่าจะเป็นทางด้านของถนนอะไรคะฝั่งทางด้านนี้แจ้งวัฒนะมั้ยนะคะเราก็จะเห็นตรงตอนนี้จะเป็นในจุดที่เกิดเพลิงลุกไหม้นะคะคือเนื่องจากว่าเป็นร้านอาหารนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยอยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะแล้วร้านอาหารที่ว่านี้มันเป็นพื้นที่กว้างนะคือถ้าดูจากในคลิปเนี่ยนะคะก็เหมือนกับจะมีลานจอดรถอยู่ด้านหน้านะคะและไอ้ความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้มันน่าจะทั้งหมดอะนี่เห็นมั้ยคะไฟอะลุกแรงมากนะคะแล้วคือมันเป็นกลุ่มควันสีดำแล้วก็ลอยขึ้นสูงค่ะนะคะแล้วก็มองเห็นได้ในระยะไกลด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะถ้าหากว่าได้ยินเสียงรถดับเพลิงใช้เส้นทางเดียวกันเปิดทางให้ด้วยนะคะแต่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะคะก็คือไปถึงนะคะในส่วนของจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะอ่ะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
8: เสด็จสู่แดนสวงไท ไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: สชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ด
4: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
5: เส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี

0: ือจากอดีตผู้ว่าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าแล้วอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาเองก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สกแล้วเช่นเดียวกันนะคะนี่จุงน้องเฉาก๊วยไปใช้สิทธิ์ตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะสุนัขตัวโปรดนะจากบ้านพักย่านสุขุมวิทไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะอันนี้ที่ลงจอดรถอาคารชุดซิตี้เล็กทาวเวอร์ซอยสุขุมวิท16นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะเห็นบอกว่าคุณบุษพงศ์จะมาไหมมีเรื่องของปลัดกทมนะคะที่มีการแถลงไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกนะคะที่เมื่อตอนช่วงเช้านะคะตอนช่วงเช้าคือประมาณ8นาฬิกาที่ทางด้านของปลัดกทมลงพื้นที่ที่เขตคลองสามวานะคะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีผู้ใช้สิทธิ์นะคะในผู้มีสิทธิ์ในการที่จะลงเลือกตั้งนี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนสูงที่สุดในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะแล้วก็บอกว่ามีการคาดการณ์ว่าไม่น่าจะเกิน4ทุ่มวันนี้จะทราบผลไปที่คุณบุษบงปุษปาวนิชนะคะสวัสดีค่ะคุณบุษบง
1: ค่ะโอ้ก็เมื่อช่วงเช้านี้เราดึงสดไปในส่วนของปลัดกทมที
0: ่
1: เปิดหีบเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครแล้วนะคะซึ่งเพิ่มเติมก็คือทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีเนี่ยก็ลงเลือกตั้งที่เขตหน่วยเลือกตั้งที่บ้านตัวเองตั้งอยู
0: ่
1: นะคะก็คือบริเวณตลาดท่าแยกพระยาสุเรนที่บางชันเขตคลองสามวานะ
0: คะ
1: ซึ่งนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครค่ะก็บอกว่าตั้งแต่ช่วง 4:00 จนถึง 6:00 เช้าเนี่ยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกว่า 74,000 คนก็มารับมอบหีบบัตรเลือกตั้งแล้วก็วัสดุก่อนไปประจำหน่วยเลือกตั้งทุกแห่งเรียบร้อยในเวลา 8:00 น.ก็เปิดหีบให้ประชาชนใช้สิทธิ์พร้อมกันนะคะโดยสามารถเปิดหน่วยเลือกตั้งได้ครบทุกแห่งนะประชาชนก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะขณะเดียวกันเป็นพื้นที่หลังจากนั้นก็ไปลงพื้นที่ที่คลองสามวาซึ่งเป็นเขตที่มีหน่วยเลือกตั้งแล้วก็มีผู้สิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร246หน่วยมีผู้ใช้สิทธิ์ได้ประมาณ 170,000 คนนะคะช่วงเช้ามาได้เลยค่ะตอนนี้แดดแรงหน่อย แต่ก็ถือว่าประชาชนก็มารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลาเปิดทีเพื่อตั้งเป็นจำนวนก่อนเปิดทีนะแล้วก็ดิฉันไปเจอของคุณพัทราเดชที่บอกว่าได้บัตรสีชมพูมา2ใบซ้อนเนี่ยนะต้องก็ดีว่ารีบท้วงเลยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าถ้าบัตรมันติดกันเนี่ยก็ดึงให้ดีก็แล้วกันเพราะจริงแล้วกว่าเขาจะดึงบัตรมาให้เราก็ต้องฉีกนะมันก็ไม่น่าจะปล่อยให้มันซ้อนออกมาได้นะคะก็ไม่รู้ว่าตั้งข้อสังเกตเองนะส
0: ่
1: วนด้านการจราจรก็มีข้อกังวลบริเวณทางเข้าหน่วยเลือกตั้งนะคะเนื่องจากมีการก่อสร้างบริเวณคลองสามวาที่แยกลำกะโหลกค่ะทำให้ช่องจราจรลดลงแล้วก็มีสัญญาณไฟจราจรที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้าหน่วยเลือกตั้งช้านะแล้วก็ทำให้จราจรชะลอตัวติดขัดนะคะก็เลยมีการประสานงานไปที่สถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อจัดการจราจรให้กับประชาชนนะคะสภาพอากาศคาดว่าช่วงบ่ายวันนี้น่าจะมีฝนตกค่ะสำนักการระบายน้ำสำนักงานเขตก็เตรียมแผนเผชิญเหตุไปแล้วทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำวัสดุอุปกรณ์เพื่อรองรับแล้วก็แก้ไขสถานการณ์หากเกิดฝนตกหนักหรือว่าน้ำท่วมขังส่วนพื้นที่เขตลาดกระบังเราก็ตามกันตั้งแต่ช่วงเช้าเนาะเปิดการจราจรได้ตามปกติถนนฉลองกรุงนะคะที่มีเสาไฟฟ้าหักโค่นจำนวนมากเลยประมาณ50ต้นได้นะคะก็ตอนนี้ก็เปิดหน่วยเลือกตั้งได้ตามปกติถนนฉลองกรุงก็เปิดจราจรแล้วไม่กระทบต่อการมาใช้สิทธิ์นะคะส่วนการติดตามผลการเลือกตั้งอย่างเร็วที่สุดนะน่าจะรู้ผลในเวลา4ทุ่มคืนนี้ถ้าไม่มีเหตุขัดข้องเนาะแล้วก็หลังปิดหีบ 17:00 น.ก็จะมีการปฏิบัติงานของศูนย์รวบรวมและประมวลผลการเลือกตั้งนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ห้องรัตนโกสินทร
0: ์
1: ชั้นล่างสารวาการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะจ๊ะที่เสาชิงช้านะแล้วก็เขาก็จะแต่ละหน่วยเนี่ยนับคะแนนเสร็จใช่ไหมคะส่งมาที่เขตก่อนให้ตรวจสอบความถูกต้องแล้วจะถึงจะส่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะคะเพื่อรวบรวมคะแนนเสียงจาก 6,628 หน่วยได้ไม่เกิน4ทุ่
0: ม
1: ไม่เกิน4ทุ่ม
0: แต่ก็ดูบรรยากาศคือ
1: ว่าใคร
0: ค่ะ
1: อะไรนะคะ
0: บรรยากาศคือคักมากนะคุณบุษบง
1: ก็มันยังเช้าอยู่อ่ะเขาคนไปรอใช้กันเยอะเลยนะคะภาพรวมก็ถือว่าคึกคักแล้วก็น่าสนใจมากเลยนะคะขณะเดียวกันก็เดี๋ยวดิฉันก็จะไปใช้สิทธิ์ก่อนแล้วก็แล้วเดี๋ยวจะไปหาคุณที่ออฟฟิศเนี่ย
2: โอเคเดี๋ยวเจอก
1: ัน นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ออฟฟิศกันแต่ขออนุญาตไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนนะคะ
0: อย่าถ่ายรูปในหน่วยเลือกตั้งนะตรงที่กำลังลงนะห้ามนะ
1: ผ่านมาแล้วหลายผู้ว่าผ่านมาแล้วหลายสสไม่ถ่ายแน่นอนมันไม่ได้นะคะแล้วก็อย่าระวังเรื่องบัตรเรื่องหยิบบัตรนะเอาให้ดีนะอย่าแล้วก็สำหรับกทมเนี่ยสีเขียวเลือกผู้ว่าสีชมพูเลือกสปนะคะจำชื่อจำว่าเราใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งตรงไหนนะคะพื้นที่ไหนแล้วก็หมายเลขประจำตัวเราเบอร์อะไรก็เช็คให้ดีไว้ตรงกันนะคะของดิฉันเลือกมี29
0: คุณ
1: วันนี้29
0: คุณคือถ้ากาผิดเนี่ยมัน
1: ก็หมายถึงว่าเลขตัวเองที่ไปใช้สิทธิ์เวลาบอกเขาอ่ะให้ตรวจไว้29ไม่ได้หมายความว่าจะเลือกใครเบอร์ไหนอะไรไม่ใช่เลยนะคะ
0: คือกําลังจะบอกว่าถ้าหากว่ากาผิดแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะจํา
1: ไม่ได้ถ้ากาผิดก็บัตรเสีย
0: ใช่

0: ร้อยบรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ที่หน่วยโรงเรียนแจ่มจันทร์เขตวัฒนาคึกคักด้านชัดชาติปั่นจักรยานออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
1: บรรยากาศการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ที่หน่วยเลือกตั้งที่26และ27โรงเรียนแจ่มจันทร์แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนาคือคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาขณะที่พี่น้องประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันแล้วคาดว่าช่วงสายจะมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องครับเนื่องจากเขตวัฒนาถือว่าเป็นเขตที่มีความตื่นตัวสูงโดยจะมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งเขตมากกว่า 110,000 คนสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนน2ใบคือบัตรสีเขียวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และบัตรสีชมพูเลือกตั้งสก.ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ได้ติดป้ายสาธิตขั้นตอนและการกากบาทที่ถูกต้องไว้หน้าคูหาเพื่อลดการเกิดบัตรเสียให้ได้มากที่สุดขณะที่ไฮไลท์สำคัญเมื่อเวลา 7:55 นาทีที่ผ่านมานายชาชาติสินิพันธ์หนึ่งในผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ปั่นจักรยานคู่ใจมาถึงหน่วยเลือกตั้งก่อนเวลาเปิดหีบและทันทีเมื่อถึงเวลาเปิดหีบเลือกตั้งนายชาชาติก็ได้แสดงตนเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
0: รู้ทันภัยพิบัติวันนี้จะพาคุณผู้ฟังมารู้จักแผ่นดินไหวคู่ที่เกิดขึ้น2ครั้งติดต่อกันในเวเนซุเอลาสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ
2: รู้ทันภัยพิบัติรู้ฟังรู้หรือไม่คะว่าแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาทำไมถึงเกิดขึ้นรุนแรงและเกิดขึ้น2ครั้งติดต่อกันห่างกันแค่เพียง40วินาทีเท่านั้นปรากฏการณ์นี้เขาเรียกว่าแผ่นดินไหวคู่ค่ะซึ่งเกิดขึ้นจากการปลดปล่อยความเครียดของรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยรอยเลื่อนตัวแรกเกิดจากการแตกตัวแล้วก็ปล่อยพลังตามมาตามไปด้วยการกระตุ้นให้รอยเลื่อนอีกตัวนึงเกิดการเคลื่อนตัวตามมาอย่างต่อเนื่องในเวลาชั่วอึดใจนึงค่ะนั่นก็คือแค่40วินาทีเท่านั้นนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวเนซุเอลานะคะปัจจัยทางธรณีวิทยาที่ทำให้การสั่นสะเทือนรุนแรงถึงระดับ 7.2 และ 7.5 คือกลไกแผ่นดินไหวคู่ค่ะคือการเกิด2ครั้งติดแบบนี้มันส่งผลให้เกิดการซ้ำซ้อนกันมากๆโครงสร้างของอาคารก็ถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำอีกอ่อนแอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วก็พังลงมาในระลอกที่2รอยเลื่อนก็ตื้นขึ้นค่ะจุดศูนย์กลางการเกิดเหตุอยู่ในระดับความตื้นใต้ผิวแค่ประมาณ 15-24 กิโลเมตรก็เลยทำให้พลังที่ส่งถึงพื้นผิวเนี่ยแทบจะไม่ลดความรุนแรงลงเลยชั้นดินตะกอนก็ทวีคูณความแรงสั่นสะเทือนเข้าไปอีกค่ะอย่างเช่นในกรุงคารากัสตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาที่เป็นแอ่งชั้นดินอ่อนจากตะกอนมันก็เลยมีกลไกทางธรณีวิทยาขยายแรงสั่นสะเทือนคล้ายคลึงกับพื้นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแหละค่ะผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะมันรุนแรงมากๆแล้วก็ระบบการกระจายแรงสั่นสะเทือนของพื้นที่ชั้นตะกอนก็ทำให้แรงจากแผ่นดินไหวทำลายล้างได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงมากๆค่ะ
3: 28มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากทม.เลือกคนที่ใช่เลือกอนาคตที่ต้องการพร้อมกันที่คูหาตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นกรุงเทพจะเป็นอย่างไรเริ่มต้นได้จากหนึ่งเสียงของคุณ
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมเพิ่นก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นซอบบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่าให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้แต่เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งรับฟังทุกสุขส่งตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: สามสิบวันนี่ก็สวยนี่เรียกลายอ่ะขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
3: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is something that makes me feel really very emotional I was quite surprised is the coloring they are really sensationaland the texture and the design
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถส่งมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้า นำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของรฟม.ค่ะรฟม.เนี่ยมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์นะคะฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะ3ช่องจราจรบริเวณ3แยกพระประแดงนะคะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 37/9 ตรงนี้เป็นงานติดตั้งพื้นคอนกรีตสถานีพระประแดงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกค่ะก็จะมีการปิดเบี่ยงกันถึงช่วงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะแต่ว่าเขาจะทำกันในช่วงเวลากลางคืนเวลา22 นาฬิกาถึง4 นาฬิกานะคะของเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีการสลับฝั่งทำงานวันคู่แล้วก็วันขี้คือต้องบอกว่าโครงการนี้มันก็ยาวตั้งแต่ช่วง17 เมษายนถึง30 มิถุนายนถ้าวันขี้เนี่ยเขาจะมีการปิดเบี่ยง3 ช่องจราจรในฝั่งขาเข้าก็มีผลให้ในฝั่งขาออกเนี่ยจะใช้ได้1 ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาเข้าก็ให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2 ช่องจราจรค่ะแล้วก็ในรูปแบบที่2ก็คือวันคู่จะมีการปิดเบี่ยง3 ช่องจราจรในฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถใช้ได้1 ช่องจราจรแล้วก็ฝั่งขาออกค่ะให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาเข้าทดแทน2 ช่องจราจรนะคะแต่ว่าประชาชนสามารถจะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติค่ะซึ่งการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อการดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้คนที่ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีแสงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยดังนั้นนะคะถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดนะคะในเรื่องของการปิดเบี่ยงการจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-072-6522080-072-6522ค่ะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage นะคะแล้วก็ทาง LINE @ของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะนะคะอันนี้ก็ฝากมาย้ำเพราะว่าจะทำงานกันในช่วงเวลากลางคืนแล้วในเรื่องของรูปแบบของการปิดเบี่ยงการจราจรก็จะมีความแตกต่างกันนะคะทั้งในส่วนของวันเลขคู่แล้วก็ในส่วนของวันเลขคี่ค่ะนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะได้ไหมว่าใครที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็มีการดาวน์โหลดนะคะ JS Store Application New Edition ไปแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอตอนนี้แคปหน้าจอได้แต่ว่าย้ำนะคะว่าการแคปหน้าจอเนี่ยนะคะอย่าลืมคือตอนนี้มีที่แคปหน้าจอแล้วก็ส่งเข้ามาทาง LINE @js100 แต่ปรากฏว่าไม่ได้บอกชื่อไม่ได้บอกนามสกุลมานะคะมันก็จะไม่ขอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะอย่าลืมใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มาทาง LINE ด้วยค่ะนะคะเพราะว่ามีหลายคนเลยที่ส่งมาแต่ภาพที่แคปหน้าจอมานะคะแต่ไม่ได้บอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์มานะคะเดี๋ยวไม่ได้ร่วมรางวัลนะไม่ได้ร่วมลุ้นรางวัลนะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะเอาใหม่ยังต้องเริ่มใหม่เลยใช่ไหมก็เข้าไปแล้วก็เพิ่มชื่อเพิ่มนามสกุลแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะง่ายๆเลยต้องบอกว่านี่คือการเปิดตัวของแอปพลิเคชัน JS100 นะคะ New Version นะคะแล้วก็เลยมีกิจกรรมให้ร่วมกันแต่ว่ากิจกรรมนี้ย้ำนะคะก็ให้ฟัง YouTube ของทาง JS100 Radio นี่แหละนะคะฟังแล้วก็ติดตามทาง YouTube แต่ประเด็นคือคุณจะต้องเปิดผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันJS100 application แล้วก็คลิกเข้าไปนะคะคลิกเข้าไปตรงจุดที่บอกว่าเข้าไปในหน้า YouTube นะคะแล้วก็นี่เลยนะคะณเวลานี้ตอนนี้พอกดเข้าไปถึงปุ๊บแคปหน้าจอไว้ได้เลยเพราะว่าขึ้นตัวแบนเนอร์ด้านล่างนะคะตรงแถบด้านล่างเนี่ยของหน้าจอเนี่ยนะคะก็จะมีนะคะในส่วนของตัวโลโก้ของทาง JS100 แล้วก็มีข้อความโหลด JS100 application เวอร์ชันใหม่แล้วก็มีโทรศัพท์อยู่2เครื่องอีกมุมนึงอันนั้นเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้ครบอย่างที่บอกนะแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ส่งมาทาง LINE นะคะทาง LINE @js100 ค่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็คืออย่าลืมชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ ในการติดต่อกันนะคะแล้วก็มาร่วมรุ้นรางวัลในกิจกรรมแคปภาพแบนเนอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของการที่จะแคปหน้าจอ YouTube บนแอป JS100 New Edition ย้ำนะคะว่าเปิดใช้งานทางโทรศัพท์เท่านั้นมีวิธีการในการที่จะเช็คนะคะมาชวนร่วมกิจกรรมนี้กันเนี่ยหนึ่งแคปได้ตลอดเลยที่ท่านพูดไปเนี่ยหันไปมองนะตอนนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยพร้อมมากนะคะในการที่จะแคปหน้าจอแล้วก็มาร่วมกิจกรรมนี้กันนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะก็มีแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุที่บอกว่าล่าสุดก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะคู่ขนานกาญจนาภิเษกค่ะตรงช่วงก่อนถึงทางด้านของแยกตัดถนนศรีนครินทร์ล่มกล้าเล็กน้อยเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะมีคนเจ็บด้วยแต่มีเจ้าหน้าที่ไปให้ความช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนของคุณพันเนี่ยใช้เส้นเพชรเกษมในฝั่งขาเข้าช่วงอ้อมใหญ่มุ่งหน้าอ้อมน้อยแล้วก็ใกล้ๆกับทางปากซอยเพชรเกษม130ค่ะมีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานแล้วประเด็นคือทำอยู่เลนกลางเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะโปรดิวเซอร์บอกว่าได้ผลมีคนส่งมาใหม่ละอย่าลืมนะว่าการแคปหน้าจอจะต้องเข้าไปผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 แอปพลิเคชัน New Version นะคะแล้วก็เปิดเข้าไปดู YouTube แล้วก็แคปหน้าจอนะคะซึ่งเนี่ยตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าด้านล่างของหน้าจอ YouTube นะคะมีทั้งโลโก้มีทั้งข้อความดาวน์โหลด JS100 Application เวอร์ชันใหม่แล้วก็มีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเนี่ยแคปไปได้เลยแล้วก็ส่งมานะคะทาง LINE @JS100 ย้ำชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ห้ามลืมค่ะย้ำเลยนะย้ำหลายๆย้ำเลยนะอันนี้บอกเลยนะเพราะอยากจะให้ได้รางวัลกันนะคะก็จะเป็นบัตรสตาร์บัคนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะในส่วนของการร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กันจริงๆเนาะมันมีประโยชน์มากแล้วมันง่ายมากคือจริงๆต้องบอกว่าอย่างเวอร์ชันเก่าอ่ะชื่อว่ามันมีการแบ่งหน้าจอที่ก็ตัวง่ายนะแต่พอมาเจอเวอร์ชันใหม่เนี่ยโอ้ง่ายยิ่งกว่าเลยค่ะแล้วมันก็จะเด่นมากนะคะคือพอเปิดเข้าไปปุ๊บนี่ไอตัวฟังก์ชัน SOS ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สำคัญมากๆนี่เห็นชัดเลยนะคะเวลาที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาก็กดปุ่มนะคะก็จะเป็นการติดต่อกลับเข้ามาทางจอสร้อยนะคะมันจะมีการหน่วงเวลาเล็กน้อยเพื่อที่จะให้ในส่วนของไอ้ตัวพิกัดต่างๆเนี่ยมันจะได้ชัดเจนมันจะได้แบบคือมันเสถียรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะอย่างที่บอกก็ต้องจำหมายเลขแล้วก็จะได้ให้ความช่วยเหลือกันนะคะก็สามารถใช้ได้กันเรียกว่าทุกพื้นที่เลยค่ะทั่วไทยนะคะแล้วติดตามฟังจอสร้อยกันก็ทั่วโลกนะคะอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะติดตามฟังนะคะจะได้ทราบกันในเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังสามารถจะแคปหน้าจอกันได้เมื่อถ้าตอนนี้อย่างที่ท่านพูดอยู่เนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการพวกขึ้นภาพหรือว่าขึ้นคลิปอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็แคปหน้าจอกันได้ตลอดเวลาร่วมกิจกรรมกันแต่การร่วมกิจกรรมอย่างที่บอกนะคุณต้องดาวน์โหลด JS100 application ก่อนเดี๋ยวจะรีบไปไหนที่ตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นของใหม่ไงเวอร์ชันใหม่นะคะเมื่อวานก็ฟังคุณพัฒน์อธิบายจนดิฉันก็ว่าจะเคลียร์มากเพราะเมื่อวานก็จะแบบเป็นช่วงที่แบบหลายคนคุณพัฒน์ก็จะพยายามบอกว่ามาครับหน้าจอครับหน้าจอแต่ปรากฏว่าตอนแรกไม่ได้มีการเปิดตาไว้เงี้ยไอ้ตรงตัวของแบนเนอร์ใช่ไหมหลังจากนั้นพอว่าเปิดตาถึงปุ๊บมากันกระหน่ำเลยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ยังร่วมกิจกรรมกันได้นี่เดี๋ยวเปิดให้ตลอดเลยนะเนี่ยระหว่างที่ท่านพูดอยู่แล้วก็ยังไม่มีคลิปหรือว่ายังไม่ได้มีในเรื่องของภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็แคปหน้าจอก็สามารถจะแคปหน้าจอกันได้โดยตลอดนะคะเช่นเดียวกันกับในเรื่องของบรรยากาศนะคะของการไปเลือกตั้งนะคะในส่วนของผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ในส่วนของทางสก.นี่ทางด้านของคุณอภิสิทธิ์เองก็ไปลงคะแนนในเรื่องของการเลือกตั้งกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็เชิญชวนเลยในส่วนของคนที่มีสิทธิ์นะคะในเรื่องของการเลือกตั้งก็ไปใช้สิทธิ์กันหรือว่าบรรยากาศนะคะที่พัทยาเองก็ใช้คำว่ามีคนที่ไปรอใช้สิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งกันต้องบอกว่าก็จำนวนที่เห็นถึงความคึกคักนะคะอย่างในพื้นที่ของโรงอาหารโรงเรียนโพธิสัมพันธ์ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งที่1 นะคะแล้วก็มีหน่วยเลือกตั้งที่17ถึง20 2021บรรยากาศเนี่ยนะคะในช่วงก่อนเปิดหีบเลือกตั้งนี่ก็จะเห็นเลยว่ามีประชาชนทยอยกันมาแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในพื้นที่ต่างๆเนี่ยพยายามจะติดตามเพิ่มเติมกันให้หรือว่าคุณผู้ฟังเองที่ไปเลือกตั้งนะคะมาเพิ่มเติมบรรยากาศกันได้แต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณหน่อยคุณหน่อยพาคุณแม่ไปเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งเขตบางกะปินะคะคุณหน่อยคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีค่ะ
0: คุณหน่อยเป็นยังไงบ้างบรรยากาศหรืออะไรต่างๆ
1: บรรยากาศในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งนะครับที่สวนพุทธชาตินะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอดีมันมีปัญหาเรื่องคนที่พิการหรือคนแก่เนี่ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งจะเดินเข้ามาเป็นระยะทางไกลครับบางทีบางท่านนี่เดินมาเหนื่อยต้องหยุดพักเดินมาแล้วมีคนพิการมาด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าพอจะเข้ามาถึงหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันอยู่ในสวนแล้วหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไปอยู่ข้างในแล้วก็เอารถเข้าไปไม่ได้
0: เข้าใจ
1: เพราะว่าก็อ้างกันรปภ.สวนก็บอกว่าหน่วยเลือกตั้งไม่ให้เข้าหน่วยเลือกตั้งก็บอกว่ารปภ.บอกเองเขาไม่ได้สั่งจริงๆตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยตรงเนี้ยตั้งแต่2ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้วเขาเคยใช้การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยเลือกตั้งแต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาใช้สวนสาธารณ
0: ะ
1: แต่ถามว่าสะดวกไหมถ้ารถเข้าไปส่งถึงด้านในได
0: ้
1: มันก็จะสะดวกสำหรับคนที่ผู้สูงอายุเอางี้ดีกว่าเราเรียกผู้สูงอายุกับผู้พิการที่เขาอยากจะมาเลือกตั้งอ่ะไม่มีการอำนวยความสะดวกตรงนี้เลย
0: คือถ้าฟังที่คุณหน่อยบอกมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้ารถเข้าไปถึงจุดที่เป็นตรงหน้าหน่วยเลยเนี่ยเข้าไปได้ใช่ไหมคะถ้าเขาไม่ห้ามมันไปเข้าไปถึงเลยใช่ไหม
1: ถ้าเขาไม่ห้ามเข้าไปถึง
0: เข้าไปถึงได้เลย
1: เข้า
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ถ้ารปภ.เขาไม่ห้ามเนี่ยรถเนี่ยจะพาคนผู้ป่วยเข้าไปถึงได
0: ้
1: แต่ว่าตอนนี้จากที่เขาไม่ห้ามเนี่ยเขาห้ามเนี่ย
0: ค
1: ือรปภ.เนี่ยห้ามไม่ให้เข้าเขาก็บอกว่าที่หน่วยเนี่ยไม่ให้เข้า
0: แล้วยังไงกรณีของคุณแม่ของคุณหน่อย
1: ตอนนี้คุณแม่เนี่ยก็เลยให้คุณแม่เดินตอนนี้เดินก็เหนื่อยเดินระยะแต่คนก่อนๆก็เหนื่
0: อ
1: ยก็เดินแล้วพอผมเข้าไปได้คุยกับกรรมการเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้สั่งเอารถเข้ามาได
0: ้
1: อะไรเงี้ยก็คือโยนกันไปโยนกันมาม
0: ันมีทางเข้าออกได้กี่ทางอะคะคุณ
1: มีจริงๆที่สวนอะมันมีเข้าออกได้ทางเดียวแต่ว่าสามารถวนแล้วก็กลับมาได
0: ้
1: สามารถวนแล้วก็กลับมาได้ถ้าการจัดการของเขตที่ดีนะการจัดการของเขตที่
0: ของคุณหน่อยไปถึงตอนช่วงกี่โมง
1: ตอนช่วงประมาณ10โมง
0: โอ้แดดร้อนมาก
1: ใช่ครับก็เดินในสวนแต่ก็เดินถ้าเป็นปกติเนี่ยถ้าผู้สูงอายุไม่บาดเจ็บไม่อะไรเนี่ยหรือไม่พิการอะไรเนี่ยก็เดินได
0: ้วีลแชร์ถ้าวีลแชร์มาก็ไกลใช่ไหม
1: ถ้าวีลแชร์ก็ประมาณเกือบ200เมตร
0: โอ้200เมตรนี่อากาศอย่างนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุไม่ไหวนะ
1: นั่นล่ะเดินเหนื่อยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เดินต้องเดินนึกถึงเบอร์ลืมเบอร์อ
0: ่
1: ะ
0: เขาจะลืมเบอร์แล้วตอนนี้คุณแม่ลงคะแนนแล้วหรือยังคะหรือว่ายังไง
1: ตอนนี้ปัจจุบันนี้ได้คุยแล้วเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้คุยกับกรรมการตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่สะดวกเขาก็ตอนนี้ให้เขาคุยกับรปภ.ได้มีการอนุโลมได้มีการอนุโลมให้วนที่มีรถผู้สูงอายุหรือผู้พิการอะไรที่จะเข้าไปเรื่องเนี่ยก็มีเพราะช่วงเช้าเนี่ยชุนโลหุจากที่ผมเห็นนะมีคนที่ไม่ ไม่ดี
0: ค่ะ
1: ไม่ดีเลยในการเลือกตั้งจากเขตที่ที่ปล่อยไม่ปล่อยให้รถที่คนที่ผู้สูงอายุเนี่ยเข้า
0: แปลว่าโซนแถวทางด้านนั้นเนี่ยน่าจะมีผู้สูงอายุอยู่จำนวน
1: ใช่ครับ
0: จะมากใช่ไหมคะ
1: จริงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยจัดที่การเคหะแต่เห็นคุยผมคุยกับเจ้าหน้าที่หรือระดับหนึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่ากทม.ก็ไม่ไปข
0: อ
1: ว่าจะใช้พื้นที
0: ่
1: ก็ไปอ้างว่าการเคหะพอดีมีเจ้าหน้าที่เคหะที่รู้เขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวเลยทางเขตบางกะปิก็ไม่เคยเข้าไปข
0: อ
1: การเคหะจริงๆอ่ะโดยหลักเนี่ยทั้งการเคหะเวลาจะขออะไรเขาก็ดีลกับเขตบางกะปิเป็นประจำอยู่แล้วแต่ผมไม่เข้าใจว่าเวลาเลือกตั้งทำไมถึงไม่ขอการจ
0: ั
1: ดตรงน
0: ั้
1: น
0: งั้น
1: มาใช้สวน
0: ตอนนี้เรามีสายของทางด้านของผอ.เขตเพราะเชื่อว่าทุกอย่างอ่ะต้องมีเหตุมีผลในการที่จะพิจารณาในการที่จะเลือกจุดที่จะให้มีการลงคะแนนนะคะแล้วบอกว่าในช่วงนี้ไปสายกับทางไปคุยกับทางด้านของผอ.เขตเดี๋ยวฟังพร้อมๆกันนะคะคุณหน่อยนะคะเรามีสายของทางผอ.สิริการสุระสุยวนิชค่ะผอ.เขตบางกะปิอยู่ด้วยผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ขอบคุณ
0: ค
2: ่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเช้าอะนะคะก็มีการคลัดเคลื่อนกันนิดหน่อยแต่คันนี้ตอนนี้เราอำนวยความสะดวกให้เอารถเข้าไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วนะคะตรงสวนพฤกษ์นะคะ
0: ค
2: ือตามข้อเท็จจริงอะนะคะสำนักงานเขตบางกะปิใช้พื้นที่ของแฟลตคลองจันทร
0: ์
2: หลายหน่วยอยู่นะคะตั้งแต่แฟด5แฟด8แฟด11แฟด14แฟด17แฟด19แฟด21แล้วก็25 26ค่
0: ะ
2: ตรงนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากการเคหะแห่งชาตินะคะให้เราไปตั้งหน่วยเลือกตั้งบริการประชาชนอยู่ตรงนี้รวมทั้งในสวนพฤกษ์นี่เราก็บริการแต่ก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกช่วงเช้านะคะก็มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเปิดให้บริการเอานำรถเข้าไปอะค่ะพอเข้าไปวนออกมาได้มันมีประตูทางเข้าทางเดียวค่ะทางอีกซอยนึงมันจะไกลอะค่
0: ะ
2: มีซอยใกล้กับซอยไกล
0: มีซอยใกล้กับซอยไกล
2: ต้องขอโทษด้วยนะคะ
0: ค่ะพอค่ะแล้วอย่างตอนนี้จะสามารถเข้าไปทางด้านไหนต้องวนเข้าทางด้านไหนอะค่ะ
2: วนเข้าซอย8เข้าซอย8นะคะแล้วก็เข้าซอย8ค่ะซอยนวมินทร์8ค่ะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในสวนพฤกษ์ได้เลยค่ะแล้วก็วนเข้าไปยามเขารู้แล้วว่ามาเลือกตั้งเขาก็จะให้วนออกมาได้ค่ะมันเข้าออกทางนี้ทางใกล้สุด
0: ค่ะคือจริงๆแล้วเวลาที่เรามีการจัดตั้งจุดที่เป็นหน่วยเลือกตั้งเราก็จะคำนึงถึงของในส่วนผู้พิการผู้สูงอายุอยู่เป็นอันดับต้นๆเลยอย่างนั้นเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เข้าได้แล้วคุณหน่อย
1: ครับผม
2: ต้องขอโทษด้วยนะคะ
1: ครับครับ
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยลองประสานกับการเคหะดูนะที่จะได้เลยเพราะว่าถ้าเข้าไปประสานเนี่ยเพราะว่าเมื่อตอน 3-4 ครั้งที่แล้วเนี่ยเขาเคยใช้กันอยู่แล้วไม่รู้ว่าแล้ว
2: คือตรงนี้ตรงการเคหะเนี่ยเราใช้หน่วยเดิมทั้งหมดตรงแฟลตคลองจันเนี่ยเราใช้หน่วยเดิมทั้งหมดนะคะแล้วก็ในสวนพฤกษ์นี่ก็เป็นหน่วยเดิมทั้งหมดค่ะท่านไม่ได้เปลี่ยนแปลงหน่วยเลยค่ะ
1: ที่ผมทราบมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนที่จะมาที่สวนพฤกษชาติเนี่ยใช้ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นที่อำนวยความสะดวกของเก่าแก่ก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนแปลงมาที่สวนพฤกษ์ผมก็เลยไม่รู้ลึก
2: ขออนุญาตชี้แจงนะ
0: คะ
2: ตรงนี้เราไม่เคยเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งเลยค่
0: ะ
2: ก็คือใช้ที่เดิมหมดเลยค่ะ
0: ก็คือเป็นจุดเดิม
2: ถ้าคราวหน้านะคะก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนแต่ก็ต้องดูพื้นที่จำนวนประชากรที่ไปเลือกตั้งด้วยว่าจะสามารถแบ่งหน่วยไปที่ตรงสำนักงานการเคหะได้หรือไม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาดูการแบ่งประชากรด้วยค่ะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างในการทำการแบ่งหน่วยเพิ่มเติม
1: ลองประสานกันนะครับเพราะเป็นหน่วย ราชการด้วยกัน
0: คุณหน่อยคุณหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างที่ผอ.บอกมาในสองการเคหะเอในพื้นที่นั้นก็มีหน่วยเลือกตั้งอยู
1: ่ไม่มาจริงๆที่สำนักงานการเคหะเนี่ยหน่วยที่มาอยู่ที่สวนเนี่ยคือเป็นหน่วยที่อยู่ที่การเคหะ
0: อันนี้คือล่าสุดเมื่อไหร่ที่ทางคุณหน่อยบอกว่าเมื่อก่อน
1: ประมาณปีสี่ครั้งสี่ครั้งที่มีการเรียกย้อนหลังจากวันนี
0: ้
1: ย้อนไปสี่ครั้งที่เปลี่ยนมาอยู่ที่สวนจริงๆแล้วตรงที่สวนเนี่ยเขาอยู่ที่สำนักงานการเคหะแห่งชาติ
0: โอเคดิฉันเข้าใจแล้ว
1: สำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่
0: เข้าใจแล้วคำที่ว่าที่บอกว่าเพิ่งมีการเปลี่ยนจริงๆแล้วมันเปลี่ยนมาแล้วสี่ครั้งใช่ไหมผ่านการเลือกตั้งมาสี่ครั้งค่ะแล้วอยากจะให้กลับไปเป็นจุดเดิมเหมือนย้อนหลังไปหลายปี
1: อยู่ที่เขตนะเพราะว่าการเคหะกับเขตเนี่ยเขาประสานกันอยู่แล้วประสานกันเรื่องทุกเรื่องหลายเรื่องที่ใช้แต่ไม่รู้ว่าพอมีการเลือกตั้งสี่ครั้งนี้ไม่มีการประสาน
0: ไม่ต้องฟังอย่างที่ทางผอ.บอกค่ะว่ามันมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะคะผอ.
1: โอเคอันนั้นรับทราบครับก
0: ็
1: แล้วแต่เพราะว่าหน่วยราชการยังไงก็เขาคงประสานกันได้
0: ใช่เขาประสานอยู่อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตคุยกับทางผอ.ค่ะผอ.
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในเรื่องของการที่จะมีการจัดจุดเลือกตั้งอันนี้มีการพิจารณาจากอะไรยังไงคะผอ.
2: ก็เป
0: ็
2: นการหนึ่งเป็นเรื่องของการเดินทางของประชาชนจำนวนประชากรที่อยู่ในหน่วยแต่ละหน่วยนะ
0: คะ
2: 16ปีที่แล้วจำนวนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วจำนวนประชากรมาอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะ
0: คะ
2: ก็ณวันนี้ที่เราทำมาเนี่ยนะ
0: คะ
2: ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะ
0: คะ
2: เพราะว่าจำนวนประชากรเมื่อ16ปีที่แล้วกับตอนนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วคนอยู่แฟลตคนอยู่ตรงนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอะค่ะก็ต้องขอโทษนะคะที่อาจจะทำให้เกิดความไม่ได้รับความสะดวกนะคะแต่จริงๆผอ.เขตก็พยายามอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกะปินะ
0: คะ
2: ดูทุกหน่วยค่ะของเขตบางกะปิมีทั้งหมด160หน่วยผอ.ดูแลทุกพื้นที่อะค่ะย
0: ื
2: นยันว่าพยายามที่สุดแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะไปดูจำนวนประชากรในแต่ละหน่วยในแต่ละ
0: พื้นที่
2: หน่วยเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้จัดหน่วยให้เหมาะสมกับจำนวนประชากรแล้วก็อยู่ใกล้ประชากรมากที่สุด
0: เข้าใจทั้งคุณหน่อยเข้าใจทางด้านของผอ.แต่ว่าอย่างตอนนี้ตรงจุดนี้ตรงที่สวนก็มีการปรับให้สามารถที่จะเอารถไปถึงได้แล้วตรงจุดอื่นๆนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของระยะทางของการเดินกับผู้สูงอายุหรือว่าในส่วนของคนพิการใช่ไหมคะผอ.อันนี้ตรวจสอบเวลาทุกจุดเหมือนกัน
2: ค่ะในหน่วยที่เราให้เทศกิจอำนวยความสะดวกก็จะมีหน่วยเลือกตั้งที่60ตรงศูนย์เยาวชนค่ะ
0: ค
2: ่ะตรงนี้ก็มีเทศกิจไปอำนวยความสะดวกไปจัดการจราจรนะคะแล้วก็ไปอำนวยความสะดวกให้เพราะตรงนี้ก็จะกว่าจะเข้าไปถึงศูนย์
0: ค่ะไกลเหรอคะเดินไกลเหรอคะตรง
2: ศูนย์เลือกตั้งเขาเรียกอะไรนะศูนย์กีฬาค่ะ
0: ก็เดินไกลเหมือนกันใช่ไหมคะจุดนี
2: ้
0: ค่ะ
2: ศูนย์กีฬา
0: เป็นศูนย์กีฬาเหรอคะค่ะ
2: แต่มีเทศกิจเป็นในการจราจรอยู่นะคะ
0: โอเคค่ะค่ะมีปัญหามีอะไรยังไงไหมคะในเรื่องของตั้งแต่ช่วงเช้ามาถึงณเวลานี้ในเรื่องของการเลือกตั้ง
2: นะตอนนี้ก็จะแดดร้อนนิดนึงนะคะก็แต่ว่าดีก็เนาะแดดร้อนกับตอนเย็นฝนตกหรือเปล่าไม่แน่ใจก
0: ็
2: ให้รีบมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะเพราะว่าเผื่อตอนบ่ายฝนตกอะค่ะ
0: ใช่เพราะทางกมตุบอกว่าคาดว่าแต่13นาฬิกาเป็นต้นไปพื้นที่ของกทมนี่อาจจะมีฝนนะคะ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีการเตรียมรับมือเอาไว้แล้วใช่ไหมค่ะ
2: เราก็มีสมอบกแล้วมีถุงทรายมีทุกสิ่งอย่างที่จะพยายามยึดเต็นท
0: ์
2: ก็พยายามจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าลมอย่ามาแรงเลยสงสารประชาชนเขตบางกะปินะคะที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต
0: ้
2: องดูกันแล้วค่ะ
0: ค่ะให้กำลังใจทางด้านของผอ.ด้วยนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณคุณหน่อยด้วยเหมือนกันเพราะถือว่าคุณหน่อยทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้รถแบบสาวว่าจะเข้ามาถึงได้ใช่
2: จะได้พยายามแก้ไขค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณผอ.ด้วยครับ
2: ค่ะขอบค
0: ุ
2: ณค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณคุณหน่อยขอบคุณผอ.นะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่ก็ต้องขอบคุณคุณหน่อยเพราะว่าทำให้เห็นสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณในด้านของผอ.ด้วยนะคะรับทราบปัญหาก็มีการแก้ปัญหาให้นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ตอนนี้ก็คือว่าทางด้านของผู้สูงอายุหรือว่าผู้พิการอะไรต่างๆเนี่ยก็คือคนที่ไปส่งอะไรต่างๆเนี่ยไปถึงได้ตรงจุดหน้าใช่ครับหน้าคูหาการเลือกตั้งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้นะคะนี่เลยค่ะเรามีการแจ้งแก้ไขปัญหาคือมีปัญหาบอกมานะคะแล้วก็จะเห็นแล้วว่าในส่วนของทางด้านของหน่วยงานเองเขาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้นะคะเป็นว่านี่คืออีกหนึ่งบรรยากาศของการเลือกตั้งวันนี้นะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็ผู้ว่าสกไปใช้สิทธิ์กันค่ะนะคะสำหรับในส่วนของทุกๆคนย้ำเลยทางด้านของกรมอุตุมีการคาดการณ์ว่าหลัง 13:00 น.เป็นต้นไปอาจจะมีฝนนะคะจะมีฝนในบางพื้นที่นะคะในเขตของกรุงเทพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีแต่ถ้ามีผู้สูงอายุมีใครไปด้วยเตรียมร่มไปด้วยนะเตรียมน้ำดื่มหรืออะไรต่างๆเพราะแดดข้างนอกนี่ดูแบบจ้ามากจริงๆส่วนในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ
3: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาสมเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและ LINE สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของธนาคารออมสินเนี่ยเขามีสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นนะคะ 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะแล้วก็กำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้กับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินกับข้อเสนอพิเศษนะคะอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีค่ะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้แล้วนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะหรือไม่ทางด้านของเว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ ghb.or.th ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรได้เลยค่ะที่ ghb contact center 11151115ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะนะคะนี่ก็เป็นสินเชื่อนะคะจากทางด้านของธนาคารออมสินนะคะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปค่ะช่วงนี้มาเพิ่มเติมกันนะคะเรื่องของบรรยากาศของการเลือกนะคะเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของทางสก.นะคะในกรุงเทพแล้วก็พัทยานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็จะมีบรรยากาศบอกว่าอย่างทหารในพื้นที่ของเขตดุสิตนี่ก็ใช้คำว่าตบเท้าเลยนะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะนี่จะเห็นภาพแบบเขาแถวเรียงเป็นระเบียบเลยนี่เลยใครที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นี่รีบๆก่อนที่มาเจอเรื่องของฝนหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนี้ทุกพื้นที่เขาก็มีการเตรียมรับมือไว้นะในเรื่องของฝนเรื่องของอากาศต่างๆนะคะก็บรรยากาศในช่วงเช้าวันนี้เราก็จะเห็นนะในส่วนของหลายๆคนเอาแม้แต่ในส่วนของนักแสดงนะคะนี่ก็มีหลายคนนะที่เขาก็มีการโพสต์มีอะไรต่างๆนะคะหลังจากที่ไปใช้สิทธิ์กันในช่วงนี้เราไปที่คุณน้องค่ะคุณน้องอยู่เพชรเกษมสวัสดีค่ะคุณน้อง
1: สวัสดีครับคุณปุญญานุช
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพชรเกษม
1: วันนี้ออกมาทางวัดไร่ขิง
0: ค่ะ
1: ขามาเจอขาเข้ารถชะลอตัวมันมีเหตุตรงที่ว่าเขาอัดหน้าถนนใหม่นะครับผม
0: อ๋อที่บอกอยู่เลนกลางเลยใช่ไหมคะใช่ไหม
1: ว่าไงนะฮะ
0: อยู่เลนกลางเลยไหมคะที่เขามีการทำงาน
1: คือเขาทำตอนนี้เขาทำไปถนนมันมีสามเลนอ่ะเขาทำเลนขวาสุดกับเลนกลางเนี่ยเขาอัดหน้าถนนแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้เหลือเลนซ้ายวิ่งแต่พอวิ่งมาบางช่วงเนี่ยเขาก็จะปาดให้ขึ้นไปวิ่งไอ้ถนนที่เขาหันแล้วนะ
0: ค่ะ
1: มันเลยทำให้ถ้าใครมาจากวัดไร่ขิงมาอ้อมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยท้ายแถวมันจะยาว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าช่วงก่อนถึงพุทธมณฑลสาย5ที่จะข้ามขึ้นยกระดับ
0: ค่ะ
1: ข้ามไปฝั่งสาย4อ่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาหันมาตรงเนี้ยตอนนี้เขาก็ทำงานอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาก็เปิดเลนซ้ายสุดให้วิ่งได้ตลอดแต่ว่ามันระบายรถได้ช้านะ
0: คือเท่ากับว่าใช้ได้เลนเดียวเหรอคะคุณหนองคือเลนซ้ายเลนเดียวเหรอคะ
1: พอเลนซ้ายเป็นหลักก็คือวิ่งได้แต่มันช้าพอมาบางช่วงแถวอ้อมน้อยอ่ะเขาจะปัดให้ออกไปวิ่งตรงที่เขาทำแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เลนขวานะครับผม
0: ค่ะ
1: เขาจะปัดให้ขึ้นไปวิ่งตรงนั้นแต่ต้องวิ่งมาช่วงอ้อมน้อยก่อนนะเขาจะปัดให้ขึ้นให้ออกไปเลนขวาเพ
0: ื
1: ่อข้ามยกระดับไอ้ตรงไอ้พุทธมณฑลสาย5นะครับผม
0: ใช้เวลานานไหมกว่าจะผ่านตรงจุดนี้มาได้
1: 20นาท
0: ี
1: ได้
0: อ๋อ20นาทีได
1: ้ประมาณนะโดยประมาณ
0: ค่ะค่ะ
1: มันไม่ถึงได้หยุดนิ่งหรอกครับมันไหลแต่มันช้า
0: ๆง
1: ั้นต้องมาถึงอ้อมน้อยก่อน
0: ถึงจะได้ขึ้น
1: ได้เร็วขึ้นไปนิด
0: ไม่ต้องอ้อมก็ได้ใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้ไปได้ไม่ต้องอ้อม
1: ถ้าใจเย็นหน่อยก็ไม่ต้องอ้อมแต่ถ้าที่ว่ารีบก
0: ็
1: ต้องหาทางลัดเอา
0: โอเคค่ะ
1: แต่พอพ้นยกระดับข้ามสาย5มาแล้วเนี่ยข
0: ้
1: าม5โปรเลยครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ตรงนั้นแจ้งไว้ว่าใครอยู่ท้ายๆให้รู้ว่าข้างหน้าไม่มีบัตรเหตุม
0: ี
1: เหตุอัดพื้นถนนอยู
0: ่ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหน่องที่แจ้งมาเพื่อนๆตามหลังมาจะได้ทราบค่ะ
1: ได้คร
0: ับ ค่ะขอบคุณ
1: ดีนะขาออกคล่องขาออกสบายมาก
0: อยากจะไปใช้ฝั่งขาออกแทนค่ะขอบคุณค่ะคุณน้อง
1: ค่ะสว
0: ัสดีค่ะขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ในช่วงนี้บอกไปว่าพื้นที่เขตทหารนี่ทหารเขาไปรอใช้สิทธิ์กันเป็นระเบียบมากๆแล้วไปที่คุณสุวิทย์ธรรมศิวนาถศูนย์นันทการนันทนาการเกียรติกายสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครตรงนี้เป็นศูนย์หน่วยเลือกตั้งมีหน่วยเลือกตั้งอยู่ทั้งหมด9หน่วยด้วยกันคุณสุวิทย์คะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: วันนี้บรรยากาศคึกคักกันตั้งแต่เช้าเลยไหมคะ
2: ก็มามีสมาชิกให้มีประชาชนมากันเรื่อยๆแหละครับเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เริ่ม
0: 8นาฬิกา
2: เริ่มที่
0: ค่ะเห็นบอกว่าโดยส่วนใหญ่นี่เป็นทหารนะพ่อคะโซนทางด้านนั้นหรือว่าทั่วไป
2: ก็มีทั้งกลุ่มของที่เป็นหน่วยของทหารแล้วก็ประชาชนทั่วไปเอง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็มีถึง9หน่วยครับ
0: 9หน่วยแต่ถ้าดูนี่เหมือนกับบรรยากาศโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นทหารใช่ไหมคะที่อยู่ในโซนทางด้านนั้น
2: ใช่ครับ
0: ค่ะมีปัญหามีอะไรบ้างไหมคะมีการร้องเรียนหรืออะไรบ้างไหมคะตั้งแต่ช่วงเช้ามาถึงณเวลานี้ตอนนี้ค่ะ
2: คือแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพราะในส่วนจริงแล้วคือผมไม่ได้รับผิดชอบกับการของกิจการการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ย
0: เป็นเจ้าของพื้นที่อ
2: ยู่ในสถานที
0: ่เข้าใจค่ะอ๋อแต่ถ้าฟังอย่างนี้ก็คือหัวหน้าแปลว่าไอ้ตรงจุดที่มีการเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งต่างๆในพื้นที่ของทางหัวหน้าเองการเดินทางหรือว่าอะไรต่างๆอย่างกรณีผู้สูงอายุคนพิการต่างๆนี่คือเข้าถึงได้เลยใช่ไหมคะไม่ต้องเดินทาง
2: ต้องบอกไว้ก่อนนะอาจจะไม่สะดวกในการนำรถมาแต่เพราะว่าสถานที่จอดรถมันใช้เป็นพื้นที่ของการเลือกตั้งก็จะไม่สะดวกในเรื่องของการเดินทางโดยส่วนตัวแต
0: ่
2: ถ้าเป็นรถสาธารณะก็ได้อยู่ครับ
0: ค่ะแต่ถ้าอย่างเป็นจุดจอดเราก็ต้องจอดอยู่บนถนนแล้วการที่จะเดินเข้าไปมันไกลไหมคะหัวหน้า
2: ก็ไม่ไกลครับ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าข้างหน้าก็ยังเขาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจอดรถซึ่งประชาชนที่มาเลือกตั้งก็อาจจะใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ได้จอดตลอด
0: ค่ะคือกำลังเป็นห่วงเหมือนกันนะไอ้ถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่อาจจะแบบไม่สบายอะไรต่างๆนี่ไหวใช่ไหมเพราะว่าดูแล้วแดดมันแรงมากค่ะ
2: ถ้าเป็นผู้สูงอายุทางถ้าไม่ไหวหรือต้องเดินทางลำบากเนี้ยในการใช้เท้าเดินอย่างเงี้ยทางรอพอเขาอาจจะให้รถเข้ามาส่งแล้วก็ออกไปจอดข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ อ๋อโอเคอนุโลมเป็นรายๆไป
2: ครับอนุโลมเป็นอาจจะครับ
0: ค่ะก็คือตามความจำเป็นก็เอาไปส่งแล้ววนกลับออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวนไปรับเข้ามาได
2: ้ใช่ครับครับก็ประมาณนั้น
0: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะหัวหน้าค่ะ
2: ครับผมครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: มากๆได้เห็นอีกมุมนึงอีกศูนย์นึงนะคะที่มีหน่วยเลือกตั้ง9หน่วยด้วยกันนะคะตรงศูนย์นันทนาการเกียรติกายสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครค่ะในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมกันนะคะก่อนหน้านี้คุณอ้วนเนี่ยใช้เส้นพระราม6ช่วงของถนนปริพัฒน์มุ่งหน้าโรงกลองน้ำ แล้วตรงช่วงของแยกโรงกลองน้ำสามเสนมีอุบัติเหตุกระบะชนกับรถเก๋งแล้วประเด็นคือชนกันเลนกลางด้วยนะคะเพราะนั้นตอนนี้รถชะลอตัวเคลื่อนตัวช้านะคะเป็นข้อมูลให้ทราบไอ้แถวนั้นมีหน่วยเลือกตั้งหรือว่ามีอะไรยังไงด้วยไหมคุณอ้วนบรรยากาศเป็นยังไงอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็ในส่วนของก่อนหน้านี้มีจ้าเนี่ยเห็นฝากเป็นข้อมูลหน่อยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อตอนช่วงเช้าแล้วคุณนุสราเนี่ยแจ้งทานคุณพ่อคุณนุสราไปลืมของคือเป็นกระเป๋าเป้แต่ประเด็นคือในกระเป๋าเป้ใบนี้มียานะคะเป็นยารักษาโรคหัวใจของคุณพ่อของคุณนุสรานะคะยารักษาโรคหัวใจในแวร์ศิริราชนะคะก็เราก็จะมีหมากมีขนมมีของใช้ส่วนตัวที่อยากจะได้มากๆก็คือพวกเนี่ยค่ะยารักษาโรคหัวใจนะคะอยู่ในกระเป๋าเป้สีดำซึ่งลืมเอาไว้บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจากขนส่งหมอชิดแล้วมาลงที่หมู่บ้านบอกว่าชื่อหมู่บ้านกาโต้ถนนบางสีเมืองใกล้ๆกับวัดเฉลิมพระเกียรติตอนช่วงเช้ามืดเลยค่ะ4:20 นยาต้องใช้เป็นประจำนะคะในทุกๆวันอันนี้ก็รบกวนทางคุณคนขับด้วยเผื่อว่าฟังจสร้อยอยู่นะคะแล้วก็มีแจ้งของคุณวีรยุทธ์ไปลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone แล้วก็ลืมไว้บนรถแท็กซี่ซึ่งทราบหมายเลขทะเบียนนะคะเป็นรถแท็กซี่ไฟฟ้า EV ค่ะสีขาวทอทหารอ.อ่าง5726กทมนะคะบอกว่าคนขับชื่อคุณพระวิศนัทเป็นจะบุตรเศษนะคะเผื่อว่าฟังนะคะติดต่อกลับมาทานจอสร้อยหน่อยนะคะลืมเอาไว้เมื่อตอนช่วง2:00 นนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งของคุณกาซินีนี่ก็ลืมกระเป๋าสะพาย2:00 เหมือนกันนะคะกระเป๋าสะพายใบนี้นี่จะมีโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็มีของใช้ส่วนตัวทราบหมายเลขทะเบียนรถแท็กซี่สีส้มค่ะทอทหาร9075กทมนะคะฝากเพราะว่าของที่ลืมเอาไว้นี่ก็ราคาสูงๆทั้งนั้นย้ำโดยเฉพาะกรณีของยารักษาโรคหัวใจนะคะจำเป็นจะต้องใช้มากๆนะคะถ้ายังไงก็ติดต่อกลับมาทางจอสร้อยได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ส่วนในช่วงนี้ค่ะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะประธานกกต.เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกทม.และพัทยาด้านปลัดกรุงเทพมหานครคาดรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการ 16:00 น.คืนนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะจอมแม
1: ่นายณรงค์กันวารินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการการเลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ที่หน่วยเลือกตั้งที่12บริเวณถนนจอดรถคริสตัลไซด์เซ็นเตอร์เขตคลองจันบางกะปิโดยได้สอบถามการดำเนินการและความเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้งนายณรงค์ยังกล่าวเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นด้านปลัดกรุงเทพมหานครใช้สิทธิ์เลือกตั้งเผยรู้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ 22:00 นคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้งของตนเองและติดตามภาพรวมการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา 8:00 นที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการได้กล่าวว่าการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหลังหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์

0: การก่อสร้างทางยกระดับได้ประสานตำรวจอำนวยความสะดวกแล้วด้านการรับมือสภาพอากาศกรุงเทพมหานครเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและแผนเผชิญเหตุรองรับฝนตกพร้อมยืนยันว่า3หน่วยเลือกตั้งในเขตลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนก่อนหน้านี้สามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตามปกติทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ผ่านศูนย์อำนวยการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์โดยคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา 22:00 น.พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสุจริตและเป็นธรรมนัทนันเรืองศิลป์รายงาน
1: การลงพื้นที่ห่างไกลในอำเภอเวียงแหงเพื่อเยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ผู้สูงอายุเป็นหนึ่งภารกิจของกองกำลังผาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับกลุ่มเปราะบางในชุมชนติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: การดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน309กองกำลังผาเมืองได้จับมือกับอาสาสมัครกิจการพลเรือนตำบลเมืองแหงลงพื้นที่บ้านแม่หาจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เป้าหมายสำคัญในครั้งนี้คือการเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ2ท่านได้แก่คุณตาโบเจ้แคทูที่มีอายุยืนถึง102ปีและคุณยายลิซอแคทูอายุ98ปีโดยเจ้าหน้าที่ได้นำข้าวสารอาหารแห้งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไปมอบให้ถึงที่พักอาศัยกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเหลือด้านวัตถุเท่านั้นแต่ยังเป็นการตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่และสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดารเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนในเขตรับผิดชอบของกองกำลังผาเมืองจะไม่ถูกทอดทิ้งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายของกองทัพที่มุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันตรารายงาน
4: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัย

0: และพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะเชิญชวนศิลปินเยาวชนและประชาชนที่สนใจค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยในปีนี้2569ค่ะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.นะคะก็เลยจัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทซึ่งก็ประกอบไปด้วย PTT Arts Award 2026เป็นการประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41ค่ะจำนวน32รางวัลรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานนะคะก็ช่วงวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ประเภทผลงานศิลปกรรมประติมากรรมนะคะจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนะคะแล้วก็ในส่วนของการประกวด PTT Digital Art 2026ค่ะนี่ก็เป็นการประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลนะคะจำนวนทั้งหมดคือ16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานนะคะในช่วงวันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นะคะก็ประเภทผลงานศิลปะดิจิตอลค่ะทางปตท.นะคะขอเชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเลยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการนะคะโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลกันในช่วงของเดือนตุลาคม2569นะคะที่บ้านเจ้าพยาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพยานะคะก็เชิญชวนเลยเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าคนที่จะส่งผลงานเขาประกวดนี่ก็มีการเตรียมกันมาตั้งแต่ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วเพราะแต่ละงานเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาอยู่แล้วนะคะแต่มาย้ำให้เลยในวันของการกำหนดส่งผลงานถ้าเป็นในส่วนของ PTT Arts Award 2026นะคะวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมแต่ถ้าเป็นแบบดิจิตอลนะคะ PTT Digital Arts 2026 1ถึง7กรกฎาคมนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมกันต่อนะในเรื่องของบรรยากาศนะคะของการเลือกนะคะเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็ในส่วนของสก.นะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะนะคะก็จะเห็นในส่วนของผู้สมัครนะคะใช้คำว่าว่าที่ไหมว่าที่นะคะในส่วนของผู้ว่าเนี่ยเขาจะทยอยละนะคะที่มาลงเลือกตั้งกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้แต่ในตอนนี้ค่ะเรามีสายของทางผู้บริการเขตหลัก4นะคะผอ.อมรินทร์จารุตามรากรณีที่ก่อนหน้านี้มีเหตุเพลิงไหม้นะคะมีเหตุเพลิงไหม้นะคะก็ที่เป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงนะคะเดี๋ยวไปเรื่องนี้กันก่อนนะคะผอ.คะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ผอ.คือเห็นจากในคลิปนี่โหมันเป็นพื้นที่ซึ่งค่อนข้างที่จะใหญ่เลยเหมือนกันใช่ไหมคะร้านอาหารร้านนี้เนี่ยค่ะ
2: เป็นร้านอาหารเปิดใหม่ครับขออนุญาตโดยถูกต้อง
1: ค่ะ
2: ครับยังไม่ได้เปิดให้บริการครับอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
1: อ๋อค่ะ
2: เปิดเหตุประมาณเวลา10นาฬิกาครับก็เพลิงสงบประมาณ10นาฬิกา30นาทีนะครับ
1: โอ้อันนี้คือไม่เสียหายทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะผอ.
2: เสียหายทั้งหมดครับแต่ว่าไม่มีผู้พักอาศัยอยู่ในอาคารครับ
1: คืออยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วก็มาเกิดไฟไหม้ก่อนแล้วก็ไหม้ทั้งหมดด้วย
2: ใช่ครับสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรครับเท่าที่ทางสถานีดับเพลิงดอนเมืองได้เข้ามาประเมินสถานการณ์เบื้องต้นนะครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นไม่มีคนทำงานอยู่ใช่ไหมคะอย่างพวกช่างหรืออะไรต่างๆที่เขา
2: ไม่มีครับไม่มีครับเตรียมจะเปิดให้บริการครับแต่ยังไม่ได้เปิดก็เกิดเหตุไฟไหม้ซะก่อน
1: คือมีการตกแต่งอะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: อุปกรณ์ต่างๆโต๊ะอะไรต่างๆก็จัดไว้หมดแล้ว
2: ใช่ครับ
1: โอ้เป็นร้านอาหารนะคะ
2: ใช่ครับเป็นร้านอาหารชั้นเดียวครับ
1: นี่เป็นร้านอาหารประเภทไหนอะไรยังไงนี่เขาได้บอกเอาไว้ด้วยไหมคะ
2: เป็นร้านอาหารกึ่งผับอะครับ
1: ค่ะอืมถึงว่ามัน
2: พื้นที่ประมาณ50ตารางเมตรครับ
1: อ๋อเพราะเห็นมันเป็นกลุ่มควันสีดำมากมันก็จะมีพวกอุปกรณ์ข้างในของการตกแต่งหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมคะที่มันลุกไหม
2: ้คาดว่าวัตถุที่ทำให้เพลิงไหม้นะครับน่าจะเป็นฉนวนกันความร้อนมากกว่านะครับเพราะว่าภายในยังไม่มีอะไรมีแต่โต๊ะเก้าอี้สแตนเลสนะครับแล้วก็มีถังแก๊สขนาด18กิโลอยู่เพียงถังเดียวเองครับ
1: อ๋อแล้วที่มีเสียงดังนี่ก็เป็นเสียงของแก๊สถังนี้ใช่ไหมคะที่มันระเบิด
2: ครับผม
1: อ๋อโอเคตอนนี้ก็คือดีที่ไม่ได้ลุกลามไปในพื้นที่ข้างเคียงหรือว่าอะไรต่าง
2: ๆครับไม่ลุกลามครับ
1: ค่ะค่ะค่ะก็โหอันนี้ต้องแสดงความเสียใจกับทางเจ้าของด้วยนะคะพอถือว่าลงทุน
2: ก็ได้มีโอกาสได้พบกับเจ้าของเขาอยู่นะครับ
1: อ๋อค่ะโอ้ลงทุนไปเยอะเลยใช่ไหมคะอย่างนี้เนี่ยถ้าดูพื้นที่หรืออะไรต่างๆแล้ว
2: ก็น่าจะจำนวนเยอะอยู่ครับ
1: ไม่รู้ประกันอะไรต่างๆนี่ทำแล้วหรือยังแต
2: ่รายละเอียดยังไม่ทราบ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเจ้าของเขาว่ายังไงบ้างคะผอ.คะ
2: เขาก็เสียดายครับเพราะว่ากำลังจะเปิดให้บริการพอดีเลยเกิดเหตุซะก่อนนะครับ
1: ส่งกำลังใจให้นะคะค่ะผอ.คะแล้วในพื้นที่ของผอ.เองวันนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องของการเลือกตั้งตั้งแต่เช้ามาถึงณเวลานี้ตอนนี้ค่ะ
2: ตั้งแต่ช่วงเช้า8นาฬิกาเปิดหีบมานะครับก็มีประชาชนทยอยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับทยอยกันมาครับไม่ได้มาแบบกระจุกตัวนะครับซึ่งตอนนี้ทางกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มาตรวจเยี่ยมนะครับที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณแฟลตการเคหะของกรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะไม่มีอุปสรรคปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีการร้องเรียน
2: เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดีครับ
1: นี่คือมีการคาดการเอาไว้ไหมคะว่าคนที่มาใช้สิทธิ์มันน่าจะมากน้อยแค่ไหนคะผอ
2: เท่าที่ดูตอนนี้นะครับคาดว่าน่าจะน้อยกว่าผู้มาใช้สิทธิ
1: ์
2: เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุดที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะคือกำลังสงสัยเหมือนกันเพราะว่าหลายๆพื้นที่มันก็ดูบรรยากาศมันไม่คึกคักเท่าที่ควร
2: ครับ
1: เพราะว่าถ้าเราดูจับเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งในหัวคนไปรอกันจำนวนมากเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ต่างกันมากครับ
1: อืมอ่ะยังมีเวลาค่ะผอ.ชวนหน่อยชวนให้คนกระตุ้นคนออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับก็ขอชักชวนนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าที่ท่านรักเลือกสก.ที่ท่านชอบนะครับ
1: ค่ะ
2: เลือกบุคคลที่ท่านเห็นว่าแนวนโยบายตรงกับความคิดของท่านนะครับ
1: ค่ะ
2: จะได้เป็นตัวแทนของท่านในการเข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเราครับก็ยังมีเวลาอีกประมาณ 5-6 ชั่วโมงนะครับก็ขอออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับเพื่อกรุงเทพมหานครของเราครับ
1: ค่ะถ้าเป็นในพื้นที่ของทางผอ.นี้จำนวนของคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะ
2: 80,974 คนครับ
1: ก็ถือว่าสูงก็ถือว่าสูงแต่มีประชากรแอบแฝงอยู่เยอะเหมือนกันถ้าพอคิดว่าทำไมดูมันเงียบๆจากที่มีการประเมินมันมีปัจจัยอะไรยังไงไหมคะ
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งเฉพาะกรุงเทพมหานครนะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งแตกต่างจากการเลือกตั้งสส.ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนะครับในการหาเสียงหรือการประชาสัมพันธ์อาจจะคึกคักกว่า
1: ค่ะถ้าอย่างเมื่อช่วง4ปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยคิดว่ามันในเรื่องของผู้ไปใช้สิทธิ์นี่มากหรือน้อยกว่าถ้าประเมินในช่วงเช้านี้ไปแล้วเนี่ย
2: ประเมินถึงช่วงเวลานี้น่าจะน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาครับน่าจะน้อยกว่า
1: อ้าวมาออกมายังมีเวลาถึง17นาฬิกาย
2: ังลุ้นกันอยู่ครับ
1: ยังลุ้นกันอยู่
2: นะครับ
1: ค่ะค่ะโอเค
2: ก็หวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตก
1: เริ่มคือเมื่อตอนช่วงเช้าที่คุยกับทางกรมอุตุบอกว่าตั้งแต่ประมาณสัก13นาฬิกาเป็นต้นไปอ่ะมันมีโอกาสกับการที่จะมีฝนในบางพื้นที่เหมือนกันนะคะอ่ะออกมากันเยอะๆค่ะ
2: ครับครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะผอ.
2: ครับ ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคืออย่างตะกี้ตอนช่วงพักเบรกนะก็ยังไปคุยกับข้างนอกเลยว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งผู้ว่าในครั้งนี้มันดูแบบมันคือใช้คำว่ามันคือที่เดือนคาดไว้นะโดยส่วนตัวมองว่ามันน่าจะแบบมากันแบบคึกคักกันมากกว่านี้นะคะแต่พอเห็นในเรื่องของความเป็นจริงเนี่ยนะคะนี่นะแม้แต่เสียงของคุณผู้ฟังของเราเองเนี่ยที่ติดตามฟังจสปกติต้องมีรายงานเข้ามานะคะแต่ก็คือยังดุงน้อยๆนะเมื่อเช้ามีละมีบรรยากาศมาแล้วล่ะนะคะแต่หลังจากนี้มันสมบูรณ์เงียบๆนะคะมาออกมาใช้สิทธิ์กันค่ะนะคะนี่คือสิทธิ์ของเราเต็มที่เลยนะคะในการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าแล้วก็ในส่วนของทางสกนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปนะคะเข้าไปใช้สิทธิ์กันคุณวัฒนาพรเนี่ยไปใช้สิทธิ์มาแล้วใช่ไหมเพราะเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพก็ยังบอกเลยว่าดูเราเงียบๆมาได้นะคุณดูธนาพรมาคุยได้แต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางด้านของท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านรองปลัดธนิตตันโบครีค่ะนะคะภาพรวมของการเปิดหน่วยเลือกตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามาถึงณเวลานี้ค่ะท่านรองปลัดคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณยนุชและท่านผู้ฟังครับ
1: ท่านรองปลัดเป็นยังไงบ้างตั้งแต่เปิดหีบมาถึงณเวลานี้ตอนนี้ค่ะภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่ค่ะ
3: ก็ในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแล้วก็ก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ลงทยอยลงมาลงคะแนนในแต่ละหน่วยก็อย่างต่อเนื่องนะครับในภาพรวมก็ค่อนข้างเป็นไปได้ความเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: มันดูเหงาเหงาไหมคะท่านรองปลัด
3: ผมก็ได้ยินหลายท่านพูดแบบนี้นะฮะแต่ว่าผมไปใช้เมื่อเช้าผมก็ไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งตรงเขตบางซื่อนะครับก็เห็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ทยอยออกมาค่อนข้างหนาตาทีเดียวแล้วครับอันนี้อาจจะเป็นบางพื้นที่ไหมครับผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดถึงในภาพรวมผมว่าพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะครับแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งทั้งผู้ว่าทั้งสกก็ค่อนข้างจะมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับใช้คำว่ามาเรื่อยๆอาจจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นภาพสสที่มีการเลือกตั้งแล้วมีล่วงหน้าที่มีพี่น้องจากต่างจังหวัดเข้ามาลงคะแนนอะไรเงี้ยมันอาจจะดูถ้าไปเปรียบเทียบงั้นอาจจะดูว่าช่วงสสอาจจะหนาตากว่าแต่ว่าครั้งนี้มันเฉพาะคนในกรุงเทพที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครับอาจจะทำให้มองว่ามันอาจจะบางไปกว่าเลือกตั้งสสครับ
1: เฮ้ยจริงแล้วอย่างในคนกรุงเทพที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนี่ประมาณเท่าไหร่4 ล้านกว่าคนใช่ไหมคะ
3: 4.4 ล้านครับประมาณ4.4 ล้านกับ4.5 ล้านครับ
1: เพราะฉะนั้นมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วกับการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาสสเพราะนั้นคือมีการเลือกตั้งล่วงหน้าของประชากรที่เขามาทำงานหรือมาอยู่ในกรุงเทพ
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดค่ะ
3: ค่
1: ะแล้วอย่างครั้งนี้นะคะนั้นรองปลัดเรามีการคาดการเอาไว้ว่าจะน่าจะประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
3: อันนี้ก็จากที่เราประมวลนะครับก็ครั้งที่แล้วประมาณ60%กว่านะครับในครั้งนี้เราก็คาดหวังว่าจากการที่เราทำในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็ดูในเรื่องของการตอบรับของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็คาดการว่าอันนี้ท่านเราก็คุยกันในคณะกรรมการเลือกการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะครับที่มีการประชุมกันก็ท่านก็วางเป้าไว้ว่าประมาณ 70% ขึ้นไปครับ
1: ค่ะคือไม่ใช่อาจารย์ท่านรองปลัดได้จำบรรยากาศเมื่อช่วง10 ปีที่ผ่านมาได้ใช่ไหมกับปีนี้นี่ถ้าเราเปรียบเทียบกันมันมีความต่างกันไหมคะเอาแค่ช่วงเช้าเลยค่ะ
3: อาจจะผมว่าอาจจะเรื่องการให้ความสนใจของพี่น้องสื่อมวลชนน
1: ะ
3: ใน4 ปีที่แล้วอาจจะให้ความสนใจมากกว่าครั้งนี้ครับอันนี้เป็นบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการเรื่องพี่น้องสื่อมวลชนที่ทำข่าวด้วยครับ4 ปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องสื่อมวลชนมันก็เลยเหมือนกับ4 ปีที่แล้วค่อนข้างจะคึกคักกว่าแต่ผมเมื่อเช้าผมก็ดูรายงานในแต่ละหน่วยเลือกตั้งนะครับที่ทางแต่ละช่องรายงานมาก็หลายหน่วยเลือกตั้งหลายแต่หลายเขตก็พี่น้องก็ให้ความสนใจค่อนข้าง ปีทีเดียวครับ
1: อาจจะเป็นเรื่องของระยะเวลาด้วยไหมคะเพราะเราสามารถจะลงคะแนนได้ถึงช่วงเวลา17 นาฬิกา
3: ครับใช่ครับ
1: ค่ะแล้วตั้งแต่ที่ช่วงเช้ามาเนี่ยมีเรื่องของการร้องเรียนหรือว่าแจ้งอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมคะ
3: ยังไม่มีเลยครับก็ภาพรวมก็ไม่มีแล้วครับยังไม่มีได้รับรายงานจากหน่วยเลือกตั้งเดียวเลยครับ
1: ก็ทุกอย่างเป็น
3: สถานการณ์ปกติครับ
1: อ๋อค่ะโอเคเป็นห่วงเรื่องอะไรไหมคะท่านรองปลัดสำหรับในเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ
3: ทั้งนี้ก็ถ้าจะเป็นกังวลก็ในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับช่วงบ่ายนะครับที่มีพยากรณ์ว่าฝนอาจจะตกในช่วง16:00 น.เป็นต้นไปนะครับในหลายพื้นที่ในการเช่นในของกลุ่มกรุงเทพเหนือมีบางเขนมีดอนเมืองสายไหมนะครับแล้วก็กลุ่มกรุงเทพตะวันออกมีนบุรีรัชกระบังสะพานสูงที่อาจจะมีฝนในช่วงบ่ายได้ครับ
1: ค่ะ
3: อันนี้ก็จะกังวลนิดนึงแล้วก็จะกังวลไปถึงเรื่องการหลังจากปิดหน่วยเลือกตั้งที่จะต้องมีการนับคะแนนนะครับถ้าฝนตกอะไรเนี้ยเราก็เป็นห่วงแต่ว่าเนี่ยทางท่านปลัดนครก็เน้นย้ำท่านผู้อำนวยการเขตแล้วก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในเรื่องการป้องกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมไม่ว่าในเรื่องของแสงสว่างอะไรต่างๆท่านปลัดกรุงเทพนครก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานไว้เรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของการเตรียมการป้องกัน
1: สมมุตินะคะสมมุติถ้าลองประหลาดว่าถ้าเกิดว่ามันมีฝนตกหนักพายุเข้ามาแล้วทำให้ไม่สามารถที่จะลงคะแนนได้ตรงนี้เรามีการวางแผนเอาไว้ยังไง
3: อันนี้ก็คือเราก็นำปัญหาที่เราเกิดขึ้นจากในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาในครั้งที่แล้วในที่เราเจอขึ้นในที่เขตดินแดงที่มีการนับคะแนนใหม่แล้วก็ในเขตคันยาวที่ต้องมีการลงคะแนนใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เอาปัญหาตรงนั้นแล้วก็ทุกสำนักงานเขตเนี่ยก็ได้พิจารณามีการปรับย้ายที่เลือกตั้งที่อาจจะเป็นจุดเสี่ยงนะเช่นฝนตกน้ำท่วมแล้วก็มีลมพายุเนี่ยอาจจะถ้าเป็นเต็นท์เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งต่อไปได้แล้วก็แต่ละเขตก็พยายามจัดเข้าในเรื่องของเข้าในที่เป็นอาคารที่เลือกตั้งที่เป็นอาคารนะครับ
1: ไฟดับเหรอคะ
3: ไฟดับอันนี้ทางท่านบัณฑิตนพครก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของหน่วยงานที่อาจจะต้องมีในเรื่องของไฟสำรองนะครับแล้วก็ทุกหน่วยเนี่ยทุกที่เลือกตั้งนะครับเขตเลือกตั้งเนี่ยแต่ละเขตเนี่ยก็จะเตรียมในเรื่องของไฟสำรองเราก็จะมีไฟเพื่อให้การนับคะแนนตรงว่าช่วงเย็นเนี่ยการนับคะแนนเนี่ยเราก็จะเตรียมในเรื่องของไฟที่เป็นชาร์จแบตเตอรี่นะครับถ้าหน่วยไหนที่มีปัญหาไฟดับแล้วก็ยังเราก็จะส่งในตัวหลอดไฟกลมๆที่เหมือนกับตามตลาดนัดที่ใช้กันอยู่นะครับแล้วก็จะเอาไปเปลี่ยนได้ทันทีเลยครับไม่ต้องรอให้มีการแก้ไขเรื่องไฟเลยครับ
1: เรียกว่ามีการปิดเอาไว้ทุกจุดละรับรองว่าไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะคะ
3: ครับอันนี้เราทราบดีว่าเรามีการเลือกตั้งในช่วงหน้าฝนเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่อง
1: ก็ฝนแรงมาก
3: จุดเสี่ยงในเรื่องน้ำท่วมในเรื่องปัญหาเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเราก็ได้เตรียมการป้องกันโดยท่านปลัดนครก็เน้นย้ำในเรื่องนี้มาตลอดเลยครับ
1: ค่ะค่ะท่านรองปลัดคะแล้วคาดว่าผลของการเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะสามารถที่จะแบบเสร็จสิ้นได้เมื่อไหร่ยังไงคะถ้ามีการคาดเอาไว
3: ้ก็จริงๆเราก็ให้แต่ละเขตนะครับคือแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยแน่หลังจากสิ้นสุดการลงคะแนน17:00 น.ก็จะเริ่มทยอยเริ่มการนับคะแนนนะครับพอนับคะแนนเสร็จก็เราคาดว่าประมาณสักอย่างหน่วยที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยเนี่ย400คนก็จะน่าจะใช้ประมาณเวลาสักชั่วโมงครึ่งนะครับก็ประมาณ18:30 น.นะแล้วก็จะเริ่มทยอยรายงานผลการนับคะแนนไปยังที่เขตนะครับเขตก็ตรวจสอบเสร็จแล้วก็รายงานในระบบเข้ามาเนี่ยนั้นส่วนกลางที่จะรู้ทั้งภาพรวมทั้ง50เขตเนี่ยก็จะคาดว่าน่าจะประมาณ20:00 น.ที่จะเริ่มรู้ในเรื่องของผลการรายงานนับคะแนนแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะปริมาณไม่เยอะอาจจะสัก 40-50% อะไรเงี้ยนะครับก็ที่ท่านปลัดท่านคาดการไว้ก็น่าจะประมาณ20:00 น.น่าจะใกล้ครบ 100% ครับ
1: แต่คิดว่าในเรื่องของการนับคะแนนในแต่ละจุดแต่ละหน่วยเลือกตั้งมันไม่น่าจะมีความวุ่นวายหรือว่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะ
3: ครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องฝนเรื่องลมพายุอะไรเนี่ยก็เราคิดว่าชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงเนี่ยในแต่ละหน่วยเลือกตั้งก็จะสามารถนับคะแนนได้แล้วเสร็จครับ
1: เรื่องของคนที่อาจจะมีการอะไรอย่างนี้ขึ้นมาก็มีการเตรียมรับมือไว้เหมือนกันใช่ไหมคะ
3: เรื่องคนเหรอฮะผมว่าไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าคนที่จะมาลักษณะว่ามามุงดูหรือว่าเรื่องมาตกผลในเรื่องการนับคะแนน
1: ใช่ค่ะ
3: อ๋ออันนี้เราไม่ได้กังวลนะครับเพราะว่าถ้าเราได้ซักซ้อมทางกปน.กรณีมีผู้ทักท้วงเราก็จะมีในเรื่องของแบบทักท้วงให้อันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าถ้ามาลักษณะว่าไม่ทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็แต่ละเขตก็จะมีเขาเรียกว่าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยซึ่งอันนี้เราได้รับความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่งเจ้าหน้าที
1: ่
3: ที่เรียกว่าชุดรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นเจ้าที่ตำรวจเนี่ยอัตรากำลัง8นายต่อเขตนะครับอันนี้เราก็สามารถจะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วถ้าเกิดกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตได้เลยครับ
1: โอเคไม่มีจ้างเรื่องของบัตรเสียอะไรต่างๆนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามาถึงช่วง
3: ตอนนี้ยังไม่มีครับยังไม่มีครับ
1: ค่ะค่ะค่ะท่านรองปลัดเชิญชวนหน่อยค่ะอีกครั้งนึงให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ
3: ครับก็อยากให้ท่านพี่น้องที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับอยากให้รีบออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าช่วงบ่ายเนี่ยเราก็คาดการณ์ว่าจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยก็น่าจะช่วงสัก 3:00 น 4:00 นเป็นต้นไปก็น่าจะเริ่มมีฝนตกมาในบางพื้นที่นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับให้รีบออกมาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของเตรียมเผื่อในเรื่องการจราจรด้วยนะครับอาจจะเตรียมในเรื่องของร่มนะครับหรือเสื้อกันฝนอะไรเงี้ยนะครับเพื่อเผื่อมีฝนตกในช่วงที่ท่านออกไปมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนนะครับแล้วก็อย่าลืมหลักฐานในการลงคะแนนนะครับบัตรประจำตัวประชาชนถ้าบัตรหายบัตรชำรุดก็สามารถไปต่อทำที่สำนักงานเขตได้ทุกสำนักงานเขตเลยครับวันนี้เราเปิดบริการทำบัตรประชาชนด้วยนะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื
1: ่
3: อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับผ่านแอปพลิเคชันของกรุงเทพมหานครจากเว็บไซต์กรุงเทพมหานครนะครับเลือกตั้งกรุงเทพ69นะครับเข้าไปดูก็จะมีทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งแผนที่ที่จะนำทางไปแต่ละที่เลือกตั้งนะครับแล้วก็พิมพ์เลข13หลักไปก็จะรู้เลยมีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนที่เลือกตั้งไหนแล้วก็เขตไหนครับ
1: ค่ะค่ะค่ะท่านรองปลัดถามนิดนึงคือคนที่อายุอ่ะเป็นคนกลุ่มคนเลือกตั้งกลุ่มใหม่อายุ18ปีเนี่ยมีข้อมูลไหมว่าเขามาใช้สิทธิ์กันมากน้อยแค่ไหนแล้วณเวลานี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามา
3: อ๋อก็เท่าที่สังเกตนะก็มีมาเรื่อยๆครับกลุ่มที่เป็นเรียกว่า new voter นะครับแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ค่อยเยอะครับมีประมาณสักไม่ถึง 1% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคุณสมบัติที่ว่าต้องมีชื่อในทะเบียนบ้าน1ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้น new voter เนี่ยก็จะไม่ค่อยเยอะมากครับก็ประมาณสัก 20,000 30,000 ครับ
1: อันนี้คือคำตอบที่บอกว่าทำไมจำนวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.กับจำนวนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสผู้ว่ามีจำนวนที่มันมีความต่างกัน
3: ใช่ครับเนื่องจากว่าเรื่องจากว่าท่านกรณีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยจะใช้เขตกรุงเทพมหานครเป็นเขตเลือกตั้งนะครับส่วนสก.เนี่ยจะใช้เขตปกครองเป็นเขตเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้าช่วงนี้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท่านใดที่ย้ายในช่วงนี้นะครับช่วงก่อนวันที่28เนี่ยไปอยู่ในเขตใหม่เนี่ยก็จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าส่วนสก.ก็จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะไม่อยู่ไม่ครบที่ใหม่1ปีครับ
1: ไม่ครบ1ปีนะคะโอเคค
3: ่
1: ะขอบคุณมากเลยนะคะท่านรองปลัด
3: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี
3: ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เพราะฉะนั้นออกมาค่ะออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะยังมีเวลานะคะยังมีแต่หลายคนอาจจะบอกนี่ไงยังมีเวลาจริงๆแล้วอ่ะให้รีบออกมาเพราะว่าฝนเนี่ยมันจะมาแล้วค่ะมองไปข้างนอกเนี่ยเมฆมาเต็มแล้วนะคะแล้วอย่างที่ทางกรมอุตุคาดแต่ตะกี้ที่ทางท่านรองปลัดเองก็บอกนะคะว่าเนี่ยมันจะมีฝนเข้ามานะคะในช่วงบ่ายๆเป็นต้นไปค่ะก็ไทยที่อยู่ตามจุดต่างๆยังไงนี่มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะในส่วนของการที่ไปลงคะแนนในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะทั้งผู้ว่าแล้วก็ในส่วนของทางสก.ด้วยค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนค่ะ
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: ยังไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ต
6: ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
9: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metro Grid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
11: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
12: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
13: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
11: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
13: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
14: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: คุณธนาพรค่ะแต่เดี๋ยวก่อนจะคุยกับคุณธนาพรเราไปลงคะแนนเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ก่อนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3นะคะทางเรียประกันภัยร่วมกับทางจสร้อยทำโครงการนี้ขึ้นมาอยากจะให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยแล้วก็ถ้าทำดีแล้วก็จะมีเงินกองทุนคืนให้ด้วยคือหมายว่าถ้าทุกคนช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะแล้วก็สินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3มีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนค่ะถ้าเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการผ่อนได้ด้วยนะคะ 0% 6เดือนค่ะอย่างที่บอกไปว่านอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมมีโอกาสในการรับเงินกองทุนคืนนะคะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปด้วยแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วเป็นฝ่ายถูกทางโครงการเนี่ยมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมด้วยค่ะแต่ว่าไม่เกิน20วันนะคะสอบถามได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน0215088802150888ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งก็เรียกว่าเปิดขึ้นมารองรับเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ค่ะก็เช่นเดียวกันมีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็อัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษผ่อนได้ 0% 3เดือนนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้นะคะที่02150888 02150888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนชวนมาช่วยกันในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้แล้วพวกเราช่วยกันมากๆสิ่งที่ได้รับกลับคืนมาก็คือเงินกองทุนคืนด้วยนะคะคุณธนพรเป็นไงบ้างวันนี้ที่ไปลงคะแนนมาแล้วนี่บรรยากาศคึกคักไหมคะ
12: ต้องสารภาพดิฉันเฉยนึกว่าไปเปิดหีบ9โมง
1: เปิดตั้งแต่8โมง
12: แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
12: อ๋อค่ะแต่ว่าดิฉันก็ไปประมาณ9โมงนิดๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดคือไม่อยากอย่างที่เมื่อกี้นี้รองปลัดบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งผู้สสแต่นี่คือเขตหน่วยเลือกตั้งที่ดิฉันไปเนี่ยเป็นหน่วยเลือกตั้งซึ่งอยู่ใกล้บ้านนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่1เขตพระนครนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าธรรมดาเนี่ยก็จะเจอปกติจะเจออาม่าอากง
1: อ
12: ึ้มอะไรมาเจอกันที่หน่วยเลือกตั้งเพราะว่าบรรดาท่านเหล่านี้จะชอบมาแต่เช้าถูกไหมคุณ
1: น
12: ะคะแต่ปรากฏว่าไม่มีเลยอ่ะ
1: คุณเดี๋ยวนะเขตพระนครจำนวนกับผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้ง
12: มี
1: พ
12: าย
1: เท่าไหร่
12: ทำไมคะ30,000
1: 31,000
12: แล้วทำไมอ่ะ
1: คือจำนวนประชากรแฝงเยอะนะรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีคนเยอะไง
12: แต่ว่าจริงๆแล้วคนที่ มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะไม่เยอะเพราะว่า
1: ใช่
12: เพราะว่าก็จะเป็นคนดั้งเดิม
1: คนดั้งเดิม
12: อยู่แถวนั้นนะคะก็ถึงบอกแบบว่าก็จะเจอเนี่ยแหละค่ะบรรดา
1: ผู้สูงอายุ
12: อาเจ้อากงอะไรอย่างเงี้ยมาแต่นี่ไม่มีเลยคุณเชื่อไหมไม่มีคำว่าแถวไม่มีคิว
1: ทำไมหรือเขารอช่วง
12: หรือว่าเขาไปหมดแล้วมันเป็นไปไม่ได
1: ้
12: ก็เลยถึงบอกว่าเอ๊ะที่อื่นไปหรือเปล่ามาถึงปุ๊บเนี่ยรีบถามกับทางโปรดิวเซอร์เลยว่าเอ๊ะวันนี้ที่อื่นนี่คึกคักกันไหมเขาบอกว่าก็ไม่คึกคักเท่าไหร่ใช่ไหม
1: ไม่คึกคักอาจจะมีบ้างที่ไปรออยู่แต่เราไม่ได้เห็นภาพของการรอแบบเข้าแถวยาว
12: ไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่ได้เจออากงอาม่าที่ไม่เคยเจอมาหลายครั้งมานาน ที่หน่วยเลือกตั้งธรรมดาจะเจอที่หน่วยเพราะหน่วยเลือกตั้งดิฉันเนี่ยเป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในศาลเจ้าแม่ทับทิม
15: ไม่ล้นออกมานอกศาล
12: ไม่ธรรมดาเนี่ยคือในศาลเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยก็จะมีคนมาไหว้เจ้าอยู่แล้วไหว้เจ้าแม่ทับทิมอยู่แล้วแต่ว่าวันเลือกตั้งอาจจะไม่มาเพราะว่าก็รู้ว่าเขาใช้สถานที่ด้านหน้าเนี่ยก็เป็นหน่วยเลือกตั้งแต่คราวนี้เนี่ยไม่มีเลยไม่เจอคนรู้จักเลยเอางี้ดีกว่า
15: หรือเขาท่านจะมาตอนช่วงเย็นๆไหมเพราะว่ามันอากาศมันร้อน
12: ถ้าไม่ถ้าเป็นอากงอาม่าเนี่ยจะมาแต่เช้าเชื่อดิฉันเพราะเป็นอย่างเงี้ยมาเป็นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
15: เมื่อ4ปีที่แล้วเป็นยังไง
12: ก็เป็นอย่างนั้นค่ะครั้งที่แล้วในการเลือกตั้งส.ส.ก็เป็นอย่างนั้นคือเป็นมาตลอดอ่ะครั้งนี้ถึงได้พูดได้ว่าพูดได้เต็มปากเลยว่ามันเงียบมันเงียบก็อย่านะคะอย่าให้สถิติที่เราเคยมี
15: ใช่มันจะหลุดไปใช่ไหมจะน้อยกว่าที่มีการคาดการเอาไว้เพราะว่าอย่างก่อนที่จะคุยกับทางด้านของท่านรองปลัดผอ.เขตหลักสี่ก็บอกว่าน้อยกว่าปกติน
12: ั่นน่ะสิหรือว่าเป็นอย่างที่เมื่อกี้คุณบอกว่ากลุ่มที่เป็นกลุ่ม
15: นิวเจน
12: ใช่เขาไม่ตื่นหรือเปล่าก็เป็นไปได้เพราะ
15: เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าอย่างคนที่มาผู้สมัครเองเนี่ยที่มาก่อนเวลาเลยอ่ะก็คืออดีตผู้ว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงสายๆ
12: นั่นเขาวิ่งแต่เช้าแล้วมะ
15: เขาปั่นจักรยานนะเดี๋ยวจะบอกว่าเราต้องบอกทุกคนตอนนี้คือเขาเข้ามาแล้วคุณดร.โจมาแล้วนะคะ
12: ค่ะ
15: คุณบาริกา
12: ไปแล้วลงไปใช้สิทธิ์แล้วไม่ใช่ไปไหนแล้วนะไปใช้สิทธิ์แล้ว
15: แล้วก็มีใครอีกล่ะคุณที่คือตอนนี้ดิฉันว่ามากันครบแล้วล่ะที่เข้ามาใช้สิทธิ์กันนะคะอดีตนายก
12: ค่ะ
15: ทางด้านของคุณอะไรคุณพินทองทาแพทองทานคือมา
12: ตระกูลชินวัตร
15: เอามาแล้วอดีตนายกทักษิณก็มาแล้ว
12: ก็เขาไปทั้งตระกูลเขาไปพร้อมกันดิฉันก็ไปทั้งครอบครัวดิฉันเหมือนกันคือเวลาให้เจ้าที่ที่มีการหาลำดับรายชื่อเนี่ยเขาบอกว่าน้องไม่ต้องไปหาเยอะอ่ะ3ใบนี้ก็ติดกันเลย
15: อดีตคนในคุณอนุชาก็ออกมาแล้ว
12: นะคะความพร้อมภรรยา
15: ความพร้อมภรรยาเออจริงๆบรรยากาศมันไม่คึกคักเนาะ
12: ก็มันดีตรงที่ว่าไม่ต้องมายืนเบียดเสียดเพราะว่าอากาศร้อนแต่ว่าเอ๊ะทำไมด้านนอกเป็นโฟนอินใครโฟนอินเข้ามาคะ
15: เราสองคนกำลังโฟนอินกันเอง
12: แหม
15: จะให้แคปหน้าจออ่ะแคปหน้าจอตอนนี้ถ้าว่าใครที่เข้าไปทางด้านของทางแอปพลิเคชัน New Version ดีมากเลยนะคุณ
12: หืมของรางวัลดีมากดิฉันอยากได้มาก
15: คุณไม่มีสิทธิ์
12: ตอนนี้เราไม่มีสิทธิ์แต่ว่าใครที่ฟังอยู่รีบไปแคปหน้าจอเลยนะคะ
15: เนี่ยมันขึ้นหน้าจอตรงนี้ข้างตาเห็นไหม
12: ก่อนแคปก็ต้องไปโหลดแอปก่อน
15: ใช่ต้องเข้าไปแอปผ่านทางแอป
12: ดิฉันเสียงดังเกินไปไหมเนี่ย
15: ใช่เราเสียงดังมาก
12: เพราะว่าดิฉันไม่ได้จัดรายการนานดิฉันก็ไม่รู้แล้วดิคุณปุญญนุชก็ไม่ให้ดิหูฟังดิฉันเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่า
15: เราสองคน
12: เสียงดิฉันน่ะม
15: ัน
12: แผดดังไปแค่ไหนนะคะ
15: สองคนไม่ได้ใช้หูฟังค่ะขออภัย
12: ถ้าเกิดว่าดังมากเนี่ยก็ขอให้ถึงกับคนที่ยังหลับอยู่เนี่ยแล้วมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมก็ตื่นแล้วก็ไปใช้สิทธิ์กันนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นนี่ตอนบ่ายทางเพจของกทมเองเขาก็เขียนว่าม ีโอกาสมีฝนบ่ายโมงกี่เปอร์เซ็นต์บ่ายสองกี่เปอร์เซ็นต์บ่ายสามกี่เปอร์เซ็นต์นะ
15: คะ
12: ดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะต้องเปียกปอนก็ไปตอนนี้ก่อนนะคะ
15: ค่ะอุตุ
12: ไปตอนนี้ก็ดีเพราะว่าไปเสร็จแล้วก็ไปทานข้าวแล้วค่อยกลับบ้านก
15: ็
12: พอดีเวลาดีพอดี
15: เพื่อนที่ฉันบอกว่าเดี๋ยวจะมาตอนช่วงห้างเปิด
12: ก็นี่เปิดแล้วก็รอเวลาให้ห้างแอร์เย็นหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ห้างไม่รู้เปิดแอร์น้อยหรือเปล่าดิฉันเข้าไปถึงไม่ฉ่ำเลยอ่ะคุณเป็นไหม
15: ไม่ค่อยได้เดิน
12: ไม่ค่อยได้ฉ่ำเลยเพราะว่าแบบไปถึงปุ๊บถามหันไปถามเจ้าที่น้องคะ
15: ค่ะ
12: เปิดแอร์ไหม
15: มันร้อน
12: เปิดแอร์หรือยังคะ
15: โอ้ยถ้าคุณไปตอนช่วงเช้าเนี่ย
12: คุณเปิดไปหน้าเพจของกทมสิที่บอกว่าก
15: ี่
12: โมงกี่เปอร์เซ็นต์กี่โมงกี่เปอร์เซ็นต์เขาทำถึงเนี่ย
15: นี่ไง
12: ไม่มันมีอันหนึ่งนี่มันภาพรวมแต่มันมีนี่
15: อ่ะ
12: เขาบอกว่าตอนช่วงเช้าไม่มีโอกาสมีฝนนะคะช่วงเที่ยงโอกาสมีฝน 20-40% ช่วงบ่าย 40-60%
15: เดี๋ยวช่วงบ่ายคือ 13-16
12: นะใช่แล้วช่วงเย็น
15: ค่ะ 16-19
12: ช่วงเวลาอีก1ชั่วโมงก่อนปิดหีบเนี่ยฝนถึง 60-70%
15: คุณดูนะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาเวลาฝนมานี่มาหนักมากอะ
12: แต่ว่าก็ยังอย่าทุกคนบอกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกยังเหลือเวลาอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าทุกคน
15: เผื่อเวลารถติดนิดนึง
12: ใช่แต่ตอนนี้สบายเลยนะ
15: อืม
12: หน้าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจอดได้นี่ขนาดถนนจักรเพชรซึ่งอยู
15: ่
12: ลงจากสะพานปกเกล้าเนี่ยยังสามารถจอดได้
15: ใช่ไหมแล้วก็อากงอาม่าไม่ต้องเดินไกล
12: ไปไหนคะเนี่ยไปไหนกันหมดลูกหลานพาไปเที่ยวไหนอย่าพึ่งนะคะ
15: อย่าพึ่งไงคะมาก่อนมาใช้สิทธิ์กันก่อน
12: คือไม่ได้เจอคนปกติแล้วจะอย่างที่บอกเวลาไปเลือกตั้งเนี่ยก็จะเจอเอากงเอามาข้างบ้านซึ่งปกติเขาท่านก็จะไม่ออกจากบ้านแล้วก็ไม่ค่อยได้เจออยู่แต่ในบ้านจะมาเจอกันที่หน่วยเลือกตั้งนี่แหละค่ะ
15: หรือเขาไปเดินส่งวาดกัน
12: ส่งวาดอากงอาม่าเดินไม่ไหว
15: นี่คุณดูเนี่ยคนเต็มแล้วแถวนั้นนี
12: ่โอ้โห
15: ใช่ไหมแต่ว่าแถวของคุณเนี่ยแถวน
12: ี้
15: ใช่ไหม
12: ว่าส่งวาดเนี่ยพวกครีเอเตอร์ไปเยอะไม่ใช่กงม่าหรอก
15: ไปเลือกตั้งก่อน
12: นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีสิทธิ์คนละ1เสียงใช่ไหมคะ
15: ใช่ใช่
12: แล้วก็เลือกสกอด้วยอย่าลืม
15: นี่คุณแถวจักรเพชรของคุณเริ่มมีรถเยอะแล้วนะ
12: อ
15: ๋
12: อเหรอคะ
15: ใช่เห็นไหม
12: นี่ยคุณเนี่ยดิฉันอยู่เนี่ยหน่วยเลือกตั้งเนี่ยตรงสีเหลือง
15: ข้างบนเหรอล
12: ่ะไม่ข้างล่างนี่ค่ะนี่ใกล้กับการไฟฟ้านครหลวงวัดเรียบเนี่ยแหละค่ะ
15: มันเป็นวันเวย์ใช่ไหมต้องวน
12: ใช่ใช
15: ่แปลว่าคนเริ่มไปคุณดูท้ายแถวเริ่มมี
12: ไม่เกี่ยวเลยเพราะถ้าเกี่ยวเนี่ยจะต้อง
15: มันต้องยาวกว่าน
12: ี้ต้องยาวกว่านี้ค่ะเพราะตรงที่ท้ายแถวเนี่ยมันเขียวหมดอ่ะคุณคิดดูหัวแถวตรงนั้นเนี่ยเป็นไฟแดง
15: เนี่ยซอยวานิชหนึ่งแถวทางด้านนี้เยาวราชจนคนยังน้อยเลยอ่ะ
12: ก็นี่ไงฮะถึงบอกว่าแล้วก็เตรียมเอกสารไปให้พร้
15: อ
12: มนะคะ
15: ใช้ลายบ้างของคุณ
12: บัตรประชาชน
15: ค่ะเก่าได้นะซึ่งอายุได
12: ้บัตรประชาชนมีเก่าด้วยเหรอ
15: หมดอายุ
12: แล้วถ้าไม่มีบัตรประชาชนนี่เห็นบอกว่าข้างนอกบอกว่
15: า
12: ไม่ต้องไปทำใบขับขี่ก็ได้ที่ยังไม่หมดอายุนะคะ
15: หรือไม่ก็
12: พาสปอร์ตได
15: ้ไ
12: หม
15: ได้พาสปอร์ตได้หรือไม่ก็เปิดแอป
12: เดี๋ยวนี้เขาเอื้ออำนวยในเรื่องของการใช้สิทธิ์เยอะมากนะเวลาก็ขยายตั้งแต่เดิมเนี่ยบ่ายสามโมงใช่ไหมกับของเก่าเนี่ยบ่ายสามโมงปิดที
15: สงสัยว่า4ปีที่แล้วมันยังเป็นตอนช่วง15ไหมหรือว่าเขาขยับเป็น17ตั้งแต่
12: น่าจะเป็น17นะคะ
15: เพราะฉะนั้นยิ่งเห็นความแตกต่างมาก
12: คือเอื้ออำนวยให้ไปใช้สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยเราก็อย่านอนหลับทับสิบนะคะใครยังนอนหลับอยู่ก็ตื่นได้แล้วนี่มันจะเที่ยงแล้วนะ
15: ประหยัดไฟที่บ้านอากาศมีส่วนเกี่ยวไหมมันร้อนมากอะข้างนอก
12: ถ้าเกิดว่าไปตอนบ่ายจะร้อนกว่านี้ค่ะ
15: ค่ะนี่เห็นไหมคุณธนพรพยายามบอกแล้วรีบออกมา
12: ก็ไม่รู้สิไม่รู้จะพูดว่ายังไงเพราะว่าดิฉันก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ของเจอของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ในช่วงเช้าแต่วันนี้เนี่ยเงียบเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคิวก็ไม่
15: ม
12: ีแล้วมองเข้าไปในคูหาเลือกตั้งหรือว่าในหน่วยเลือกตั้งก็เจ้าที่ก็นั่งดูโทรศัพท์ได้อะว่างขนาดนั้นอะ
15: คือเจ้าหน้าที่เขาก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสามตีสี่อะ
12: นะคะ
15: ในการที่แบบมาส่งหีบบัตรหรืออะไรต่างๆในการจัดการไงที่สมัยคนไร้คุณตั้งแต่มาตอนช่วงเช้าม
12: าเตรียมเปิดหน่วยนะคะ
15: ถ้าคุณไม่ไปกันดิเดี๋ยวเขาอาจจะหลับได้ขอโทษค่ะ
12: ดิฉันไม่ได้พูดนะนั่นคือเสียงของคุณปุญญนุชนะคะ
15: อันนี้แซวแหละแซวเล่น
12: ใช่คือความสะดวกสบายในหน่วยเลือกตั้งปีนี้ที่ดิฉันบ่นครั้งที่แล้วในหน่วยเลือกตั้งดิฉันเนี่ยคือจัดคือครั้งที่แล้วเลือกทั้งสวสส
15: แล้วก็สส
12: สสเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อ
15: ใช่อ
12: ยู่ในหน่วยเดียวกันมันก็ลิ้นแน่นร้อนคราวนี้นี่โป่งโล่งสบาย
15: เพราะว่าจริงๆแล้วของคุณไม่ได้มีการไม่ได้เป็นจุดที่มีการเลือกตั้งนอกหน่วยใช่ไหมนอกพ
12: ื้
15: นที่ของกองที่เลือกตั้งสส
12: ไม่
15: เพราะฉะนั้นจำนวนคนก็คือเท่ากับว่าจริงๆแล้วจำนวนคนนะวันนั้นกับจำนวนคนในวันนี้ต้องเท่ากัน
12: ก็พอคงประมาณนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้วันนี้เรามีหน้าที่ทุกคนมีหน้าที่นะคะในการที่จะไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ไปใช้กันแป๊บเดียวเองไม่ถึง10นาที
15: จริงอย่าทำลายสถิติ
12: ไม่ถึง10นาทีเองนะคะ
15: ใช่บอกอย่าทำลายสถิติคือว่าอย่าคือมาช่วยกันทำลายด้วยการที่จำนวนของคนที่ไปใช้สิทธิ์มากกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วว
12: ันนี้เป็นห่วงจริงนะคะก็ขอฝากคุณปุญญนุชด้วยให้พูดต่อไปนะคะ
15: เชียร์อัพโปรดิวเซอร์คุณต้องเชียร์อัพดีเจของคุณให้ช่วยก
12: ันไปแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
15: ขอบคุณมากนะคะคุณธนพรงั้นเดี๋ยวเราพักเลยนะคะ
12: ค่ะ
15: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยว

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะภาพรวมเลือกตั้งกทม. 6,628 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดคนออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 70-80 และทักษิณใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรอบ20ปีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
5: สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครเผยภาพรวมเปิดหีบเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดคนกรุงตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์พุ่งร้อยละ 70-80 พร้อมแจ้งเตือนช่วงบ่ายอาจมีฝนหนักในหลายพื้นที่แนะประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยภาพรวมการเปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้ง 6,628 หน่วยวันทุกหน่วยเลือกตั้งสามารถเปิดให้ประชาชนเข้าคูหาลงคะแนนได้พร้อมกันในเวลา 8:00 น.ตรงตามที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ได้แนะนำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งสภาพอากาศยังคงเอื้ออำนวยและเดินทางได้อย่างสะดวกเนื่องจากตามรายงานพยากรณ์อากาศคาดการณ์ว่าตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปอาจจะเกิดฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพเหนือและพื้นที่ฝั่งตะวันออกพร้อมระบุว่าจากการลงพื้นที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมาตนพบว่าบรรยากาศตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆมีประชาชนเดินทางมาหนาตาและคึกคักกว่าครั้งก่อนๆซึ่งสะท้อนถึงความตื่นตัวในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทางนี้คาดการณ์ว่ากระบวนการนับคะแนนภายหลังปิดหีบเวลา 17:00 น.แต่และหน่วยเลือกตั้งจะใช้เวลาในการนับคะแนนหน้าหน่วยประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นจะปิดหีบและรวบรวมผลคะแนนแต่และในพื้นที่ซึ่งทางกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจำนวนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จะสูงถึง 170-80 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครได้เปิดบริการทำบัตรประชาชนเร่งด่วนทางกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าจำนวนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้จะสูงถึง 170-80 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดและสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ประสบปัญหาบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือชำรุดฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขต

0: รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้กลับมาทำหน้าที่พลเมืองไทยอีกครั้งพร้อมระบุว่าอยากเห็นผู้ว่าคนใหม่ที่ทำงานจริงทุ่มเทและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานการจราจรรวมถึงความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ติดตามสรุปประเด็นกีฬาที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: จานนี่อินฟานติโนประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้ยืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมเข้าร่วมพิธีมอบถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการส่วนสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟมีคำสั่งห้ามนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยจำนวน5คนประกอบด้วยวิชาญเต็มโคจากกรีฑาถิ่นบางบนภูตะวันโสภาสิทธิพงษ์คำจันทร์และจตุพลสิริอาจรวมถึงสตาฟโค้ชอีก3คนห้ามข้องเกี่ยวกับกิจกรรมที่สหพันธ์จัดการแข่งขันขึ้นทุกรายการจนกว่าจะได้ข้อสรุปผลการพิจารณาทางวินัยหลังจากนี้ขณะที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตและซินดิเพ็กโดยวางแนวทางการชำระหนี้จำนวน360ล้านบาทด้วยการแบ่งชำระเงินก้อนแรก120ล้านบาทก่อนจะรับโอนภาระหนี้สินอีก240ล้านบาทตามกรอบข้อตกลงที่เคยทำไว้ร่วมกันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการชำระหนี้ออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการทยอยชำระเงินสดรายเดือนตามงวดที่ตกลงกันไว้รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยทุกระดับภายใต้ระยะเวลา4ปีสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: รอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
6: เป้าหมายสำคัญของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ตนเองต่อไปและในโอกาสครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสำนักงานกปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งและจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย10จังหวัดจัดทำโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของแต่ละศูนย์ให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริและยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความยากจนหากไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือคำแนะนำที่ถูกต้องสำหรับแนวทางการดำเนินงานโครงการจะทำการคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน100คนจาก10จังหวัดเพื่อเข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรของศูนย์โดยโครงการจะช่วยวางแผนการทำเกษตรและมีพี่เลี้ยงหรือเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่คอยให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีการติดตามประเมินผลทุกๆ3เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างประโย

0: นที่ดินของตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพปัจจุบันโครงการครบรอบ100ปีวันพระราชสมภพสืบสานพระราชปณิธานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เริ่มดำเนินการแล้วในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานจังหวัดสกลนครและศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
1: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกขนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างส่งสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้นกระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณนัทยาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ข้างนอกอากาศร้อนใช่ไหมคะ
2: โอ้โหอย่างร้อนเลยอะ
1: แต่คุณเห็นเมฆใช่ไหม
2: ใช่ก็คือจริงๆบรรยากาศแบบเนี้ยเป็นมาทั้งอาทิตย์แล้วเน
1: า
2: ะตอนช่วงเช้าๆสายๆแดดออกเดี๋ยวพอบ่ายหน่อยละเริ่ม
1: แล้วฝนใช่นะคะก็มีการคาดการณ์เอาไว้ละเมื่อตอนช่วงเช้ามีโอกาสได้คุยกับทางกรมอุตุบอกว่าวันนี้ฝนจะมาตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ในขณะเดียวกันทางกทม.เนี่ยเขาก็ทำเป็นกราฟไปเลยนะจากช่วงที่จะมีโอกาสเรื่องของการฝนตกในช่วงของคุณเนี่ยช่วงคุณเนี่ย 20-40% แล้วก็ตั้งแต่ช่วง 13:00 น.ถึง 16:00 น. 40-60% แล้วช่วงเย็นนะคะตั้งแต่ 16:00 น.ถึง 19:00 น. 60-70% เพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะไปลงคะแนนในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะทั้งในส.ผู้ว่าแล้วก็ในส่วนของส.ก.ด้วย
2: ค
1: ือในแต่ละเขตจะมีความแตกต่างกันนะบางเขตก็ดูคือคักมาตั้งแต่เช้าแต่บางเขตเนี่ยยังดูแบบเงียบๆอยู่นะคะอย่างเมื่ออย่างเมื่อตอนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคุณธนาพรเองก็ยังบอกว่าเขตของคุณธนาพรในเขตพระนครนะดูเงียบๆนะคะจะแตกต่าง
2: ที่ไหนคะ
1: ที่ตรงศาลเจ้าแม่ทับทิมเขตพระนครจะอยู่แถววัดเลียบนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยก็จะมีจำนวนของผู้สูงอายุเนี่ยจะมาเร็วจะมากันเช้า
2: อย่างหนึ่งก็คือว่าครั้งนี้มันเป็นการเลือกตั้งผู้ว่าอย่างเดียวไม่ใช่เลือกส.ส.เพราะถ้าเลือกส.ส.เนี่ยมันก็จะมีคนที่แบบ
1: จำนวนเยอะกว่าน
2: ี้
1: ใช่ก็อย่างที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางด้านของท่านรองปลัดกทม.เองก็บอกว่าคือมันมีความต่างเพราะว่าอย่างบรรยากาศในช่วงของการเลือกตั้งส.ส.มันมีทั้งบัญชีรายชื่อมีทั้งการเลือกตั้งนอกเขตหรือว่าอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะดูจำนวนของคนหรือบรรยากาศต่างๆมันจะคือคักมากกว่าแต่นี่คือการเลือกตั้งผู้ว่ากับส.ก.จำนวนประชากรของกรุงเทพจริงแต่ละเขตไม่เยอะมันมีจำนวนประชากรแฝงเยอะไง
2: เ
1: หมือนกับพัทยาก็เหมือนกันนะคะ
2: ใช่
1: เพราะว่าเลือกตั้งพร้อมกัน
2: หลายคนบอกว่าเสียดายอย่างหนึ่งคือว่าน่าจะมีเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตเหมือนส.ส.ก็น่าจะมีคนมาใช้สิทธิ์มากกว่านี้นะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยหมายถึงว่าเพราะว่าบางคนอ
1: าจจะมีธุระใช
2: ่ไหมมีธุระบางคนแบบว่ามีแพลนละจะไปต่างจังหวัดวันนี้พอดีเลยอย่างเงี้ยเราจะเห็นพวกศิลปินเห็นไหมที่เขามีการออกร่อนหนังสือบอกว่าเนื่องจากมีงานอยู่แล้วไม่สามารถไปเขาป้องกันดราม่านะก่อนหน้านี้เขามีดราม่าอยู่ว่าทำไม
1: ไม่ไปเลือกตั้ง
2: ไม่ไปเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกชี้แจงไว้ก่อนเพราะงานเขาไม่ได้เพิ่งรับเมื่อเดือนก่อนเขารับกันมานะ
1: แต่พี่เบิร์ดไปลงแล้วนะ
2: ใช่คนนี้เดี๋ยวนะมีแต่คนบอกว่าโทษนะคะโทษนะคะคุณธงชัยอายุ70เรียกพี่เบิร์ดอายุ50เรียกลุง
1: พี่เบิร์ดจะเป็นไงพี่เบิร์ดก็จะเรียกเท่าไหร่ทุกคนก็จะเรียกพี่เบิร์ดเป็นพี่เบิร์ดค่ะ
2: เด็กๆยังเรียกพี่เบิร์ด
1: เขาเรียกพี่เบิร์ดค่ะ
2: ใช่ไหม
1: พี่เบิร์ดน่ารัก
2: เวลาเราพาดหัวข่าวเนี่ยลุง50
1: โอ้ยคนที่บอกถูกเรียกลุงตอนอายุ50นี่กรี๊ดเลยนะ
2: คือลุง50ไม่เท่าไหร่นะเพราะเดี๋ยวเขามีทรงลุงไงเขามีทรงลุง40กว่าก็เป็นทรงลุงแล้วนะ
1: เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้เราจะชวนทุกคนมาเลือกตั้งก
2: ัน
1: ก
2: ็ใช่ก็เราก็ถือว่าเนี่ยเราก็คือแบบว่าแม้กระทั่งแบบว่าศิลปินคือจริงๆอ่ะอย่างพี่เบิร์ดเราจะเห็นเป็นประจำทุกปีนะเราก็ผู้สื่อข่าวต้องไปรออยู่ที่หน้าบ้าน
1: หน้าบ้านหน้าหน่วย
2: ใช่หน้าบ้านจริงๆบางคนไปตายเลยนะ
1: ค่ะก็มาเพิ่มเติมบรรยากาศกันได้นะใครที่ไปเลือกตั้งกันแล้วนะคะซึ่งในส่วนของผู้สมัครต่างๆตั้งแต่ทางด้านของอดีตผู้ว่าชัชชาติที่ไปตั้งแต่เช้าปั่นจักรยานไปแล้วหลังจากนั้นก็เห็นทางดร.โจ
2: ก็มีผู้สมัครหลายๆคน
1: คุณอนุชาเราต้องบอกให้พวกเดี๋ยวในปัจจุบันเรามีการลำเอียงคือไปกันหมดแล้วนะคะที่เราเห็นจากในสื่อต่าง
2: ๆ
1: นะคะที่ไปลงคะแนนแล้วก็เชิญชวนให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์กันให้เยอะๆอดีตนายกอภิสิทธิ์ก็ไปแล้วนี่ก็บอกว่าไป
2: อดีตนายกหลายๆท่านไปแล้ว
1: ตระกูลชินวัตรไปแล้วนะคะแล้วคือไปกันจำนวนไปกันต้องบอกว่าน่าจะไปกันหมดแล้วล่ะใช่ไหมในช่วงเช้านะคะ
2: เพราะทุกคนกลัวฝนตก
1: จริงนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคาดการณ์ว่าจะมีฝนแต่เขาในส่วนกทม.แต่ละเขตเขามีการเตรียมรับมือนะ
2: ใช่แต่ว่าคือที่ดูหลายเขตเนี่ยหน่วยเลือกตั้งจะเป็นเต็นท์ซะเยอะเลยนี่เป็นห่วงแถบทางด้านของหนองจอกและกระบังเนาะเพราะว่าแม้กระทั่งเลือกตั้งส.ส.คราวที่แล้วถ้าเรียนจำไม่ผิดโซนแถวคณะยาวหรืออะไรสักอย่างที่เจอพายุแล้วจะต้องมาเลือ
1: กต
2: ั้
1: งใหม่ทางปลัดกทม.ที่รองปลัดที่บอกว่าเขาก็มีการเตรียมรับม
2: ือ
1: นะคะมีแผน1แผน2แผน3ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่า ีประสบการณ์จากเรื่องของการเลือกตั้งสส
2: ใช่แล้วก็เนี่ยอย่างที่ในพื้นที่ลาดกระบังที่เมื่อวันก่อนที
1: ่
2: เสาไฟฟ้าล้มไฟดับอะไรอย่างเงี้ยนะเขาแก้ไขกันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: เรียบร้อยวันนี้เปิดตอนเช้าเขาทำงานกันนานมากเพราะมันเพิ่งมาเปิดตอนช่วงเช้าแล้วก็คือการจราจรคืนพื้นที่ประมาณสัก6 นาฬิกา
2: คือเสาไฟมันล้มเยอะ
1: งานยากก็อย่างเมื่อวานที่มีโอกาสได้คุยนอกรอบด้วยแล้วก็ฟังที่ทางด้านของทางผอ.ของการไฟฟ้าเขตแล้วรัฐกับบางรัฐฟังมันเป็นแนวของทางด้านนี้ด้วยไงคะท่อส่งแก๊สเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีความระมัดระวัง
2: ค
1: ือถ้าเป็นปกติเนี่ยมันก็
2: จะ
1: แบบ
2: เร็ว
1: อ
2: ่
1: าอันนี้คือขยับจุดไม่ได้เลยนะจะต้องลงตรงจุดเดิมเป๊ะน
2: ะ
1: คะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ระยะเวลาแล้วอย่างนึงอ่ะทั้งหมดอ่ะ100 ต้นนะค
2: ุ
1: ณมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กที่ทั้งหมดที่รวมกัน
2: ขนาดว่าเจ้าหน้าที่ทำงานกันแอบเนี่ยรีบแล้วนะเราเห็นใจคนที่ชาวบ้านอยู่แถวนั้นเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้บางส่วนเพราะว่าเขาขยอยจ่ายก็จริงแต่ไม่ได้ 100% เพิ่ง 100% เมื่อเช้ามืดนี่ใช่ไหม
1: แล้วอย่างหนึ่งคือพวกโซเชียลต่างๆนี่ก็ใช้ไม่ได้ไงมันเรื่องของสายสื่อสาร
2: อ๋อแต่ว่าเห็นบอกว่าเขามีรถโมบายไปจอดอยู
1: ่คือดิฉันอ่านในโพสต์ของบางคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เห็นใจแล้วส่งกำลังใจให
2: ้
1: บ้านพังคุณนี่ถือว่าเป็นการที่มันมีผลกระทบจากเรื่องของใช้คำว่าลมไหม
2: พายุเลย
1: พายุเลยค่ะซึ่งมันหนักมากตั้งแต่เราเคยเห็นมาในพื้นที่ของกรุงเทพนะ
2: เพราะเห็นมีอยู่คลิปนึงเป็นโรงน่าจะเป็นโรงงานมั้ง
1: ค
2: ุณประตูเขาเรียกอะไรประตูเหล็กบานเลือดอ่ะ
1: เปิดเลยหรอพังเลยไหม
2: ลมมาปิวเป็นแบบเหมือนเป็นผ้าเป็นผ้าม่านเลยอ่ะคุณสโมกสะบัดแบบโอ้โหแรงมาก
1: หลังคาบ้านแล้วบ้านที่มันถูกสายไฟเลยต่างๆพังแต่ว่าทางการไฟฟ้านครหลวงรับผิดชอบทั้งหมดนะแล้วเขาก็มีการตั้งจุดนะในส่วนของทางสำนักงานเขตและทางการก็ไปลงรายชื่อ
2: แต่ว่าต้องยื่นนี่นะวันที่30สามสิบหรือวันที่ไรถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะเพราะว่าวันนี้ไปไม่ได้นะเพราะวันนี้เขาติดเลือกตั้ง
1: ใช่ๆต้องหลังจากวันนี้
2: คุณต้องเตรียมคือเอาว่าคุณไปดูรายละเอียดในเพจของและกับเขตสำนักงานเขตและกระบังว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรไป
1: ใช่ค่ะใช่อย่าลืมในเรื่องของสิทธิ์ของตัวเองก็รู้ว่าแต่ละคนลำบากมากบางคนก็ต้องนอนกันในรถในคืนแรกอ่ะคือบ้านก็ไปอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแล้วบางคนเข้าไม่ได้ด้วยเหมือนกัน
2: ใช่แล้วนึกถึงคนที่ติดอยู่ตรงนั้นเนี่ยวันนั้นฝนตกด้วยไปต่อก็ไม่ได้
1: ไปต่อก็ไม่ได้
2: ถอยหลังก็ไม่ได้
1: จริงนะคะให้กำลังใจคือนอกเหนือจากเรื่องของผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเรื่องของจิตใจด้วยนะเห็นบางคนที่เขาโพสต์ถึงความสูญเสียบ้านหรือว่าอย่างคนในครอบครัวที่ได้รับบาดเจ็บอะไรต่างๆโอ้ให้กำลังใจยันไปนั่งไล่ดูคลิปเลยด้วยมันรุนแรงมากจริงนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันศุกร์ให้กำลังใจค่ะนะคะแล้วก็อัปเดตของกรุงเทพมหานคร
2: หน่วยไหนสวยมากหน่วยไหนคะ
1: บอกต่อเจ้าหน้าที่หน่วยสวยมากออกไปเลือกตั้ง
2: เจ้าหน้าที่หน่วยหรือว่าหน่วย
1: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่หน่วยสวยมากออกไปเลือกตั้งหรือยัง
2: คนสวยประจำหน่วย
1: ไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อใช่ไหมเขาบอกว่านี่ต้องไปออกไปดูเอง เลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ถึง5 โมงเย็น
2: บางคนบอกว่ารอจะตายไปเธอได้ดูเจ้าหน้าที่รีบ
1: มีอยู่พื้นที่หนึ่ง มีคุณหนองแจ้งมาเมื่อตอนช่วงสายๆเนี่ยพาคุณแม
2: ่
1: นะคะก็ไปลงคะแนนแต่ปรากฏว่าคือการที่จะเข้าไปถึงยากลำบากมาก
2: เพราะ
1: เนื่องจากว่าคือเป็นหน่วยที่เขามีการจัดตั้งเอาไว้ตรงเป็นศูนย์สุขภาพอะค่ะเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะตรงสวนพ
2: ืช
1: ช
2: าติของ
1: ใจใช่แล้วคืออากาศก็ร้อนและผู้สูงอายุเดินจะไม่ไหวอ่ะนะคะซึ่ง
2: หน่วยบ้านนี้ฉันน่ะอยู่ท้ายซอยไกลมาก
1: รถเข้าไปไม่ได้แต่ว่าร
2: ถเข้าได้รถเข้าได้แต่ว่าบ้านอ่ะจริงๆอ่ะก็คือแบบจะที่บ้านไปแล้วอยู่ท้ายซอยระยะทางประมาณสักเกือบ500 เมตร
1: ได้ถ้าอย่างนี้อากาศไม่ไหวนะแต่ว่าทางผอ.เขตค่ะที่มาให้ฟังนะคะทางผอ.เขตบางกะปิก็บอกว่าอ่ะตอนนี้เข้าไปได้ละคือมันที
2: ่จะไปเคลียร์แล้ว
1: ไปเคลียร์เรียบร้อยไม่จริงอ่ะสามารถที่จะเข้าไปได้ผู้สูงอายุหรือว่าคนพิการหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ต้องขอบคุณแต่ว่าอย่างในส่วนของเขตบางกะปิเองก็ถามผอ.ด้วยเหมือนกันว่าตั้งแต่เช้าเป็นไงบ้างก็บรรยากาศนะคะมันยังไม่มีข้อร้องเรียนหรือว่าอะไรต่างๆมีคุณธนเดชได้ใบสีชมพูมา2 ใบซ้อนกันเขาก็มีการยกมือบอกทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบนะคะเพราะว่ามันจะเป็นใบที่มัน
2: เขาต้องฉีกออกมาไม่ใช่หรอ
1: เออนั่นแหละสิ แต่มันติดมั้งเลย
2: อ๋ออาจจะหยิบมาแล้วติดมือมา
1: ติดมือมา
2: โอเคได้ก็คือตอนนั้นก็คือรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
1: แจ้งเจ้าหน้าที่เลยแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการให้ยังไม่ได้มีการการหรือว่าอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรามีการติดตามอย่างในเขตของบางขุนเทียนก็คึกคักตั้งแต่เช้าพอน่ารักมากนะคะบอกว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเขตต่างๆในเขตของทางด้านของผู้ว่าชัชชาตินี่ก็ทางผอ.โรงเรียนจำจันเป็นเจ้าของพื้นที่บอกว่าตรงจุดนี้ก็บรรยากาศคือคนก็ไปเรื่อยๆนะ
2: แจ่มจันอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
1: เอกมัยเอกมัยนะคะก็รถสามารถที่จะเข้าไปได้นะคะเข้าไปถึงด้านในได้เลย
2: หน่วยไหนที่แบบเป็นโรงเรียนหรือเป็นอาคารอย่างเงี้ยจะสะดวกหน่อยเพราะว่าจอดรถปั๊บนึงแล้ววิ่งเข้าไปได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ทางปลัดกทม.แล้วก็รองปลัดก็บอกว่าคาดการณ์ว่าคะแนนมันน่าจะเสร็จเรียบร้อยคือไม่เป็นทางการประมาณสัก20 นาฬิกานะคะก็น่าจะ
2: ใครอยู่ใกล้ๆเสาชิงช้าไปลุ้นที่นั่นก็ได้เน
1: า
2: ะ
1: ถ้าฝนไม่ตก
2: คือเข้าไปอยู่ในตัวอาคารก็ได้
1: อาคารนะอาคารก็เนี่ยเป็นบรรยากาศแล้วก็ติดตามกันแต่จริงๆนะอยากใครที่ยังไม่ได้ออกไปอ่ะอย่ารอค่ะรีบนะคะรีบออกไปเลยไปใช้สิทธิ์กันเอ้ามีอีกเรื่องนึงไฟไหม้ซึ่งบอกว่าเสียหายหมดเลยเป็นร้านอาหารกึ่งผับนะคะอันนี้เป็นในเขตพื้นที่ของดอนเมืองนะคะซ
2: ึ่
1: งคือพึ่งกำลังอยู่ในช่วงของการเพิ่งสร้างเสร็จเลยอ่ะ
2: เอ้า
1: ใช่ทุกอย่างเตรียมที่จะเปิด
2: ร้านอาหารกึ่งผับโหหมดเลย
1: ไม่เสียหายทั้งหมดเลย
2: แต่ว่าอันนี้คือมันอยู่ในลานกว้าง
1: ลานกว้างใช่ก็ไม่มีการลุกลามไปในพื้นที่ข้างเคียง
2: แล้วก็ตกแต่งหมดหรือยังกำลังจะเปิดไหม
1: ใช
2: ่ตายแล้วเข่าอ่อนเลยเข่าสุดเลยทีน
1: ี้ประกงประการนี้ทำแล้วยังไปหมดเลยแต่ที่เห็นมันเป็นควันดำๆมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะฉนวนกันความร้อนแล้วก็ในเรื่องของพวกวัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง
2: ก็คือสาเหตุรู้เรื่องฮะ
1: อย่างเดี๋ยวต้องดูเบื้องต้นแต่คาดว่าน่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรโอ้แต่มันลัดวงจรเร็วนะ
2: ใช่เพราะว่ามันไอ้นี่หรือเปล่ามันแบบว่าอยู่ในช่วงบางทีมันเพียงแบบว่าอยู่ในช่วงที่เขาเรียกอะไรนะการที่แบบว่าตกแต่งหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะแบบพลาดได
1: ้เห็นใจทางเจ้าของเลยนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เราติดตามกันบรรยากาศของเขตทหารก็คือคัก เขาแถวเรียงลำดับไปลงคะแนนกันนะคะแล้วก็นี่อีกเรื่องนึงวันนี้ชวนยังต้องชวนกันในส่วนของแอปพลิเคชันใหม
2: ่ uh-huh.
1: ของทาง JS Royal Radio นะคะแล้วก็เราร่วมกิจกรรมเนี่ยอย่างตอนนี้คุณแคปหน้าจอได้เลยถ้ามันขึ้นตัวแบ
2: บไม่ได้เนี่ยนะคุณต้องไปเปิดแอปโหลดแอปก่อนแล้วก็เข้าไปใน YouTube ที่ในมือถือคุณยังมาแคปตรงหน้าจอ YouTube นี้ไม่ได้
1: ข้ามลำดับขั้นตอนไปอันดับแรกที่กำลังจะบอกต่อว่า
2: ก่อนอื่นคุณต้องโหลดแอปพลิเคชันก่อนค่ะ
1: ฟังก่อน
2: อยู่ๆ คุณหันไปแล้วบอกให้แคปตอนนี้เลยได้
1: ไหมไม่ได้ฟังต่อไงว่าโอเคว่าแต่มันต้องเป็นการแคปผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะของ
2: คุณจะนับข้างหลังย้อนขึ้นมาได้ไง
1: ฉันตามภาษาอังกฤษขึ้นตอนนี้แต่เราอ่านอะไรก็ตามมันจะขึ้นบนขึ้นมาข้างล่างไง
2: ไม่ได้ค่ะ
1: อย่าลืม
2: ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือคนที่ยังไม่เคยโหลดก็เข้าไปหาในทั้งในส่วนของ iOS แล้วก็ Android โหลดได้หมดเลยส
1: ่
2: วนคนที่โหลดแล้วไม่ต้องแบบว่าอุ๊ยลบแล้วโหลดใหม่ไม่ต้องอัปเดตเฉยๆพอนะฮะอัปเดตก็แต่ถ้าเกิดลบก็ได้มันแล้วแต่สะดวก
1: หน้าใหม่ชมใหม่นี้ใช้ง่ายมากเลย
2: ใช้ง่ายไหมคุณใช้ปุ่มไหนบ่อย
1: เมื่อวานตอนที่วันแรกที่ให้ดาวน์โหลดอ
2: ่ะ
1: ลองกด SOS
2: กดทำไม
1: ทดสอบแทนอยู่ในออฟฟิศไงก็
2: ทดสอบ
1: ใช้ง่ายใช้เร็วใช้ดี
2: มันต้องง่ายเพราะปุ่มใหญ่ตาเริ่มมองไม่เห็นตัวเล็กไม่ได้แล้ว
1: อันนี้สำคัญเพราะว่าปุ่มนี้คือปุ่มที่สำคัญเวลาที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมไม่ต้องงมหาก ดเลยคือจริงๆอันแบบเดิมก็ดีนะแต่มันเรียงกันหมดไง
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ใช่ไหม
2: แต่อันนี้มันใหญ่ขึ้นเห็นชัดเลยอยู่ตรงกลางสีแดงเห็นชัดเลย
1: ใครเข้าไปแล้วไม่เห็นปุ่ม SOS นี่ไม่ได้นะ
2: คุณรู้ไหมว่าดิฉันใช้อะไร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ที่สุดตั้งแต่เวอร์ชันเก่าแล้วฟังวิทยุ
1: ฟังจอสลอยใช
2: ่ไหมฟังวิทยุเพราะอยู่ตรงไหนก็ชัดเน
1: า
2: ะ
1: แต่คุณไม่สามารถแคปหน้าจอได้นะ
2: ไม่ใช่ตอนไม่ใช่หมายถึงว่าตั้งแต่เวอร์ชันเก่ามาแล้วฟีเจอร์ที่ใช้มากที่สุดคือฟังวิทยุแล้วตอนนี้เพ พิ่มในส่วนของ YouTube เข้ามาทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพไปด้วยเข้าไปดู YouTube แล้วก็ที่บอกว่ามีเพิ่ม YouTube ขึ้นมาทีนี้เนี่ยกิจกรรมที่เราจะให้เล่นกันก็คือว่าคุณก็เข้าไปพอทำตามขั้นตอนการโหลดแอปพลิเคชันอะไรเสร็จเรียบร้อยลงทะเบียนด้วยนะต้องลงทะเบียนล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่หน้า YouTube ที่ในมือถือนะขอเน้นYouTube ที่หน้าที่ในมือถือ แล้วก็แคปตอนที่ขึ้นมาเป็นแบนเนอร์ PR
1: ใช
2: ่แอปพลิเคชัน
1: อย่าส่งแต่รูปมาเฉยๆกรุณาบอกชื่อ
2: เดี๋ยวก่อนแล้วคุณต้องแอดไลน์ด้วยนะแอดไลน์ก่อน
1: เราจะข้ามขั้นตอนไม่ได้นะคะ
2: คุณต้องแอดไลน์ JS100 ก่อนเพราะว่ามันจะเป็นไลน์ official ที่จะให้คุณส่งภาพให้คุณแคปเข้ามาแล้วก็ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ที่ตรงกับที่คุณลงทะเบียนไว
1: ้นี่คือตอนนี้ฮะเวลาที่เราจะฟังวิทยุออนไลน์ก็เปิดเข้าไปปึ๊บฟังได้นะคะ Facebook Instagram X TikTok YouTube เว็บไซต์
2: สะดวกตรงไหนรู้เปล่าว่าฟีเจอร์ฟังวิทยุอ่ะเราไม่ต้องไปกดสแกนหาคือ
1: ใช่นะคะแล้วก็แผนที่อันนี้ก็ง่ายแล้วก็สะดวก
2: ใช่แผนที่การจราจรอัปเดตสุดนะข่าวๆต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งตอนนี้เดี๋ยวบ่ายๆใครจะออกไปไม่แน่ใจว่าฝนตกหรือเปล่าเข้าไปดูในตรวจสอบเรดาร์เรื่องของสภาพอากาศก็ได้นะ
1: หน้าไหนอะ
2: ฮะคุณเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาก่อนมาอีกหน้านึงสินั่น
1: หมดแล้วมีตะกี้เห็นแล้ว
2: นี่ไง
1: นี่ไงอยู่ข้างบนในคุณ
2: ก็คุณไปหน้าไหนล่ะ
1: ดิฉันน่าจะเผลอกด SOS อย่างเดียว
2: อ
1: ่ะก็ชวนเลยมาดาวน์โหลดกันนะคะในส่วนของแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชั่นใหม่แล้วก็ฟัง YouTube ดู YouTubeผ่านทางโทรศัพท์มือถืออย่างว่าเราดาวน์โหลดใช้แล้วแบบติดโทรศัพท์มือถือเอาไว้เนี่ยเวลามีเหตุอะไรต่างๆมันจะได้ใช้ง่ายได้
2: คือตอนนี้โทรศัพท์มือถือเป็นอวัยวะส่วนที่5ของร่างกายส่วนที่เท่าไหร่ไม่ใช่ช้า33เกิน33 34 35พอหายปุ๊บนี้สติแตกเลยถ้าโทรศัพท์ไม่อยู
1: ่ดิฉันเคยเจอโทรศัพท์เสียมันไม่บอกอะไรเลยนะไปปุ๊บหมดทุกอย่างเลยแอปพลิเคชันธนาคารไลน์รูปทุกอย่างไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะรู้เลยว่าชีวิตรันทดมากไม่มีเงินใช้ต้องของเงินคนอื่นมาใช้นะเวลานั้นเลยอ่ะ
2: อันนี้
1: นิสัยเสียจำไว้เลยว่า
2: เอ็นอะไรก็ไม่มีเลยใช่ไหม
1: ใช่
2: เงินติดตัวก็ไม่มี
1: มีตอนนั้นมีเงินติดตัวแน่นอนอย่าเอาแย่ยัง
2: อย่าเอาแบบคุณปูเดนุ
1: ชอย่านะคะจำไว้เลยว่าพอมันเกิดโทรศัพท์เสียขึ้นมาคุณหาทางออกไม่ใช่ยังดีที่มีเงินติดตัวอยู่บ้างไปแล้วนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ

0: 12:35 น.นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงเป็นต้นไปจนถึง18:00 น.นะคะสำหรับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28 มิถุนายนค่ะเป็นวันที่คนกรุงเทพมหานครออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองนะคะเลือกคนที่จะมาเป็นพ่อเมืองของเราเป็นผู้ว่ากทม.รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครด้วยนะคะตอนช่วงนี้เนี่ยแดดยังร้อนๆอยู่นะคือถ้าเกิดว่าคนออกไปตอนช่วงเช้านี่จะได้เปรียบนิดนึงอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าออกไปตอนนี้ก็ยังดีกว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเป็นช่วงบ่ายๆกว่านี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีกลุ่มฝนหรือไม่นะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำนะคะรายงานบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะยังเรียกว่าท้องฟ้าในกรุงเทพมหานครยังสดใสอยู่นะมองดูจะมีเมฆเยอะสักนิดหนึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าบ่ายๆกว่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คงต้องติดตามกันไปตลอดทั้งวันนะหรือถ้าเกิดว่าใครมีแอปพลิเคชัน JS100 อยู่ในมือถือแล้วนะคะก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศจากในแอปที่ในมือถือก็ได้นะคะเราจะมีเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักการระบายน้ำ อยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ออกไปข้างนอกนะคะแต่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนออกข้างนอกนะเพราะอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเลยทีเดียวนะพอไปคนกรุงเทพไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนอาจจะกลับเข้าบ้านหรือจะเลยไปแวะซื้อของเข้าห้างไปเจอสภาพอากาศไปเจอแอร์เย็นๆจะดีกว่านะหลบร้อนไปหาห้องแอร์เย็นๆกันนะคะก็สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางออกไปใช้สิทธิ์นะคะก็ตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็สภาพการจราจรด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยมีสภาพมีทางด้านของแจ้งการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะเป็นรถพยาบาลจากโรงพยาบาลค่ายธนารัตน์ค่ะกำลังจะนำผู้ป่วยเป็นฮิสโตเดินทางมาจากที่โรงพยาบาลค่ายธนารัตน์นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าโดยจะใช้เส้นทางทางด้านของบายพาสปานบุรีแล้วก็ใช้ถนนพระราม2เข้ามานะคะใช้บายพาสปานบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็มาเข้าทางด้านของพระราม2มาขึ้นทางด่วนดาวคะนองมาลงที่อุรุพงศ์ปลายทางอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะล่าสุดบอกว่าตอนนี้เมื่อตอนช่วงประมาณเที่ยงที่แจ้งเข้ามาเราตรวจสอบไปบอกว่าจะอยู่ช่วงประมาณแถวๆเขาย้อยน่าจะเลยเข้ามาแล้วนะคะมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจในโครงการพระราชดำริจะนำทางแล้วก็ส่งต่อกันเป็นทอดๆที่ทางด้านของตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริเนี่ยก็จะไปรอรับอยู่ที่แถวๆทางด้านของแสมดำพระราม2นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถพยาบาล2คันนะจากโรงพยาบาลค่ายธนารัตน์เข้าใจว่าคือด้านข้างจะเห็นเขียนอยู่ชัดเจนนะคะว่าเป็นโรงพยาบาลค่ายธนารัตน์กำลังนำผู้ป่วยเป็นฮิสโตกเดินทางมาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตอนที่เราตรวจสอบใบแจ้งมาบอกว่าอยู่ช่วงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะตรงเข้ามาทางด้านของถนนเพชรเกษมตรงเข้ามาแล้วก็พอมาถึงตรงช่วงของบริเวณแยกวังมะนาวก็จะเลี้ยวเข้ามาที่ทางด้านถนนพระราม2นะจากนั้นก็วิ่งพระราม2เข้ามาทางด้านของบนเข้าทางด่วนเข้าทางด่วนที่ตรงดาวคะนองด่วนดาวคะนองอ่ะนะคะแล้วก็จะไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหรือว่าจะลงทางด้านของพระราม6ไม่แน่ใจแต่ถ้าลงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงจุดนี้เดี๋ยวตรวจสอบในส่วนของจุดทางลงแต่ว่าจะมีทางด้านของเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริไปรอรับอยู่ที่แถวแถวแสมดำถนนพระราม2นะคะใครคุณผู้ฟังที่อยู่เส้นทางทางด้านของพระราม2เข้ามาเนี่ยยังไงช่วยถ้าเกิดเห็นรถพยาบาลของโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์รบกวนช่วยเปิดทางด้วยนะคะตอนนี้สภาพการจราจรที่หน้าเข้ามาจากทางด้านของเพชรบุรีเข้ามาทางด้านแยกวังมะนาวตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นปัญหานะ ไม่แน่ใจว่าตอนนี้นี่เลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนพระราม2แล้วหรือยังนะช่วงนี้เนี่ยเข้ามาทางข้างในผ่านแม่กลองเข้ามาทางด้านของสมุทรสงครามนะคะตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหาเนี่ยจนเข้ามาถึงตรงช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนเข้ามาทางพระราม2รอบในยังใช้การได้ดีตลอดเส้นทางเลยนะคะแต่ยังไงก็ตามถ้าเกิดว่ามีเพื่อนร่วมทางที่พบเห็นนะคะยังไงช่วยเปิดทางให้ด้วยสำหรับรถพยาบาล2คันจากโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์ปลายทางนำผู้ป่วยฮิสโตกไปส่งที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
2: แค่เดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะเรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะเราจะไปสรุปอุบัติเหตุจากทางด้านของนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชนะคะเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอแท้จริงคะ
1: สวัสดีครับคุณคณิตาครับคุณนักปัญญาครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: เจ้าสร้อยนะครับโทษที
0: เชิญเลยค่ะ
1: คุยกับคนเชื่อคณิตา
0: ค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้27มิถุนายนนะคุณนักปัญญานะครับ26ชีวิตเลยนะครับเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศกว่า1ชั่วโมงต่อชีวิตนะ26ชีวิต
0: ค่ะ
1: นะครับทำให้27วันครับมันจะยาก936ชีวิตแล้วนะครับสูญเสียไปบนท้องถนนทั่วประเทศนะครับ936ชีวิตดูทรงเราเหลืออีก3วันจะหมดปีเดือนนี้น่าจะเกินพันนะ
0: โอ้ให้หยุดอยู่แค่นี้ได้ไหมคะวันนี้วันที่28แล้วอีก2วัน
1: เลยอีก2วันนะที่7ถึงนะ
0: ค่ะ
1: 28ที่9 30นะครับคงเหนื่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่รายงานกับทศวรรษมาคือ10ปีนี้ไม่มีวันไหนเลยนะที่ผมจะรายงานว่าโอ้คุณนักจาวันนี้ไม่มีเมื่อวานไม่มีรายงาน
0: วันนี้
1: ไม่มี
0: แบบว่ารายงานว่าวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ไม่มีครับไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับก็มีวันไหนคงแปลกมากนะครับมันดูภาพรวมมันยิ่งหนักเลยนะครับปีนี้เลยปีที่แล้วมาเยอะเลยครับ
0: ค
1: ่ะเกือบ6เดือนนะครับของปีนี
0: ้
1: กับอีก 6,354 นี่เป็นชีวิตคนในประเทศนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่สูญเสียไปหมดต่อประโยชน์เลยนะครับเทียบกับปีที่แล้ว 6,000 นั่นยังครับแต่ 6,000 แค่179
0: ค่ะ
1: ว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไป175ชีวิตแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ว่าท่านผู้ฟังนะครับไม่ดีครับเป็นทรายเป็นหลังไม่ค่อยดีนะครับว่าผมพูดเหมือนเดิมถ้าเราเทียบนะปี68กับ67นะช่วงเวลานี้เกิด6เดือนเนี่ยเทียบไหมคุณนักเรียนปี68น้อยกว่าปี67ประมาณ600คน
0: โ
1: อ
0: ้
1: แต่ปีนี้ครับมันดันมากกว่าปีที่แล้วไปถึงน้อย75
0: มันมีปัจจัยอะไรทำให้ตอนปีนั้นมันถึงน้อยกว่าปีก่อนหน้านั้นได้เอาข้อมูลมา
1: คำตอบเลย
0: ค่ะ
1: เรื่องหาคำตอบที่เป็นอะไรอ่ะที่มีหลักฐานชัดเจนไม่ได
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: เมื่อก่อนเรานึกว่าปีที่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีมันเลยน้อยเอ้าปีนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีใช่ไหมแย่กว่าปี68อีกอ่ะ69นะใครๆก็รู้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีทำไมมันตายมากกว่า
0: ค่ะ
1: มันก็ย้อนแย้งกันโดยซึ่งเฉยก็เลยยังสรุปไม่ได้ตรงนี้ก็แล้วแต
0: ่ค่ะ
1: นักปัญญานะแต่ว่าถ้าเยอะกว่าแล้วไม่ดี
0: ใช่
1: นะอาจจะเป็นว่า มีคนเสนอทฤษฎีว่าเออเพราะว่าน้ำมันมันแพงอ่ะคนก็เลยมาใช้มอเตอร์ไซค์กันเยอะแทนรถยนต์นำมอเตอร์ไซค์มันอันตรายแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตายที่มอเตอร์
0: ใช่
1: เขาพยายามหาอะไรมาอะไรมาตอบแต่ก็ไม่รู้ว่ามัน
0: เกิดจากอะไร
1: ก็ต้องรอเวลามาพิสูจน์
0: ค่ะเพราะว่าจักรยานยนต์ค่ะคุณหมอเวลาที่รับแจ้งมาเนี่ยส่วนใหญ่นะต้องขออภัยก็คือด้วยความเคารพคือคนขับรถเนี่ยมักจะเสียชีวิตในกรณีของคนขับขี่จักรยานยนต์นะคะ
1: ถูกต้องนี่ครับแล้วส่วนใหญ่ไม่ใช่ใส่หมวกกันนะ
0: ใช่ใค่ะ
1: เพราะหมวกนี่เซฟชีวิตได้จริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: นะคนที่ใส่เนี่ยโอเคถึงแม้ว่าจะอะไรอ่ะบาดเจ็บส่วนอื่นมันขอให้ชีวิตเนี่ยปลอดภัยขึ้นแล้วถ้าหัวกระแทกถึงแม้ว่ากระดูกไม่หักแต่กระโหลกแตกนี่โอกาสเสียชีวิตสูงมากเลย
0: ค่ะใช่ค
1: ่ะเอาหมวกกันน็อกเนี่ยดีที่สุดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยผมเห็นปรากฏการณ์คนก็เริ่มก่อนเราไม่เคยเห็นนะคนที่หมวกกันน็อกเวลาไปเดินสุดนะครับเดี๋ยวนี้ผมเริ่มเห็นนะแปลว่าอะไรเขาใส่หมวกมาไม่รู้จะหมวกไปบอกไหนก็เลยชื่อมันด้วยมันเป็นหลายคนแล้วที่นี่ไปเดินอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือขึ้นรถไฟฟ้าอันนี้ก็ผมเริ่มเห็น
0: ก็คือหลายคนอาจจะแบบว่าตอน ตอนช่วงเช้าไปทำงานรีบต้องใช้บริการของวินก็คือไหนๆก็ต้องใช้ทุกวันก็ซื้อหมวกไว้เลยหมดเรื่องหมดราวไปอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปใช้รูปของคนอื่นนะคะอย่างนั้น
1: อย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นเรื่องดี
0: ครับ
1: เป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องดีมันอย่าลืมวันนี้ไปเลือกตั้งนะ
0: ค่ะ
1: เราจะยอมต้องรู้ก่อนใครยังไม่ได้ไปรีบไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: ขอบพระคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จริงๆอย่างที่คุยกับคุณหมอนะคะเกี่ยวเรื่องของสถิติในส่วนของอุบัติเหตุแล้วก็ผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในแต่ละวันเนี่ยเดือนนี้เหลืออีก2วันวันนี้รวมวันนี้ก็เป็น3วันเนี่ยยอดสะสมของเดือนนี้ไปแล้ว936คนด้วยกันนะคะที่จะต้องสูญเสียไปประจำเดือนเฉพาะของเดือนมิถุนายนนะแล้วก็สะสมตลอดทั้งปีตั้งแต่ตรงช่วงต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยถึง 6,354 รายเยอะมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เยอะกว่าเมื่อปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันคือ 6,179 รายด้วยกันนะจริงๆเหลืออีก3วันวันนี้28 29 30จะสิ้นเดือนก็อยากจะให้ตัวเลขเนี่ยหยุดไปอยู่แค่ตรงนี้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหยุดได้หรือเปล่านะคะก็ต้องช่วยกันค่ะเพราะว่าในส่วนของอุบัติเหตุคำว่าอุบัติเหตุก็ไม่ได้อยากให้มีใครเกิดประสบเหตุนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัวคุณเองต่างคนต่างช่วยกันระมัดระวังนะคะขับขี่ด้วยความไม่ประมาททั้งในส่วนของรถหรือว่าในส่วนของรถจักรยานยนต์แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่มันเหตุสุดวิสัยอันนั้นเข้าใจได้แต่บางคนเนี้ยก็เกิดจากความประมาทจริงๆเช่นใช้ความเร็วถึงตรงช่วงของบริเวณทางแยกก็ไม่มีการชะลอหรือคิดว่าพอเห็นว่าไฟแดงแล้วไฟเหลืองแล้วกำลังจะแดงนะคะก็เร่งความเร็วไปในขณะที่อีกทางนึงที่เขาได้ไฟเขียวเขาก็ออกตัวมาก็มาเจอกันตรงกลางแยกแบบนี้แล้วก็หรือแม้กระทั่งผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ยิ่งต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงถ้าเกิดว่าอย่างเช่นไม่ต้องโดนรถคนอื่นชนละค่ะเกิดไปเจอเรื่องของสภาพถนนที่มันไม่ปกติเช่นอาจจะมีเรื่องของขอบทางมีหลุมมีร่องอะไรอย่างเงี้ยตกหลุมตกล่องไปก็อาจจะทำให้ เสียหลักแล้วก็หกล้มได้นะอย่างบางรายก็โชคดีหน่อยก็บาดเจ็บเล็กน้อยแต่บางรายเนี่ยบางคนเนี่ยเวลาเราได้ยินข่าวประเภทที่แบบว่าเสียหลักล้มแล้วคนขับร่างกระเด็นเข้าไปในจังหวะที่มีรถคันใหญ่ตามหลังมาแล้วเบรกไม่ทันอันเนี้ยคือเป็นเหตุที่แบบฟังแล้วว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะก็ยังไงต้องระมัดระวังด้วยละกันแล้วก็อย่างคนที่เป็นไรเดอร์อันนี้ต้องฝากไว้เลยไรเดอร์บางคนเนี่ยจะขี่จักรยานยนต์แล้วก็คอยมองโทรศัพท์มือถือไว้มองแผนที่มองแมปในโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะคะคือถ้าให้ดีเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณศึกษาคือก่อนที่จะคุณจะออกมาเนี่ยคุณดูที่ก่อนหรือถ้าจะให้มันชัวร์ๆจอดรถหาที่แบบว่าปลอดภัยข้างทางปลอดภัยแล้วก็จอดรถเพื่อที่จะดูแมปดูอะไรอย่างเงี้ยที่คุณจะไปส่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนั้นจะปลอดภัยมากกว่าเพราะบางคนเนี่ยมือนึงถือโทรศัพท์อีกมือข้างนึงเนี่ยจับแพร่มอเตอร์ไซค์อันนี้อันตรายมากเลยทีเดียวนะฝากไว้เป็นห่วงด้วยความเป็นห่วงจริงเพราะว่าบางทีเห็นแล้วเราก็แบบทำไมเขาไม่ห่วงชีวิตเขาเลยหรือว่ายังไงนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากคุณวาสนาแจ้งผ่านทางด้านของ SOS เข้ามาใช้ถนนราชพฤกษ์ค่ะฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณแยกสวนเรียบมุ่งหน้ามาทางแยกรัชดาท่าพระนะคะก่อนถึงทางลงวุฒากาศเล็กน้อยมีรถเก๋งกับรถแท็กซี่กีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะตอนนี้เราแจ้งไปที่สน.ตลาดพลูให้ทราบแล้วนะคะการจราจรในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงทางลงวุฒากาศเล็กน้อยตอนนี้การจราจรก็จะมีการชะลอตัวนะคะส่วนสภาพการจราจรในพื้นที่อื่นในกรุงเทพมหานครตอนนี้นะคะรถเนี่ยบางจุดมองดูแล้วก็โหเดี๋ยวนะตรงจุดที่คุณวาสนาแจ้งเข้ามาตอนนี้เนี่ยท้ายแถวมีการชะลอตัวต่อเนื่องไปถึงทางด้านของถนนกาลประพฤกษ์นะคะตอนนี้ท้ายจริงๆเนี่ยเริ่มชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณตรงสะพานข้ามคลองเดี๋ยวนะตรงน่าจะเป็นแยกนินกาดได้แล้วค่ะตอนนี้รถเริ่มเยอะแล้วนะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าๆต่อเนื่องกันเข้ามาเรื่อยๆเลยจนมาถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุพอเลยจากจุดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนทางฝั่งและจะพลึก ยังใช้การได้ดีกว่านะตรงช่วงของบริเวณราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าท้ายก็จะอยู่ตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะข้ามตรงส่วนเรียบเท่านั้นนะแต่ฝั่งกระบะพฤกษ์นี่จะท้ายแถวยาวหน่อยพอเลยจากตรงจุดอุบัติเหตุไปแล้วก็จะใช้การได้นะคะส่วนในถนนวุฒากาศโอ้ทำไมวันนี้ถนนวุฒากาศรถเยอะจังเลยค่ะเลี้ยวมาจากทางด้านของจอมทองใช้วุฒากาศเข้ามานะคะแล้วก็ตรงไปตัดกับทางด้านของราชพฤกษ์นะคะแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงตรงแยกวุฒากาศตัดกับทางด้านของถนนเทิดไทยตรงจุดนี้เนี่ยรถเยอะไปตลอดเส้นทางเลยนะคะตรงนี้ก็คือแยกวุฒากาศเนี่ยรถหนาแน่นแล้วก็รถที่จะใช้ทางถนนวุฒากาศนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะภาษีเจริญใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยรถเยอะเลยนะรถหนาแน่นมากๆเลยน่าจะเป็นจุดที่เขามีหน่วยเลือกตั้งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าจะมีการชะลอตัวอยู่ตรงช่วงของแถวซอยวุฒากาศ41พอเลยไปแล้วถึงจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็บนถนนเทิดไทยนะที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงบริเวณใต้สะพานตลาดพลูช่วงนี้ก็รถเยอะด้วยเช่นเดียวกันนะก็น่าจะมีหน่วยเลือกตั้งหรือเปล่าเลยทำให้มีการชะลอตัวสำหรับบนถนนวุฒากาศแล้วก็บนถนนเทิดไทยในช่วงเวลานี้นะคะใครอยู่ตรงแถวๆนั้นนะคะเพิ่มเติมการจราจรให้ทราบกันด้วยนะเผื่อว่าคนที่กำลังจะออกไปเลือกตั้งแล้วต้องใช้เส้นทางตรงนั้นนะรถติดเขาจะได้เผื่อเวลาได้ถูกต้องนะคะก็รายงานกันเข้ามาได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังร่วม 10,000 นายพร้อมกับรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
2: พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สอบถามสถานการณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางกำลังพลและมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดกำลังพลปฏิบัติภารกิจรวม 9,589 นายประกอบด้วยชุดรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วประจำหน่วยเลือกตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วประจำสถานีตำรวจชุดอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและชุดพนักงานสอบสวนประจำศูนย์เลือกตั้งเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ตลอดการเลือกตั้งสำหรับสถานการณ์ก่อนวันเลือกตั้งในพื้นที่นครบาลได้รับแจ้งคดีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งรวม7คดีแบ่งเป็นคดีลักทรัพย์ป้ายหาเสียง2คดีคดีทำให้เสียทรัพย์ป้ายหาเสียง4คดีและคดีเอาไปเสียซึ่งเอกสาร1คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาตำรวจภูธรภาค2โดยตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้จัดกำลังพล364นายดูแลความปลอดภัยและหน่วยความเลือกตั้งทั้งหมด113หน่วยสถานการณ์ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทิศทางข่าวสัปดาห์หน้าติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างค่ะ
3: ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการสำนักงานเขตลาดกระบังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัยเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงเข้าลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาโดยให้จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการลงทะเบียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการได้ในวันอังคารที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณอาคารเหลือเยียวยาโดยให้จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบการลงทะเบียนและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการได้ในวันอังคารที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้

0: ที่การการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่ศาลาประชาคมหมู่ที่1บ้านไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนและการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานอันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสมดุลและเป็นธรรมทุกฝ่ายและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมราชมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินปรับลดอัตราค่าโดยสารอัตราใหม่เริ่ม17บาทและสูงสุด44บาทมีผลตั้งแต่3กรกฎาคม2569เป็นต้นไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

พัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับเข้ามาในจสร้อยในช่วงนี้นะคะเรามาติดตามสภาพการจราจรกันต่อค่ะมีคุณพันธ์นะคะรายงานการจราจรถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาจากบริเวณพุทธมณฑลสาย4มาทางหนองแขมการจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาแล้วก็คุณบุษบงรายงานถนนรามกำแหงฝั่งขาเข้ามาจากแยกลำสาลีมุ่งหน้ามาทางแยกซอยมหาดไทยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะรามกำแหงฝั่งขาเข้าลำสาลีมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกซอยมหาดไทยสอบถามไปที่สน.หัวหมากทราบว่าวันนี้เนี่ยที่ภายในมหาวิทยาลัยรามกำแหงแล้วก็เอแบกมีหน่วยเลือกตั้งก็เลยทำให้การจราจรนี่จะมีการชะลอตัวส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะโอ้โหแสดงว่ามีคนมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันช่วงประมาณสักเที่ยงตอนนี้คนเริ่มออกมากันเยอะขึ้นแล้วนะคะก็เลยทำให้การจราจรอาจจะมีการชะลอตัวเคลื่อนตัวไปได้ช้ากันบ้างนะคะคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่แล้วก็คือถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ออกมาจากที่บ้านเพื่อที่จะไปเลือกผู้ว่านะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการจราจรทางด้านนอกเป็นอย่างไรบ้างโทรศัพท์มาสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808ได้นะคะตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางถนนกะละปะพึกที่เมื่อสักครู่นี้บอกนะว่าตรงช่วงบริเวณสะพานลงมาก่อนถึงทางด้านของถนนวุฒากาศที่ก่อนหน้านี้มีคุณวาสนารายงานอุบัติเหตุไว้นะคะแล้วก็ทำให้รถเนี่ยจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันมาตอนนี้เนี่ยเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุกันไปหมดแล้วนะคะสอบถามไปที่ทางด้านของสน.ตลาดพลูเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะทราบว่าตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุไปก่อนแล้วแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่ามีรถเยอะในเส้นทางตอนนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วค่ะถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าหัวแถวอยู่ตรงช่วงของบริเวณตัดกับถนนรัชดาตรงช่วงของรัชดาตัดกับรัชพฤกษ์นะคะรถมีปริมาณรถเยอะทีเดียวแล้วก็ท้ายแถวต่อเนื่องเข้าไปทางด้านของถนนกะละปะพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยท้ายคือรถเริ่มเยอะกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกนินกาดแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันเข้ามาช้าๆเรื่อยๆแล้วก็มาช้าแน่นๆจริงๆเนี่ยตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณก่อนขึ้นต่างระดับส่วนเรียบส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกลงจากต่างระดับส่วนเรียบใช้ถนนกะละปะพฤกษ์ฝั่งขาออกไปตอนนี้ก็รถเยอะเช่นเดียวกันนะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆคือจะมีการชะลอตัวหัวแถวอยู่ตรงแถวๆประมาณเลยจากแมคโครฟู้ดแลนด์ไปหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นหัวแถวนะในส่วนของกะละปะพฤกษ์ฝั่งขาออกส่วนในเส้นทางทางด้านของถนนกำนันแม้นนะมาจากทางถนนเอกชัยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราขอไปที่คุณหลวงก่อนคุณหลวงอยู่ที่ถนนพัฒนาการค่ะคุณหลวงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: พัฒนาการขาเข้านะครับตั้งแต่44อ่ะครับ
1: ค่ะ
2: จะติดสะสมเยอะมากเลยติดมาจากตรงยูเทิร์นบนอุโมงค์อ่ะครับอุโมงค์ครับอุโมงค์พัฒนาการขาวันทวันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แล้วทำให้ครับผม
1: ค่ะจะถามว่าตอนนี้คุณหลวงเลยมาหรือยังอะคะ
2: ผมใช้ทางรอดเลยรอดพ้นมาได้ครับแต่คนที่รอยูเทิร์นไปตรงพัฒนาการขาออกเนี่ยจะติดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: ครับผมประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าเกิดว่าตรงมาจากทางแยกสี่พาร์ทลงอุโมงค์ตรงมาทางที่จะมุ่งหน้ามาคลองตันนี่ดีกว่านะคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะติดเรื่องการยูเทิร์นบนอุโมงค์อะครับผมมันเลยทำให้ติดสะสมค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะค่ะจริงๆนี่เท่าที่ดูนี่คือชะลอตัวกันตั้งแต่ก่อนถึงตรงบริเวณแยกที่จะเลี้ยวขวาเนาะที่ไปถนนถาวรทวัฒน์ตรงนี้ก็ชะลอตัวกันไปแล้วนะคะตรงนี้
2: ใช่ครับวันนี้รถแน่นจริงๆครับ
1: รถเยอะเพราะจริงๆตั้งแต่หลังเที่ยงมาเนี่ยเข้าใจว่ามีหลายๆคนออกจากบ้านมาเพื่อที่จะไปเลือกตั้งผู้ว่าหลังเที่ยงก็เลยทำให้หน่วยเลือกตั้งต่างๆเนี่ยอาจจะมีรถลาเยอะหน่อยไม่แน่ใจว่าบนเส้นพัฒนาการนี่มีหน่วยเลือกตั้งเยอะไหมคะได้ทันสังเกตไหมคะ
2: ไม่ทันสังเกตแต่ตอนที่ผมเลยมาตรงแยก จะเข้าเอกมัยแล้วก็ติดนะครับปกติเวลาไม่ค่อยติดเลยใช่ครับ
1: อ๋อก็คือลงจากสะพานข้ามแยกคลองตันมาแล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: คุณรถเยอะเหมือนกัน
2: รถนั่นเป็นพิเศษใช่ครับวันนี
1: ้ค่ะปลายทางถึงตรงไหนคะคุณหลวง
2: จะมาเยี่ยมคุณพ่อที่เอกมัยครับผมจะเลี้ยวซ้ายเข้าเอกมัยครับ
1: อ๋อจะเลี้ยวซ้ายเข้าเอกมัยลงจากสะพานข้ามแยกมาเนาะแล้วก็ตรงช่วงของจะติดอยู่ตรงแถวๆประมาณซอยตรงนั้นเขาเรียกซอยอะไรซอยเอกมัย22อ่ะพอลงมาจากสะพานข้ามแยกมาหน่อยนึงแต่ว่าพอเลยโหในซอยเอกมัยก็ติดมาเป็นระยะนะคะจริงๆแล้วตรงนี้ค่ะรถเยอะรถเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะ
2: ผิดปกติกับอะไรที่อื่นนะครับ
1: อาจจะอย่างที่บอกค่ะว่าพอช่วงหลังเที่ยงมาคนก็เริ่มออกมาเลือกตั้งกันแล้วตอนเช้าๆยังไม่ค่อยเท่าไหร่อากาศร้อนด้วยฮะร้อนไหมแถวนั้น
2: มากเลยครับ
1: ร้อน
2: เ
1: พ
2: ียงเลยครับ
1: ค่ะได้ค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหลวงค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตรงทางด้านของที่คุณหลวงบอกก็คือว่ามาจากทางแยกสี่พาร์ทเข้ามาทางด้านของถนนพัฒนาการฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกคลองตันตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่จะตรงไปแยกคลองตันนะคะลงไปทางด้านของอุโมงค์แล้วก็มาขึ้นตรงช่วงของเลยจากทางด้านของแยกถาวรธวัชไปตรงนี้เนี่ยจะดีกว่าเพราะว่ารถทางด้านบนจะมีการชะลอตัวมีการชะลอตัวตรงบริเวณจุดกับรถตรงเหนืออุโมงค์อ่ะนะคะตรงจุดนั้นแล้วก็พอเลยมาหน่อยนึงก็จะมีติดอีกติดอยู่ตรงช่วงทางแยกตรงซอยพัฒนาการ32แต่พอเลยจากตรงพัฒนาการ32ไปแล้วนะคะอันนี้คือชะลอตัวต่อเนื่องมาเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าตรงจุดกับรถตรงบนเหนืออุโมงค์ถาวรธวัชพอเลยจากจุดกับรถมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มาขึ้นทางด้านของสะพานข้ามแยกคลองตันช่วงนี้ก็เริ่มจะมีท้ายแถวและทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าชะลอตัวตรงสัญญาณไฟที่ทองหล่อเหนือนะคะส่วนรถที่จะเข้ามาในเอกมัยตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันเราสอบถามไปที่ทางด้านของสน.คลองตันนะคะตรงช่วงของบริเวณซอยพัฒนาการซอย30มีรถติดขัดยังไม่มีอุบัติเหตุนะคะแต่ในพื้นที่ตามซอยเนี่ยมีหน่วยเลือกตั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะน่าจะเป็นอย่างที่บอกอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนออกมาเลือกตั้งกันเยอะก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะมีปัญหานะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่กำลังจะดูในที่กำลังจะดูทางด้านของนะคะที่กำลังจะดูในเส้นทางทางด้านของซอยกำนันแม้นนะคะที่ออกมาจากทางถนนเอกชัยมุ่งหน้าไปทางถนนกระปะพึกตอนนี้เนี่ยโอ้โหรถหนาแน่นมากๆเลยทีเดียวเลี้ยวมาจากทางแยกซอยกำนันแม้นบนถนนเอกชัยนะแล้วก็ตรงมาที่บริเวณแยกซอยแยกนินกาดตอนนี้เนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าตลอดเส้นทางเลยเดี๋ยวไปกันที่คุณไก่บางบอนอยู่ถนนกระปะพึกคุณไก่คะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: คุณปัญญาครับคุณไก่ตอนนี้อยู่กระปะพึกนะคะ
3: ใช่ครับ
1: รถแน่นไหมตอนนี
3: ้แน่นมากเลย
1: แน่นมากเลย
3: ผมมาจากพระราม2เลี้ยวเข้าไอ้เทียนทะเลบางขุนเทียนนะครับที่จะมาทะลุบางบอนก็ติด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แยกไฟแดงแล้วก็มาเลี้ยวเข้าบางบอน1ก
1: ็
3: ติดแยกไฟแดง
1: เออค
3: ่
1: ะ
3: พอเข้ามาหางแถวกระปะพึกก็อยู่เมื่อกี้มาอยู่ตรงไอ้แยกกับนันแมนนะครับ
1: อยู่ตรงแยกนินกาดแยกกำนันแม้นตรงนั้นนะคะ
3: ใช่แยกกำนันแม้นแล้วก็เนี่ยก็ดื้อก็ดื้อแต่ก็ไม่ถึงกันนิ่งครับ
1: ค่ะ
3: แต่ก็ไปเรื่อยแต่รถแน่นตลอดเลย
1: แต่คือมันเยอะกว่าปกติใช่ไหมเยอะกว่าวันธรรมดา
3: ใช่มันเยอะกว่าปกติวันธรรมดาก็ไม่เยอะขนาดนี้ก็จะน่าจะเลือกตั้งกันด้วยป่ะ
1: ใช่ไหมก็อาจจะเป็นแบบว่าหน่วยเลือกตั้งที่แบบว่าเป็นเต็นท์อ่ะจะอยู่แบบตามริมถนนไหมฮะทางเท้าฟุตบาทอย่างนี้ไหม
3: ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับส่วนมากที่ผมไปส่งจะอยู่ตามโรงเรียนนะ
1: อ๋ออยู่ตามโรงเรียน
3: ใช่ตามโรงเรียนนะ
1: แต่ว่าทำไมถึงรถเยอะก็ไม่รู้นะคะวันนี
3: ้เนี่ยใช
1: ่หาคำตอบไม่แต่รถเยอะจริงๆนะเพราะว่าปกติมาจัดรายการตอนช่วงเที่ยงวันอาทิตย์เนี่ยจะไม่ค่อยเจอบนเส้นเนี้ยที่จะรถเยอะแบบนี้นะคะ
3: ใช่ครับมันเป็นปกติทุกเส้นทุกเส้นเลยนะเมื่อตอนช่วง เช้าๆผมก็ไปวิ่งฝั่งสมุทรปราการก็รถแน่นนะรถเยอะ
1: อ๋อถ้าสมุทรปราการอาจจะไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งแล้ว
3: เขาน่าจะข้ามกันมาฝั่งนี้ผมข้ามมาไอ้อะไรนะภูมิพลติดแน่นเลย
1: อ๋อฮะใช่เพราะว่ารถเยอะเนี่ยเดี๋ยวฉันดูนะตอนนี้เดี๋ยวนะคุณไก่จะใช้การระพึกไปถึงทางไหนคะเนี่ย
3: ผมจะไปส่งลูกค้าเขาแล้วนะครับจะไปลงเวียนใหญ
1: ่ต้องเข้าวงเวียนใหญ่ใช่ไหม
3: ใช่วงเวียนใหญ่
1: เข้ากระบะพึกนี่ยังช้ามาตลอดเลยนะคะเนี่ยจนมาถึงตรงตัดกับทางด้านของเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไก่ระบะพึกเข้ามาจนถึงตรงแยกตักสินแยกตักสินแล้วก็เลี้ยวเข้าวงเวียนใหญ่ใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: โอ้ก็ยังรถเยอะมาตลอดเนาะ
3: เหรอ
1: ค่ะใช่
3: แล้วไปเจริญนครดีไหมครับไอคอนสยามมันดีไหม
1: ไปคุณจะไปทางไหนคะ
3: ไปลอดใต้สะพานพุทธก็ได้ก็ง่ายถ้ามันไม่ติด
1: อ๋อคือถ้าไปทางเจริญนครอ่ะยังได้อยู่นะคะก็คือถ้าเกิดว่าเขาคือจริงๆอ่ะประเด็นก็คือว่ารถมันจะติดจนถึงช่วงเนี้ยต่างระดับส่วนเรียบมาตัดกับถนนวุฒากาศ
3: อ๋อ
1: แล้วก็เลยมาตรงแยกตักสินคือรถมันเยอะมาตลอดเลยอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยวเข้าวงเวียนใหญ่ไปละโอ้โหตรงแนวตรงจากแยกตักสินเข้าวงเวียนใหญ่ก็รถเยอะเหมือนกัน
3: แนวก่อสร้างตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
3: ก็คงไม่มีทางเลี่ยง
1: คืออยากให้เลี่ยงเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่ใจว่าณขณะนั้นตอนนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง
3: ใช่เดี๋ยวครับผม
1: ค่ะ
3: ส่วนมากว่าถ้าปกติมันจะติดแค่ทางลงส่วนเลี่ยงมาลงเดอะมอลล์ท่าพระแต่ว่ามันจะติดแค่ช่วงนั้นนะแต่นี่ยาวเลย
1: ใช่ก็คือก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเคลื่อนย้ายไปแล้วรถมาเออหรือจะสะสมกันมาเรื่อยๆ
3: ครับแต่ผมมาถึงไอ้คอนโดเมโทรพาร์คแล้วก็ไหลนะ
1: ไหลใช่ไหม
3: ใ
1: ช่แต่คือรถมันเยอะเท่านั้นเองใช่ไหมค่ะเมโทรพาร์คก็ใกล้จะถึงส่วนเรียบแล้วเนาะตรงนี
3: ้ได้คร
1: ับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณไก่ค่ะ
3: มีอะไรข้างหน้าเดี๋ยวแรงงานใหม่
1: ค่ะยินดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอมิเตอร์อยู่กำนันแมนน่าจะติดอยู่คุณเอคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมทำงานเทิดไทยแล้วยังติดอยู
1: ่โอ้เทิดไทยรถเยอะเลยอ่ะคุณเอ
4: ใช่ครับจะไปออกท่าเกษตรมันติดมาก
1: ค่ะ
4: แล้วจะวิ่งก็วิ่งถนนใหญ่เลยครับมันติดข้างในมันติดเลือกตั้ง
1: เออเดี๋ยวนะคุณเอใช้กำนันแมนแล้วไปออกทางไหนมาออกเอกชัยเหรอฮะ
4: มาจากเอกชัย
1: ฮะ
4: กำนันแมนมาถึงกะลาพึกมันจะติดแต่ว่าจากกะลาพึกมาแยกทรัพย์สินที่มาโผล่เทิดไทยอ่ะไม่ติดจากที่เข้าเทิดไทยปุ๊บก็ติดเลยครับที่จะไปออกท่าเกษตร
1: อ่าฮะค่ะ
4: หรือติดเลือกตั้งอ่ะครับ
1: ติดหน่วยเลือกตั้งเนาะค่ะแล้วตอนนี้จากเทิดไทยแล้วจะไปไหนต่อคะ
4: ก็ส่งลูกค้าเดอะมอลล์บางแคคร
1: ับ เดอะมอลล์บางแคเดี๋ยวพอถึงเทิดไทยแล้วก็ต้องเลี้ยวเข้ามาถนนรัชดาแล้วเนาะนี้ใช่ไหมฮะ
4: ใช่เพชรเกษมครับเพชรเกษม
1: เขาแล้วก็ตรงเดอะมอลล์บางอ๋อเดอะมอลล์บางแคขออภัยดิฉันไปเดอะมอลล์ท่าพระแล้วขออภัยเพราะว่าเห็นมาทางเดินเทิดไทยเดี๋ยวออกเพชรเกษมเนาะตอนนี้อ๋อเพชรเกษมฝั่งขาออกนี่ก็ยังพอไปได้เนาะแล้วก็จะมาชะลอตัวก่อนผ่านหน้าซีคอนเนาะตรงนั้นรถเยอะหน่อยนึง
4: ติดสถานที่เลือกตั้งอย่างเดียว
1: เป
4: ิดเข้าซอยยังไงก็ติดครับตอนนี
1: ้ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นในส่วนของการจราจรในเส้นทางต่างๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราจะมีสายของทางด้านของท่านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตรวจหน่วยเลือกตั้งต่างๆตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
5: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะ
5: คุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะตอนนี้ท่านได้ไปตรวจหน่วยเลือกตั้งที่ไหนมาบ้างแล้วอะคะเป็นยังไงบ้าง
5: ก็วันนี้นะครับเมื่อเช้าก็ได้ไปตรวจเยี่ยมที่ศูนย์ปฏิบัติการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลมาครับดังนั้นก็ได้ออกตรวจเยี่ยมร่วมกับท่านรองผู้ว่าการตำรวจนครบาลนะครับท่านพลตรีอรรถพรนะครับผู้รับผิดชอบตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆที่อยู่โดยรอบตำรวจนครบาลครับมีวัดตรีนะครับมีที่วัดประชานะครับมีสถานที่ต่างๆนะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาค่ะ
5: ครับช่วงเช้าที่เข้าไปตรวจเยี่ยมในขณะนั้น มีผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ประมาณ 20% นะครับของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหน่วยนะครับตามที่ได้รับรายงานครับก็เรียบร้อยดีครับยังไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆหรือมีการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งใดๆในช่วงที่ไปตรวจเยี่ยมครับ
1: อืมค่ะในส่วนของกำลังของเจ้าหน้าที่ทั้งในพื้นที่ทั้งกองบัญชาการตำรวจนครบาลเลยอะค่ะทั้ง50เขตตรงนี้เนี่ยได้มีการใช้กำลังไปมากน้อยแค่ไหนอะคะ
5: กำลังเจ้าที่ตำรวจนะครับเราจัดกำลังเจ้าที่ตำรวจทั้งการรักษาความปลอดภัยเป็นเจ้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับและก็เป็นเจ้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับในการป้องกันการกระทำผิดนะครับเป็นชุดประจำศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยของแต่ละสถานีตำรวจหรือกองบังคับการนะครับรวมตลอดจนถึงเจ้าที่ตำรวจจราจรนะครับเราใช้กำลังพลรวม 9,589 นายครับ
1: 9,589 นาย
5: ครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นผัดเวรไหมคะหรือว่าแบบระดมทีเดียวเลยตรงนี
5: ้ระดมทีเดียวเลยครับ
1: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็คือสถานการณ์ตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยยังถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีเหตุอะไรใดๆไม่มีความผิดปกติอะไรเลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับขณะนี้ยังรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับบรรยากาศการเลือกตั้งก็ยังเรียบร้อยอยู่ครับ
1: อืมค่ะท่านโฆษกคะจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดเนี่ย 9,000 กว่านายนี่เรามีแบบว่ามีเน้นดูเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมคะ
5: เน้นย้ำในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันไม่มีการก่อเหตุความวุ่นวายในบริเวณเขตเลือกตั้งนะครับ
1: ค่ะ
5: ในหน่วยเลือกตั้งตลอดจนถึงป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดนะครับตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับท่านผบ.ตร.ได้กำชับเรื่องการวางตัวเป็นกลางด้วยนะคร
1: ับค่ะค่ะท่านโฆษกคะเดี๋ยวพอตอนช่วงนี้ตั้งแต่เวลานี้ไปทางจสร้อยได้รับแจ้งมาว่าหลายๆเส้นทางการจราจรเริ่มรถหนาแน่นมีคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะท่านจะมีการปรับเรื่องของการจราจรหรือว่ามีการสั่งการใดเป็นพิเศษไหมเพราะหลายคนอาจจะติดอยู่บนถนนหรือว่าบางคนเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้ไปเดี๋ยวอาจจะไปไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: คร
1: ับ
5: หลังจากที่ผมได้ไปออกตรวจเยี่ยมหน่วยกับท่านรองผู้การตำรวจนครบาลนะครับก
1: ็
5: ได้ให้ข้อสังเกตกับท่านไว้ตั้งแต่ขณะนั้นแล้วว่าช่วงเช้าเนี่ยเราพบว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยยังทยอยออกมาใช้สิทธิ์จำนวนไม่มากก
1: ็
5: เชื่อว่านะครับในช่วงบ่ายก็คือขณะนี้เลยที่ทางคุณนัตยารายงานนะครับว่าก็เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับว่าจะมีพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จะออกมาใช้สิทธิ์ได้สั่งให้กำลังตำรวจจราจรนะครับทุกจุดที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับเข้าประจำจุดและอำนวยความสะดวกการจราจรอย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะค่ะก็มีในพื้นที่ในทุกพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเรื่องของการจราจรให้ประชาชนสามารถเดินทางได้แบบว่าทันเวลาในช่วงที่จะไปเลือกตั้งตรงนี้นะคะค่ะแล้วในส่วนของพอหลังปิดหีบแล้วเจ้าหน้าที่ยังต้องดูแลในเรื่องของหีบเลือกตั้งในเรื่องของการนับคะแนนอะไรอย่างนี้ตรงนี้ด้วยไหมคะ
5: ครับเรายังมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยนะครับในการนับคะแนนที่จุดนับคะแนนด้วยนะครับจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจครับ
1: อ๋อค่ะจนกว่าที่จะนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำบัตรเลือกตั้งนั้นไปเก็บรักษาเอาไว้ตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลอยู่ตลอดเลยนะคะ
5: ถูกต้องครับเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยที่บัตรเลือกตั้งที่นับเสร็จเช่นแล้วด้วยครับ
1: ค่ะค่ะท่านโฆษกคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องของการดูแลเรื่องของการจราจรนิดนึงได้มีรายงานเพิ่มเติมไหมคะตรงไหนจุดไหนที่จะต้องมีการดูแลหมายถึงว่าจะต้องมีการเสริมเพิ่มกำลังตรงนี้เนี่ยรายงานเข้ามาบ้างหรือยังอะคะ
5: ในส่วนนี้นะครับทางตำรวจนครบาลเนี่ยได้มีการศึกษาพื้นที่นะครับบริเวณหน่วยเลือกตั้งนะครับว่าบริเวณจุดใดเนี่ยที่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่จำนวนหลายหน่วยติดกันจะถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการจราจรคับข้างนะครับก็จะจัดเจ้าที่ตำรวจเป็นพิเศษมากกว่าชุดอื่นนะครับตอนนี้ได้สั่งให้กำลังตำรวจเนี่ยลงทุกจุดแล้วนะครับ
1: อืมค่ะก็คือในแต่ละพื้นที่ในแต่ละสน.ก็ต้องทราบว่าพื้นที่ตัวเองมีหน่วยเลือกตั้งจำนวนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะได้จัดกำลังไปให้เหมาะสมกับตรงนั้นนะคะ
5: ต้องครับ
1: ค่ะค่ะสุดท้ายอยากจะให้ทางด้านของท่านโฆษกฝากไว้นิดนึงค่ะในส่วนของประชาชนที่กำลังจะเดินทางออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะ
5: ครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและในเขตเมืองพัทยานะครับได้ออกมาใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกตั้งนะครับเพื่อแสดงออกถึงความมีส่วนร่วมในการที่จะเลือกผู้บริหารท้องถิ่นของท่านนะครับแล้วก็แสดงออกถึงระบอบประชาธิปไตยครับขอให้เดินทางมานะครับแล้วก็ในส่วนของการเข้าไปใช้สิทธิ์นะครับก็ขอให้ท่านปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายนะครับจะมีการฉีกบัตรหรืออย่ามีการแสดงออกถึงการที่จะหาเสียงในหน่วยเลือกตั้งในวันนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านโฆษกขา
5: ค่
1: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์นะคะรองเจรตำรวจแห่งชาติแล้วก็โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็ตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาเนี่ยท่านก็ออกตรวจในส่วนของหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ดูความเรียบร้อยตอนช่วงเช้าอย่างที่ท่านโฆษกบอกเลยนะว่าก็มีคนมาเดินทางมาใช้สิทธิ์เนี่ยประมาณอยู่ที่ 20% แต่พอหลังช่วงเที่ยงไปนะคะตอนนี้เนี่ยคนออกมาเยอะแล้วนะคะก็จะมีการปรับในส่วนของกำลังเจ้าหน้าที่คือจริงๆเนี่ยกำลัง 9,000 กว่านายทุกพื้นที่ในเขตกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะมีกำลังประมาณ 9,000 กว่านายเกือบหมื่นเลยนะคะดูแลทั้งในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความสงบเรียบร้อยแล้วก็จัดเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วรวมถึงในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่จะอำนวยการจราจรนะตอนช่วงเช้าอาจจะยังไม่ค่อยมีการจราจรที่หนาแน่นแต่พอช่วงตอนนี้ตั้งแต่เที่ยงมาการจราจรหลายๆเส้นทางเห็นได้ชัดเลยว่ามีรถหนาแน่นแล้วก็โดยเฉพาะในส่วนที่จะต้องผ่านตรงบริเวณที่มีหน่วยเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นตามโรงเรียนหรือบางส่วนเนี่ยจะเป็นตามเต็นท์อยู่ตรงบริเวณริมทางเท้าเป็นจุดชุมชนอะไรอย่างเงี้ยประชาชนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการเข้าไปจอดรถบางคนหาที่จอดรถไม่ได้หรือว่าที่จอดรถเต็มหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็จะมีการปรับในส่วนของการดูแลเรื่องของการจราจรด้วยนะคะเพราะว่าคนมาเริ่มเยอะเดี๋ยวจะเหมือนแบบพอใกล้ๆเวลาปรากฏว่ายังเข้าไปไม่ถึงในส่วนที่เป็นหน่วยเลือกตั้งสักทีนะคะตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะต้องปรับแผนโดยเฉพาะในจุดที่มีหน่วยเลือกตั้งเยอะๆเนี่ยสอนอในพื้นที่ก็จะมีการจัดการจราจรจัดเจ้าหน้าที่จราจรดูแลเป็นพิเศษด้วยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ไป เลือกตั้งผู้ว่านะแต่ว่าใดๆก็แล้วแต่ทางด้านของท่านโฆษกก็ฝากไว้นะคะว่าการเข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งตรงนี้ก็ต้องให้ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยนะคะอย่ากระทำความผิดไม่งั้นก็จะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีได้นะคะเพจหน้าเพจของกรุงเทพมหานครตอนนี้บอกว่าเหลือครึ่งวันไปเลือกกรุงเทพในแบบคุณนะคะรีบไปเป็นภาพของในแบนเนอร์เขาบอกว่ารีบวิ่งเลยนะบางคนต้องรีบวิ่งเลยนะคะก็รีบไปที่หน่วยเลือกตั้งนะเพราะว่าดูแล้วเรื่องของการจราจรวันนี้หนาแน่นมากๆเลยนะคะหลายๆเส้นทางตั้งแต่ช่วงบ่ายเที่ยงเป็นต้นมานะคะมีคุณชัยรัตน์ค่ะรายงานการจราจรบนถนนสุวินทวงศ์ฝั่งขาออกมาจากถนนฮัทไทราชมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามคลองสามวาการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันนั้นเคลื่อนตัวไปได้ช้าเพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าด้านขาออกรถยังคงเคลื่อนตัวได้แต่ฝั่งขาเข้ามีปริมาณรถเยอะเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดท้ายแถวฝั่งขาเข้าเกือบถึงวัดแสนสุขตรงช่วงแยกวัดแสนสุขคุณเทพฤทธิ์ใช้ถนนรัชดาท่าพระฝั่งขาเข้ามาจากแยกรัชดาตลาดพลูมุ่งหน้ามาทางมหาสวรรค์รถเคลื่อนตัวมาได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะคะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวมาได้โอ้วันนี้เนี่ยแถวทางด้านของถนนกลบพฤกษ์เข้ามาทางด้านส่วนเลียบมารัชดามาวุฒากาศเทิดไทยรถเยอะทีเดียวนะคะแล้วขยับมาดูทางนั้นถนนเพชรเกษมตอนนี้เนี่ยเพชรเกษมฝั่งขาเข้าก็รถเริ่มเยอะแล้วนะคะรถที่มาจากทางอ้อมน้อยมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสาย4ตอนนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวมาได้แต่พอผ่านจากทางนั้นแยกสาย4มุ่งหน้าเข้ามาหนองแขมเข้ามาทางพุทธมณฑลสาย3ต่อเนื่องเข้ามาทางเพชรเกษม69ช่วงนี้รถเริ่มเยอะกันมาตลอดเส้นทางแล้วนะคะมาจนถึงตรงแยกสาย2ในช่วงนี้พอผ่านจากสัญญาณไฟที่แยกสาย2มุ่งหน้าเข้ามาที่ตรงบางแคตอนนี้เนี่ยตรงแถวตลาดบางแค ็รถเยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงช่วงตรงแยกพุทธมณฑลสาย1จากนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีชะลอตัวกันอีกครั้งนึงก่อนที่จะผ่านตรงบริเวณต่างระดับที่ตัดกับถนนราชพฤกษ์ผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาแยกท่าพระในช่วงนี้ก็จะใช้การได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางไผ่มาจนถึงตรงสถานีรถไฟฟ้าบางว่ารถเยอะนะคะแล้วก็จะมามีรถเยอะอีกช่วงนึงก่อนที่จะผ่านหน้าสิคอนบางแคผ่านพ้นไปแล้วใช้ขาออกตอนนี้เคลื่อนตัวไปได้นะคะสำหรับเส้นทางถนนเพชรเกษมบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าตอนนี้ก็จะมีการชะลอตัวเป็นช่วงๆมาเลยนะตั้งแต่ตรงบริเวณราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าที่มาจากตรงก่อนขึ้นต่างระดับตรงบางว่าพอเลยจากต่างระดับตรงบางว่ามาแล้วมุ่งหน้าเข้ามาส่วนเรียบช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมาแน่นๆอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะผ่านทางรัชดาตัดกับถนนวุฒากาศนะคะเดี๋ยวไปที่คุณน้อยมิเตอร์อยู่ราชพฤกษ์คุณน้อยคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะอยู่ราชพฤกษ์นะคะตอนนี
6: ้อ๋อครับผมมาจากบางแวกนะ
1: ฮะ
6: บางแวกมุ่งหน้าที่จุดปลายทางก็จะอยู่ที่ถนนพระราม4นู่นนะ
1: โอ้ยังอีกไกลอยู
6: ่ทีนี้ว่าช่วงที่จากบางแวกมาบางว่าเนี่ยก็จะชะลอตัวช่วงที่จะขึ้นสะพานข้ามถนน
1: พระเกษม
6: ถนนพระเกษมนะครับจะชะลอตัวตรงนั้นพอขึ้นมาได้แล้วนี่ก็จะมาติดอยู่ตรงสวนเรียบ
1: ค่ะ
6: เพราะว่ากระปะพึกกับราชพฤกษ์มารวมกันนะครับก็เลยแน่นตรงนั้นทีนี้ปัญหาอีกทีหนึ่งก็เมื่อกี้ผมก็ฟังคุณนัทยาว่าถนนวุฒากาศที่จะไปเทิดไทยนะรถเยอะ
1: ค่ะ
6: นี่ไอ้ช่องที่จะลงวุฒากาศเนี่ยจะลงซ้ายไปเนี่ยลงไม่ได้นะท้ายแถวพาดอยู่ข้างบนก็หมายถึงว่ารถติดอยู
1: ่เลี้ยวซ้ายไปวุฒากาศเนาะยังแน่นๆอยู่เลย
6: ยังแน่นแน่น
1: ค่ะ
6: พอพ้นตรงนั้นมาแล้วก็มามีปัญหาตรงที่จะลงรัชดาอีก
1: ค่ะ
6: อีกแยกหนึ่ง
1: ค่ะ
6: นะครับท้ายแถวก็อยู่ข้างบนเหมือนกันทีนี้พ้นตรงนั้นแล้วได้คล่องตัวเลยนะคุณนัทยา
1: ค่ะ
6: คล่องตัวชิวเลยผมวิ่งแป๊บเดียวมาถึงเชิงสะพานสาทรละ
1: อ๋อค่ะ
6: ครับ
1: ต้องเลยจากแยกราชดาตัดกับราชพฤกษ์ไปก่อนเนาะตรงนั้น
6: ครับถ้าเลยตรงนั้นแล้วคล่องตัวเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
6: ครับการใช้การได้ดีนะครับ
1: ค่ะตรงนี้นะน่าจะมีหน่วยเลือกตั้งเยอะเนาะคนเยอะเลยรถเยอะเหมือนกัน
6: คือหน่วยเลือกตั้งเนี่ยผมจริงๆแล้วผมก็อยู่ถนนเทิดไทยนั่นนะครับผมพักอยู่นั่นจะมีหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ตามข้างทางอะนะ
1: ค่ะ
6: ที่กลางเต็นท์ข้างทาง
1: เยอะใช่ไหมคะ
6: ก็จะมีผู้คนข้ามถนนบ้างอะไรบ้างไปเลือกตั้งก็จะทำให้รถติดนิดนึง
1: อ๋อก็คือคนข้ามไปข้ามมารถจอดด้วยอะไรด้วยใช่ไหมคะ
6: ช่วงตลาดพลูส่วนผมนี่ก็เลือกตั้งอยู่ที่เขตธนบุรี
1: ค่ะ
6: ครับตรงเขตธนบุรีไม่มีปัญหาเพราะว่า
1: ตรงในสำนักงานเขตเลยเหรอคะ
6: เขาเลือกอยู่ในโรงเรียนวัดเวรุราชินแล้วก
1: ็
6: ในโบสถ์แล้วก็ตัวสำนักงานเขตด้วย
1: อ่ะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเสร็จไหว้พระต่อเลย
6: ครับผม
1: ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณน้อยค่ะ
6: ครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ไหนๆก็ได้ไปเลือกตั้งในเขตในวัดแล้วนะแวะไหว้พระก่อนเลยแวะไหว้พระต่อเลยดีกว่านะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
8: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

ไวเวอร์ใช่สินี่เอ็มโปรนิวเวอร์ชันเลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วยเอ็มโปรเอ็มโปรเวอร์ชันใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลดเอ็มโปรเวอร์ชันใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยนะคะมีคุณผู้ฟังรายงานสภาพการจราจรมาช่องทาง YouTube Live ค่ะทางถนนเพชรเกษมนาที่คุณคนอุบลบอกว่าเพชรเกษมรถติดมากเลยตรงบางแคนะคะตอนนี้เนี่ยเพชรเกษมฝั่งขาเข้ามาจากตรงบริเวณต่างระดับต่างระดับเพชรเกษมที่จะมุ่งหน้าเข้ามาตรงหน้าตลาดบางแคตอนนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆจนมาถึงตรงบริเวณตรงข้ามซีคอนบางแคนะคะรถเยอะทีเดียวฝั่งขาเข้าท้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณโลตัสบางแคเอาละค่ะเดี๋ยวแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันทางด้านของบนทางด่วนจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิชากรเศรษฐกิจสวัสดีค่ะคุณวิชากร
1: สวัสดีครับคุณณัฏยาและผู้ฟังจอสอทุกท่านครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมการจราจรทางพิเศษวันนี้นะครับสายเฉลิมนครดินแดงมุ่งหน้าเข้าตัดท่าเรือตอนนี้รถน้อยครับเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกบางนาชะลออยู่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางหลวงอ่างลงครับ
0: ค่ะ
1: รถมาไปเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นมองเทพแล้วถึงจะเคลื่อนตัวได้จนออกบางนาครับทางด้านฝั่งกับการจากบางนาชำระข้ามมาทางแล้วจะรออยู่ช่วงบริเวณลาบตูวิตก2ครับตอนนี้จนถึงบริเวณทางลงท่าเรือลดมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับผ่านพ้นต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าออกดินแดงจะรออยู่ทั้งช่วงบริเวณลาบบนไก่ครับตอนนี้จนถึงบริเวณเนินเปลือยจิตครับผ่านพ้นโค้งมะกอกพาเลทมุ่งหน้าออกดินแดงอย่างคล่องตัวครับทางด้านฝั่งดาวคณองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้หน้าด่านดาวคณองปริมาณลดมากครับชะลอให้ช่วงบริเวณหน้าด่านครับเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นด่านดาวคณองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นเรียบแม่น้ำครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกับการออกพระราม2อย่างคล่องตัวมาทางด้านฝั่งแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นลดน้อยคล่องตัวครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออยู่ช่วงบริเวณทางร่วมบางซื่อครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับลดมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการลดมากแต่ในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงประปาครับผ่านบนถนนประปามุ่งหน้าเข้าประชาชื่นออกทางด้านแจ้งวัฒนะอย่างคล่องตัวครับทางด้านฝั่งบางโคครับมุ่งหน้าเข้าพญาไทตอนนี้ลดมากอยู่ช่วงเลนทางขึ้นยมราชครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ครับฝั่งกับการออกต่างระดับบางโคอย่างคล่องตัว
0: ค่ะ
1: ส่วนทางด้านฝั่งศรีนครินมุ่งหน้าเข้าอโศกลดมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรอพอปิยเวสครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับแล้วก็ผ่านพ้นด่านอโศกแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณต่างระดับมักกะสันต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทลดมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกับการลดมากแต่ในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงพหลโยธินครับผ่านพ้นทางลงพหลโยธินมุ่งหน้าเข้าอโศกชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม9ครับต่อเนื่องจนถึงด่านอโศกผ่านพ้นด่านอโศกมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์อย่างคล่องตัวครับแล้วก็มาทางด้านฝั่งกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้รถน้อยคล่องตัวครับฝั่งกับการจากบางขุนเทียนเข้าบางคุลงปากน้ำบางเมืองแล้วก็เทพารักษ์แล้วก็ออกบางแก้วอย่างคล่องตัวดีครับส่วนทางด้านสายบุรพาวิถีฉลองรัฐปุตตรนัตยาแล้วก็ประจิมรัตยาอย่างเคลื่อนตัวทั้งสองฝั่งครับคุณนัตยาครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับการทางพิเศษของประชาชนมันเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง1543หรือจอสอยแต่ต่อ24ชั่วโมงเลยครับ
0: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นสภาพการจราจรในบนทางด่วนนะคะตอนนี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางอยู่ในขณะนี้นะคะพื้นราบเนี่ยก็รถเยอะบนทางด่วนอาจจะเป็นบางจุดเท่านั้นที่รถเยอะนะคะตามที่ทางด้านของคุณวิชากรได้รายงานไปนะตอนนี้เนี่ยมาดูสภาพการจราจรบนถนนวงสว่างกันบ้างนะคะรถที่ลงมาจากสะพานข้ามสะพานพระราม7มุ่งหน้าไปทางวงสว่างต่อเนื่องไปทางประชานุกูลรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้เรื่อยๆช้าๆนะคะตั้งแต่ตรงช่วงลงมาจากสะพานพระราม7เล็กน้อยเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปจนถึงตรงช่วงบริเวณสะพานประชานุกูลตอนนี้เนี่ยยังรถเยอะอยู่เลยนะแต่ว่าก็ยังไม่มีปัญหาติ ที่ขัดหยุดนิ่งผ่านจากทางด้านของแยกประชานุกูลไปแล้วมุ่งหน้ามาทางรัชวิภาต่อเนื่องมาทางรัชโยธินการเคลื่อนตัวของรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดนะคะส่วนทางกลับกันมาจากรัชโยธินมุ่งหน้าขึ้นต่างระดับรัชวิภามาทางด้านของประชานุกูลตอนนี้ก็ยังใช้การได้นะคะผ่านจากทางประชานุกูลไปวงสว่างก็ใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นไปจนถึงทางขึ้นทางสะพานพระราม7เลยนะคะแล้วก็สำหรับเส้นทางทางด้านบนถนนพหลโยธินในช่วงเวลานี้ตั้งแต่บริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้าออกมาทางรัชโยธินต่อเนื่องไปทางเกษตรก็จะเริ่มมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกเกษตรนะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านพหลโยธินฝั่งขาออกไปที่วงเวียนบางเขนในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจากทางวงเวียนบางเขนไปทางด้านสะพานใหม่ต่อเนื่องไปทางคปอตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้จะมีรถหนาแน่นช่วงตรงบริเวณถนน ที่ตัดกับถนนเทพรัตน์นะคะเทพรักษ์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานใหม่หน้าตลาดยิ่งเจริญช่วงนี้จะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะผ่านจากตรงบริเวณหน้าตลาดยิ่งเจริญไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ามาจากคปอต่อเนื่องมาทางด้านตรงข้ามตลาดยิ่งเจริญมุ่งหน้าเข้ามาทางวงเวียนนะคะแล้วก็เข้ามาที่บริเวณแยกเกษตรในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยก็จะมีรถเพิ่มมากขึ้นตรงช่วงก่อนที่จะผ่านทางแยกเกษตรรถที่ขึ้นสะพานข้ามแยกไม่เป็นปัญหานะอาจจะมีมองดูแล้วพื้นราบเนี่ยจะรถเยอะสักหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังรถยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งอะไรนะคะผ่านจากแยกรัชโยธินมุ่งหน้ามาแยกลาดพร้าวช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะเข้ามารอบในจากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะผ่านสวนจตุจักรมาที่บริเวณแยกกำแพงเพชรช่วงนี้ก็ยังคงใช้การได้มุ่งหน้าต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกสะพานควายตอนนี้ก็จะมีรถติดขัดตามจังหวะสัญญาณไฟเท่านั้นนะคะก็จะชะลอตัวกันอยู่ตรงช่วงของแถวๆหน้าบิ๊กซีสะพานควายนะคะแถวๆหน้าบิ๊กซีโรงพยาบาลพญาไทแถวนั้นนะคะเลยจากทางด้านของแยกสะพานควายมุ่งหน้าเข้ามาที่ซอยอารีเข้ามาจนถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางส่วนทางฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็ยังคงใช้การได้นะคะแล้วก็จะไปมีชะลอตัวก่อนผ่านสัญญาณไฟแยกสะพานควายเท่านั้นค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปแยกกำแพงเพชรออกไปผ่านหน้าสวนจตุจักรมุ่งหน้าไปที่แยกลาดพร้าวช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะเนี่ยบางจุดก็คือรถหนาแน่นบางจุดรถก็คล่องตัวดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะออกมาข้างนอกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าการจราจรจะเป็นอย่างไรบ้างบางคนอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วจะรถติดหรือไม่ยังไงนะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันก็ได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะตอนนี้เนี่ยถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้ารถที่ใช้ทางด้านของบนทางยกระดับนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาจากทางต่างระดับฉิมพลีนะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของตลิ่งชันในช่วงนี้ยังคงใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็จะมีรถเริ่มเยอะนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของที่เลยจากทางรถไฟตลิ่งชันมาแล้วเนี่ยรถเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รถเยอะต่อเนื่องเข้ามาจนถึงตรงช่วงของบริเวณโค้งสายใต้เก่าทางด้านของพื้นราบรถเยอะนะคะแต่บนทางยกระดับเนี่ยก็ยังคงต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเข้ามาจนถึงตรงบริเวณแยกบรมราชชนนีก็ยังคงใช้การได้นะคะตอนนี้ผ่านจากบริเวณแยกบรมราชชนนีนะคะมุ่งหน้าเข้ามาที่แยกอรุณอมรินทร์ต่อเนื่องขึ้นสะพานปิ่นเกล้ายังใช้การได้ตลอดเส้นทางส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกเนี่ยก็จะมีพื้นราบเนี่ยจะรถเยอะกว่านะต้องผ่านตรงบริเวณแยกบรมไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีขึ้นนะคะคือในฝั่งขาออกนี่จะดีกว่าฝั่งขาเข้านะปริมาณรถไม่เยอะเท่ากับทางด้านของฝั่งขาเข้าส่วนบนถนนจรัญสนิทวงศ์ในช่วงนี้รถที่มาจากแยกท่าพระมุ่งหน้ามาแยกไฟฉายยังคงใช้การได้ตลอดนะคะอาจจะมีรถเยอะ เป็นช่วงๆไม่ได้แบบว่าติดขัดต่อเนื่องกันยาวแต่ว่าพอผ่านจากตรงบริเวณแยกไฟฉายไปที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านแยกบางขุนนนท์ช่วงนี้จะมีรถเยอะนะคะแล้วก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณแยกไฟฉายไปจนถึงทางรถไฟตรงบางขุนนนท์ผ่านพ้นจากบางขุนนนท์ไปแยกบรมไปทางด้านของบางพลัดช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้จะมีรถเยอะตรงช่วงตั้งแต่ก่อนที่จะผ่านตรงสถานีรถไฟสิรินธรช่วงนี้นะคะที่จะมุ่งหน้ามาตรงแถวๆหน้าวัดพานุรังสีรถเยอะผ่านพ้นจากช่วงบริเวณหน้าวัดพานุรังสีไปแล้วมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7ไม่เป็นปัญหานะคะฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าลงมาจากสะพานพระราม7มาที่แยกบางพลัดต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบรมอันนี้ก็จะมีรถหนาแน่นช่วงก่อนที่จะผ่านแยกบางพลัดนะคะแล้วก็จะพอผ่านแยกบางพลัดมาแล้วทีนี้ก็เริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มาที่แยกบรมต่อเนื่องมาทางบางขุนนนท์ก็จะมีการชะลอตัวอีกจุดหนึ่งตรงแถวแถวบางขุนนนท์นี่แหละค่ะผ่านพ้นมาแล้วมุ่งหน้ามาแยกไฟฉายมาที่บริเวณแยกท่าพระช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะก็มาดูทางฝั่งทางด้านของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนี่จะมีชะลอตัวตรงบริเวณช่วงเดอะเซอร์เคิลนะคะผ่านจากเดอะเซอร์เคิลไปแล้วก็จะใช้การได้จากนั้นมุ่งหน้ามาที่ตรงบริเวณวงเวียนบางขุนกองตรงนี้ก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแล้วก็จะมีชะลอตัวก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟที่ตรงวงเวียนบางขุนกองเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก็เคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าจากวงเวียนบางขุนกองมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะคะก็จะมีการชะลอตัวตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านเนี่ยประมาณตรงข้ามเดอะเซอร์เคิลอะนะคะตรงจุดนี้ก็จะมีการชะลอตัวแล้วก่อนที่จะผ่านตรงช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลเวสต์วิวมีแนวการก่อสร้างด้วยอะค่ะตรงนี้เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวแล้วก็พอผ่านจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มาแล้วนะคะข้ามทางด้านของสวนผักมาทีนี้ก็จะมาชะลอตัวหัวแถวอยู่ตรงประมาณแถวๆทางรถไฟตลิ่งชันผ่านพ้นจากตรงทางรถไฟตลิ่งชันไปแล้วก็จะใช้การได้นะคะก็เข้ามารอบในก็ยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเลยอันนี้เป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะฝั่งทนวันนี้ดูรถเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่จะใช้เส้นทางทางด้านของถนนเพชรเกษมถนนวุฒากาศเทิดไทยแถวนั้นเนี่ยรถเยอะนะคะแล้วก็ถ้าไม่แน่ใจว่ารถติดขัดมากน้อยแค่ไหนตรวจสอบกับสภาพการจราจรกับทางจสร้อยได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางแล้วไปเจออุบัติเหตุก็แจ้งกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และนายกเมืองพัทยาทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่เช้าด้านผู้ว่าชลบุรีพอใจภาพรวมเลือกตั้งพัทยาไร้ปัญหาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: อย่า

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: โทชานเทพผู้สมัครจากพรรคเศรษฐกิจใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมยอมรับไม่ใช่ตัวเต็งแต่ประชาชนตอบรับดีเชื่อมั่นประชาชนเป็นผู้ตัดสินคุณมาวินพานุรัตน์รายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทชานเทพเสสาเวชผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากพรรคเศรษฐกิจพร้อมคุณแม่วัย90และลูกสาวเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งที่13แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยพลตำรวจโทชานเทพกล่าวว่าก่อนเดินทางมาใช้สิทธิ์ไม่ได้ไปขอพรหรือทำพิธีเสริมมงคลใดๆแต่ตั้งใจมารับคุณแม่มาเลือกตั้งโดยคุณแม่อวยพรให้สู้ๆและเป็นกำลังใจให้พร้อมระบุว่าการเลือกตั้งเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่มีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวกรุงเทพมหานครออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อร่วมกันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จะเข้ามาบริหารเมืองส่วนความคาดหวังต่อผลการเลือกตั้งพลตำรวจโทชานเทพยอมรับว่าแม้ผลสำรวจหลายสำนักจะยังไม่จัดให้เป็นตัวเต็งแต่ตลอดการลงพื้นที่หาเสียงได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีและเชื่อมั่นว่าประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งครั้งนี้มาวินพานุรักษ์รายงาน
2: ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยามีบุคคลสำคัญในแวดวงการเมืองท้องถิ่นเดินทางมาใช้สิทธิ์ต่อเนื่องโดยที่หน่วยเลือกตั้ง22เขตเลือกตั้งที่2ภายในมัสยิดดารุอิบาดะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงนายปรเมศงามพิเชษผู้สมัครนายกเมืองพัทยาเดินทางมาใช้สิทธิ์พร้อมกับภรรยาและบุตรสาวขณะที่หน่วยเลือกตั้งที่18และ19ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณอาคารวัดเซนต์นิโคลัสตำบลหนองปืออำเภอบางละมุงนายดำรงเกียรติพินิจการอดีตรองนายกเมืองพัทยาเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นกันด้านนายนฤทธิ์นิราไมยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยพร้อมกล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เมืองพัทยามีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด113หน่วยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 80,000 คนจากการติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเปิดหีบจนถึงช่วงสายยังไม่ได้รับรายงานเหตุผิดปกติหรือข้อร้องเรียนทั้งนี้ประเมินว่ามีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์แล้วประมาณร้อยละ 20-30 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์รีบเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งของตนก่อนเวลาปิดหีบ 17:00 น.และย้ำถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ร้อยละ 20-30 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดจึงขอเชิญชวนประชาชนที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์รีบเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งของตนก่อนเวลาปิดหีบ 17:00 น.

0: ประชาชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: แม่น้ำสงครามในวันนี้ดูช่างแตกต่างกับเมื่อ40ปีที่แล้วโดยสิ้นเชิงย้อนกลับไปในพุทธศักราช2513เกิดอุทกภัยใหญ่น้ำหลากล้นสองฝั่งแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนไร่นาของราษฎรหลายอำเภอของจังหวัดนครพนมต่างประสบความเดือดร้อนแสนสาหัสเหตุการณ์ครั้งนั้นนำมาซึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นพบหนทางเลี้ยงชีวิตด้วยหัตถกรรมพื้นบ้านดังเรื่องราวที่ชาวบ้านนาว่าถ่ายทอดกันมาก
1: ลุ่มเพิ่นเห็นไหมก็โอ้ยฝ่าเอาไปให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นบัดเพิ่นเห็นเพิ่นโซบ้านนี้เพิ่นมาเริ่มบ่ให้มีให้เพิ่นได้ใส่ได้เฮ็ดแล้วได้เฮ็ดต่อมาเพราะว่าเฮ็ดได้เงินบ้านนี้ได้เงินเพิ่นก็ส่งมาว่าซอยให้ได้มีกินมีใช้ในครอบครัว
0: ด้วยพระเมตตาประกอบกับพระราชฤทัยรักงานศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจึงทรงเลือกงานทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมรายได้เลี้ยงชีวิตราษฎรอีสานจากปฐมบทศิลปาชีพที่บ้านนาว่าจังหวัดนครพนมนับจากนั้นเส้นทางของงานทอไหมก็ได้โยงใยขยายไปตามหมู่บ้านยากจนต่างๆพร้อมกับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับฟังทุกสุขทรงตรวจงานพวกเขาด้วยพระองค์เอง
2: นี่ก็สวยนี่เรียกลายอ่ะขอเป็นตัวอย่างเพื่อเก็บเอาไว้เถอะขอเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็ได้ขอบใจมาก
0: เส้นทางศิลป

0: อาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคอีสานด้วยพระราชฤทัยละเอียดอ่อนส่งมุ่งเน้นให้ชาวบ้านเลือกทำหัตถกรรมที่คุ้นเคยและสอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นดังเช่นการทอแพรวาของชาวผู้ไทยอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์การทอผ้าขิดหัตถกรรมโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีและที่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริว่าอยู่ใกล้แหล่งอารยธรรมโบราณบ้านเชียงจึงทรงส่งเสริมให้ชาวกุดนาขามสืบทอดศิลปะเครื่องปั้นดินเผาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของศิลปาชีพเลี้ยงชีวิตพร้อมไปกับหัตถศิลป์พื้นบ้านลักษณะอื่นๆที่สำคัญทรงวางแนวทางส่งเสริมเผยแพร่ผลงานศิลปาชีพมาโดยตลอดทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายนโปรดให้จัดงานประกวดผ้าไหมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ลานคำหอมภูผานราชนิเวศเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ทอยิ่งกว่านั้นทรงเชิญชาวต่างประเทศผู้มีชื่อเสียงต่างๆโดยเฉพาะด้านแฟชั่นระดับโลกให้มาเห็นความสวยงามและคุณค่าของไหมไทย
1: And I have great admire of the your queen your majesty because what she promote what she does for this country is somethingand makes me feel really very emotional. I was quite surprised is the coloring. The coloring, they are really sensational. And the texture and the design.
0: ทุกวันนี้พันรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงความสำฤทธิ์ผลของการทรงงานหนักมาอย่างต่อเนื่องของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงมุ่งเน้นให้ชาวอีสานได้ชื่นชมในคุณค่าของตนเองทรงส่งเสริมให้แต่ละหมู่บ้านได้รวมตัวสามัคคีเป็นหมู่บ้านศิลปาชีพที่มีเอกลักษณ์อันน่าภาคภูมิใจประหนึ่งเป็นบทเตือนใจให้ชาวอีสานได้รู้ว่ายามใดที่มืดมนขัดสนงานศิลปาชีพที่ทรงร่วมสร้างกับพวกเขามาอย่างยาวนานก็จะเป็นดั่งแสงอรุณเบิกฟ้านำความชื่นบานและชีวิตที่ดีกลับคืนมาสู่พวกเขาได้เสมอ

0: รสหวานมันเค็มจากสสส
1: 14:13 นะคะช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยค่ะ สภาพการจราจรบนท้องถนนในช่วงนี้ก็ยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยนะคะแล้วก็มีคุณนิคมเพิ่มเติมมาบนถนนกะละปะพึกฝั่งขาออกช่วงที่มาจากแยกบางพลึกคือแยกสุขาภิบาล1มาถึงถนนกาญจนาภิเษกนะคะจุดนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาบอกว่ารถที่จะเบี่ยงขวาเข้าถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกรถติดนิ่งอยู่บนสะพานไม่ทราบว่าลงทางฝั่งถนนกาญจนาภิเษกขาออกมีเหตุอะไรหรือเปล่านะคะสอบถามเข้ามาตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบให้แล้วกันนะแต่ว่าวันนี้รถเยอะนะคะคุณนิคมคุณชัยรัตน์เพิ่มเติมถนนลำลูกกาฝั่งขาเข้าคลอง10มาจนถึงคลอง7นิมิตใหม่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็บอกว่าอากาศดีด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเราไปติดตามทางด้านของคุณบุษบงบุษปาวนิชนะคะจะรายงานปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเปิดห้องประชุมราชสีชี้แจงข่าวกรณีภรรยาถูกใส่ร้ายเพราะว่าถูกใส่ร้ายว่ามีความเชื่อมโยงกับเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยจะมีแถลงแบบนี้ในวันอาทิตย์นะ
1: แล้วก็ไปแถลงที่กระทรวงด้วยนะ
2: แล้วก็บอกว่าใช้ห้องประชุมราชสีด้วยนะซึ่งเป็นห้องประชุมระดับของไฮเอ็นของกระทรวงมหาดไทยเลย
1: คือจริงๆเราจะเห็นเฉพาะเวลาแถลงข่าว
2: ทั่วไปแต่อันนี้ขึ้นไปถึงห้องประชุมราชสีเขาใช้แบบนั้นเลยนะคะ
1: เ
2: ป็นห้องประชุมเฉพาะสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยด้วยซึ่งวันอาทิตย์อย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีแถลงอยู่แล้วนะคะแล
1: ้
2: วว
1: ันนี
2: ้มาไม่ได้เลย คือว่าใครก็ว่าได้แต่ว่ามาพาดพิงถึงภรรยานี่ไม่ได้เลยแล้วก็ไปพาดพิงถึงระดับบุคคลระดับสูงด้วยนะคะแล้วก็ไปเชื่อมโยงมันมีต่อยอดนะคะซึ่งวันนี้นายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เปิดประชุมเปิดห้องประชุมราชสีค่ะแถลงกรณีนางจินนารัตน์สัมพันธรัตน์ภรรยานะคะถูกกล่าวหาว่ามีเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นโดยมีการแจกประวัติของภรรยาด้วยตั้งแต่เริ่มต้นการศึกษาจนทำงานให้ผู้สักข่าวได้เห็นเลยนะคะโดยนายอัศสิทธิ์บอกว่าตลอดชีวิตของตนเองและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนผู้ว่าตากอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนอธิบดีกรมการปกครองและปลัดกระทรวงมหาดไทยในส่วนของภรรยาก็ทำงานของบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของประเทศไทยแต่ต้องเข้ามาช่วยดูแลงานโดยยืนยันว่าด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่เชื่อมโยงเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเป็นเท็จทั้งสิ้นนะคะผมเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ว่าผู้จงใจกล่าวเท็จหรือทำผิดแล้วจงใจปฏิเสธต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันอย่างแน่นอนและจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความถูกต้องชอบธรรมนะคะส่วนกระแสข่าวที่ออกมาในช่วงนี้ในฐานะเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและเติบโตรับราชการมาโดยตลอดนะคะไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องวันนี้ข่าวมาหรือมีเรื่องที่ออกมาเกี่ยวข้องกับการสอบท้องถิ่นส่วนตัวเป็นคนแรกที่ตัดสินใจนะคะที่จะดำเนินคดีแล้วก็ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้อธิบดีกรมส่งเสริมปกการปกครองท้องถิ่นถูกโยกมาประจำที่กระทรวงและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้นะคะโดยให้สอบสวนเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน7วันค่ะและดำเนินการแจ้งไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นไปเฝ้านะส่งเจ้าหน้าที่นะไปเฝ้าเลยนะคะสถานที่เก็บข้อสอบนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้นายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่นะคะไปที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยแหละค่ะก่อนที่จะไปฝรั่งเศสนะคะและย้ำให้การทำงานต้องโปร่งใสเพื่อให้ประชาชนช่วยประชาชนให้ได้มากที่สุดเพราะเป็นเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่มากนะคะแล้วก็บอกว่าย้ำการทำงานต้องทำอย่างโปร่งใสนะคะและศักดิ์ศรีเพื่อศักดิ์ศรีของกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะซึ่งในฐานะเป็นปลัดกระทรวงต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้จบทุกประเด็นขอให้ประชาชนเชื่อว่าจะเสร็จสิ้นและได้ตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกค่ะว่าเมื่อ มันเป็นการเชื่อมต่อทางการเมืองกันด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งทางด้านของนายอัตสิทธิ์ก็บอกว่าจะดำเนินการเรื่องทุจริตมาทั้งหมดนะคะแต่อยู่ดีเนี่ยก็มีคลิปเสียงออกมาว่ามาจากต่างประเทศแล้วก็อ้างถึงภรรยาของตนซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับระบบราชการใดๆเลยเรื่องเหล่านี้สามารถสืบกันได้นะคะแล้วก็เชื่อว่าการที่เชื่อในสิ่งที่ถูกเผยแพร่พยายามจะเล่นข่าวนี้ไปเรื่อยๆเพื่อกลบกระแสข่าวหรือไม่เพราะข่าวเดิมกำลังจะเอาผิดคนที่กระทำผิดแต่คนที่เดือดร้อนคนที่กำลังเสียหายก็ไม่สบายใจเพราะหันเหประเด็นไปแล้วขอให้เชื่อมั่นว่าบุคคลเหล่านี้ใน 3-7 วันจะได้รับผลกรรมอย่างแน่นอน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เป็นไงอย่างแน่นอนเลยนะ ขณะเดียวกันนะคะก็บอกว่าจะมีการฟ้องร้องเพจที่เอามาลงหรือเปล่าก็บอกก็ต้องไปถามเจ้าของเพจสิไปเอาคลิปมาจากไหนก็บอกแล้วว่าไม่ให้ค่าเพราะคนเหล่านี้ไม่มีคุณค่าเราจะไปให้ค่าคนที่มากล่าวหาว่าไม่เป็นเรื่องจริงจะทำอย่างไรในฐานะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องทำเรื่องนี้ให้ดีที่สุดและหาคนกระทำผิดมาลงโทษให้ได้นะคะยืนยันว่าไม่รู้จักบุคคลในคลิปรวมไปถึงการอ้างถึงผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็เสียหายแล้วเราเริ่มติดตามในสิ่งที่ผิดและไปติดตามในสิ่งที่มีไม่ถูกต้องเราจะได้สิ่งที่แท้จริงเกิดขึ้นอย่างไรนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อมีการเชื่อมโยงไปถึงการย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าภูเก็ตด้วยหรือไม่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่ามองว่าการเกี่ยวข้องกับการย้ายที่จังหวัดภูเก็ตต้องหาคนทำอย่างที่บอกมาต้องทำให้เรื่องนี้คลี่คลายตอนนี้คนใหม่ก็เข้าไปดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ตแล้วเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะในส่วนของภรรยานั้นก็บอกว่าภรรยาเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยนะแล้วก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าการเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันไม่ง่ายนะคะมันไม่ง่ายเลยที่จะต้องมารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าเพราะปลัดเองก็อาจจะโดนภัยรุมเร้าหรือโดนทำร้ายก็ให้กำลังใจภรรยาว่านี่แหละคือการเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยคนเหล่านี้ทำร้ายผมไม่ได้ถึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวเข้าใจไหมล่ะ
1: เป็นภรรยาประหลัดต้องอดทน
2: ใช่ไม่ได้ธรรมดา นะคะไม่ธรรมดาก็บอกว่าคิดว่าบุคคลที่เข้ามาทำร้ายต้องการเบี่ยงเบนความสนใจนะคะแล้วก็ในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็มาเปลี่ยนประเด็นของประหลัดก็เปลี่ยนไปแน่นอนคนที่ไม่หวังดีกับตัวเองต้องการจะเครดิตนะคะเมื่อทำไม่ได้ก็มาเล่นงานภรรยาต้องยอมรับว่าภรรยาไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วและไม่ควรเอาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชีวิตของตัวเองไม่เคยมีความขัดแย้งกับใครทำงานด้วยหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่ตำแหน่งเล็กๆขึ้นมาจนถึงเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงส่วนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากคนอื่นที่ชักนำเสี้ยมนะใช้คำว่าเสี้ยมนะเสี้ยมให้เกิดขึ้นแต่หากเรามีสตินึกได้ว่าเรามาอยู่ในหน้าที่ที่สำคัญทำหน้าที่ให้กับประชาชนต้องนึกถึงหน้าที่ของเราเป็นหลักตั้งแต่วันที่สอบเข้ามาไม่มีใครจะรู้ว่าเราจะเติบโตมาในตำแหน่งอะไรค่ะ
1: ทำไมแถลงเดือด
2: เดือดมากเลยแล้วก็วันอาทิตย์ด้วยดิฉันเห็นแถลงดิฉันยังตกใจเลยค่ะว่าทำไมถึงโหมมาขนาดนี้เลยอ่ะจัดเต็มจัดหนัก
1: คืออะไรก็ได้นะท่านปลัดบอกว่าพุ่งตรงมาที่ตัวผมก็ได้แต่ว่าอย่าไปแตะถูกภรรยา
2: ว่าใครก็ได้ว่ากันไปแต่อย่าทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเหตุการณ์นี่เห็นว่าร้อนกว่าเลือกตั้งผู้ว่าอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมร้อนกว่าเลือกตั้งผู้ว่าอีกเนาะโอ้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะก็อัปเดตสถานการณ์กันค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็เป็นจริงๆเรายังต้องติดตามกันอยู่นะคะในส่วนของประเด็นเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นตรงส่วนตรงนี้นะคะยังไม่จบนะจะบอกว่ายังไม่จบแล้วก็ในส่วนของสื่อก็ยังเกาะติดอยู่ว่าจะสามารถที่จะสาวไปถึงทางด้านของต้นตอได้จริงหรือไม่นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยก็คงจะต้องให้ในส่วนของเราต้องฟังทุกฝ่ายด้วยนะไม่ใช่ว่าจะปักใจเชื่อในส่วนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปนะก็ต้องติดตามกันว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะสามารถสาวไปถึงปมตรงส่วนไหนได้บ้างนะคะก็เพิ่มเติมกันให้ทราบในช่วงนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามากันที่สภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะ เดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะว่าการจราจรตอนนี้เนี่ยในหลายๆเส้นทางก็เริ่มมีอย่างที่บอกตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงมาเนี่ยรถเริ่มเยอะกันเพิ่มมากขึ้นเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะออกไปเลือกตั้งในช่วงหลังบ่ายมานี้นะคะตอนนี้เนี่ยมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าใครที่กำลังคิดว่าเดี๋ยวรอให้บ่ายๆกว่านี้หรือว่าตอนช่วงประมาณสักตอนนี้บ่ายสองโมงจะครึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวสามโมงจะออกไปตอนนี้เนี่ยเริ่มเห็นว่ามีนะกลุ่มฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลุ่มฝนเล็กน้อยในเขตคลองเตยเดี๋ยวนะมากันที่เขตคลองเตยเหรอคะเดี๋ยวไปดูทางด้านของทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาดีกว่านะคุณปันธารีนงนุชค่ะไปสอบถามว่าการจราจรไอ้กันสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างนะคะคุณปันธารีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะในพื้นที่กรุงเทพนี่แนวโน้มเรื่องกลุ่มฝนนะคะ
3: ในกรุงเทพเองยังไม่มีกลุ่มฝนค่ะแต่ก็มีเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาจากทางด้านตะวันตกค่ะทางนครปฐมราชบุรีสมุทรสาครเริ่มมีกลุ่มฝนแล้วก็เราก็วันนี้เมฆค่อนข้างเยอะการก่อตัวของฝนน่าจะดีค่ะ
1: อืมค่ะน่าจะประมาณสักประมาณได้ไหมคะว่าประมาณสักช่วงประมาณสักกี่โมงถึง
3: ประมาณสักสามโมงสี่โมงก็น่าจะมีได้แล้วค่ะ
1: อ๋อค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นนี่ตอนนี้ใครที่กำลังคิดว่าเดี๋ยวจะออกไปบ่ายสักบ่ายสามบ่ายสี่ไปเลือกตั้งนี้ออกไปก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะแนวโน้มน่าจะมาตอนนั้นกลุ่มฝนที่ก่อตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือจะมาจากทางด้านแถบทางด้านของนครปฐมเลยแถบนั้นเหรอคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อค่ะตอนนี้ตกหรือยังแถบนั้น
3: ตอนนี้แถบนั้นตกแล้วค่ะ
1: ตกแล้วใช่ไหมคะ
3: เริ่มตกไล่ๆมาจากทางนครปฐมก็เริ่มตกแล้วก็สมุทรสาครก็เริ่มตกแล้วอีกสักประมาณไม่นานเกินชั่วโมงก็จะเริ่มเคลื่อนน่าจะเคลื่อนเข้ากรุงเทพแล้วก็กรุงเทพบางพื้นที่มันก็จะมีลักษณะเป็นฝนเล็กน้อยได้เพราะว่าวันนี้เมฆมันค่อนข้างเยอะความชื้นก็ดีค่ะ
1: อ๋อค่ะโซนแรกในพื้นที่กรุงเทพน่าจะเป็นแถบทางด้านของทางเพชรเกษมมั้ยคะแถวนั้น
3: ค่ะใช่ค่ะทางฝั่งธนบุรีค่ะ
1: ทางฝั่งธนบุรีนะคะ
3: ค่ะ
1: แต่ว่ายังเป็นกลุ่มไม่ใหญ่ใช่มั้ยคะ
3: ก็กลุ่มใหญ่อยู่นะคะมันก็เคลื่อนตัวมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาเจอกับความชื้นในกรุงเทพก็อาจจะมีการขยายตัวของกลุ่มฝนได้ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อค่ะงั้นก็ตอนนี้ยังอยู่แถบทางด้านของนครปฐมสมุทรสาครเข้ามาแต่ประมาณน่าจะไม่เกินอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งน่าจะเคลื่อนเข้ามากรุงเทพแล้ว
3: ชั่วโมงค
1: ่
3: ะ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: ขอบค
3: ุ
1: ณค่ะสวัสดีค่ะตามนี้เลยนะเป็นกลุ่มฝนที่มาจากทางด้านของแถบนครปฐมราชบุรีนะคะแถบนั้นสมุทรสาครตอนนี้เนี่ยช่วงทางด้านของสมุทรสาครนครปฐมนี่ฝนตกแล้วนะคะแล้วก็จุดแรกที่จะเจอฝนก็น่าจะเป็นทางด้านของทวีวัฒนาหนองแขมเส้นพระเกษมแถวนั้นนะคะน่าจะประมาณ 1-2 ชั่วโมงนี้นะคะสำหรับใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยแล้วจะออกมาข้างนอกตอนช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงนะก็ติดร่มมาด้วยละกันนะคะก็ถ้าเกิดเป็นฝนตกอย่างเดียวไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้ามีลมมาด้วยนี่สิน่าจะหนักใจนิดนึงนะถ้าลมแรงนะคะตอนนี้แต่กรุงเทพนี่แถวๆคลองเตยแดดแรงเหมือนกันนะคะแต่มองไปทางด้านนอกยังมีแบบมีเมฆเยอะอยู่มีเมฆเยอะเลยทีเดียวนะแล้วก็กลุ่มฝนอันนี้ที่กำลังจะเคลื่อนตัวเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็เคลื่อนตัวมาจากทางตะวันตกมาทางด้านของตะวันออกนะคะค่อยๆคลืบค่อยๆคานเข้ามาแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของกลุ่มฝนตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมาดูเรื่องของการจราจรด้วยนะเพราะว่าช่วงแถวๆเพชรเกษมก็รถเยอะเหมือนกันณขณะนี้นะแต่ว่ารถทางจากอ้อมน้อยเข้ามาทางด้านแถวๆหนองแขมตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ต้องเลยจากทางช่วงของหนองแขมเข้ามาตั้งแต่พุทธมณฑลสาย4เข้ามานะคะมาจนถึงต่างระดับเพชรเกษมช่วงนี้จะมีรถเยอะอยู่แล้วก็เข้ามาจนถึงตรงบริเวณหน้าตลาดบางแคนะคะพอเลยจากหน้าตลาดบางแคมาแล้วก็จะใช้การได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ต่อเนื่องเข้ามาจนถึงบริเวณช่วงแยกท่าพระในช่วงนี้นะคะก็ยังคงใช้การได้สำหรับเส้นทางทางด้านถนนถนนจรัญสนิทวงแถวๆสำตรงแถวๆแยกไฟฉายนะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางขุนนนท์ช่วงนี้ยังมีรถเยอะอยู่เหมือนกันนะคะรถหนาแน่นทีเดียวใครอยู่แถวๆทางแยกไฟฉายที่จะมุ่งหน้ามาทางบางขุนนนท์เพิ่มเติมการจราจรกันมาได้เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะ เราจะไปติดตามกันนะคะว่ากรณีที่ ขอทางนำผู้ป่วยที่เป็นฮิสโตรกเคลื่อนย้ายมาจากทางเพชรบุรีนะทางปราณบุรีเพชรบุรีเข้ามาตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วนะคะจากร้อยตำรวจตรีอารยะป้อมค่ายค่ะเป็นเจ้าหน้าที่จราจรโครงการพระราชดำรินะคะสวัสดีค่ะผู้หมวดคะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
4: นัตยาครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะในส่วนของรถของโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์อะค่ะ
4: ตอนนี้รถทั้งสองคันพร้อมข้าราชการทหารนะครับก็ถึงโรงพยาบาลสมกุฎเรียบร้อยประมาณ10นาทีที่ผ่านมานะครับ
1: อ๋อเพิ่งถึงเลยนะคะ
4: ครับผมครับก็ในเส้นพระราม2นี่ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องผู้ใช้รถใช้ทางทุกท่านนะครับก็ช่วยกันหลบซ้ายเบี่ยงซ้ายขยับชิดแล้วก็เปิดทางให้รถพยาบาลนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันมีการก่อสร้างอยู่นะครับ
1: ค่ะค่ะตอนที่จราจรของโครงการพระราชดำริไปรับช่วงต่อมานี่ตอนประมาณสักกี่โมงอะคะ
4: ก็น่าจะช่วงเที่ยงครับประมาณเที่ยงนิดๆนะครับประมาณเที่ยง40ประมาณนี้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วก็ขึ้นบนทางด่วนมาตลอดระยะทางก็ใช้การได้ดีตลอดใช่ไหมคะ
4: ใช่ก็ขึ้นสะพานพระราม9มาแล้วก็พอดีเจ้าหน้าที่ทหารอาจจะหลงงงนิดนึงนะแต่ว่าก็ถึงที่หมายได้ปลอดภัยเพราะว่าด้วยอาจจะเพิ่งเคยเข้ามาหรือเปล่าไม่ทราบเรานำไปทางนี้พอดีไปลงพระราม6ที่แรกเบื้องต้นเรากำหนดว่าจะลงทางพระหนนะครับแล้วก็มาวงเวียนสาวรีแต่ก็ถึงที่หมายปลอดภัยนั่นแหละครับ
1: อ๋อค่ะตกลงคือรถของโรงพยาบาลไปลงพระราม6แต่ว่าเราตอนแรกเราจะนำไปที่ลงพหลโยธินที่เข้าอนุสาวรีย์ชัยตรงนั้น
4: ใช่ไหมใช่คือตั้งใจกับคุยกับทางผู้บัญชาแล้วก็ทีมจราจรการพระราชบิดจะนำลงทางพหลโยธิน
1: แล้วก็ใกล้กว่า
4: ตรงนั้นนั่งในเวียนสาวรีย์ตรงนั้นจะคล่องแต่นี้ด้วยทางเจ้าหน้าที่ทหารอาจจะตั้งแมปมาเพื่อไม่ได้ตามมาแต่เราก็ใช้ประสบการณ์แล้วก็ขี่ตามไปแล้วก็ชี้เขาขับตามลงมาก็พาลงพระราม6แล้วก็มาที่บริเวณบริเวณน้ำแยกติดไทยครับ
1: ค่ะอ๋อเพราะว่าถ้าตามแมทนี่คือพอลงจากสะพานพระราม9มานี่มันก็จะต้องไปทางบางโคลนี่จะคล่องกว่าตรงนั้นเนาะแถวนั้น
4: ก็มาทางนี้แหละครับมาทางที่จะมุ่งหน้ามาแจ้งวัฒนะแล้วก็จะมาลงพหลได้แต่ทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ทหารอาจจะงงเขาก็เลยพาไปลงทางพระราม6ทางแถวโรงเรียน3เขตแล้วก็เลี้ยวขวากลับมาม
1: ัน
4: ก็จะมาผ่าน
1: คร
4: ับประมาณเส้นนี้แต่ก็มันก็ไปได้ทั้ง2ทางคร
1: ับ
4: ก็
1: ส
4: ามารถจบได้หมด
1: ใช่ค่ะค่ะก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อย
4: ด้วยที่ไม่เจอฝนด้วยช่วงนี้เมื่อช่วงที่ระหว่างน้ำก็ไม่เจอฝน
1: อ๋อเหรอฮะตรงช่วงไหนที่เจอฝนนะคะตรงประมาณไหน
4: ไม่เจออ
1: ๋อไม่เจอ
4: ครับช่วงดีที่ว่าท้องช่วงดีที่ท้องฟ้าเปิดไม่เจอฝนไม่เจออะไรก็ถึงก็รับสอบถามน่าจะเป็นครูฝึกที่มาในรถรับแจ้งว่าข้าราชการทหารในฝึกหลักสูตรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเกิดภาวะฮิสโตรกนะครับสองนายเลยนะครับ
1: อ๋อค่ะ
4: ก็ผมก็นั่นแหละครับก็เห็นมีญาติมาด้วยอะไรด้วย
1: ค่ะค่ะ
4: ก็เห็นทีมแพทย์เขารอรับเรียบร้อยแล้วครับซึ่งน่าจะประสานกันเรียบร้อยแล้วระหว่างที่ถึงห้องฉุกเฉินนั่นนะครับ
1: ค่ะก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎตั้งแต่ตอนประมาณสักบ่ายสองโมงนิดๆนะคะตอนวันนั้น
4: ใช่ใช่ประมาณนี้ครับประมาณนี้คร
1: ับค่ะค่ะได้ค่ะเดินทางตลอดเส้นทางมานี่ก็คือได้ความร่วมมือจากเพื่อนร่วมทางมาด้วยนะคะช่วยกันเปิด
4: ถูกต้องครับถูกต้องสำคัญที่สุดเลยผู้ใช้รถใช้ทางทุกท่านเดี๋ยวนี้นะครับต้องขอชื่นชมแล้วก็ขอบพระคุณเลยผู้ใช้รถใช้ทางทุกท่านที่เมื่อเห็นรถนำแล้วก็รถพยาบาลเนี่ยก็จะผู้ที่อยู่ทางขวาก็จะเบี่ยงหลบทางขวาผู้อยู่ซ้ายก็จะเบี่ยงซ้ายแล้วมันก็จะเกิดช่องว่างขึ้นทำใหรถพยาบาลและรถนำของจราจรการพระราชดำริเราไปได้ดีครับแล้วก็ถึงที่หมายโดยรวดเร็วและปลอดภัยนะครับ
1: อืมค่ะค่ะยังไงต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโครงการพระราชดำริรวมถึงบนทางด่วนด้วยนะคะที่ช่วยเรื่องของอำนวยการจราจรแล้วก็เพื่อนร่วมทางทุกท่านเลยนะคะค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผู้หมวดค่ะ
4: ครับจราจรโครงการพระราชดำริยินดีรับใช้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะร้อยตำรวจตรีอารยะป้อมค่ายนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจโครงการพระราชดำริค่ะทุกครั้งนะคะที่เวลาได้รับการประสานงานมาที่จะต้องนำผู้ป่วยเดินทางไปถึงที่หมายปลายทางก็คือตามโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำรินะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางรวมถึงต้องขอบพระคุณเพื่อนร่วมทางทุกท่านเลยนะคะที่เวลาเห็นรถพยาบาลรถของเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำรินำรถพยาบาลเพื่อที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยพอเห็นสัญญาณของทางด้านของเจ้าหน้าที่จะช่วยกันแบบเต็มที่เลยนะคะช่วยกันแบบว่าเบี่ยงออกซ้ายขวาให้รถ พยาบาลเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนผ่านไปได้นะก็คือเหมือนเป็นไปอัตโนมัติเลยนะคะเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่บนรถพยาบาลตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าช้าไปบางคนเนี่ยเราจะได้ยินบ่อยๆที่คุณหมอพูดบ่อยๆเวลาที่เดินทางไปถึงโรงพยาบาลแล้วบอกว่าถ้าช้ากว่านี้อีกสักประมาณ1นาที5นาทีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ปลอดภัยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกชีวิตที่อยู่บนท้องถนนคำนึงถึงเรื่องของชีวิตของผู้อื่นเพราะว่าคิดว่าคือถ้าเขาไม่เร่งด่วนเขาก็คงจะไม่รีบเปิดสัญญาณไฟอะไรแบบนี้นะก็คงจะตามกันไปได้แต่อันเนี้ยเป็นนาทีชีวิตของทุกๆคนเลยทีเดียวต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคือเรียนรู้กันจากสังคมแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นภาพแบบนี้มีความเอื้อเฟื้อมีความช่วยเหลือกันทุกๆครั้งที่เวลาต้องการความช่วยเหลือบนท้องถนนแบบนี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอให้ทางผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนย้ายมาจากโรงพยาบาลค่ายธนรัตน์นะคะถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านเลยทั้งสองท่านเลยนะคะโอ้อาการฮีทสโตรกนี่อันตรายมากเลยนะคะคนอื่นต้องระวังด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอเรื่องของสภาพอากาศร้อนๆแล้วพอมันเริ่มแบบมีอาการที่แบบบ่งบอกออกมาเนี่ยต้องทำตัวเองต้องบอกตัวเองอย่าฝืนคือถ้าเกิดว่าเริ่มมีการมีสัญญาณบอกมาเนี่ยต้องทำตัวเองให้แบบว่าลดความร้อนในตัวเองลงมานะก็คืออย่าปล่อยให้แบบว่าจนถึงแบบจุดพีคจนถึงขนาดที่แบบว่าหมดสติหรือว่าแบบไม่สามารถที่จะประคองตัวเองได้นะคะอันนี้เป็นอันตรายอีกอย่างหนึ่งนะคะกับสภาพอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรามากันที่ทางด้านของสำนักงานประกันสังคมกันดีกว่านะคะทางสำนักงานประกันสังคมโดยกองทุนประกันสังคมค่ะ อยากจะบอกกับทุกคนนะคะว่าเสียงของคุณเนี่ยกำหนดอนาคตประกันสังคมได้กับการเจาะลึกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม69วาระสำคัญที่ผู้ใช้แรงงานต้องไม่พลาดนะคะกองทุนประกันสังคมถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญค่ะที่จะช่วยอบอุ้มแล้วก็สร้างหลักประกันทางรายได้รวมถึงสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาลให้กับพี่น้องแรงงานไทยนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนทั่วประเทศนะคะแต่คุณเคยตั้งคำถามไหมคะว่าเงินสมทบที่เราจ่ายไปทุกๆเดือนถูกนำไปบริหารจัดการอย่างไรแล้วก็ใครคือคนที่เป็นกระบอกเสียงแทนเราในการรักษาผลประโยชน์เหล่านี้คำตอบทั้งหมดเนี่ยกำลังจะถูกกำหนดผ่านการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม69การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมครั้งสำคัญที่กำลังจะเวียนกลับมาอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นโอกาสทองที่คุณจะได้ส่งตัวแทนเข้าไปร่วมพัฒนากองทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนยิ่งขึ้นปฏิทินการเลือกตั้งนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสหรือว่ายังอยู่ในหลักในระบบของการประกันสังคมเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ที่จะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจำไว้เลยนะคะจะต้องไม่พลาดการใช้สิทธิ์ในครั้งสำคัญทางสำนักงานประกันสังคมได้มีการกำหนดช่วงเวลาการบริหารจัดการเลือกตั้งไว้3ช่วงหลักๆนะคะก็คือ1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมนะคะจะเป็นวันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงนะคะโดยในการลงทะเบียนช่วงวันที่1ถึงวันที่1มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมทางสำนักงานประกันสังคมนั้นได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างไว้ใน3ช่องทางด้วยกันนะคะเลือกช่องทางที่คุณสะดวกเลยช่องทางออนไลน์นะคะก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมก็คือทาง www.sso.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชันในมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะแล้วก็ช่องทางออนไซต์ค่ะสำหรับใครที่สะดวกที่จะเดินทางไปนะคะก็ walk in ไปได้เลยไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศแล้วก็วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมจะเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือว่าเป็นตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือน ครึ่งเดือนนี้นะคะก็คือตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะและก็วันลงคะแนนเลือกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะคะเป็นวันที่ทุกคนจะได้ออกไปใช้สิทธิ์ในการเข้าคูหาเลือกในส่วนของบอร์ดประกันสังคมนะคะไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมค่ะในส่วนของการถ้าเกิดว่าคุณมีข้อสงสัยตรงนี้นะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์02-956-2929แล้วก็02-956-1506แล้วก็กด9นะคะก็เป็นในส่วนของการเลือกบอร์ดประกันสังคมปี69นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเราก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้ค่ะมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาจากคุณสมพงษ์นะคะคุณสมพงษ์รายงานผ่านทาง SOS เข้ามาบนถนนสิรินธรฝั่งขาเข้านะคะมีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงไทยสาขา4แยกสะพานกรุงธนก่อนถึงแยกบางพลัด400เมตรเป็นรถจักรยานยนต์ไรเดอร์ชนกับรถเก๋งอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะเป็นรถของคุณเดี๋ยวนะคือทางด้านของคุณสมพงษ์เนี่ยแจ้งเจ้าหน้าที่1669ให้แล้วด้วยนะคะตอนนี้เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ทางด้านของท่านผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครนะคะว่าที่ร้อยตรีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศนะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณนาฏยาครับ
0: ค่ะตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยได้ออกหน่วยออกไปตรวจหน่วยเลือกตั้งมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วคะแล้วก็พบความผิดปกติอะไรบ้างไหมในส่วนของการไปตรวจตรงนี้ค่ะ
1: ก็ตอนวันนี้นะสำหรับวันนี้นะครับก็ไปติดตามการดำเนินการนะครับในส่วนของหน่วยเลือกตั้งนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ทั้งหลายเลนทั้งในเขตบึงกลุ่มนะครับในเขตของดอนเมืองหลักสี่นะครับก็หลายสิบหน่วยนะครับก็ในบรรยากาศนะครับวันนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีการเตรียมการความพร้อมในการจัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อรองรับในส่วนของฝนฟ้าจะตกนะครับตรงนี้ก็เรียบร้อย
0: ค่ะค่ะหมายความว่าคือหน่วยที่เราที่เราเดินทางไปตั้งแต่ตอนช่วงเช้านี่มันอยู่ในจุดเสี่ยงหรือว่าไงถ้าเกิดว่าฝนตกอะค่ะ
1: ก็ดูในภาพรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังไงนะเราคาดคะเนว่าฝนจะตกอยู่แล้วเราก็ไปดูในส่วนของว่าการเตรียมการตั้งรับหรือเตรียมความพร้อมเนี่ยเพื่อจะให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาหากมีกรณีฝนตกหรืออะไรต่างๆนะครับเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไปด้วยเลยนะครับ
0: ค่ะเราได้มีการเน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษไหมคะอย่างเช่นแบบบางหน่วยอาจจะอยู่แบบมีเป็นเต็นท์แล้วก็มีถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาจะเราจะเคลื่อนย้ายอะไรยังไงเรามีการสั่งการยังไงบ้างอะคะ
1: ครับในเบื้องต้นนะครับตอนนี้นะครับจากการที่ทางกรุงเทพมหานครนะครับได้การมีการสั่งการไปยังเขตเลือกตั้งนะครับทุกเขตเลือกตั้งนะครับและหน่วยทุกหน่วยครับในการเตรียมความพร้อมนะครับก็จะมีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เต็นท์นะครับเต็นท์ก็จะมีนะครับการถ่วงนะครับด้วยถุงทรายนะครับถ
0: ู
1: กด้วยกระน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งการตอกสมอบกในบางส่วนนะครับในสำหรับที่เป็นเต็นท์นะครับตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งในเรื่องของผ้าใบต่างๆนะครับแล้วก็จากที่สังเกตก็จะมีกรรมการจำหน่วยเตรียมแม้กระทั่งล่มมานะครับเพื่อกันฝนเนี่ยก็มีความเตรียมการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายอย่างครับ
0: ค่ะค่ะเรียนสอบถามนิดนึงค่ะผอ.คะสมมุติในกรณีที่เกิดแบบว่าเกิดเหตุแบบว่ามีพายุลมแรงมาแล้วตอนนั้นเนี่ยยังไม่หมดเวลาในการลงคะแนนเสียงเราได้มีการสั่งการไม่ในการเตรียมการตรงนี้ค่ะ
1: ก็จริงๆแล้วนะครับก็ในส่วนของการดำเนินการเนี่ยนะครับก็ขับจนถึงเวลา15นาฬิกาเนี่ยนะครับก็ถ้ามาอยู่ในหน่วยนั้นเราก็อาจจะต้องใช้เชือกล้อมไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าจะขับมาแสดงตนแล้วก็ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้แล้วเสร็จครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จึงสิทธิ์การ
0: ค่ะก็คือหมายความว่าคือเข้ามาอยู่ในหน่วยเลือกตั้งตรงนั้นทุกคนถึงแม้ว่าอาจจะขัดข้องเรื่องของพายุฝนอะไรมาก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ได้ตรงนั้นนะคะ
1: ก็ถ้ามาแสดงตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับก็ต้องให้ใช้สิทธิ์จนแล้วเสร็จนะครับผม
0: ค่ะตอนนี้เราได้รับแจ้งเรื่องของคนที่มีการกระทำความผิดหรือยังอะคะ
1: ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานนะครับว่ามีการทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ
0: ค่ะมีเรื่องของความสับสนอะไรมีการแจ้งกันเข้ามาบ้างไหมคะ
1: ตอนนี้จากที่รายงานก็มีการตรวจสอบดูบางทีเนี่ยบางท่านก็มีสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพียงผู้ว่าราชการอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าเขายังอาจจะมีการย้ายยังไม่ย้ายไปย้ายมาในระหว่างเขตในมหานครอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีการเพิ่มถอนชื่อนะครับถ้าไม่เพิ่มถอนชื่ออาจจะมีสิทธิ์แค่
0: เลือกผู้ว่าอย่างเดียว
1: ครับผม
0: ค่ะมีกรณีแบบนี้ที่รับแจ้งเยอะไหมคะ
1: ก็มีการสอบถามมานะครับในเรื่องการรับแจ้งอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่มีนะครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะแล้วอย่างทางด้านของทางเขาเรียกอะไรนะ กทมจะต้องไปส่งหนังสือไปทางด้านของคนที่มีสิทธิ์ถึงที่บ้านอันนั้นเนี่ยในเอกสารก็คือจะชี้แจงระบุไปเลยแล้วใช่ไหมคะว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ว่าเลือกสกหรือว่าจะเลือกได้เลือกเฉพาะผู้ว่าเลือกสกไม่ได้อันนี้คือแจ้งไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าให้ดูหนังสือตรงนั้นก่อนที่จะเดินทางออกมาเลือกตรงนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับในการแจ้งเอกสารผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: จะแจ้งยังครัวเรือนทุกครัวเรือนตั้งแต่20วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับว่าใครมีสิทธิ์เลือกตั้งอะไร
0: ค่ะ
1: นะครับแต่อันนะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนนะครับสามารถสอบถามหรือสามารถคีย์เลข13หลักนะครับตรวจสอบได้จากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote นะครับเว็บไซต์ปกครองนะครับแล้วก็ในส่วนของเว็บลิงก์ต่างๆนะครับของกระทรวงมหาดไทยนะครับตรงนี
0: ้ก
1: ็สามารถจะตรวจสอบได้นะครับหรือเข้าไปในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote นะครับอันนี
0: ้ค่ะค่ะท่านผอ.คะได้รับรายงานเรื่องของบอกว่ามีกระดานเลือกตั้งล้มทับคนที่วัดศรีบุญเรืองหรือยังอะคะ
1: ก็ได้รับทราบนะครับว่ามีเนื่องจากลมแรงทำให้นะครับกระดานนะครับบอร์ดหรือกระดานเนี่ยนะครับล้มใส่กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ทางเขตนะครับก็ได้ประสานการปฏิบัติไปแล้วนะครับ
0: ยังไงครับคือให้ทาง
1: แปรนะครับ
0: อะไรนะคะ
1: ก็ในส่วนของเขตก็จะมีการดูแลพาไปหาหมออะไรต่างๆนะครับ
0: ค่ะคนที่ถูกกระดานล้มทับตรงนี้นี่เขาได้รับบาดเจ็บอะไรมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: ก็เห็นว่ามีหัวโนหรือเปล่าครับได้รับทราบมา
0: เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายอะคะ
1: จำไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้รับหลายเรื่องครับ
0: อ๋อค่ะแต่ว่าตอนนั้นขณะนั้นพอดีเขาเป็นคนที่กำลังจะไปใช้สิทธิ์อยู่หรือว่าเรียบร้อยแล้วอะคะหรือว่าเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว
1: น่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ออกมาทางด้านนอกพอดีจังหวะลมพัดมาพอดีเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะทีนี้อยากจะให้ทางนั้นผอ.ย้ำนิดนึงว่าในส่วนของคนที่วันนี้ไม่สามารถที่จะไปเลือกผู้ว่าได้เขาจะต้องมีการดำเนินการยังไงแล้วเขาจะมีการถูกตัดสิทธิ์หรือว่าอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
1: ครับผมก็ในส่วนของหากท่านใดที่นะครับดูแล้วว่าวันนี้ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับท่านก็สามารถแจ้งเหตุไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งได
0: ้
1: หลังวันเลือกตั้งนะครับภายในวันเลือกตั้งนะครับตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้ถูกตัดสิทธิ์ในส่วนของเช่นนะครับเรื่องการสมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับการสิทธิ์ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผ
0: ู้
1: สภาหรือแม้กระทั่งการเลือกตั้งเป็นในส่วนของการสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นนะครับการรับในส่วนของการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับผมประมาณนี้
0: อันนี้สิทธิ์อันนี้ที่ถูกตัดสิทธิ์นี่จะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่อะคะ
1: จะถูกตัดสินเป็นระยะเวลา2ปีครับผม
0: 2ปีนะแต่ว่าทางที่ดีก็คือว่าไปในส่วนของการแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งภายใน7วันนี้นะหลังจากวันนี้ไปนับจากวันนี้ไปเลยใช่ไหมคะ
1: ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
0: ตั้งแต่ว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปช่องทางที่เขาจะแจ้งมีกี่ช่องทางอะคะ
1: ครับสามารถแจ้งเหตุนี้ได้กับสำนักงานเขตนะครับของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะครับสามารถแจ้งได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Smart Vote นะครับแล้วก็เว็บลิงก์ของกรมการปกครองนะครับตรงนี
0: ้
1: สามารถแจ้ง
0: ก็คือไม่ต้องเดินทางไปที่เขตก็ได้แต่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Smart Vote ได้เลยแจ้งอันนี้ได้เลยนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะตอนนี้เรียนสอบถามนิดนึงในส่วนของการพอหลังจากปิดหีบแล้วคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่พอที่จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะ
1: ครับผมสักประมาณสัก3ทุ่มนี้ก็น่าที่จะพอจะได้เห็นนะครับว่าใครจะได้รับเลือกตั้งนะคร
0: ับ ค่ะตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามาจนถึงตอนนี้เนี่ยทางด้านของท่านผอ.ได้มีการประเมินไหมคะว่าวันนี้น่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเห็นบอกว่ามีการตั้งเป้าไว้อยากจะให้คนกรุงเทพมาเนี่ยประมาณสัก 70% ตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ครับผมก็บรรยากาศนะครับก็ประชาชนก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรื่อยๆนะครับจากกระแสที่นะครับในตอนนี้เห็นสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุต่างๆนะครับก็เชิญชวนไปตั้งนะครับก็ยังคาดหวังและคาดตั้งค่าเป้าหมายไว้ที่ประมาณสัก 65-70% อยู่นะครับว่าเนื่องจากว่า ตอนนี้หลายสื่อต่างๆช่องสื่อทางสื่อต่างๆก็เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันทั้งวันเหมือนกันครับ
0: อืมค่ะถ้ามองกะเอาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยดูแล้วนี่น่าจะมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าคราวที่แล้วอะค่ะเมื่อ4ปีที่แล้ว
1: คราวที่แล้วเนี่ยครับก็คือ 60.73 นะครับ
0: ก็เยอะเหมือนกัน
1: ถ้าเท่าที่ดูคร่าวๆนะครับก็ยังลุ้นอยู่นะครับว่าน่าจะไปได้ขนาดไหนนะครับแต่นี่รอดูอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับถึงจะสามารถประเมินได้ครับ
0: อืมค่ะวันนี้เนี่ยพอหลังช่วงหลังเที่ยงมาสิ่งที่เห็นคือการจราจรตรงจุดที่ต้องผ่านหน่วยเลือกตั้งนี่มีรถเยอะเลยทีเดียวนะหลายคนอาจจะเลือกแบบออกมาตอนช่วงหลังเที่ยงมานะฮะก็ยังมีเวลานะต้องบอกปิดหีบตอนช่วง17 นาฬิกานะคะอยากจะให้ทางด้านของท่านผอ.เชิญชวนให้คนกรุงเทพที่ยังกำลังจะออกมาหรือว่ากำลังคิดว่าจะออกมาเนี่ยเชิญชวนมาเลือกตั้งผู้ว่ากันหน่อยอะค่ะ
1: ครับขอเชิญพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพื่อที่จะเลือกคนนะครับไปทำหน้าที่ในการบริหารก็ประมาณบริหารในส่วนของงานบริหารในส่วนของคนเพื่อตอบสนองความต้องการความของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครเองนะครับตรงนี้ครับ
0: ค่ะค่ะก็มีสิทธิ์ได้ถึง17 นาฬิกาก็คือต้องไปถึงหน่วยเลือกตั้งคือก่อน17 นาฬิกานะคะแล้วก็แสดงตนกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ภายในเวลา17 นาฬิกาแต่ถ้าเกิดถึงแม้ว่าคนจะยังเยอะอยู่แต่ก็ยังมีสิทธิ์ถ้าเกิดคุณแสดงตัวแล้วนะคะ
1: ครับผมครับอย่างไรนะครับถ้าสะดวกตอนนี้อยากให้ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปแออัดกันตอนปิดการลงคะแนนเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีการเสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากจะให้ถ้าเข้าบ้านตอนนี้ให้รีบไปเลยนะครับ
0: ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะผอ.ค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะท่านผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครนะคะประจำกรุงเทพมหานครท่านว่าที่ร้อยตรีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศค่ะอย่างที่ท่านผอ.บอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้ามีเวลาก็คือเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคนตั้งใจว่าจะไปเลือกตั้งแล้วนะคะก็คงจะอาบน้ำแต่งตัวออกมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแต่ถ้าเกิดมีธุระปะปังตอนนี้เนี่ยถ้าสะดวกเวลานี้ก็รีบไปใช้สิทธิ์ตอนนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนช่วงประมาณสักบ่าย 3 บ่าย 4มีความเสี่ยงที่ว่าอาจจะฝนตกสภาพอากาศคือตอนนี้เนี่ยเริ่มมีกลุ่มฝนที่จะคลืบคลานเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วด้วยนะคะโดยเฉพาะโซนทางด้านของฝั่งธนบุรีแล้วก็กลุ่มฝนเนี่ยเขาก็เคลื่อนเข้ามาทางด้านของกรุงเทพแล้วก็ไปทางด้านของทางตะวันตกโหแล้วก็กลุ่มใหญ่ด้วยนะที่เข้ามาจากทางด้านของสมุทรสาครตอนนี้ค่ะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังจะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงถ้าเกิดว่ายังอยู่ในโซนที่แบบว่าฝนยังมาไม่ถึงก็รีบๆหน่อยละกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่อาจจะแบบยังทำธุระไม่เสร็จนะไม่เป็นไรก็รีบให้ทันเวลาละกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีความจำเป็นจริงๆไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิ์ได้นะคะหลังจากวันนี้นะคะก็คือสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ภายใน7 วันนะในส่วนของการแจ้งเหตุตรงนี้ก็สามารถทำได้ทั้งการที่จะไปแจ้งเหตุที่สำนักงานเขตทั้ง50 เขตทางด้านของแอปพลิเคชันนะคะ Smart Vote อันนี้ก็แจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับใครที่ไม่คืออาจจะติดธุระปะปังจริงๆนะคะก็สามารถแจ้งเหตุไปได้เลยนะคะในช่องทางต่างๆตรงนี้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่ายังมีเวลาถึงตอนช่วง17 นาฬิกานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักตรงนี้กันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมองเป็นกระบวนการดิสเครดิตย้ำข้าราชการใหม่มารายงานตัว1กรกฎาคมนี้ด้านอธิบดีปภ.ลั่นเอาผิดถึงที่สุดปมจับผู้สวมสิทธิ์การสอบปภ.สักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: จุ้งขะแกง
6: 1
5: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับ
7: อาร์ต
5: ครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมองเป็นกระบวนการดิสเครดิตลั่นเอาผู้บงการถึงที่สุดย้ำตั้งแต่นั่งตำแหน่งผู้ว่าปลัดกระทรวงขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถขอประชาชนเชื่อมั่นมหาดไทยหลังถูกมรสุมวิกฤตศรัทธาส่วนข้าราชการใหม่มารายงานตัว1กรกฎาคมนี้ตามเดิมคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าตลอดชีวิตของตนที่รับราชการด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์และขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้ว่าหรือตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบันส่วนประวัติของภรรยาของตนนั้นภรรยาทำงานอยู่ในบริษัทต่างชาติและได้รับการยอมรับในฝีมือการทำงานซึ่งไม่คุ้นเคยกับระบบการเมืองและระบบราชการของประเทศไทยยืนยันด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่มีความเชื่อมโยงกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นเท็จทั้งสิ้นส่วนที่มองว่าเป็นการเลื่อยขาเก้าอี้นั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุตนในฐานะปลัดเติบโตรับข้าราชการตามลำดับซึ่งก็ทราบดีอยู่แล้วว่าไม่เคยทำอะไรที่ไม่ถูกหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องซึ่งตนได้แจ้งเรื่องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการสำคัญซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยมีการตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการให้แล้วเสร็จใน7 วันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุด้วยว่าไม่ได้รู้จักคนในคลิปเสียงและการที่พูดถึงผู้ใหญ่บ้านเมืองก็ทำให้ผู้คนดังกล่าวเสียหายนอกจากนี้ได้มีการพูดคุยกับภรรยาของตนเองแล้วว่าการเป็นภรรยาของปลัดไม่ใช่เรื่องง่ายบางทีอาจจะโดนใครรุมเร้าหรือโดนทำร้ายบ้างบางครั้งทำร้ายปลัดไม่ได้ก็ไปทำร้ายคนใกล้ชิดซึ่งก็ได้ให้กำลังใจว่านี่แหละคือภรรยาปลัดอย่างไรก็ตามปลัดกระทรวงมหาดไทยยังระบุทิ้งท้ายว่าคำสั่งยกเลิกประกาศชะลอการรายงานตัวข้าราชการใหม่1กรกฎาคมโดยให้มารายงานตัวตามปกตินั้นหากผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์อยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: ด้านธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยเพิ่มเติมกรณีที่พบการทุจริตสวมสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของปภ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเมื่อวานนี้ว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลถึงผู้ว่าจ้างรวมถึงขบวนการรับจ้างสอบขณะที่ภาพรวมการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบความผิดปกติอื่นและขอให้มั่นใจว่าเป็นกรณีของผู้เข้าสอบแทนเพียงคนเดียวไม่กระทบผลการสอบผู้อื่นเนื่องจากปภ.เตรียมระบบสอบและมาตรการป้องกันมาอย่างรัดกุมพยายามอุดช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุดขณะที่นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการของปภ.ว่าต้องสืบไปถึงต้นตอว่ามีการติดต่อกับใครใครที่เกี่ยวข้องถือว่ามีความผิดส่วนจะทำอย่างไรให้ประชาชนมั่นใจเพราะว่าการสอบข้าราชการแทบทุกสนามมีการทุจริตปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ามีการตรวจสอบทั้งประเทศและได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมั่นใจเพราะว่าการสอบข้าราชการแทบทุกสนามมีการทุจริตปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ามีการตรวจสอบทั้งประเทศและได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการ

0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไข

0: ปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการได้นำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยกาและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้กลับเข้ามาที่จสร้อยนะคุณละพีรายงานทาง YouTube บอกว่าแถวๆบางขุนนนท์เริ่มมีฝนลงเม็ดมาแล้วแต่ว่ายังมีแสงแดดนะคะเริ่มค่อยๆเคลื่อนเข้ามาทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วนะคะในส่วนของกลุ่มฝนค่ะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมาเชิญชวนสำหรับใครที่ชอบงานเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะคะทางปตท.ค่ะเติมพลังสร้างสรรค์ชวนส่งผลงานประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยในปี2569นี้นะคะในวาระครบรอบ48ปีปตท.เพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.ค่ะจึงได้ประกวดได้จัดการประกวดผลงานศิลปะประจำปี2569จำนวน2โครงการด้วยกันนะคะรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทค่ะในส่วนของโครงการการประกวด2โครงการก็จะประกอบด้วยนะคะโครงการแรกก็คือ PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41จำนวน32รางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตค่ะสามารถส่งผลงานการประกวดเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นะคะซึ่งผลงานการประกวดก็จะเป็นประเภทจิตรกรรมแล้วก็ประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนะคะส่วนโครงการที่2ค่ะก็คือเป็น PTT Digital Art 2026การประกวดผลงานศิลปะดิจิทัลนะคะจำนวน16รางวัลด้วยกันรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทนะคะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7กรกฎาคม2569นะคะผลงานก็คือจะเป็นประเภทศิลปะดิจิทัลค่ะปตท.ขอเชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการนะคะโดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลที่ PTT Art Gallery ณบ้านเจ้าพยาในช่วงเดือนตุลาคม2569นะทั้งนี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพยานะคะแล้วก็ช่วงนี้ไปกันที่คุณชัยรัตน์ค่ะอยู่ถนนรังสิตปทุมนะคะคุณชัยรัตน์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัตยาสวัสดีพี่น้องผู้ฟังจสร้อยวันเลือกตั้งทุกท่านเลยครับผม
2: ค่ะ
3: เราจะคู่ย้อนหลังไปยาวๆผมมาจากนู่นเลยลำลูกกาประมาณคลอง9ครับผม
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช้ถนนลำลูกกาขาเข้าการจราจรไม่มีปัญหาเลยนะครับผม
2: ค่ะ
3: การได้ดีก็ตรงไหนที่มีไฟแดงก็ติดตามจังหวะสัญญาณไฟแต่ว่าตรงลำลูกการะหว่างคลอง4มุ่งหน้ามาคลอง3เนี่ยช่องขวาสุดเจ้าหน้าที่เขาทำงานนะครับผม
2: ค่ะ
3: เขาเอารถแมคโครขนาดเล็กแต่ไปตัดดินขึ้นรถบรรทุกอยู่เกาะกลางชะลอตัวช่องขวานะครับผม
2: ค่ะ
3: เคยมาแล้วเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหามาถ้าปากทางลำลูกกาแล้วก็มาขึ้นยกระดับตรงทูปาเตมีหรืออนุสรณ์สถานที่จะมาทางสี่มุมเมืองเนี่ยฝั่งนี้ก็ไม่มีปัญหาครับผม
2: ค่ะ
3: อันนี้รถน้อยคล่องตัวมาถึงตลาดรังสิตเลี้ยวซ้ายออกรังสิตปทุมฝั่งนี้ก็ไม่มีปัญหา
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช้การได้ดีทีนี้ไปยูเทิร์นแล้วก็เข้าไปส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟรังสิตเนี่ยครับผ
2: ม
3: คุณนัตยาพอยูเทิร์นเสร็จปุ๊บเนี่ยเข้าไปประมาณสัก 30-40 เมตรเนี่ยถนนมันจะซุดนะครับผม
2: ถนนซุด
3: ซุดเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็น2ช่องทางจราจรแต่ทีนี้ผู้ที่ใช้รถไฟฟ้าเนี่ยจะเอารถไปจอดมันก็จะเหลือแคบๆวิ่งสวนกันเพื่อจะไปส่งผู้โดยสารในสถานีแต่ระหว่างเข้าไปประมาณสัก 30-40 เมตรเนี่ยช่องกลางเนี่ยถนนมันซุดช่องกลางระหว่าง2เลนที่เราวิ่งสวนกันออกมาจากสถานีเนี่ยครับผม
2: ค่ะค่ะ
3: มันซุดเป็นบริเวณกว้าง
2: ตรงประมาณไหนได้คะที่
3: ประมาณสัก 2เมตรคูณ2เมตรอันนี้ประมาณนี้ครับผม
2: แล้วพิกัดนะคะพิกัดอยู่ตรงช่วงไหน
3: พอเรายูเทิร์นเสร็จแล้วก็เลี้ยวเข้าไปในที่จะไปส่งผู้โดยสารเป็นเส้นทางที่จะเข้าไปสถานีครับผม
2: เดี๋ยวนะยูเทิร์นจากทางด้านของคือเลี้ยวเข้าไปจากเส้นรังสิตปทุมเนี่ยนะคะเข้าไป
3: ใช
2: ่ค่ะ
3: เราวิ่งขาออกไปแล้วก็ไปเลี้ยวใต้สะพานแล้วก็ที่จะมุ่งหน้าไปทางสถานีครับก็ถ้าเลี้ยวเข้าไปจากถนนรังสิตปทุมเนี่ยก็ประมาณ30-40เมตรครับผม
2: นิดหน่อยตรงนั้นนะคะ
3: ก็จะเป็นมันเป็น2จุดติดกันแต่ว่าแผ่นแรกเนี่ยมันจะสุดนิดเดียวประมาณ5เซนความกว้างก็ประมาณ2เมตรคูณ2เมตรก็คือเป็นระหว่างกลาง2เลนน่ะมันสุดตรงกลางเลยคุณนัตยา
2: สุดนี่คือเหมือน
3: ตัดมันประมาณสัก5เมตรเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหลุมหนึ่งก็คือมันสุดลงเลย
2: สุดนี่มันคือลักษณะยังไงมันต่างระดับลงไปเลยเหรอคะ
3: มันเป็นเหมือนแผ่นคอนกรีตมันยุบลงไปเลยอ่ะครับผม
2: เหมือนเขาเปิดเหมือนกับว่าเขามีการทำงานตรงนั้นแล้วก็เอาคอนกรีตมาวางปิดอย่างนี้เหรอคะ
3: ไม่แน่ใจฮะแต่ผมเห็นมันซุดลงไปเลยอ่ะทีนี้เวลาเราขับผ่านเนี่ยเราต้องตะแคงรถที่จะไปสถานีก็ต้องตะแคงซ้ายแล้วก็ติดรถจอดด้วยถ้าเราออกมาก็ตะแคงเพราะว่าจุดที่สองเนี่ยมันลึกผมว่าเกิน10เซนแล้วตอนนี้มันซุดลงไปเรื่อยๆอ
2: ่
3: ะ
2: เออๆค่ะค่ะ
3: น่าจะเป็นของการรถไฟให้ไปดูนิดหนึ่งเพราะว่าถ้ามันชุดมากกว่านี้นะลดลงไปตะแคงขึ้นไม่ได้นะมันจะลึกไปเรื่อย
2: ๆอันนี้เป็นถนนรังสิตปทุมนะคะเป็นถนนในซอยไหมหรือว่าไงที่เป็นเข้าไป
3: ถนนในซอยที่จะไปส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้ารังสิตนะครับผม
2: เป็นสถานีรถไฟฟ้านะไม่ใช่สถานีรถไฟของรฟท.นี่ไม่ใช่นะคะ
3: อันเดียวกันฮะอันเดียวกัน
2: อ๋ออันเดียวกันเหรอฮะเป็นสถานีเดียวกันเหรอ
3: รถไฟฟ้ากับรถไฟนี่คือจุดเดียวกัน
2: อ๋อโห
3: แต่เลี้ยวเข้าไปมันจะเป็นถนนที่วิ่งเข้าไปเหมือนกับทางเข้าแอร์พอร์ตลิงก์อะไรประมาณนี้ครับ
2: ค่ะค่ะ
3: ลักษณะจะเป็นคล้ายกัน
2: เออ
3: แต่จะซุดลึกไปเรื่อยๆเมื่อกี้ผมมาก็ค่อยๆตะแคง
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่อยๆตะแคงเพราะมันซุดตรงกลางเลยระหว่างเลนที่เลนซ้ายเลนขวาที่วิ่งสวนกันเนี่ยมันซุดลงตรงกลาง
2: ค่ะ
3: พอออกมาก็รังสิตปทุมเนี่ยรถเยอะนะครับคุณนัตยา
2: ค่ะ
3: รถเยอะขึ้นตัวได้ช้าผมก็เลยเลี้ยวซ้ายแล้วก็ออกมาทางพหลโยธินขาออกแล้วก็มาขึ้นสะพานยกระดับตรงฟิวเจอร
2: ์ค่ะ
3: เพื่อจะกลับมาฟิวเจอร์สะพานขึ้นจะระดับยูเทิร์นเนี่ยรถก็เยอะ
2: ค่ะ
3: แต่ไปพหลโยธินเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่ารังสิตปทุมข้ามสะพานรัตนโกสินทร์หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ที่ผมออกมาจากทางรถไฟเนี่ยมุ่งหน้ามาทางยกระดับฟิวเจอร์ตรงนี้ติดขัดเหมือนเดิมครับผม
2: ค่ะ
3: รถมากเคลื่อนตัวได้ช้าบางครั้งสลับหยุด
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะได้ค่ะ
3: ขอจบรายงานแถวหน้าฟิวเจอร์รังสิตครับคุณนัตยา
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวตรงส่วนที่ถนนสุดเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องกันนะคะคุณนิคมหนองแขมค่ะคุณนิคมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัตยาครับสวัสดีท่านผู้ฟังจรร้อยที่เคารพทุกท่านครับ
2: ค่ะตอนนี้อยู่ไหนแล้วคะ
4: ผมออกจากบ้านมาใกล้เกษม110ตรงหน้าพุทธมณฑลสาย3นะครับ
2: ค่ะ
4: รถจะเยอะแต่ว่าตรงกว่าเนี่ยมืดเหลือเกินคุณนาฏยาม
2: ืดครึ้มมาแล้วนะคะตอนนี
4: ้จะปิดทีทันหรือเปล่าก็ไม่รู
2: ้นั่นสิลุ้นลุ้นค่ะค่ะ
4: เป็นลุ้นอยู่ครับ
2: ค่ะ
4: ก็ผมก็ไปเลือกตั้งแถวไอ้วัดอุดมรังสีนะ
2: คุณ
4: ตา
2: ครับ
4: ก็มาใช้หน่วยเลือกตั้งวัดอุดมรังสี
2: ค
4: ่
2: ะ
4: วันนี้ไปประมาณ11โมงก็ไปถึงครับก็ได้ไปตรวจสอบเขตก็คือที่2ที่3ก็ถือว่าไม่เยอะนะแต่ว่ามีคนทยอยไปเรื่อยๆ
2: ค่ะค่ะ
4: ก็ตอนนี้เข้าสาย3เนี่ยก็ท้องฟ้ามองไปข้างหน้าก็มืดมืดนะคุณตา
2: คึ้มมาแล้วเนาะค่ะได้ตอนนี้เลยสาย3เข้ามาหรือยัง
4: ผมเข้าเลี้ยวเข้าสาย3ได้ประมาณ
2: เลี้ยวเข้ามาแล้ว
4: กิโลครับ
2: อ๋อค่ะการจราจรยังไปได้ดีอยู่นะคะ
4: อ๋อสาย3นี่ใช้การได้ดีครับแต่ว่าคือมันจะมาจากที่ผมออกจากบ้านไปเกษตรว่าจิตน้ำมุ่งหน้าสาย3นี่ก็ประมาณสัก2กิโลหรือประมาณนี้แหละแต่ว่ารถจะในพื้นที
2: ่เส้น
4: ครับคุณ
2: เส้นเพชรเกษมนี่พอหลังบ่ายมานี่รถเยอะมาตลอดเลยนะคะตอนนี้
4: คร
2: ับ
4: พอดีผมเลือกนั่งเสร็จก็ไปนอนอยู่บ้านอยู่พักหนึ่งแหละ
2: ค่ะ
4: ตอนนี้ก็เพิ่งจะออกมา
2: ค่ะ
4: คร
2: ับได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณนิคม
4: สวัสดีคร
2: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ก็คือเดี๋ยวต่อเนื่องจากคุณนิคมนะคุณนิคมเลี้ยวไปทางด้านของพุทธมณฑลสาย3ใช่ไหมแต่ถ้าเพชรเกษมฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางพุทธมณฑลสาย2ต่อเนื่องมาที่บริเวณต่างระดับเพชรเกษมตอนนี้ยังรถเยอะมาตลอดเส้นทางเลยนะคะเลยจากตรงช่วงบริเวณหน้าเดอะมอลล์บางแคมาแล้วที่จะมุ่งหน้ามาตลาดบางแคตอนนี้เนี่ยที่จะผ่านแยกสาย1ก็ยังรถเยอะอยู่เลยจากแยกสาย1เข้ามาถึงจะใช้การได้แล้วก็จะไปชะลอตัวกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะผ่านตรงช่วงของต่างระดับที่ตัดกับถนนราชพฤกษ์นะตรงบางว่าผ่านจากจุดนี้ไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปที่บริเวณแยกท่าพระก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกก็จะมีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงบริเวณก่อนที่จะผ่านต่างระดับที่ตัดกับถนนราชพฤกษ์เนี่ยล่ะค่ะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาทางบางแคก็ชะลอตัวรถเยอะกันอีกช่วงหนึ่งก่อนที่จะผ่านซีคอนบางแคนะแล้วก็ทีนี้ออกมาทางด้านของรอบนอกมาตรงช่วงพุทธมณฑลสาย2ก็ติดจังหวะสัญญาณไฟที่แยกสาย2นะคะแล้วก็ที่บริเวณแยกเพชรเกษม69ผ่านจากเพชรเกษม69มาออกมาทางด้านของน้องแขมตอนนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะแต่เข้าใจว่าเริ่มที่จะมืดครึมแล้วใช่ไหมฮะตรงช่วงแถวๆทางด้านของน้องแขมตรงบริเวณนั้นนะฮะตอนนี้โอ้โหคุณผู้ฟังตกใจหันออกไปข้างนอกตรงคลองเตยฝนตกแล้วฝนตกแล้วค่ะมัวแต่ไปมองทางอื่นพอหันกลับไปอีกทีนึงตรงคลองเตยฝนตกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะเรดาร์ตรวจอากาศของสำนักงานระบายน้ำนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางในพื้นที่เขตหนองแขมทวีวัฒนาบางบอนบางขุนเทียนบางแคคลองสานบางพัดพระนครบางรักนะคะแล้วก็ฝนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกนะน่าจะหนักอยู่เหมือนกันนะฮะเนี่ยฝนที่ตกข้างนอกเพราะว่ามองเข้าไปเนี่ยท้องฟ้าแบบขาวโพลนไปเลยนะคะโอ้เผลอแป๊บเดียวจริงเมื่อจะไปเป็นห่วงทางด้านของเพชรเกษมนี่คลองเตยฝนตกลงมาหนักแล้วนะคะก็ใครกำลังจะออกไปเลือกตั้งต้องเตรียมในส่วนของล่มไปด้วยละกันนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังคะมีรถเมล์จอดเสียบนถนนเสรีไทยค่ะถนนเสรีไทยฝั่งขาเข้านะที่มาจากทางแยกหมู่บ้านสหกรณ์มุ่งหน้ามาที่แยกนิด้ารถเมล์จอดอยู่ที่บริเวณหน้าวัดวิชัยในช่องทางซ้ายเลยนะคะตอนนี้ก็เลยทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็มีทางคุณอาร์มนะคุณอาร์มแจ้งเข้ามาบนทางด่วนขั้นที่1ราบบ่อนไก่มุ่งหน้าไปทางด้านของเนินเพลินจิตรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ก่อนถึงทางออกวันแบงคอกเล็กน้อยเจอนกพิราบเดินอยู่ในช่องทางซ้ายคาดว่าจะถูกรถชนอุ๊ยนกพิราบพยายามจะบินแต่บินไม่ขึ้นโอ้โหแล้วฝนตกแล้วด้วยตอนนี้น่าจะหลบไปได้แล้วมั้งคะคุณสุวิทย์นะคะแจ้งถนนบรมชนีฝั่งขาเข้ามาจากพุทธมณฑลสาย1มุ่งหน้ามาต่างระดับราชพฤกษ์ช่วงนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่ามีรถเยอะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้บอกว่าเริ่มมีเมฆฝนครึ้มมาแล้วแล้วก็รถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะตรงแถวๆบรมราชชนนีนะคะบอกว่าเริ่มมีเมฆฝนครึ้มมาแล้วนะแต่ว่าตรงคลองเตยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ได้คลึ้มเลยแต่ว่าฝนตกลงมาโอ้น่าจะเมื่อสักครู่นี้ตกหนักไปช่วงหนึ่งแล้วตอนนี้น่าจะเริ่มค่อยๆซาแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ดิฉันหันไปเห็นเนี่ยคือมองไปเนี่ยขาวโพลนไปหมดเลยนะคะฝนตกลงมาหนักๆเลยแล้วก็แต่ว่าตอนนี้นี่จางไปแล้วนะฝนเริ่มเบาแล้วเริ่มมองเห็นตึกที่อยู่ทางด้านนอกแล้วนะคะก็เหมือนมันตกหนักแบบหนักลงมาสู้เดียวจริงๆเลยนะแล้วก็น่าจะเคลื่อนตัวออกไปละตอนนี้ทางด้านพื้นที่กรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมาแล้วนะคะจุดไหนที่คุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่แล้วก็ฝนตกลงมาก็เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามทางด้านของ คุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะจะรายงานบอกว่าอธิบดีปภ.ค่ะย้ำเอาผิดผู้สวมสิทธิสอบราชการนะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
5: ต้องบอกว่าอะไรนะสอบท้องถิ่นยังไม่พอนี่เมื่อวานนี้ไปจับได้ขาหนังขาเขานะคะทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ไปตรวจสนามสอบนะคะแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่คุมสอบที่สนามสอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งเป็น1ใน4ของสนามสอบเนี่ยไปสังเกตความผิดปกติของผู้ชายคนหนึ่งก็บอกว่าในข้อมูลใบสมัครเนี่ยบอกว่าผู้สมัครสอบเนี่ยอายุ28ปีแต่บุคคลที่มาแสดงตนเพื่อสอบเนี่ยหน้าไม่ตรงปกนะคะหน้าไม่ตรงกับภาพถ่ายในบัตรประชาชนแล้วก็ใบสมัครสอบด้วยก็เลยสอบถามบุคคลดังกล่าวก็บอกว่าตัวเองอ่ะป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็ฉีดเคมีรักษาทำให้หน้าตาเปลี่ยนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ไม่ปักใจเชื่อนะคะเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยจึงนำตัวไปตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคลตรวจลายพิมพ์นิ้วมือจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรปรากฏว่าไม่ตรงกับข้อมูลของผู้สมัครสอบนะคะแล้วก็ทราบว่าบุคคลดังกล่าวอายุจริงๆ57ปี
2: 57
5: ไม่ใช่คนอายุ28นะคะและเป็นบุคคลอื่นที่มาแสดงตนเข้าสอบแทนนะคะเจ้าหน้าที่คุมการสอบและเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำเสนะคะประจำสนามสอบค่ะนำตัวผู้สวมสิทธิ์เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแจ้ง2ข้อกล่าวหาก็คือ2ข้อหาก็คือแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานผิดมาตรา137แต่แห่งประมวลกฎหมายอาญาใช้บัตรประจำตัวประชาชนผู้อื่นผิดมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2526ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะจนสอบไปสอบมาผู้ต้องหาให้การรับสารภาพนะคะซึ่งก็มีการส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมกับสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่เอาแค่คนที่จับได้นะว่ามีความผิดกำลังหาต้นต่อด้วยว่าเป็นใคร
2: ใช่
5: นะคะแล้วทำจะต้องเคลียร์ทุจริตให้หมดทั้งหน้ากระดานเลยใครเกี่ยวข้องโดนหมด มีความผิดหมดนะคะซึ่งทางด้านของนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบทั้งประเทศนะคะแล้วก็แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งและกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการสอบทั้งหมดของกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะแล้วก็ผู้ที่เสียหายอย่านิ่งนอนใจบางทีก็คิดว่าช่างมันแต่นี่คือการปล่อยคนชั่วลอยนวลย้ำนะปล่อยคนชั่วลอยนวล
2: ทำไม
5: มันพาไปคลองหลอดจังอ่ะ
2: จะบอกว่ากำลังช่วงนี้ทำไมมหาดไทยฮอตจังเลย
5: เมื่อวานนี้เองนะเนี่ยละเคสเนี้ยเป็นเคสเมื่อวานเองนะ
2: ค่ะ
5: ใช่แล้วทำไมจะไปตรวจแล้วก็ไปเจอโป๊ะพอดี
2: คือมันห่างกันมากแหละ28กับ57
5: แล้วเขาสอบเสร็จแล้วนะถึงจะเอะใจอ่ะไม่ใช่ว่าเขายังสอบไม่เสร็จแล้วแบบเอาผิดพี่รุตตั้งแต่นะเขาสอบจนเสร็จแล้วแล้วปัจจุบันเนี้ยทางด้านการสอบของกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยเขาเนี่ยอย่างสอบปภ.เนี่ยเขาให้ใส่กางเกงวอร์มเสื้อยืดรองเท้าแต
2: ะ
5: ไม่ให้มีอะไรในตัวเลยอ่ะ
2: อย่าให้ถึงขนาดต้องแบบว่า
5: แก้ผ้าสองกำลังบอก
2: อะไรจะบอกว่าใส่อันเดอร์แวร์ไปแค่
5: อีกหน่อยว่านุ่งผ้าขาวม้าไม่ใส่กางเกงในด้วยดีไหม
2: ไม่ได้
5: กกน.ไม่ให้นุ่งด้วย
2: ไม่ได้
5: นุ่งผ้าขาวม้าแล้วก็ไม่เวลาสอบก็เป็นไม่ต้องสอบห้องแอร์สอบพัดลมเดี๋ยวร้อนก็นุ่งผ้าขาวม้า
2: ตากแดดกันไปเลยอย่างนั้น
5: ผู้หญิงก็นุ่งกระจมอก
2: โอ้โหมันต้องถึงขนาดนั้น
5: มันต้องถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันแม่มันกลิ่นของการเป็นข้าราชการมันหอมหวานหรือว่าคนเขาก็บอกว่ามีนักวิเคราะห์มามองด้วยค่ะบอกว่าเดี๋ยวนี้เด็กรุ่นใหม่ทำไมเขาแต่ก่อนเนี้ยคนไม่ค่อยสนใจเนา
2: ะ
5: ที่รับราชการนะแต่ว่าทำไมเดี๋ยวนี้เขาสนใจที่จะมารับราชการคือมันทำงานสบายนะเงินเดือนก็พอประมาณแต่ว่าสิทธิประโยชน์สวัสดิการมันเยอะทั้งตัวเองพ่อแม่ลูกนะใช่ไหมคะได้หมดเพราะฉะนั้นเช้าชามเย็นชามก็สบายชิวๆเนาะแล้วก็มารับจ็อบพวกทำข้างนอกเอาน
2: ะกลายเป็นอินฟูไป
5: เป็นอินฟูไปมันก็เลยทำให้มีพฤติกรรมการทุจริตเนี่ยมันโจ่งครึ้มนะเพราะเงินเดือนเข้าไปแรกเริ่มก็15,000
2: สตาร์ทที่
5: มันก็ไม่ได้หมายความว่าแล้วขั้นก็ไปตามเป็นขั้นบันไดอ่ะไปเรื่อยๆแต่ว่ามันนิ่งไงถ้าไม่ผิดถ้าไม่ทุจริตนะไม่ไล่แรงก็อยู่กันไปเถอะ
2: จริงๆแล้วอ่ะตัวมันคือแบบว่าตัวดิฉันเองอ่ะมองว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะ ไม่น่าจะสนใจเรื่องของการรับราชการเนาะแต่พอมันประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจอะไรพวกนี้เข้ามาด้วยเน
5: า
2: ะ
5: สนใจมากยิ่งขึ้นเราก็เลยว่าเอ๊ะเป็นเพราะเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่าหรือว่าคนไม่อยากปากกัดตีนถีบไม่อยากกระเสือกกระสนไม่อยากตัวมารับใช้ใครแล้วอยากเป็นอินฟูอย่างเดียวไม่อยากเป็นพนักงานเอกชนมันก็ทำงานยากลำบากด้วยเหมือนกันนะต้องใช้ฝีมือจริงถึงจะได้ไต่เต้าขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงได้แล้วการสอบเข้าบริษัทเอกชนก็ใช่ว่าง่ายสอบได้แล้วก็ใช่ว่าจะอยู่ได้ง่ายๆสบายๆด้วยนะคะนี่มีคุณลพีเข้ามาอย่าต้องถึงขั้นมาแก้ผ้าสอบเลยคุณแม่อุจจาตาเปล่าๆใครเห็นเข้าคงนอนฝันร้ายทั้งคืนดิฉันก็อยากให้คุณผู้ฟังคุยกับเราแบบนี้ทาง YouTube จะมาฟังเฉยๆนิ่งๆไม่ได้นะ
2: ใช่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคุยอะไรแล้วมีคนมาแสดงความเห็นนะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้คุยกันอยู่แค่คนเดียวนะ
5: เราไม่ได้พูดคนเดียวนะมีคนเข้ามาสนใจนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรน่ะแม่แต่ว่าถ้าเกิดทุจริตกันจ่งคลื่นขนาดนี้ยิ่งจับยิ่งเจอเนี่ยมันยิ่งเป็นเรื่องที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะสะท้อนสภาวะสังคมระบบราชการไทยสะท้อนหลายๆอย่างเลยสังคมไทยมันเป็นอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดขึ้น
2: ดิฉันกลัวอย่างนึงอะตอนนี้จับได้ปัจจุบันนี้นะเรานึกถึงว่าอุ๊ยแล้วก่อนหน้านั้นล่ะ
5: เขามีมาตั้งเยอะแล้วแหมเพิ่งจะมาตื่นเต้นเนาะเราเจอคนแบบคนที่เขาฟังแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะบอกเราบอกว่าดูสิเนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้วแหมนักข่าวเพิ่งจะมาคิดคือแต่ก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเราก็ทำข่าวกันมาพอสมควรแล้วเหมือนกันนะเราไม่เคยเจออะไรจงครึ่มขนาดนี้นะ
2: อย่าให้คนที่เขาบรรจุแล้วก็ทำงานไปก่อนหน้านี้ได้หนาวๆร้อนๆเลยนะ
5: นะใช่แล้วคนบางคนเนี่ยอาจจะเกษียณอยู่แล้วฉันจะโดนไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวว่ากันว่าจะเป็นยังไงดิฉันว่าวันนี้ประเด็นของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแรงยิ่งกว่าเลือกผู้ว่ากทมสกเลือกที่พัทยาด้วยออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะมันเหงามากเลยอ่ะเพราะว่าไปที่หน่วยเลือกตั้งแล้วมันเงียบ
2: เดี๋ยวก่อนจะบอกว่าคนไปตอนเช้าอาจจะเงียบเดี๋ยวคนตอนบ่ายเนี่ยมีลุ้นเพราะทั้งฝนทั้ง
5: ต้องให้คุณผู้ฟังแจ้งหน่อยนะใครไปใช้สิทธิ์ตอนบ่ายนะเพราะว่าจริงๆแล้วระหว่างทางที่มาทำงานเนี่ยรถก็ติดมากนะ
2: ใช่ใช่
5: แล้วเราก็เป็นเส้นแบบเส้นเมนของฝั่งตะวันออกเนาะเส้นรามคำแหงลำสาลีลาดพร้าวบางกะปิใช่ไหมคะแล้วก็มาพักขนงมาสามแยกพักขนงมันก็ติดนะติดเยอะแล้วปริมาณรถมากเลย
2: ค่ะก็อย่างที่บอกว่าคนออกไปตอนเช้าเนี่ยอาจจะบอกว่าคนยังน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนบ่าย
5: หรือไม่เขาก็อาจจะบอกว่าวันนี้เป็นวันพักผ่อนขอนอนถึงเที่ยงก่อนแล้วอะไรเดียวหลังเที่ยงค่อยไปใช้สิทธิ์เรายังมีเวลาถึง5 โมงเย็นอะไรเง
2: ี้
5: ย
2: ใช่เพราะว่าตอนที่มาเนี่ยพอจัดรายการเนี่ยตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยนะรู้สึกได้เลยว่าการจราจรหลายๆเส้นทางมันรถเริ่มเยอะขึ้น
5: รถเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็คุณผู้ฟังก็คือเอารถที่บ้านที่เวลาทำงานเราอาจจะรถโดยสารสาธารณะเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เอาขับรถออกมารถก็เลยแน่นเต็มถนนเลยนะคะแล้วนี่ฝนตกแล้วคลองเตย
2: อันนี้เดี๋ยวนะหยุดแล้ว
5: โอ้ยเมื่อกี้ดิฉันเข้ามารายงานข่าวฝนได้ยินเสียงเราแล้วบอกฝนรีบตกเลยขอฟังด้วยซิเมาอะไรกันเนี่ย
2: ใช่ตอนแรกอะที่คุณนิคมหนองแขมรายงานบอกว่าตรงแถวเพชรเกษมฟ้าครึ้มใช่ไหมฮะไอเราก็มัวแต่ไปโฟกัสแถวตรงโซนนั้นเพราะว่ากลุ่มฝน
5: มันเข้ามาจากทางบ้านเราแล้วอะ
2: หันขวากลับไปทีโอ้ฝนตก
5: หนักด้วยแล้วก็ฟ้ามืดมาแล้วนะคะ
2: ค
5: ่
2: ะ
5: แหมคุณลพีต้องชื่นชมนะคะคุณลพีบอกว่าผมมาเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าแล้วครับคุณแม
2: ่เดี๋ยวนะคะแล้วแถมบอกแล้วต้องเอาเครื่องบินที่ตรวจตามสนามบินมาตรวจด้วยไหม
5: เอาเรดาร์มาลงเลยดีกว่าเอาโดรนดีกว่าส่งโดรนจับมีสัญญาณจับเอาอะไรแต่ว่าอันนี้หมายถึงเรื่องเรดาร์ฝนหรือว่าเรื่องสอบเรื่องโกงก็สอบ
2: น่าจะคงก็สอบ
5: คงก็สอบนะต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะคะเพราะก็อย่าเป็นอย่าปลูกฝังว่าแค่นี้เองอะไรเงี้ยไม่เอานะไม่ถูกต้อง
2: ค่ะ
5: นะคะก็เพิ่มเติมค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราคุยกันถึงเรื่องของการจับทุจริตโกงสอบนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวนะมากันที่ทางด้านของแอปพลิเคชัน JS 100นะคะคุณผู้ฟังที่ยังไม่มีการโหลดแอปพลิเคชัน JS 100เวอร์ชันใหม่ทางด้านของทางเว็บต่อแอปพลิเคชันตัวใหม่เราเปิดให้โหลดกันแล้วนะคะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะใครโหลดแล้วนะคะเข้าไปที่ทางด้านของฟีเจอร์ที่เป็นในส่วนของโซเชียลนะคะแล้วก็เข้าไปที่ทางด้านของ YouTube ค่ะ กดเข้าไปที่ทางด้านของ YouTube แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นภาพนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์ขึ้นภาพในการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน JS 100 New Edition เนี่ยนะคะแล้วก็แคปภาพที่เราเห็นจากทางด้านของ YouTube ที่ในมือถือเนี่ยนะคะซึ่งมันจะเป็นแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์แอป JS 100เนี่ยขึ้นมาแคปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งเข้ามาที่ใน LINE Official ก็คือที่ Assign JS 100นะคะส่งเข้ามาเสร็จแล้วก็ระบุในส่วนของชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ซึ่งจะต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในแอปนะคะร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันที่26จนถึงสิ้นเดือนนี้ก็คือวันที่30มิถุนายนค่ะแล้วก็ภาพที่ส่งมาเนี่ยย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะต้องเป็นภาพที่แคปมาจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้น1คน1บัญชีสมาชิกสามารถส่งได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะคะจากนั้นทางคณะกรรมการค่ะก็จะมาจับฉลากผู้โชคดีแล้วก็จะมีการประกาศผลทางจส100นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมอันนี้เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่เราให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันกับทางด้านของแอปพลิเคชันของ JS100 ตัวใหม่ชมใหม่อันนี้นะเรายังมีหลังจากเนี้ยเราก็ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายทีเดียวซึ่งจะทยอยออกมาให้ทางด้านของสมาชิกทุกท่านเนี่ยได้ร่วมสนุกกันผ่านทางด้านของ Facebook JS100 Radio ด้วยนะคะสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลในกิจกรรมแคปภาพบนแคปภาพแบนเนอร์อันนี้นะคะจะต้องแคปจากทางด้านของหน้า YouTube ที่เปิดจากแอปพลิเคชันในมือถือนะคะที่เปิดจากในมือถือเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
6: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

สเด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาสเด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ในบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
3: งุดหงิดกันไปใหญ่แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
1: .1330เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแผนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแผนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแผนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มีข่าวมาจากทางด้านของรฟม.ค่ะเขาแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนรัชดาภิเษกนะคะบริเวณห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดรัชดาเพื่อที่จะทำการขุดเปิดสำรวจสาธารณูปโภคแล้วก็สิ่งปลูกสร้างสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่12มกราคม2569เวลา22นาฬิกาถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกานะคะอันนี้มีการทำงานกันตลอด24ชั่วโมงโดยทางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งนะคะว่าทางบริษัทชอกันช่างจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจร1ช่องจราจรชิดทางเท้าบนถนนรัชดาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตรบริเวณห้างสรรพสินค้าเอสพลานาดรัชดาภิเษกเพื่อดำเนินงานขุดเปิดสำรวจสาธารณูปโภคและสิ่งปลูกสร้างสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่12มกราคม2569เวลา22นาฬิกาถึง31สิงหาคม2569เวลา22นาฬิกาตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งจะมีผลให้ถนนรัชดาภิเษกบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกเทียมร่วมมิตรสามารถสัญจรได้3ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกตินะคะทั้งนี้ค่ะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นค่ะหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแล้วก็ทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดกันเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063-217-6532นะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลของโครงการได้ทาง Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็เป็นในจุดที่เขามีการเบี่ยงการจราจรกันมาตั้งแต่ช่วงวันที่12มกราคมตั้งแต่ต้นปีกันมาแล้วนะคะช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวดูอีกนิดนึงนะหันไปเจอข้างนอกทีไรนี่โหเมฆดำทะมึนมากเลยอ่ะคุณผู้ฟังใครอยู่โซนทางด้านของแถวคลองเตยตกใจอ่ะคือเป็นกลุ่มเมฆดำมากเลยนะที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมทางด้านของแถวคลองเตยตอนนี้นะคะแล้วก็มองดูเนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยน่าจะตกลงมาอีกสักรอบหนึ่งเพราะตอนนี้เนี่ยมืดครึมมากเลยหรือว่ายังตกอยู่ตอนนี้ยังมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่มองเห็นว่าเป็นเมฆครึ้มดำมากเลยนะกำลังเคลื่อนเข้ามาปกคลุมแถบทางด้านของโซนกรุงเทพชั้นในนะคะแล้วน่าจะลมแรงด้วยอ่ะน่าจะลมแรงด้วยนะคะเพราะว่าเมฆเคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะเร็วอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเมฆดำมากเลยนะที่กำลังเคลื่อนเข้ามาปกคลุมในส่วนของกรุงเทพชั้นในณขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังใช้เส้นทางอยู่ตรงไหนเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยรายงานบรรยากาศให้ฟังนิดนึงนะว่าทางด้านนอกนี้เป็นยังไงกันบ้างแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยทางด้านของแถบตรงคลองเตยมีฝนตกลงมาแล้วยังตกอยู่ด้วยนะคะณขณะนี้มีคุณผู้ฟังรายงานรายงานเข้ามาทางด้านของทาง X หลายท่านเลยขออนุญาตไปเพิ่มเติมกับทาง X ก่อนคุณมัฟฟินนะคุณมัฟฟินรายงานเข้ามาถนนบรมราชชนนีฝั่งขาออกตัดกับราชพฤกษ์บอกว่ามืดมาเลยนะแล้วก็เป็นภาพแบบว่าเมฆกลุ่มเมฆดำทะมึนมาเลยนะคะแล้วก็มีคุณวิกตอเรียรายงานปิ่นเกล้าสายใต้ใหม่ตลิ่งชันฝนตกหนักเลยค่ะเพิ่มเติมมาให้ทราบนะแถวปิ่นเกล้าตลิ่งชันฝนตกหนักมากเลยแล้วก็มีคุณรุ่งนะรายงานที่นายหานจังหวัดภูเก็ต
มืดฝนมาแล้วครับน่ากลัวมากตอนช่วง 15:43 นาทีนะเป็นบรรยากาศนานๆจะเห็นบรรยากาศแบบนี้จากทางด้านของหาดในหาดนะปกติจะเห็นเป็นชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำกันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีกลุ่มฝนเมฆฝนมืดมาเลยแล้วก็มีทางแถวๆจรัญสนิทวงจรัญ13ฝนตกหนักแล้วนะคะแล้วก็เห็นว่ามีน่าจะถ่ายจากกระจกหน้ารถมาฝนลงมาหนักแล้วตอนนี้นะคะแถวๆทางด้านของจรัญสนิทวงแล้วก็มีทางด้านบอกสายใต้ใหม่ภายในสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ 15:53 นาทีฝนตกหนักมากแล้วก็เริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วนะคะเป็นภาพจากทางด้านของคุณจิรวัฒน์นะคุณจิรวัฒน์ส่งภาพมาถ่ายมาจากในรถนะฝนตกหนักแล้วขอบคุณมากเลยนะคะที่ทุกท่านที่ร่วมรายงานกันเข้ามาแล้วตอนนี้เนี่ยคือดิฉันตกใจจริงๆนะเพราะว่าหันกลับไปทางด้านขวามือออกไปมองออกไปทางหน้าต่างของทางห้องส่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าเป็นกลุ่มแบบกลุ่มเมฆแบบดำทะมึนมากแล้วเคลื่อนแบบว่าคือเห็นชัดว่ามันเคลื่อนที่อ่ะน่าจะลมแรงด้วยอ่ะนะเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะไปตกตรงพื้นที่ไหนบ้างนะคะสำหรับกลุ่มฝนกลุ่มนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะตั้งแต่ทางด้านของเขตทวีวัฒนาหนองแขมบางแคบางบอนจอมทองทุ่งครุราชบุรณะคลองสานยานนาวาสาทรคลองเตยปทุมวันวัฒนาเมฆฝนกลุ่มนี้ครอบคลุมพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดเลยแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านของทิศตะวันออกนะคะฝนสูงสุดก่อนหน้านี้ในพื้นที่เขตหนองแขมค่ะ 3.5 มิลลิเมตรนะคะเนี่ยคุณเห็นไหมว่ากลุ่มฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้ามาปกคลุมพื้นที่กรุงเทพชั้นในนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะมีคุณเดี๋ยวนะคุณต้อยค่ะบอกว่ากำนันแม้นฝนตกแล้วนะคะคุณพักแกอินบอกว่าย่านรังสิตตอนนี้ยังโล่งแต่มองเฉียงๆไปทางตะวันตกเมฆดำมืดมาแล้วนะก็เป็นพื้นที่ที่หลายๆจุดเริ่มมีเมฆฝนเข้าปกคลุมในกรุงเทพมหานครชั้นในเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยงบปี2570เข้าสภาพรุ่งนี้และนับถอยหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และเมืองพัทยาสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: งบปี2570เข้าสภาพรุ่งนี้รัฐบาลย้ำพร้อมแจงชี้ทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: นางสาวรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.โดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอซึ่งจะทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนโดยมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศระยะยาวทั้งนี้ครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญได้แก่การสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศทั้งด้านความมั่นคงชายแดนการป้องกันยาเสพติดการบริหารจัดการน้ำการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมนอกจากนี้รัฐบาลยังคงยึดหลักวินัยการเงินการคลังโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐไว้ที่กว่า 460,000 ล้านบาทเป็นรายจ่ายชดเชยใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทเพื่อให้ภาระทางการคลังสะท้อนอยู่ในระบบงบประมาณอย่างครบถ้วนโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
4: ผลละพีเผยผลการสอบมาเฟียภูเก็ตคืบสแกนทั้งเกาะเตรียมเอาผิดโนมินีตามกฎหมายทั้งแพ่งและอาญาคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรได้ลงพื้นที่ไปประมาณ 3-4 คณะรวมทั้งตนเองและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวได้มีการปรึกษาหารือกันกับคณะกรรมการในการติดตามผลความคืบหน้าพบว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่ยังมีบางเรื่องที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินของแต่ละหน่วยงานซึ่งตนจะได้สั่งการให้อธิบดีกรมที่ดินว่าต้องสอบเขตทั้งหมดและย้อนหลังไปทั้งหมดว่าเอกสารออกมาตั้งแต่สมัยใดและออกมาได้อย่างไรหรือบางแปลงอยู่ในกระบวนการของศาลซึ่งภายใน2สัปดาห์นี้จะได้ลงพื้นที่ไปติดตามอีกครั้งและในเรื่องของนอมินีจะสแกนพื้นที่ภูเก็ตทั้งหมดกว่า 10,000 บริษัทซึ่งคาดว่าตัวเลขนอมินีจะเกิน400รายโดยจะสแกนดูใน2เรื่องคือไปดูว่าประกอบธุรกิจอะไรและแต่ละธุรกิจเชื่อมโยงคนไทยที่ไปช่วยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยที่ดินทันทีและหลังจากนั้นจะดำเนินการเรื่องกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งตามมาด้วยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: และนับถอยหลังก่อนปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยขั้นตอนหลังปิดหีบสำหรับกระบวนการหลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา 17:00 นแต่ละหน่วยจะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง30นาทีก่อนส่งผลคะแนนเข้าสู่กระบวนการรวบรวมและตรวจสอบตามขั้นตอนทั้งนี้ประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์สามารถเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่ออยู่ได้จนถึงเวลา 17:00 นและสามารถติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทมสกได้ที่เว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com
7: 28 มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทม
4: www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com
7: 28 มิถุนายนนี้ร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพด้วยการออกไปใช้สิทธิ์

0: อศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกรันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่โก

คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศีลในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ช่วงนี้ฮะกลับมาที่จสร้อยกันคุณผู้ฟังแถวคลองเตยนี่ฝนตกหนักเลยนะคะแล้วก็โดยรอบเลยมองไปทางด้านของโซนที่มาจากทางด้านของฝั่งธนบุรีแล้วก็ตอนแรกเนี่ยจะเห็นตอนช่วงที่ก่อนพักนะบอกว่ามีเมฆฝนเข้ามาดำทะมึนมากเลยทีเดียวพอออกไปนี่ฝนตกหนักมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอไปที่คุณโกมลก่อนละกันนะบนทางด่วนบอกว่าไปเจอสุนัขไซบีเรียนคุณโกมลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะคุณโกมลไปเจอเจ้าไซบีเรียนนี้อยู่ตรงช่วงไหนของทางด่วนนะคะ
2: ผมมุ่งหน้าจากคลองเตยขึ้นสะพานแขวนะครับแล้วก็มุ่งหน้าลงสุขสวัสดิ
1: ์ค่ะ
2: น้องกำลังวิ่งสวนขึ้นมาบนทางด่วนนะครับ
1: ขึ้น
2: ช่องเลนซ้ายสุดเลย
1: ขึ้นมาจากตรงช่วงไหนอะคะ
2: น่าจะขึ้นจากช่วงสุขสวัสดิ์อะครับเพราะว่าผมวิ่งลงจากสะพานแล้วกำลังจะออกแล้วเห็นน้องหมาวิ่งอยู่ซ้ายมือสุดเลย
1: ค่ะแล้วมันเป็นสีอะไรอะคะ
2: สีดำขาวอะครับ
1: สีดำขาวดูตัวใหญ่ไหมฮะ
2: ตัวใหญ่ครับน่าจะโตเต็มวัยแล้วนะ
1: น่าจะโตเต็มวัยแล้วฝนตกไหมตรงนั้นตอนนั้นฝนตกไหม
2: ครับเริ่มตกหนักขึ้นมาทันเริ่มตกมาครับแล้วก็มืดด้วยเพราะว่ามันอยู่ช่วงใต้สะพานนะครับ
1: มองเห็นไหมว่ามันว่าเขามีปลอกคอมีอะไรไหม
2: ไม่เห็นเลยครับไม่ทันสังเกตตรงนั้น
1: อ๋อค่ะ
2: ใช
1: ่ค่ะก็คือ
2: จังหวะฝนมันตกด้วยก็เลยหันไปเห็นแว็บหนึ่งแล้วก็มองกระจกหลังคือกำลังวิ่งขึ้นไปเลย
1: ดูลักษณะเหมือนแบบเขาตื่นขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่
1: อ๋อค่ะสวนขึ้นมาจากทางด้านของทางหลกสุขสวัสดิ์นะคะ
2: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ ค่ะตอนนี้ก็น่าจะอยู่ตรงช่วงของกลางสะพานพระราม9แล้วมั้งป่านนี
2: ้เป็นไปได้น่าจะขึ้นอยู่กลางสะพาน
1: ค่ะได้เดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูนิดนึงนะอู้แต่มันฝนตกเนาะไม่รู้เป็นยังไงบ้าง
2: ใช่ฝนตกเยอะเลยด้วยตอนนี
1: ้แล้วบนกลางสะพานไม่มีที่ให้หลบด้วยนะ
2: ใช่ครับถูกต้องโล่งเลยไม่มีที่ให้หลบเลย
1: ค่ะตอนนี้ยังฝนตกหนักอยู่ไหมคะ
2: ยังตกหนักอยู่ครับ
1: ตกหนักอยู่นะเดี๋ยวย้อนอีกทีนึงเป็นไซบีเรียนเห็นชัดเลยนะว่ามันเป็นน้องไซนะ
2: ใช่ครับเห็นชัดว่าเป็นน้องไซเลย
1: ค่ะสีขาวดำขาวดำนี่คือหน้าตาหน้าคือโอ้โหจะบอกว่าจะถามละเอียดเกินไปไหม
2: ช่วงหลังอะครับจะเป็นสีดำๆแล้วก็ช่วงหน้าช่วงอกช่วงท้องจะเป็นสีขาวๆครับ
1: อ๋อค่ะก็จะไปดำช่วงเท้าช่วงท้ายนะ
2: ใช่คร
1: ับ ค่ะได้เดี๋ยวเราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะ
2: ได้ขอบคุณคร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณโกมล
2: ค่ะยินดีครับสวัสดี
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังใช้ทางด่วนนะคะมาจากทางสะพานพระราม9กำลังจะลงสุขสวัสดิ์แล้วเจอสุนัขไซบีเรียนนะคะอยู่บนสะพานพระราม9รบกวนช่วยเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่ายังเห็นอยู่หรือเปล่านะคะคุณวิมลอยู่ถนนศรีนครินทร์คุณวิมลสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะ
3: ย้อนหลังไปประมาณสัก20นาทีนี้แล้วนะผมมาจากพระราม9นะฮะ
1: ค่ะ
3: ที่จะมาเลี้ยวซ้ายลงพัฒนาการนะฮะมีรถจอดเสียอยู่นะก่อนลงพัฒนาการประมาณสัก10เมตรจอดอยู่เลนที่2ตัดซ้ายนะฮะ
1: ก่อนลงพัฒนาการประมาณเท่าไหร่นะฮะ
3: ประมาณสัก10เมตรได
1: ้อ๋อค่ะอยู่เลนที่2ตัดซ้าย
3: เป็นรถ SUV สีเขียวมังคุดนะจะเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่
1: ค่ะ
3: แต่ตอนนั้นยังไม่มีใครช่วยนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วผมก็มาถึงตอนนี้อยู่ที่เชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกราซานศรีนครินทร์ขาออกนะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ฝนตกหนักเลยนะ
1: ค่ะตกตั้งแต่ตอนช่วงไหนมาแล้วคะ
3: อะไรนะ
1: ตกตั้งแต่ไปเจอฝนเนี่ยตอนไหนคะ
3: เพิ่งตกเมื่อกี้นี่เอง
1: นะเพิ่งตกนะตรงแถวศรีนครินทร์นะคะตรงนั้น
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: แล้วใครที่จะตรงมาโดยที่ไม่เข้าบางนาตราดให้ชิดขวาลงอุโมงค์นะฮะ
1: ค่ะ
3: เพราะเลนซ้ายที่จะออกเบี่ยงซ้ายออกบางถนนบางนาตราด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: รถติดมากเลยนะ
1: ติดเหรอคะ
3: ในอุโมงค์ก็ติดนะคือติดจากรถที่มาจาก2เลนแล้วก็จะเบี่ยงซ้ายออกบางนาตราด
1: ค่ะ
3: แต่ถ้าวิ่งขวามาแล้วก็จะไม่ติดจะมาติดอีกทีก็ตรงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามวัดศรีเอี่ยม
1: ค่ะลงอุโมงค์อุดมสุขมานี่ยังเคลื่อนตัวกันมาได้ตลอดนะคะ
3: ครับผม
1: แต่
3: มาติดก็ เบี่ยงซ้ายที่ออกมาจะไปบางนาตราด
1: ค่ะค่ะ
3: นะ
1: ค่ะแล้วฝั่งกับ
3: ตอนนี
1: ้ฝั่งกับกันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
3: ้ครับพอเลยมาแล้วก็ไปได้เรื่อยๆนะไม่ติดมาก
1: ค่ะ
3: ไปได้เรื่อยๆอ่ะตอนนี้ผมอยู่กลางสะพานข้ามแยกวัดข้ามแยกราศาลแล้ว
1: อ๋อค่ะก็คือดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะพอขับออกไปข้างนอกวัดนอกแล้วนะคะ
3: ตัวได้เรื่อยๆอ่ะ
1: ค่ะ
3: ไม่ถึงก็หยุดนิ่ง
1: ค่ะแต่ว่าฝนตกหนักแล้วนะคะตอนนี
3: ้โอ้หนักมากเลย
1: ค่ะค่ะได้ค่ะ
3: ที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนเบอร์สุดท้ายเลย
1: โอ้โหค่ะค่ะยังไงขับรถระวังด้วยนะคะคุณวิมล
3: ครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
3: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเส้นทางถนนศรีนครินทร์นะที่ฝนตกหนักตอนนี้คุณวสินสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
1: ค่ะอยู่จตุรทิศนะคะตอนนี
4: ้ใช่ครับ
1: ค่ะ
4: ก็จตุรทิศผ่านมาแล้วนะคุณนัตยาผมย้อนหลังให้นิดนึงแล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
4: จตุรทิศนี่ก่อนหน้านี้ผมใช้มาจากศรีอยุธยานะครับศร
1: ีอ
4: ยุธยานี่ก็ศรีอยุธยาที่มุ่งหน้าขาออกนะครับมุ่งหน้ามาทางหมอเหลงนะครับหมอเหลงเจาะเนื่องเข้าจตุรทิศนะครับทางนี้ฝั่งขาออกยังโอเคนะคุณนัตยายังไม่มีปัญหานะครับยังใช้งานครับแล้วก็พอมาจตุรทิศมาผมมาเจอรถจอดเสียตรงเนี่ยครับตรงฝั่งขาออกตรงที่เลยแยก RCA มานะครับแยก RCA มาแล้วตรงพอเลยมาแล้วเนี่ยที่จะมุ่งหน้าปิยเวสเนี่ยบนสะพานข้ามคลองชวดใหญ่นะครับจะมีรถเก๋งไม่รถตู้โตต้าเอาผ่านรุ่นเก่าๆเนี่ยประมาณสักเกือบ20ปีครับจอดเสียอยู่บนสะพานนะครับสะพานนะครับ
1: อยู่ตรงสะพานข้ามคลองชวดใหญ่พอดีเลยนะคะ
4: อะไรนะครับ
1: อยู่ตรงสะพานพอดีเลยนะคะ
4: ใช่ครับพอขึ้นสะพานพ้นเนินปุ๊บพ้นเนินปุ๊บก็อยู่บนเนินสะพานพอดีเลยครับ
1: ค่ะค่ะ
4: เพราะส่วนนี้มันเพราะส่วนนี้พอจะเพราะสะพานแต่ตรงนี้มันจะข้ามถนนพระราม9ไงคุณแม่ตยา
1: ค่ะ
4: ครับ
1: ค่ะ
4: ก็เลยมาจบพระราม9ตรงนี้ก็คือก็เลยรถก็เลยมีชะลอตัวตรงนี้หน่อยครับคร
1: ับ
4: เพราะว่าขึ้นสะพานได้2เลนเพราะเลนขวาสุดจะเป็นเลนกลับรถนะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: เมื่อกี้ผมก็เบี่ยงรถคันนี้มาแล้วก็โอเคก็ก่อนหน้านี้ตั้งใจว่าจะใช้ทางด่วนเหมือนกันเห็นทางด่วนแล้วทางมันเริ่มชะลอตัวผมก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นครับแล้วก็เลยก็คิดถูกก็จะไม่ขึ้นครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็เลยมาก็มาเจอรถจอดเสียเพื่อสักครู่นะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บพอช่วงที่พอข้ามถนนพระราม9ตอนนี้จะเริ่มชะลอตัวนะคร
1: ับ
4: ชะลอตัวที่จะลงพื้นล่ามาเพื่อจะบรรจบถนนพระราม9ในคุณนัตยา
1: ค่ะ
4: ครับก็เพราะว่าผมก็เลยใช้คู่ขนานมาแล้วก็มาเบี่ยงเข้าตรงแยกรามาสูงแทนเพื่อจะขึ้นยกระดับพระรามเก้านะครับ
1: ค่ะ
4: ยกระดับพระรามเก้าตอนนี้ถือว่ารถมากนะครับทั้งสองฝั่งแต่ว่าใช้ความเร็วได้ดีกว่าบนทางด่วนนะคุณนัทยานะครับ
1: ค่ะ
4: ขนาดรายงานนี่ผมข้ามแยกรางแหนมาแล้วนะครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: จะลงพื้นราบถนนพระรามเก้านะครับสองฝั่งก็ยังถือว่ารถมากแต่ว่ายังถือว่ายังพอใช้งานได้นะครับก็ช่วงนี้ฝนเนี่ยประมาณที่แบบวันโหวตเดินหนึ่งนับแถวนี้นะครับ
1: โอ้ค่ะตรงนั้นยังไม่ค่อยหนักมากใช่ไหมคะ
4: ตรงนี้ยังไม่หนักมากครับ
1: ครับ
4: แล้วยังถือว่ายังโอเคถือว่ายังเป็นนาทีทองอยู่ครับแต่ว่ามองไปสภาพฟ้าตอนนี้ประมาณตีว่าประมาณสักหกโมงเย็นนะครับ
1: โ
4: อ้แต่ก่อนหน้านี้อยู่แถวจอบล้อนี่เหมือนสภาพเหมือนหกโมงคืนนะคุณนัทยา
1: ค่ะ
4: มีครูครับมีครูครับ
1: ค่ะ
4: ครับผม
1: ค่ะ
4: โอเคงั้นฝากรายงานไว้เท่านี้คุณนัทยา
1: ขอบคุณมากค่ะคุณวสินขอบคุณค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะจากทางแถบทางนั้นจตุรทิศเดี๋ยวไปดูทางด้านของถนนบรมราชชนนีกันบ้างนะคะคุณพงศกรสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพงศกรครับ
1: ค่ะ
5: ครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ขนาดรอสายครับก็สถานการณ์ดีขึ้นคือฝนซาเม็ดลงแต่ในช่วง5นาทีที่รอสายเนี่ยก็กลับมาฝนเริ่มเม็ดใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็ฟ้าครึ้มนะครับตอนนี้สภาพการจราจรทั้งไปทั้งกลับในช่วงจากสาย4กับสายสามนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับรถก็มีปริมาณมากก็ชะลอตัวเนื่องจากปริมาณน้ำฝนนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ยังไม่พบเห็นอุบัติเหตุตอนนี้ผมมาใช้ถนนพุทธมณฑลสายสามนะครับอย
1: ู่
5: ตรงถนนอักแสและมุ่งหน้าเพชรเกษมก็รถยังบางๆก็คือยังมีในพื้นที่ครับแต่ว่าก็ใช้ความเร็วไม่มากเพราะก็ฝนยังตกหนักอยู
1: ่
5: นะครับ
1: ค่ะ
5: ครับผม
1: โอ้ค่ะแล้วคุณพงศกรเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยไหมคะ
5: ผมไม่ได้อยู่ในเขตกทม
1: อ๋อไม่ได้อยู่กทมนะ
5: ครับผมครับ
1: นึกว่าแบบว่ามีนึกว่าเป็นคนกทมจะถามว่าไปหรือยังเพราะฝนมันตกแล้วนะ
5: ปกติแล้วเมื่อเช้านี้สังเกตอากาศดีก็จะอยากจะรีบไปถ้ามีสิทธิ์นะครับก็จะรีบไปเพราะรู้ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายๆเนี่ยโอกาสที่ฝนจะตกอ่ะ ค่อนข้างมาก
1: ครับ
5: ก็เห็นใจเพราะบางทีผ่านอ่านมาก็บางทีก็เปียกพอสมควรช่วงที่อยู่ริมถนนบรมอ่ะครับ
1: ค่ะใช่เพราะฝนมาตรงเวลาด้วยนะอุตุบอกว่าประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่มาเลยนะคะเนี่ย
5: แล้ววันสองคันนี่ขอให้เป็นสักครึ่งนี้หรือเป็นสักครึ่งหน้าก็ไม่ได้นะ
1: คือ
5: ตกเย็นเย็นตรงกลาง
1: คือแบบว่าถ้าตกแบบว่าพอไปโปรยยังไม่เท่าไหร่นะแต่นี่มาแบบอย่างชุดใหญ่เลยนะคะเนี่ย
5: ใช่ครับผมตอนนี้ผมมาจนจะถึงใกล้กับที่เป็นประเทศตะไคร้ครับเม็ดหนากระเดินครับกระโดดพุ่งมุ่งใจต่างนะครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: นะฮะครับแต่ก็ยังไปได้เรื่อยๆครับก็ระมัดระวังทุกท่านนะครับ
1: ค่ะค่ะ
5: ได้ไปทุกท่านทุกเส้นทางครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพงศกรขอบคุณค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีครับ
1: สว
5: ั
1: สด
5: ี
1: คร
5: ับ
1: สวัสดีค่ะหลายๆพื้นที่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยฝนตกลงมาแล้วนะคุณผู้ฟังตอนนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ออกมาเลือกตั้งผู้ว่ากทมทางเพจของกทมเขาแหมเดี๋ยวฉันแบบอยากเห็นหน้าแอดมินจังเลยแอดมินนี่แบบว่าวัยรุ่นฝุดๆต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่าตอนที่ฝนมาเนี่ยเขาก็ทำแบนเนอร์ขึ้นมานะเห็นบอกว่าฝนมาเต็มรีบไปใช้สิทธิ์โค้งสุดท้ายแต่ก่อนหน้านั้นตอนประมาณสักเมื่อช่วงต้นชั่วโมงที่ผ่านมานี่เป็นอีกเพจนึงนะเหมือนเสียงแม่ดุเลยยังไม่ลุกอีกยังเล่นโทรศัพท์อีกยังไม่ออกไปเลือกตั้งอีกเหมือนแม่โดนแม่ดุยังไงไม่รู้เสียงแบบฟิลแบบคนเป็นแม่ลอยมาเลยนะมันบอกว่ายังไม่รู้จักที่นอนอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้แบบเอามาเตือนแล้วนะเราเตือนคุณแล้วนะบอกว่าให้ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนมาเต็มเลยนะคะฝนมาตกที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเต็มเลยนะแล้วมาอีกแบนเนอร์คุณหนึ่งคุณผู้ฟังแบนเนอร์ล่าสุดเลยนะตอนประมาณสัก17นาทีที่ผ่านมาเขาดาวโค้งสุดท้ายนะใกล้ปิดหีบติดสปีดไปเลยจ้าแล้วก็เป็นภาพเหมือนกับว่าเป็นฝาผนังอะแล้วเขียนว่าฉันจะไปเลือกตั้งติดสปีดแล้วนะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณสักตอนนี้16 นาฬิกาจะบอกว่า4โมงเหลืออีกประมาณสักโดยประมาณก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอีกครึ่งชั่วโมงจะปิดหีบแล้วก็กับฝนแล้วก็สภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะต้องเนี่ยเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอันนี้เลยนะบอกยังไม่ลุกอีกยังเล่นโทรศัพท์อีกยังไม่ออกไปเลือกตั้งอีกนะนี่เสียงขออนุญาตทำตามเสียงที่เขาเขียนมาแบบนี้เลยนะคะเพิ่มเติมกรณีที่คุณโกมลแจ้งไว้นะคะที่บอกว่าเจอสุนัขไซบีเรียนฮักสกี้วิ่งอยู่บนทางด่วนขั้นที่1ค่ะตอนนี้เนี่ยเราประสานงานไปที่เจ้าหน้าที่บอกว่ายังไม่เจอนะยังไม่แน่ใจว่าวิ่งไปทางไหนแล้วใครใช้ทางด่วนขั้นที่1เป็นฝั่งที่จะมาลงทางด้านของสุขสวัสดิ์ตรงแถวๆประมาณน่าจะตรงช่วงของบนสะพานพระราม9นะคะถ้าเกิดว่าเห็นสุนัขไซบีเรียนนะคะเดินอยู่ตากฝนอยู่ช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยด้วยนะคะเพราะว่าเราประสานงานจะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ยังหาตัวไม่เจออยู่เลยนะคะคุณอุทัยค่ะอยู่ถนนสุขุมวิทสายเก่าคุณอุทัยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณนัทยาครับ
1: ค่ะ
6: เห็นว่ารายงานการจราจรนะครับจากเลยแยกไฟฟ้ามาของถนนสุขุมวิทที่เขาเรียกแยกสามแยกไฟฟ้า
1: ระหว่าง
6: ศรีนครินทร์ครับที่จะเป็นขาออกนะครับมันจะมีขบวนแห่พลายอะครับขบวนแห่พลายเขาตั้งต้นจากเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวมันมีรถฉุกเฉินมาข้างหลังผมแป๊บนึงคร
1: ับ ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านของคุณอุทัยหลบทางด้านของรถฉุกเฉินก่อนนะ
6: ครับมันมีรถฉุกเฉินแป๊บนึงครับแป๊บนึง
1: ค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวคือตอนนี้เนี่ยเส้นทางที่คุณอุทัยใช้อยู่ก็คือเป็นถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกใช่ไหมคะ
6: ที่
1: มาจากแยกไฟฟ้าม
6: ันจะมีขบวนแห่พลายยาวประมาณสักผมว่าเป็นกิโลเน
1: า
6: ะ
1: ที่จะมุ่งหน้ามาทางแพร่กษาไหมคะ
6: เลยแพร่กษามาแล้วครับ
1: แล้วก็เลยแพร่กษามาแล้วค่ะ
6: เขามาเลี้ยวขวาเข้าตรงแยกสายลวดนะครับผม
1: แยกสายลวดเหรอคะ
6: เข้าไปในตัวเมืองปากน้ำนะครับผม
1: อ๋อค่ะ
6: ครับตอนนี้ผมคือว่าผมรับผู้โดยสารมาจากสามแยกไฟฟ้าเนาะ แล้วก็จะไปส่งผู้โดยสารที่ท่าเรือวิบูลย์ศรี
1: ตรงปากน้ำ
6: ตรงตลาดปากน้ำนะครับผม
1: ค่ะ
6: มาเจอขบวนแห่พอดีจังๆเลย
1: ค่ะเดี๋ยวนะขบวนเนี้ยเขามาจากเส้นศรีนครินทร์หรือว่าเขาตั้งขบวนอยู่ตรงไหนอะคะ
6: น่าจะตั้งขบวนจากอันนี้ผมเดาเนาะ
1: ค่ะ
6: น่าจะจากบิ๊กซีสมุทรปราการนะครับ
1: อ๋อบิ๊กซีสมุทรปราการ
6: ครับตอนนี้ขบวนเขาเลี้ยวขวาเข้าไปที่เข้าไปในสมุทรปราการแล้วก็รถที่จะรอเลี้ยวขวาเข้าสมุทรปราการตรงสายลวดเขาก็ปัดไม่ให้เข้านะครับเขาให้วิ่งมายูเทิร์นตรงทางเข้าฟาร์มจระเข้ครับผม
1: ค่ะค่ะ
6: ครับตอนนี้ผมก็เป็นสุขุมขาเข้าแล้วก็ยังเข้าตลาดปากน้ำไม่ได้ครับเพราะว่าติดขบวนแห่พลายครับผม
1: ค่ะถึงตรงไหนแล้วคะตอนนี
6: ้ตอนนี้ขบวนแห่แล้วครับ
1: ค่ะ
6: มองไม่เห็นแล้วครับผมมองไม่เห็นแล้วเพราะว่าผมติดอยู่ท้ายๆแล้ว
1: เพราะว่าเข้า
6: ที่ผมวิ่งขาออกตอนนี้ผมเป็นสุขุมขาเข้าแล้ว
1: ค่ะก็คือตัวทางด้านของคุณอุทัยนี่เลี้ยวเข้ามาทางด้านของสายลวดแล้ว
6: กำลังจะเลี้ยวครับ
1: กำลังจะเลี้ยวพอดีเลย
6: เห็นขบวนพอดีเลย
1: อ๋อค่ะ
6: ติดครับรถติดนะครับผม
1: อืมอืมค่ะค่ะ
6: ไม่แน่ใจว่าเขาจะขบวนจะไปถึงไหนอะไรยังไงลองสอบถามเทศบาลดูก็ได้ครับผม
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นที่เรารับแจ้งก็บอกว่าขบวนพาเลทอันนี้เนี่ยเขาจะเริ่มจากที่ตรงช่วงบริเวณหน้าโรบินสันสมุทรปราการ
6: อ๋อครับก็ตรงข้ามกับดิกซี
1: ค่ะใช่ใช่ตรงข้ามกันเลยนะก็เดินขบวนแล้วก็จะปล่อยตัวอ๋อโหยแล้วเขาบอกว่าเป็นขบวนที่ยาวที่สุดในสมุทรปราการด้วยแล้วฝนตกไหมฮะตอนนี
6: ้ติดมากครับผม
1: ฝนตกไหมฮะตอนนี้
6: ครึมครึมยังไม่ตกครับ
1: เริ่มครึมแล้วนะคะ
6: คร
1: ับ ค่ะก็โอ้โหแล้วก็ขบวนนี้เขาจะคือเขาเริ่มตั้งแต่15นาฬิกามาแล้วแล้วก็จะเข้าไปเส้นนี้เผื่อทางด้านของจะผ่านไปตรงนี้นะคะทางด้านของคุณอุทัยที่จะผ่านไปตรงนี้ก็คือว่าเส้นทางที่เขาใช้เนี่ยคือถนนสุขุมวิทตั้งแต่หน้าโรบินสันสมุทรปราการถึงโค้งโพแล้วก็จะปิดในช่องทางขวาของถนนสายลวดไปจนถึงหอนลิกาวงเวียนท้ายบ้านเลยอะเส้นทางเดียวก
6: ัน
1: ที
6: ่คุ
1: ณเส้นทางที่กำลังจะผ่านไปเลยพอดีเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับใช่ผมต้องไปท่าเรือไปส่งผู้โดยสารครับ
1: เพราะฉะนั้นต้องนำหน้าขบวนเขาก่อนถึงจะได้ไปถ้าไม่งั้นเดี๋ยวจะติดอีกนะคะ
6: ครับก็คือแนะนำนะครับผมคือถ้าคันไม่มีธุระก็ชะลอไว้ก่อนดีกว่านะยาวเลยครับยาวเลยคร
1: ับ ใช่ค่ะยาวเลยเนาะอ่ะได้ค่ะ
6: ครับรายงานแค่นี้ครับ
1: ค่ะ
6: คุณนัตยาครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทนะเป็นช่วงของถนนสุขุมวิทซึ่งในจุดตรงนี้เนี่ยขบวนแห่ของในช่วงของกิจกรรม Pride Month นะคะที่ทางด้านของทางจังหวัดสมุทรปราการโดยขบวนนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันดูเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าเขาเริ่มกันมาตั้งแต่ตรงช่วงของโรบินสันสมุทรปราการนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวนะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นจุดที่เขาเริ่มก็คือเนี่ยแหละเป็นออกมาจากทางด้านของโรบินสันสมุทรปราการมาตรงที่บริเวณแยกสายลวดพอมาถึงแยกสายลวดเนี่ยนะคะแล้วก็จะใช้เส้นทางถนนสายลวดตรงเข้าไปทางด้านของวงเวียนท้ายบ้านแล้วเรียนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะไปจบตรงไหนจบที่ตรงวงเวียนท้ายบ้านหรือว่ายังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยขบวนเขาก็เริ่มเคลื่อนออกมาจากที่โรบินสันสมุทรปราการแล้วนะคะมาถึงตรงช่วงของบริเวณใกล้ๆกับทางด้านของแยกสายลวดหรือว่าตรงช่วงโค้งโพตรงจุดนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเลี้ยวขวาเนาะไปเดินเข้าไปทางด้านของถนนสายลวดมุ่งหน้าตรงไปทางด้านของวงเวียนท้ายบ้านนะคะเมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆนะเป็นขบวนที่เขาเริ่มเคลื่อนตัวออกมาเริ่มกันคือจริงๆเขาเริ่มกันมาตั้งแต่15นาฬิกาแล้วอะค่ะเดี๋ยวนะในกิจกรรมตรงนี้นะคะเขาจะมีกิจกรรมตั้งแต่10 14:30 น.ไปจนถึง19:30 น.ที่โรบินสันสมุทรปราการนะแล้วก็ในงานเขาก็จะมีหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประกวดมิสไพรส์สมุทรปราการ2026แล้วก็มีเรื่องของการแต่งกายประกวดการแต่งการประกวดการแต่งกายชิงเงินรางวัลขวัญใจประชาชนขวัญใจเน็ตไอดอลนะคะมีรางวัลหลายอย่างเลยทีเดียวนะใครอยู่แถบทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการถ้าหากว่าไม่กลัวเรื่องรถติดก็ไปได้แต่จริงๆแล้วนี่ไปโดยรถไฟฟ้าก็ได้นะรถไฟฟ้าสายสีเขียวก็ไปถึงที่ปากน้ำได้เหมือนกันไปลงที่สถานีสายลวดหรือว่าใกล้เคียงตรงจุดนี้นะตรงสถานีศรีนครินทร์ก็ได้มั้งคะไปที่โรบินสันสมุทรปราการนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยข้างนอกมองออกไปแถวๆทางด้านของคลองเตยยังฝนตกอยู่เลยนะคะมีคุณผู้ฟังส่งภาพมาทาง X หลายท่านเลยนะคะหลายๆท่านเลยที่ส่งภาพเข้ามาก่อนหน้านี้เนี่ยเดี๋ยวเรียนขออนุญาตย้อนไปนิดนึงนะคะย้อนไปที่ทางด้านของคุณเดี๋ยวนะคะมีสายจากทางด้านของคุณบุษบงจะรายงานนะคะว่าทางด้านของกกต.ค่ะกางแผนรับมือฝนตกหนักนะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
7: มันเหลือเวลาอยู่
1: ครึ่งชั่วโมง
7: ไม่ถึงแล้ว
1: ไม่ถึงแล้ว
7: 22 นาที
1: ค่ะ
7: 22 นาทีจะปิดหีบแล้วนะคะ
1: ตอนนี้โกยได้โกยเลย
7: รีบมาเลย แล้วฝนมันก็ตกหนักซะด้วย
1: ค่ะ
7: นะคะโอ้โหเรดาร์ฝนนี่ไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวตอนนี้เนี่ยครอบคลุมไปทั่วทั้งฝั่งพระนครนะ
1: ค่ะ
7: แล้วก็เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกนะปริมาณฝนสูงสุดอยู่ที่ภาษีเจริญ 68.5 มิลลิเมตร
1: ค่ะ
7: นะคะซึ่งทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครคุณสัมพันธ์ที่คุยกับคุณณัฏฐยาไปแล้วเนี่ยนะคะก็บอกไปแล้วนะถึงแผนรองรับเผชิญเหตุฝนตกหนักในช่วงนี้นะคะโดยหน่วยเลือกตั้งที่เป็นเต็นท์เนี่ยให้ยึดเต็นท์ด้วยสมอบกนะ
1: นึกว่าจะให้เจ้าหน้าที่ไปยืนกอดขาเต็นท์
7: ไม่ได้ลมแรง นะฝนตกลมแรงจะได้ไม่เกิดปัญหาการใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ช่วงการนับคะแนนด้วยนะคะ ซึ่งขั้นตอนการนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 น.ก็จะเริ่มนับได้ภายในครึ่งชั่วโมงหลังปิดหีบหลังจากนั้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงในการนับคะแนนที่หน่วย นับที่หน่วยก่อนนะเมื่อนับที่หน่วยเสร็จแล้วกรรมการประจำหน่วยก็จะส่งอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งไปยังสำนักงานเขต
1: ค่ะ
7: นะคะเพื่อให้เช็คก่อนว่าถูกต้องตรงกันหรือเปล่าแล้วจะรายงานผลการนับคะแนนมาที่ส่วนกลางก็คือกรุงเทพมหานครนะคะคาดว่าเนี่ยมันแต่มันฝนแบบนี้เนาะก็คาดว่าสักสี่ก่อน4 ทุ่มน่าจะรู้ผลนะคะน่าจะรู้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะ
1: คือกำลังหนักใจบอกว่าคนที่กำลังจะเตรียมออกไปเลือกตั้งแต่ตอนบ่ายสามเพราะฝนมันมาตอนประมาณสักบ่ายสามได้เนาะประมาณนั้น
7: ใช่ใช่
1: เขาก็เลยแบบว่าเดี๋ยวรอสักพักนึงให้ฝนซารอไปอีกสักพักนึง
7: มันไม่มันซ้ำซ้อนอ่ะฝนนะซ้ำซ้อน เพราะว่าเขามาแบบเขาทิ้งช่วงให้เราหายใจได้แป๊บเดียวเองนะแล้วก็ปริมาณรถเองในท้องถนนต่างๆตอนที่ตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นมาเนี่ยรถเยอะหนาแน่นมากแล้วฝนยังมาตกซ้ำแบบนี้เพราะฉะนั้นใครที่ชะล่าใจว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านจะออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยบางคนเห็นฝนตกอย่างเงี้ยเอาไว้ก่อน
1: ไม่ต้องไว้แล้ว
7: ไม่มาแล้ว
1: ไม่ต้องไว้
7: นอนฝนเย็นๆแบบนี้ฉ่ำๆดีกว่านะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านของรองปลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้ว่ากทม.ในเขตพื้นที่บางขุนเทียนนะคะหน่วยเลือกตั้งที่9-11แขวงแสมดำที่บริเวณลานจอดรถตลาดเพลินดีตรงข้ามพาร์ควิลเลจนะถนนพระราม2ซอย56แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่12-13แขวงสมัยดำบริเวณโรงเรียนวันสว่างจิตนะคะก็ตรวจเยี่ยมพื้นที่หนองแขมที่วัดอุดมรังสีที่ลานกิจกรรมมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเน่นะคะมีการกำชับกันเรื่องการจัดจราจรการเตรียมพื้นที่จอดรถการให้ความสะดวกกับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวนะคะให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะคะเนี่ยกทม.เนี่ยตั้งเป้าไว้นะว่าปีนี้น่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์นะเลือกตั้งครั้งนี้70%
1: แต่ว่าเจอฝนอย่างนี้สิ
7: แต่ดิฉันประเมินภาพแล้วนะไม่ถึงอ่ะ60ยังยากเลย
1: ใช
8: ใช่ก็คือ
7: ไม่ได้ว่าว่านะคือคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยมากบางตาอยู่แล้วคือเราไปใช้สิทธิ์เองอะก็ดิฉันก็มาสายแล้วด้วยนะเช้าก็ไม่ได้แน่นมากเราดิฉันไปประมาณสักก่อนเที่ยงอะก็สบายๆเลยยี่เขาบอกกว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยเดินทางกว่าจะเข้าไปถึงหน่วยเลือกตั้งยังนานกว่าใช้สิทธิ์อีกเพราะมันไม่มีคนต่อคิวไงธรรมดาจะมีคนต่อคิว 3, 4, 5แบบเป็น10ใช่ไหมต่อแถวยาวมาเลยนี่เราเข้าไปเป็นคนแรก
8: ค่ะ
7: นะคะโอกาสที่คนจะไปใช้สิบเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ70เนี่ยคือน้อยกว่าแน่นอนนะคะซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักแบบนี้เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยเบสนะคะก็ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็เร่งระบายน้ำกรณีฝนตกหนักด้วยนะคะก็ประเมินว่าคาดว่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในเวลาประมาณ 21-22 นาฬิกานะคะก็เหลือเวลาไม่มากแล้วค่ะตอนนี้16นาฬิกา42นาทีเหลือ18นาทีค่ะ
8: นับเป็นเสี้ยววินาทีเลยมั้ย
7: ดิฉันถอยนับถอยหลังให้เลย18นาทีพอ17นาฬิกาปุ๊บโพลที่เขาทำไว้จะเปิดเผยออกมาทันทีและทันใดนั้นบุษบงก็จะอัปเดตสถานการณ์ให้ทันทีเช่นเดียวกันว่าจะเป็นยังไงนะ
8: คะ
7: ว่าจะเปลี่ยนใหม่หรือคนเดิมจะไปต่อตามสโลแกนรายการของเรานะ
8: คะ
7: ก็อัปเดตกันในช่วงนี้ค่ะ
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: เพิ่มเติมค่ะ
8: ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
9: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
6: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสทชครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทชมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ทางด้านของการประปานครหลวงหรือว่ากปน.นะคะทางการประปานครหลวงเขามอบโปรล้างถังพักน้ำขนาดใหญ่ลดสูงสุดถึง 5,000 บาทนะคะส่วนขนาดถังเล็กเนี่ยเริ่มต้นเพียง990บาทนะคะทางการประปานครหลวงค่ะเชิญชวนประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการดูแลคุณภาพน้ำภายในอาคารแล้วก็ที่พักอาศัยด้วยการบริการล้างถังพักน้ำมาตรฐานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญของการประปานครหลวงนะคะเพื่อเสริมความมั่นใจว่าน้ำสะอาดปลอดภัยพร้อมใช้งานพร้อมกับมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับถังพักน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กด้วยนะคะสำหรับถังพักน้ำขนาดใหญ่ที่มีขนาดตั้งแต่10ลูกบาศก์เมตรหรือว่า 10,000 ลิตรขึ้นไปเมื่อใช้บริการตั้งแต่ 50,000 บาทนะคะรับส่วนลดทันที 5,000 บาทไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็ใช้สิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมเลยนะคะส่วนถังพักน้ำขนาดเล็กก็คือถังพักน้ำบนดินขนาดไม่เกิน2ลูกบาศก์เมตรหรือ 2,000 ลิตรลูกค้าทั่วไปราคาพิเศษเพียง990บาทต่อถังรวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็สำหรับหมู่บ้านจัดสรรเมื่อรวมใช้บริการตั้งแต่10ถังขึ้นไปต่อหมู่บ้านอันนี้ฟรีการเช็คอัพตรวจสอบระบบท่อประปาระบบปั๊มน้ำแล้วก็ถังพักน้ำเบื้องต้นรวมถึงติดสติ๊กเกอร์รับรองว่าการล้างถังพักน้ำมาตรฐานจากกปน.ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้แล้วนะคะถึงวันที่31กรกฎาคม2569แล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันที่15กันยายน2569นะคะสำหรับใครที่สนใจแจ้งความประสงค์ที่จะใช้บริการโปรโมชั่นล้างถังพักน้ำราคาพิเศษพร้อมกับแจ้งเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำผ่านทางสำนักงานสาขาประปาสำนักงานประปาสาขาหรือจะแจ้งได้ที่ทาง MWA Call Center ก็คือ1125นะวันนี้น่าสนใจมากเลยสำหรับใครที่บ้านใครที่มีถังขนาดที่เป็นแบบเป็นบ้านเรือนที่พักอาศัยถังไม่เกิน2ลูกบาศก์เมตรนะราคาอยู่ที่990บาทต่อถังนะทำความสะอาดซะนะเพราะว่าบางทีเปิดน้ำมาอาจจะมีกลิ่นหรือมีสีแปลกๆก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำความสะอาดนานๆนะคะคุณบัวจันทร์อยู่ถนนศรีนครินทร์คุณบัวจันทร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณนันทยา
0: ค่ะอยู่ศรีนครินทร์ฝนตกแล้วเหรอฮะตอนนี
1: ้ไม่ใช่ฝนตกครับน้ำตกหนักครับน่าจะตกตั้งนานแล้วล่ะครับ
0: อ๋อค่ะตอนนี้อยู่ช่วงไหนศรีนครินทร์คะ
1: คือเมื่อกี้ผมมาจากลำสาลีนะครับมุ่งหน้ามาตรงวงพัฒนาการอ่ะเนาะช่วงนั้นเป็นทางรถไฟอยู่อ่ะครับช่วงนั้นจะรถติดค่อนข้างหนักนะครับส่วนมากไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกเพราะว่ารถจะชะลอตัวตรงทางทางรถไฟอ่ะครับตรงนั้นครับทำให้รถแบบว่าที่วิ่งมาสะสมกันอยู่นั้นแล้วก็จำนวนรถค่อนข้างเยอะอย่างเนี้ย
0: ค่ะ
1: อาจจะไปรีบไปเลือกตั้งหรือเปล่าไม่รู
0: ้คืออะไรคะ
1: เดี๋ยวเขาเรียกไปเลือกตั้งไม่น่าจะทัน
0: อ๋อ
1: ก็รถติดมากเลย
0: ค่ะค่ะ
1: ครับแล้วก็มันจะชะลอตัวตรงที่รถจอดอยู่ใต้สะพานครับเป็นมอเตอร์ไซค์เขาจอดหลบฝนนะครับ
0: อ๋อค่ะ
1: สุดตรงนั้นมันมีใต้สะพานอยู่แล้วมีรถมอเตอร์ไซค์จอดชะลอให้ฝนหยุดแล้วก็ไม่ได้แล้วเขาเบี่ยงมอทางขวากันหมดเลย
0: ค่ะ
1: แล้วทำให้รถเยอะครับแล้วเลยอุโมงค์พัฒนาการก็จะต้องตัวนะครับ
0: อ๋อค่ะเลยมาถึงตรงช่วงคือขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วใช่ไหมคะ
1: คือผมมาถึงซีคอนเลยซีคอนมาแล้วแต่ว่ารถไม่ติดนะครับเลยจากนั้นมาก็รถโล่งนี่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: แต่ว่าฝนยังหนักเหมือนเดิมนะฝนนัตยาไม่มีเบาเลยฝนนะ
0: ยังไม่เบาเลยนะตอนนี้อยู่แถวตรงหน้าซีคอนรถไม่เยอะแล้วใช่ไหมคะ
1: ชะลอตัวนิดหนึ่งครับแต่ว่าไม่ติดครับ
0: แต่ว่าช้าเพราะฝนตกใช่ไหม
1: ใช่ครับน่าจะมีรถมาจากทางลาดกระบังเลยด้วยแหละมาสมทบกันตรงนั้นแล้วจะมาชะลอตัวอีกทีอยู่ตรงอุโมงค์สิวดมครับมันจะมีรถโตเอมอเตอร์ไซค์เนี่ยจอดรอฝนอยู่ที่อุโมงค์ก็มี
0: ค่ะในอุโมงค์เลยเหรอคะ
1: ครับเขาจะไม่ต้องจอดหลบไงมันเพราะรถฝนมันแรงไง
0: ค่ะ
1: ในเลนซ้ายก็จะชะลอตัวนิดนึงแล้วก็มาถึงทางก่อนแยกไปบางนาตาดนี่ก็
0: ค่ะ
1: เริ่มมีชะลอตัวเหมือนกันครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ช่วงนี้แหละ
0: ค่ะก็คือขึ้นสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ยังชะลอตัวแต่ไม่ได้เรื่อยๆนะครับพลนาฏยาไม่มีติดนะครับ
0: เยอะ
1: แต่ได้เรื่อยๆครับ
0: ค่ะก็คือที่ช้าก็เพราะว่าฝนตกเนี่ยแหละนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแล้วฝั่งกลับกัน
1: ฝั่งนั้นฝั่งกลับกันก็เหมือนกันครับชะลอตัวเหมือนกันครับ
0: รถเยอะเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ไม่มีอุบัติเหตุนะคุณนาฏยา
0: ค่ะค่ะ
1: ผมมองดูเหมือนแล้วไม่มีอุบัติเหตุนะครับ
0: ค่ะค่ะมีเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ครับตอนนี้ผมจะมุ่งหน้าไปขึ้นสะพานในกาญจนาภิเษกไม่ทราบว่ามันรถติดหรือเปล่าไม่รู้ผมยังไม่รู้ข้างหน้าเป็นยังไงบ้าง
0: ไปทางด้านไหนเอ่ยคุณจะไปทางด้านไหนคะ
1: จะขึ้นตรงด่านตรงศรีนครินทร์นะครับด่านน่าจะเป็นด่าน
0: ตรงช้างสามเสีย
1: นในตะบางแก้วไ
0: หมตรงช้างสามอ๋อจะออกไปทางด้านหน้าเมกาเหรอคะ
1: ผมจะไปทางพระรามสองครับ
0: ไม่ใช่เหมือนคำว่าคือคุณจะไปขึ้นตรงฝั่งตรงหน้าตรงข้ามเมกาใช่ไหมตรงด่านตรงช้างสามเสียนเอ้ยตรงบางแก้วอะค่ะใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะก็คือถ้าก็คือเดี๋ยวนะต้องออกมาเดี๋ยวก่อนโอ้บางนาตราดฝั่งขาออกก็จะมีชะลอตัวทั้งแถวบางแก้วเนี่ยแหละค่ะ
1: ผมวิ่งมาเส้นนี้ดีกว่าครับผมวิ่งมาเส้นทางในด่านศรีนครินทร์ใช่ผม
0: ค่ะก็ต้องขึ้นตรงนี้ตรงอะไรนะที่ด่านตรงช้างสามเสียนใช่ไหมตรงนั้น
1: ผมต้องไกลไปครับผม
0: ค่ะ
1: ก่อนถึงครับ
0: แล้วขึ้นตรงไหนฮะเนี่ยที่ฉันกำลังสงสัยว่ามีทางขึ้นตรงไหน
1: มันจะเลยสีด่านมานิดหนึ่งครับผมจะมีด่านขึ้นทางขึ้นอยู่
0: เหรอฮะอ๋อดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตรงนั้นค่ะ
1: เดี๋ยวผมขึ้นประจำอยู่แล้วไง
0: อ๋อค่ะก็ยังไปได้ยังไปได้ค่ะ
1: แต่มันจะมาติดอยู่ตรงเนี่ยเส้นถนนเส้นล่างนี่แหละเพราะว่าค่อนข้างจะรถค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่เห็นกระติดหรอกก็ได้เลื่อยอยู่ครับขยับได้นิดหน่อย
0: ค่ะใช่ใช่ต้องค่อยๆไปเพราะว่าฝนมันตกอยู่ตอนนี
1: ้ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ครับผมยินดีครับคนบุรีนัทยาครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับผม
0: เป็นทางด้านของถนนศรีนครินทร์นะฝนตกมาตลอดทางเลยนะคะที่คุณบัวจันทร์มาเนี่ยตั้งแต่พัฒนาการออกมาจนถึงวัดศรีเอี่ยมออกมาตอนนี้เนี่ยลงมาจากทางด้านกำลังจะลงใช่ไหมคะตรงทางด้านของสะพานข้ามแยกวัดศรีเอี่ยมรถยังเยอะแต่ว่าก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้สำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนสุขุมวิทนะที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกบางนาไปจากทางด้านของสำโรงมุ่งหน้าแยกบางนาตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านจากแยกบางนามุ่งหน้าเข้าไปทางสุขุมวิท62ก็ยังคงต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยไปจนถึงทางด้านของอ่อนนุชฝั่งขาออกนี่จะมีรถเยอะช่วงที่มาจากสุขุมวิท62ทางด้านของซอยสุขุมวิท101มุ่งหน้ามาทางอุดมสุขตอนนี้รถเยอะนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวตามกันมาได้แล้วก็ออกมาที่บริเวณแยกบางนาผ่านจากหน้ากรมอุตุนิยมวิทยานะมาที่ทางด้านของซอยลาซานออกมาทางด้านสำโรงก็จะมีรถหนาแน่นช่วงก่อนที่จะผ่านทางด้านหน้าอิมพีเรียลสำโรงนะคะการเคลื่อนตัวเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคุณผู้ฟังในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะยังคงมีฝนเล็กน้อยในพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนบนแล้วก็ฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางทั่วพื้นที่ฝั่งพระนครกลุ่มฝนก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกค่ะแนวโน้มคงที่นะคะแนวโน้มคงที่แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งภาพมาขอบพระคุณมากเลยนะที่ส่งภาพมาทางด้านของ X หลายๆท่านเลยนะคะก่อนหน้านี้มีทางคุณฝนนะรายงานอันนี้รายงานเมื่อแต่ประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมาแถวๆดินแดงฟ้ามืดครึ้มมาเลยแล้วก็มีคุณหวานเหรอคะคุณมะหมีบอกว่าแถวบางขี้ขันฝนตกหนักมากเมื่อประมาณสัก1ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะมีทางด้านของคุณลมเปลี่ยนทิศปิ่นกล้าวฝนถล่มเมืองกรุงอย่างหนักมีท่วมแบบนี้แล้วก็มีคุณน้องคินน้องกลิ่นนะจากสาธุประดิษฐ์ตอนช่วง 16:06 น.มืดมากเลยนะคะแล้วก็มี ป้ายล้มขวางถนนที่พระสมุทรเจดีย์ค่ะมีฝนตกลมกระโชกแรงที่ตรงบริเวณวัดคู่สร้างทางก่อนเลี้ยวซ้ายไปวัดแหลมรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้นะคะเสาป้ายล้มขวางการจราจรหลีกเลี่ยงเส้นทางด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการพื้นที่สภ.พระสมุทรเจดีย์ขวางถนนเลยนะป้ายน่าจะเป็นป้ายโฆษณานะคะล้มลงมาขวางเลยค่ะตรงช่วงแถวๆวัดคู่สร้างนะคะมีต้นไม้ไม่ใช่ต้นไม้ล้มแต่ตรงแถวๆตรงช่วงของสวนผักตรงสวนผักตลิ่งชันลมแรงมากเลยนะคะแล้วก็พระราม3สาธุประดิษฐ์แล้วอันนี้นะเป็นบรรยากาศจากที่โรงเรียนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์เหลืออีก4นาทีที่หมู่บ้านนักกีฬานะฝนตกลงมาหนักมากเลยแถวเยาวราชก็ฝนลงมาหนักมากเลยเหมือนกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งภาพเข้ามาแชร์ให้เพื่อนร่วมทางได้เห็นการมีน้ำท่วมแล้วด้วยแถวนวมินทร์ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมารายงานกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สุดเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
4: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
6: สนับสนุนโดย
7: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
1: เปิดหีบเลือกตั้งกทม.เมืองพัทยาประชาชนใช้สิทธิ์แน่นปลัดกทม.ใช้สิทธิ์ลุยตรวจหน่วยเลือกตั้งย้ำโปร่งใสพร้อมคาดรู้ผลไม่เป็นทางการไม่เกิน4ทุ่มคืนนี้ภาพรวมเรียบร้อยดีด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดกำลังรวมเกือบ 10,000 นายรักษาความปลอดภัยพื้นที่ทักษิณเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีบอกขอคนทำงานจริงทุ่มเทและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานได้ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ทยอยใช้สิทธิ์แต่เช้าชัดชาติปั่นจักรยานคู่ใจใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนแจ่มจันทร์เขตวัฒนาส่วนมลิกาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอกสบายใจ30วันที่ผ่านมาได้ทำทุกอย่างแล้วดร.โจชัยวัฒน์ผู้สมัครจากพรรคประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่โรงเรียนวัดพิกุลเขตตลิ่งชันระบุหลังปิดหีบจะรวมตัวที่วอลลุ่มพรรคประชาชนติดตามผลการนับคะแนนย้ำคนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.และนายกเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาแจงเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ได้5ช่องทางไม่เกิน7วันหลังเลือกตั้งคริสโปตานันสะท้อนปัญหาข้อจำกัดสิทธิ์เลือกตั้งสก.หลังพบประชาชนนับหมื่นพลาดโอกาสเหตุประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงยืนยันสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ายังใช้ได้ปกตินายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นที่ถูกหลอกยื่นเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายขณะที่กรมการปกครองสั่งรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตออกจากราชการไว้ก่อนหลังต้องหาว่ากระทำผิดอาญาปมรับเรียกผลประโยชน์สอบราชการท้องถิ่นพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงได้ปลัดมหาดไทยยืนยันภรรยาไม่เกี่ยวคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมองเป็นกระบวนการดิสเครดิตลั่นเอาผิดผู้บงการถึงที่สุดย้ำตั้งแต่นั่งผู้ว่าปลัดกระทรวงขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถขอประชาชนเชื่อมั่นกระทรวงมหาดไทยหลังถูกมรสุมวิกฤตศรัทธาส่วนข้าราชการใหม่มารายงานตัว1กรกฎาคมตามเดิมอธิบดีปภ.เผยผลตรวจผู้สวมสิทธิ์สอบข้าราชการจับพิรุธตรวจอัตลักษณ์หลังชายวัย57ปลอมตัวเข้าสอบแทนผู้สมัครอายุ28ปีอ้างทำคีโมหน้าเปลี่ยนก่อนตรวจสอบลายนิ้วมือพบเป็นคนละคนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งผู้สอบแทนและผู้สมัครตัวจริงที่จ้างวานลั่นเอาผิดถึงที่สุดเร่งขยายผลขบวนการรับจ้างสอบย้ำระบบสอบรัดกุมไม่กระทบผู้เข้าสอบคนอื่นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยงบปี2570เข้าสภาพรุ่งนี้รัฐบาลย้ำพร้อมแจงชี้ทิศทางการใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้านณัฐพงษ์เผยพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเตรียมผู้อภิปรายงบประมาณปี2570กว่า30คนยืนยันเดินหน้าตรวจสอบทุกกระทรวงรวมถึงติดตามความคืบหน้าโครงการ AI Passport อย่างใกล้ชิด สิทธิศักดิ์มองคุณเซนเยือนจีนเป็นเรื่องปกติขออย่าหวั่นไหวกับข่าวที่ออกมาเชื่อจีนรู้ต้องวางตัวอย่างไรส่วนกรอบเจรจาอันคอสชี้ไทยต้องได้ประโยชน์แต่หากไม่เที่ยงธรรมต้องคุยกันต่อสำนักงานเขตลาดกระบังเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มถนนฉลองกรุงนำหลักฐานความเสียหายลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือเยียวยาระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ 8:00 น.ถึง 16:00 น.ณอาคารฝ่ายปกครองสำนักงานเขตลาดกระบังและยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรง2ครั้งซ้อนในเวเนซุเอลาพุ่งขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,430 คน
8: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจส.ร้อยวิทยุ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111

สวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการลื่นถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: ผู้มีสิทธิ์บัตรทองรู้หรือยังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำตัวได้4ครั้งต่อปีเปลี่ยนง่ายผ่านแอปและไลน์สปสช.เปลี่ยนเสร็จใช้สิทธิ์การรักษาได้ทันทีสะดวกง่ายใกล้บ้านมากขึ้นสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังหลายๆเส้นทางเนี่ยยังมีฝนตกอยู่เลยนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวขออนุญาตมาดูเรื่องของสภาพการจราจรที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะช่วงทางด้านของถนนบรมชนนีนะคะทางสน.บางขี้ขันธ์รายงานบอกว่าจากแยกบรมชนนีมุ่งหน้ามาทางช่วงเมเจอร์ปิ่นเกล้าการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้านะคะเนื่องจากว่ามีรถจอดเสียตอนช่วง 16:25 นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.บางยี่ขันนะคะรายงานบอกว่ากรณีรถจอดเสียเนี่ยได้เข้าไปให้การช่วยเหลือรถที่จอดอยู่ตรงบริเวณสะพานลอยข้ามแยกบรมชนนีฝั่งขาออกทางด้านเจ้าหน้าที่ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนวิภาวดีค่ะคุณไพบูลย์ใช้สุทธิสารมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าวช่องทางคู่ขนานเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะส่วนในช่องทางด่วนยังคงเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังคงใช้การได้คุณพงศกรรายงานถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้าตรงข้ามหมู่บ้านพระปิ่น3มุ่งหน้ามาต่างระดับบางคูเวียงการจราจรจะเคลื่อนตัวมาได้ช้าๆสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีฝนตกลงมาปล่อยๆด้วยนะคะแล้วก็ที่ถนนบรมชนนีนะคะสน.บางยี่ขันธ์รายงานบอกว่ามีน้ำท่วมขังบริเวณหน้าสถานีขนส่งกรุงเทพปิ่นเกล้าคือสายใต้เก่านะคะตรงไม่ใช่สายใต้เก่าขออภัยสายใต้ตรงหน้าสายใต้มีน้ำท่วมขังนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนระมัดระวังด้วยหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวก่อนเลยนะเพราะว่าพอมีน้ำท่วมขังก็เลยส่งผลให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าคุณชุมพรค่ะรายงานวงสว่าง17นะก่อนถึงปากซอยวงสว่าง17เล็กน้อยมีรถกระบะตู้ทึบจอดไฟกระพริบอยู่ในช่องทางซ้ายค่ะแล้วก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยด้วยนะคะตอนนี้เลยทำให้รถเนี่ยรถที่จะเข้าออกชะลอตัวไปด้วยส่วนทางด้านกลับกันก็เคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีจุดที่รถจอดเสียได้อยู่ตรงช่วงของฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาทางสะพานพระราม7นะคะตอนนี้ฝั่งที่จะไปทางด้านประชานุกูลก็รถเยอะด้วยนะคะสำหรับการเคลื่อนตัวในเส้นทางทางด้านของถนนวงสว่างคือช้าทั้งไปทั้งกลับเลยมีทางคุณทางศูนย์กู้ชีพวิชัยเวชแยกไฟฉายแจ้งอุบัติเหตุไว้เมื่อตอนช่วง 16:00 นนะคะเป็นถนนเลียบทางรถไฟบางขุนนนท์หน้าหมู่บ้านเอราวัณเมื่อตอนช่วง 15:40 นมีอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนกัน2คันแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วย3คนเป็นผู้ชาย2ผู้หญิง1เจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคุณหมีนะคะรายงานอุบัติเหตุถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกค่ะจากแยกท่าพระแยกรัชดาท่าพระนะคะมาทางด้านของส่วนเรียบเลยจาก BTS พุทธากาศไปเล็กน้อยมีรถเก๋งกับรถแท็กซี่อยู่ในช่องทางขวาแล้วก็ช่วงที่แจ้งมาเนี่ยฝนตกหนักด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของศูนย์ ETM Center แจ้งทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะที่มาจากพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนาตรงบริเวณกม20นะเป็นช่วงที่มาจากด่านบางครุมุ่งหน้ามาทางสะพานทางขึ้นสะพานกาญจนาพิเศษกิโลเมตรที่20+500Bมีรถบรรทุกชนท้ายกับรถ BYD อยู่ในช่องทางขวาเป็นรถนั่งส่วนบุคคลทำให้ระบบไฟฟ้าล็อกไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะคะต้องรอให้ทางด้านของทาง BYD มาดำเนินการตอนนี้รถติดท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรแล้วนะคะทางศูนย์แจ้งไปทางด้านของศูนย์ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ของ BYD เดินทางไปถึงจุดที่เกิดอุบัติเหตุแล้วกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่นะคะแล้วก็มีคุณวินัยค่ะแจ้งอุบัติเหตุบนถนนจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าแยกบางพลัดมุ่งหน้ามาทางแยกบรม ช่วงปากซอยจรัสสนิทวงศ์50/1ไปรถแท็กซี่กับรถตู้ชนกันอยู่ในช่องทางกลางการจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วคุณหนุ่มรายงานที่ถนนพระราม3จากแยกนรนองนะคะมุ่งหน้ามาทางถนนตกจุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณช่วงที่มาจากแยกที่จะขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้ามาทางสาธุประดิษฐ์จุดเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะคะอยู่ตรงหน้าตึก SVOA ส่วนรถจักรยานยนต์ล้มไม่ทราบผู้กรณีคนเจ็บนอนอยู่บนถนนด้วยนะคะนอนคว่ำหน้าอยู่บนถนนในช่องทางที่2แจ็คซ้ายการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีใครไปให้การช่วยเหลือคนได้รับบาดเจ็บหรือยังนะคะแล้วก็คุณเชษฐาค่ะรายงานเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะฝั่งขาเข้าอุบัติเหตุตรงเชิงทางขึ้นสะพานต่างระดับเพชรเกษมรถเก๋ง2คันชนกันอยู่ในช่องทางขวาฝนตกไปปล่อยด้วยนะคะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะไปกันที่ทางด้านของศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณตรีพลเปรมปรีชานะคะคุณตรีพลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณณัฐยาและท่านฟังจสทุกท่านครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับผมสำหรับสภาพการจราจรนะครับบนทางพิเศษนะครับในช่วงเวลา17:26 นนะครับเริ่มต้นที่ทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับในสายทางเฉลิมมหานครนี่ช่วงนี้มีฝนตกนะครับบริเวณหน้าด่านดินแดงนี่ช่วงนี้รถมีท้ายก่อนเข้าด่านประมาณ100 เมตรนะครับผ่านด่านแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับแต่มีชะลออีกครั้งนึงช่วงผ่านพ้นช่วงต่างระดับมักกะสันนะครับก่อนทางลงคนจิตนี่ก็เริ่มมีท้ายชะลอตัวนะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางลับบอนไก่นะครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับฟังกับกันจากท่าเรือมุ่งหน้าไปดินแดงรถมากช่วงผ่านพ้นทางเข้าด่านทางร่วมเข้าด่านพระราม42ครับช่วงบริเวณทางแฟดทางด้านข้างแฟดบอนไก่นะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับถึงช่วงทางลงเพชรบุรีนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็รถมากเคลื่อนตัวได้ช้านะครับต่อเนื่องถึงช่วงทางร่วมเข้าทางด่วนขั้นที่2นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางลงดินแดงนะครับจากท่าเรือออกไปบางนามีชะลอตัวอยู่ช่วงต่างระดับท่าเรือนะครับต่อเนื่องถึงช่วงอ่านนรงค์นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวรถเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับถึงทางออกบางนานะครับจากบางนาเข้ามาท่าเรือช่วงนี้ผ่านพ้นด่านบางนาแล้วรถมากอยู่บริเวณทางลาดบางจากนะครับต่อเนื่องถึงช่วงเหนือวัดสะพานขาเข้านะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับผ่านพ้นช่วงเหนือวัดสารลอดขาเข้าแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงต่างระดับท่าเรือนะครับจากดาวคะนองมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับท่าเรือนะครับช่วงนี้ก็หน้าด่านดาวคะนองนี่ก็รถมากนะครับมีท้ายอยู่ช่วงประมาณต่างระดับนะครับผ่านพ้นตู้เก็บค่าผ่านทางแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ครับมีชะลออีกครั้งหนึ่งช่วงสะพานพระราม9ขาเข้านะครับผ่านพ้นช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม9ขาเข้าแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมีชะลออีกครั้งหนึ่งช่วงบริเวณเหนือด่านเลียบแม่น้ำนะครับส่วนทางพิเศษศรีรัตน์นะครับจากแจ้งวัฒนะเข้ามาต่างระดับพญาไทนี่ลดมากตั้งแต่ช่วงผ่านพ้นวัดบัวขวัญเหนือวัดบัวขวัญขาเข้านะครับต่อเนื่องถึงประชาชื่นขาเข้านี่ก็ลดมากนะครับผ่านพ้นด่านประชาชื่นขาเข้าก็ลดมากเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับต่อเนื่องถึงต่างระดับพญาไทนะครับฟังกับกันจากต่างระดับพญาไทออกไปแจ้งวัฒนะนี่ลดมากอยู่ช่วงแถวสถานีเหนือสถานีกลางบางซื่อนะครับต่อเนื่องถึงด่านประชาชื่นขาออกนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็รถมากเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับผ่านพ้นช่วงทางลงงามวงวานแครายแล้วรถเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงทางลงแจ้งวัฒนะนะครับส่วนทางด้านต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าออกไปศรีนครินทร์นี่ก็มีชะลอตัวอยู่ช่วงทางลงพหลโยธิน2นะครับต่อเนื่องถึงช่วงต่างระดับมักกะสันนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับถึงด่านเก็บค่าผ่านทางอโศก3นะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงศรีนครินทร์นะครับศรีนครินทร์ เข้ามาต่างระดับพญาไทมีชะลอตัวช่วงก่อนเข้าด่านอโศก4นะครับผ่านพ้นบริเวณดังกล่าวก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงต่างระดับพญาไทนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะครับจากด่านบางขุนเทียน1นะครับมุ่งหน้ามาทางสะพานกาญจนาพิเศษนี่ช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านะครับมีอุบัติเหตุนะครับรถนั่งบุคคลนะครับถูกรถบรรทุกนะครับชนท้ายนะครับเป็นรถนั่งบุคคลระบบไฟฟ้านะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วเกียร์ล็อกนะครับไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับต้องแจ้งไปทางรถสไลด์ของศูนย์บริการนะครับมายกพ้นนะครับช่วงนี้นี่ก็พ้นกีดขวางไปแล้วครับนำส่งที่สพพระประแดงนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวแล้วก็ช่วงนี้นี่ก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับถึงด่านบางแก้ว2นะครับจากบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนนี่มีรถมากอยู่ช่วงจากปากน้ำนะครับถึงช่วงบางคูนะครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีถึงด่านบางขุนเทียน2นะครับทางพิเศษในสายอื่นนะครับทางพิเศษบุรพาวิถีทางพิเศษประจิมรัฐยาอุดรรัฐยาทางพิเศษฉลองรัฐนี้ช่วงนี้ยังคงใช้การได้ครับ
1: ค่ะ
2: คุณนัทยาครับ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่ะสวัสดีค่ะจากบนทางด่วนนะตอนนี้ไปที่ถนนวงสว่างคุณชุมพรสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะไปเจอรถติดลมตรงไหนฮะ
3: อยู่ในซอยวงสว่าง11ฮะ11อ่ะ
1: ค่ะ
3: เขาก่อนจะออกปากซอยสัก30เมตรได้รถเขาติดท้องติดเพราะมันเป็นหลุม
1: ค่ะหลุมขนาดไหนอะฮะ
3: เหมือนก็มันถนนเขาทุบๆไว้หน่อยนึงอ่ะแล้วมันก็ท้องรถมันจะติดอยู
1: ่อ๋อค่ะเป็นรถอะไรคะ
3: รถปิดอัพตู้ทึบ
1: โอ้เป็นรถกระบะตู้ทึบแล้วแต่อย่างนี้ก็แสดงว่าปิดรถที่จะออกปากซอยก็ออกไม่ได้สิคะเนี่ย
3: รถออกก็ลำบากเข้าก็ลำบากตอนนี้ยาวมากเลยที่อยู่ข้างนอกรอเข้าก็เต็มแล้วเพราะในซอยนี่มันเป็นหอพักเยอะ
1: อืมค่ะวงสว่าง11นะคะ
3: ครับครับ
1: ค่ะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสะพานข้ามแยกวงสว่าง
3: ไม่ใช่ใช่ใช่ฝั่งท่านไอ้ซอยนี่อยู่ฝั่งนี
1: ้ฝั่งค่ะ
3: แต่ว่าในรถที่รถติดลมเขาจะออกกำลังจะออกซอยแล้ว
1: อืมอืมค
3: ่
1: ะ
3: เลยนิดเดียวเขาก็ออกได้แล้วไม่มีใครไปช่วย
1: ค่ะ
3: แต่คนมีน้อยอยู่ฮะตอนที่เขานั่นไม่รู้ว่าต้องใช้ทำไงที่จะออกได
1: ้ค่ะค่ะ
3: รถมุงจะหนักอยู่มั้ง
1: โอ้ค่ะอันนี้ซอยวัดใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่เนี่ยผมย้อนกลับมาอีกฝั่งนะเขาก็ยังติดอยู่เลย
1: โอ้แล้วมันซอยเล็กด้วยนะคะเนี่ย
3: ใช่
1: ซอยแคบๆเลยอ่ะค่ะ
3: รถที่จะเข้าตอนนี้ยาวน่าจะเกือบจะถึงสะพานพระราม7แล้วล่ะ
1: โอ้ค่ะมันมีทางอื่นไหมที่จะเลี่ยงเข้าซอยนี้ได้อ่ะค่ะ
3: ไม่มีแล้วซอยนี้ซอยตัน
1: อ๋อค่ะได้ค่ะ
3: แต่เป็นหอพักรถเยอะ
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูนิดนึงนะคะ
3: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเดี๋ยวให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยดูแลนะแล้วก็มีทางด้านของคุณหัวโต99อยู่ถนนหน้าพระนะคะคุณหัวโตสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
1: ค่ะ
4: ก็ใช้หน้าพระรอบๆองค์พระสมเด็จแต่หน้าพระแลรถเยอะนะ
1: ค่ะ
4: แล้วก็รถเยอะนิดนึงครับมีติดสัญญาณไฟตรงเชื่อมกับตัวทีตรงทางเทศา
1: ค่ะ
4: ครับตอนเรื่องเข้ามาก็เลยมาแล้วก็พอใช้ได้ถ้ารอบๆองค์พระสมเด็จก็ถือว่าใช้ได้นะครับ
1: ค่ะ
4: ฝนก็หยุดไปแล้ว
1: ค่ะค่ะ
4: ตอนฝนเป็นใบสองนะคงจะเข้าไปถึงกรุงเทพแล้ว
1: ค่ะ
4: ตอนดูออกมาถึงเพชรเกษมด้านออกเข้าตอนนี้เพชรเกษมมุ่งหน้าไปทางด้านแยกรัตนเข้าหรือว่าจะเลี้ยวขวาเข้าถนนมาเลแมนง่ายๆมาเลแมนตรงผมตรงนั้นก็พอใช้ได้นะเข้าออกจะไม่เป็นปัญหานะครับยังใช้การได้ดีโดยตลอดไปทางพระประทุมก็ใช้ได้นะครับ
1: ค่ะ
4: มีกลุ่มฝนอยู่อีกกลุ่มหนึ่งอยู่ทางด้านเท่าที่ดูบางแคลรัตนบุรียังมีกลุ่มหนึ่งนะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ก็กำลังอยู่ค่อนข้างไกลนิดนึงอยู่ในเขตราชบุรีก็น่าจะค่อยๆเคลื่อนมาทางสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครด้านนี
1: ้ค
4: ่
1: ะ
4: แต่ว่าด้านนครปฐมนี่ไม่มีแล้วไม่มีกลุ่มฝนแล้วพวกเข้ากรุงเทพไปหมดแล้วนะ
1: ค่ะ
4: ไปเชียงใหม่ครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของถนนหน้าพระในพื้นที่ทางด้านของนครปฐมนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังทางในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ตอนนี้ก็ปิดหีบไปเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่ตอนช่วง17 นาฬิกาแล้วก็ตอนนี้ที่กรุงเทพมหานครเขาก็มีแถลงใช่ไหมที่ตรงทางด้านของศาลาว่าการกรุงเทพมหานครตอนนี้มีการแถลงข่าวอยู่นะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกดูนิดนึงว่าใครเป็นคนที่แถลงอันนี้คือทางเพจของศาลาว่าเพจของกรุงเทพมหานครก็มีการไลฟ์สดมาจากที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้านะคะที่สารวัตรการกรุงเทพมหานครไลฟ์สดมาจากที่เสาชิงช้าเดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงกันไหมทางด้านนอกคะเดี๋ยวตรวจสอบดูนิดนึงว่าเป็นท่านใดนะที่กำลังแถลงข่าวอยู่ณขณะนี้นะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกดูนิดนึงว่าเป็นท่านใดนะที่แถลงอยู่ตอนนี้นะเป็นภาพจากทางด้านของสารวัตรการกรุงเทพมหานครนะไปฟังเสียงกันในส่วนของการแถลงข่าวค่ะ

0: พื้นที่ซึ่งฝนรวมแล้วเนี่ยในพื้นที่เขตภาษีเจริญนะครับประมาณ71มิลก็ถือว่าเยอะทางฝั่งทนแต่เราก็สามารถที่จะดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ได้จนการเลือกตั้งในครั้งนี้ครบถ้วนนะครับทั้งหมด 6,628 หน่วยสมบูรณ์ครับครับปิดได้ครับมีครับประเด็นทางคุณสุชาติใช่ไหมฮะที่มีได้รับเรื่องแจ้งมาจากสื่อมวลชนนะครับว่าไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในหน่วยของตัวเองก็จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับในพื้นที่ที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับตลิ่งชันเขตตลิ่งชันคือท่านได้ย้ายที่พักไปอีกที่หนึ่งแต่อยู่ในเขตนั้นแหละมันก็ทำให้หน่วยเนี่ยคือที่เราจะต้องเลือกตั้งจากที่เดิมอ่ะก็ต้องไปเลือกตั้งที่ใหม่ในเขตนั้นแหละนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองเราก็มีหนังสือได้แจ้งไปนะครับถึงเจ้าบ้านแล้วก็แจ้งให้มาเพิ่มชื่อแล้วก็ถอนชื่อภายในกำหนดอยู่แล้วซึ่งในตามกฎหมายก็คือว่าต้องเราต้องแจ้งให้เสร็จก่อนภายใน10วันก่อนวันเลือกตั้งอันนี้เราก็ดำเนินการตามนั้นอยู่แล้วในเอกสารครับคือในประเด็นนี้จริงๆแล้วเนี่ยในกฎหมายนะทางเขาก็บอกว่าต้องอยู่ใน1ปีในพื้นที่ในภูมิลำเนาในเขตนั้นน่ะถ้าไม่ครบ1ปีเนี่ยหรือว่าอยู่ที่เดิม1ปีแล้วแต่ย้ายมาอยู่อีกเขตนึงยังไม่ครบท่านก็ต้องกลับไปเลือกที่เขตเดิมที่ท่านอยู่ที่ครบ1ปีแล้วก็ต้องแจ้งเพิ่มชื่อไปในส่วนนี้นะครับครับก็ในส่วนนี้ทางกรุงเทพมหานครเองเราก็มีหนังสือจากเขตไปนะครับแจ้งเจ้าบ้านทุกส่วนนะครับและตอนนี้สถานการณ์ฝนเนี่ยก็ยังตกอยู่เล็กน้อยนะครับก็ตอนนี้อยู่ทางด้านตะวันออกก็อาจจะมีบางพื้นที่ที่จะช้าโดยเฉพาะอย่างกรุงเทพตะวันออกซึ่งอยู่ทางด้านทางนอกเมืองอันนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ส่วนที่อยู่กลางชายเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ใกล้ๆและหน่วยไม่เยอะอันนั้นอาจจะเร็วครับเป็นไปได้ครับก็เดี๋ยวขอดูข้อเท็จจริงอีกทีนะก็พยายามให้เร็วที่สุดพวกเราเจ้าที่นะทุกท่านทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งกรรมการกรุงเทพมหานครคณะกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่นท่านผู้รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านก็อยู่ในตรงเนี้ยท่านก็ช่วยสนับสนุนดูแลทุกเรื่องนะเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งเนี้ยรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับคือทางเมื่อเช้าทางพี่ๆน้องๆผู้สื่อข่าวได้สอบถามผมไงว่าคาดการจะเมื่อไหร่คือคาดการยังไม่เป็นทางการนะครับผมก็ว่าประมาณ4ทุ่มแต่อาจจะเร็วกว่านั้นหรืออย่างไรอันนั้นด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างณตอนที่เรียนแจ้งไปเราก็คาดการประเมินว่าอาจจะมีฝนในพื้นที่แต่วันนี้คือฝนค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างหนักในพื้นที่ครับก็ให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ที่มีเ
0: ือถ้าทางผู้ใช้สิทธิ์นะครับในส่วนที่จะดำเนินการในส่วนนี้ประมาณสัก 40,000 10,000 คนคือที่อยู่ในระบบที่แจ้งประสงค์จะไปใช้สิทธิ์ในเลือกตั้งในเขตนั้นๆ นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะสมาชิกสภากรุงเทพมหานครส่วนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ทุกเขตครับก็ภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวคงต้องดูใกล้ๆ16:00 นนะตอนนี้กำลังดำเนินการรวบรวมคะแนนอะไรต่างๆฝนตกก็เป็นนะครับแต่ในส่วนที่เราเนี่ยเตรียมการแล้วเราก็ป้องกันในส่วนที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้บรรลุตามที่เราเจตนาที่จะให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดครับก็ส่วนมากก็ในช่วงฝนตกใหม่ๆนะครับก็เป็นที่ทราบฝนตกใหม่ๆจะค่อนข้างแรงแล้วบางทีก็จะมีน้ำขังและถ้าพักเดียวในจุดนั้นน่ะเมื่อระบบต่างๆทำงานเนี่ยน้ำในพื้นที่น้ำในหน่วยต่างๆก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็จะแห้งในที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเขตตลิ่งชันบางกอกน้อยเขตคลองสามวาเป็นต้นบางซื่อเป็นต้นแต่หลังจากสักประมาณได้รับแจ้งประมาณไม่เกิน5ทีก็เช็คกลับไปที่หน่วยก็ทางท่านผู้ในการเขตก็แจ้งกลับมาว่าเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่มีน้ำท่วมแล้วก็สามารถดำเนินการเลือกตั้งได้อย่างต่อเนื่องจนปิดหีบครับเอกสารเปียกก็คงมีบ้างแต่เป็นเอกสารที่เป็นเรื่องของการประกาศอะไรพวกนั้นแต่ไม่เกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งเนี่ยเราดูแลอย่างรัดกุมครับไม่ได้รับแจ้งมาครับครับก็ปิดหีบแล้วก็เริ่มขึ้นแล้วก็ดูในเว็บไซต์นะที่ของกรุงเทพมหานครแจ้งไว้เลือกตั้งกรุงเทพ69นะครับ .com แล้วก็ดูตามจอที่เราติดไว้ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าสาราประกันกรุงเทพมหานคร21แล้วก็ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตครับเนี่ยผมพอดีเดี๋ยวก็คงต้องหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามนะเราพอดีมาให้ข่าวและรายงานสถานการณ์ท่านก่อนครับ
1: ครับ
0: จะมีอะไรคุยกับท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครไหมฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับครับ
1: ครับขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวที่แจ้งไว้นะครับตามรอบของการแถลงข่าวครั้งต่อไปก็จะประมาณ15:30เนาะแต่ถ้าผลคะแนนเข้ามาสัก16:00เลยไงจะมีการเปลี่ยนแปลงเราจะแจ้งในกลุ่มนะครับครับครับเรียบร้อยนะครับครับขอขอบคุณท่านณรงค์เรืองศรีนะครับท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะครับท่านว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศนะครับผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับท่านขจิตชัชวานิชนะครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครที่มาให้รายละเอียดกับเราในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: ค่ะก็ที่ได้รับฟังในส่วนของการถ่ายทอดไปแล้วนะเมื่อสักครู่นี้ใครติดตามทาง YouTube ก็จะเห็นภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะเป็นการแถลงข่าวหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งนะคะแถลงมาจากที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะคะโดยท่านปลัดกรุงเทพมหานครคุณณรงค์เรืองศรีนะคะในส่วนของการปิดหีบตั้งแต่ตอนช่วง 17:00 ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าตอนช่วงบ่ายมาท่านปลัดบอกแล้วว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกลงมาอาจจะทำให้การนับคะแนนอาจจะล่าช้าไปจากเดิมที่มีการคาดการไว้นะคะรวมถึงมีปัญหาในกรณีที่แบบว่าหลายคนที่ไปเลือกตั้งแล้วไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในลงคะแนนการลงคะแนนเสียงสก.ได้นะคะก็จะมีในบางเขตแต่ว่าทางด้านของท่านปลัดก็ชี้แจงไปแล้วนะคะว่าก่อนหน้านั้นก็ได้มีการส่งรายละเอียดว่าถ้าเกิดว่าคุณมีการย้ายบ้านเลขที่ย้ายบ้านเข้ามาอยู่ในบ้านเลขที่นี้เนี่ยไม่ถึง1ปีจะต้องทำอย่างไรอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอาจจะบางคนไม่ได้ดูในส่วนของรายละเอียดก็เลยทำให้พลาดไปในส่วนของการใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงสก.ในครั้งนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ค่ะ
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยว ก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุดสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรามากันที่โครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะทั้งในส่วนของประกันภัยประเภท1สำหรับรถยนต์เก๋งที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนะคะสำหรับใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการก็ยังมีประกันภัยประเภท3ที่เปิดขึ้นมารองรับทั้งรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์นะคะสำหรับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับก็มีสิทธิประโยชน์คล้ายๆกันเลยนะคะทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประเภท3นั่นก็คือนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยส่วนคนที่ทำประกันไปประเภท1นะคะแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการค่ะก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1ผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนประกันภัยประเภท3ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะ 0% เป็นระยะเวลา3เดือนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะคุณผู้ฟังคะในระหว่างที่เราไปฟังปลัดกรุงเทพมหานครแถลงไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็มีบางหน่วยที่เขามีการนับคะแนนกันไปเสร็จบ้างแล้วนะคะในหน่วยเลือกตั้งอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปดูนะที่หน่วยที่23แขวงและกระบังซอยและกระบัง 9/1 อาคารแสงวิวัฒน์นับเสร็จไปแล้วนะคะหมายเลข9นะคะหมายเลข9ได้ที่1จำนวน257คะแนนข้ามไปดูทางด้านของเขตสะพานสูงค่ะหน่วยเลือกตั้งที่12หมายเลขที่ได้นำมาก็คือหมายเลข9เช่นเดียวกันนะส่วนสกของหน่วยเลือกตั้งที่12ก็ได้คนเดิมคือคุณมัทุรสเบนนะคะได้เป็นเบอร์2แต่ว่าได้สกคะแนนนำอยู่นะในอันนี้ที่เขาเลือกไม่ใช่อันนี้ที่เขานับกันไปเรียบร้อยแล้วในหน่วยเลือกตั้งนะคะเป็นเขาก็เนี่ยค่ะพอนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะทยอยนะในส่วนของการรายงานผลเข้าไปที่ทางด้านของสารวการกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปติดตามนะในส่วนของภาพรวมหลังจากที่ปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.กรุงเทพมหานครด้วยนะคะเดี๋ยวรอจากทางด้านของคุณบุษบงนิดนึงนะกำลังจะรายงานให้ทราบนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ปิดหีบแล้วก็เริ่มมีหลายๆหน่วยที่เขานับคะแนนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณบุษบงคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ก
1: ็ดูเหมือนว่าฝนเนี่ยเป็นอุปสรรคมากเลยสำหรับการเลือกตั้งช่วงท้ายๆก่อนจะปิดหีบนะคะก็ทำให้ทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครเองก็บอกว่ามันก็น่าจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็คือเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยคนมาใช้สิทธิ์ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันประมาณสัก70กว่าซึ่งคราวนี้เองกทม.ก็หวังว่าคนจะน่าจะมาใช้สิทธิ์ประมาณ70กว่าแต่ว่าพอ
0: เจอ
1: ฝนแบบนี้ทีเดียวมันไม่ใช่ละสิมันอาจจะทำให้มาจะต่ำกว่านั้น
0: ค่ะ
1: 560 50ถึงไหม
0: เอาเอา50ก่อน
1: ก็ไว้หน้าเขานิดนึงนะคือแต่เขาไม่ใช่เขาไงเขาบอกว่ามันฝนไงมันก็เลยทำให้คนใช้สิทธิ์แล้วก็บางคนก็ยังตกค้างอยู่แต่ว่าภาพรวมที่เราลงพื้นที่แล้วเราจะเห็นว่าคนไปใช้สิทธิ์บางตา
0: ค่ะ
1: นะคะสำหรับการเลือกตั้งแล้วก็เมื่อเวลา 17:00 นนะคะก็ปิดหีบเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการนับคะแนนไปแล้วบางส่วนแบบเมื่อสักครู่นี้ที่รายงานอัปเดตไปนั้นหน่วยเลือกตั้งแถวบ้านนะคะมีคนส่งภาพมาให้ดูด้วยแล้วก็นับคะแนนคือคนมันใช้สิทธิ์น้อยแล้วก็นับเสร็จเร็วนะคะก็ทำให้อย่างที่ทราบกันก็คือมานำโด่งเลยนะคะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.นะคะก็นำมาโชว์ฟอร์มร้อนแรงโกยคะแนนนำห่างคู่แข่งนะนำโด่งในทุกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่ง เขาก็บอกว่าบางเขตเนี่ยที่เริ่มนับไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะก็เบื้องต้นเองนะต้องบอกว่าเป็นคะแนนเบื้องต้นนะคะก็นายชัชชาติได้ 65.25% นะคะอันดับ2เนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะก็คือคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะตามมาเป็นอันดับ2นะคะ 12.68
0: ค่ะ
1: อันดับ3เป็นนายชัยวัฒน์นะคะจากพรรคประชาชนร้อยละ 7.67 ค่ะ
0: อ
1: ันดับ4เป็นคุณอนุชาบุรพาใจศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 4.77 นะ
0: คะ
1: และอันดับ5ก็เป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะคะร้อยละ 3.45 อันนี้ต้องบอกว่านับคะแนนในช่วงแรกเองนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นแค่บางหน่วยเล็กๆเท่านั้นเป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคะ อย่างไม่เป็นทางการขณะเดียวกันใครที่มันฝนตกแล้วไปออกไปใช้สิทธิ์ไม่ได
0: ้
1: ยังสามารถแจ้งนะคะที่ไม่สามารถเหตุผลที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งนะคะก็จะมีเวลาหลังวันเลือกตั้งอีก7วันก็คือตั้งแต่วันที่29มิถุนายนจนถึง5กรกฎาคมโดยทำเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุตัวเลขบัตรประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้เรามาดูโพลสำรวจความคิดเห็นกันบ้างก่อนหน้านี้เขาจะหยุดรายงานผลโพลตั้ง7วันก่อนวันเลือกตั้งนะคะก็พอปิดทีปุ๊บทางด้านของนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ก็เปิดเผยผลสำรวจการทำนายผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะซึ่งสำรวจระหว่างวันที่22ถึง25มิถุนายนจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งหมด 3,000 หน่วยตัวอย่างนะคะก็พบว่าบุคคลที่จะเลือกเป็นผู้ว่ากทมอันดับ1นะร้อยละ 73.70 คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะอันดับ2ก็คือนางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขค่ะร้อยละ 12.10 อันดับ3คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนนะคะร้อยละ 8.37 อันดับ4เป็นนายอนุชาบุรพาใจศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ 3.43 และอันดับ5ร้อยละ 1.40 ระบุว่าเป็นหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะ
0: คะ
1: ซึ่งเป็นผู้สมัครอิสระนะคะจากกลุ่มตัวอย่างนี่ค่ะแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 45.43 เพศหญิงร้อยละ 54.57 นะคะแล้วก็อายุระหว่าง 18-25 ปีร้อยละ 10.67 นะคะอายุระหว่าง 26-35 ปี 16.87 อายุระหว่าง 36-45 ปีร้อยละ 17.57 และอายุ46-59 ปีร้อยละ 25.60 ในการทำผลสำรวจนะคะ 3,000 ตัวอย่างแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวคาดว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไงบ้างก็คงไม่เกิน 3 ทุ่มครึ่งนะซึ่งทางด้านของกรุงเทพมหานครจะแถลงน่าจะได้ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการออกมาซึ่งเขาก็จะมีเวลาอีกประมาณ30วันในส่วนที่กกต.จะเป็นการพิจารณานะคะเรื่องการร้องเรียนจุดไหนที่มีการทุจริตด้วยหรือเปล่านะคะก็น่าจะมันห่างกันมากนะคะแนนมันห่างกันมากมันก็อาจจะถ้าเกิดตามสโลแกนรายการของจสร.ก็คือเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต
0: ่อ
1: สรุปว่าไปต่อนะคะ
0: ค่ะ
1: นะคะก็อัปเดตกันในช่วงนี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปรอเคารพธงชาติช่วง18:00 น.กันเลยค่ะ

0: ช้าก่อไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
10: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 你们接不来。来，我们比，我们比价。หมอชูชาติ
1: ใหญ่ไ
0: ก่เตอร์ม
1: าจุดละ
0: วันนี้เอาเกลือมาด้วยใช่ไหม
1: โอ้มาหลายปีแล้วใช่ไหมสิบปีเสียงแอบไหมรอไม่ก่อนเป็นเมียสิบแล้วกับผู้เจ้า
0: อายุยังไม่เท่าไหร
1: ่เอาสมไม่มีวันบังค่ากับเวลาเรามีที่พักปั่นใช่ไหมแน่แน
2: ่ชื่อหนูเมรี
1: แม่เจ้าจะช่วยนะแม่เจ้ามีหมอ
2: นามสกุลอะไรนะเจ้
3: านามสกุลเมรีโอ้นามสกุลนามสกุลตังปอ
2: ตังเปา
3: เอตัง
1: ผู้ใหญ่ต้องนำส่งนะได้ไหม
0: ถ่ายรูปไว้อย่าง
1: ผู้ใหญ
0: ่คือขนาดขึ้นมาพูดเลยนะซักคนไข้ก็ถ่ายไปเลยโดยอัตโนมัติ
4: จดไว้ให้ผู้ใหญ่
0: แล้วผู้ใหญ่บ้าที่เราใส่ผู้ใหญ่บอก
4: อันนี้สำหรับเขารักษาตัวนะจ้าเงินสำหรับ
5: ขอบคุณแม่ท่าน

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนี่ยเข้ามาตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมาที่กิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ฝนตกแล้วก็ถนนอาจจะเปียกลื่นกันในหลายๆพื้นที่นะคะก็เลยอยากจะมาถามคุณผู้ฟังว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยไปเจอฝนตกถนนลื่นแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังเวลาที่ถนนลื่นแล้วเนี่ยคุณเหยียบเบรกกันยังไงบ้างเรามีคำตอบให้เลือก2ข้อจริงๆเป็นคำตอบที่ง่ายมากเลยนะเพราะว่าคนที่ขับ

0: ให้แรงที่สุดเพื่อให้รถเนี่ยหยุดเร็วที่สุดนะเลือกเอานะว่าคุณจะเบรกแบบไหนเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ก่อนที่คุณจะไปตอบคำถามคุณจะต้องมาลงทะเบียนกันก่อนตอนนี้เนี่ยใครติดตามจอสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube นะคะทางหน้าจอของเรามีเป็นภาพแบนเนอร์ขึ้นแล้วที่มุมด้านล่างของแบนเนอร์เนี่ยนะคะจะมี QR code อยู่สแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปตอบคำถามได้นะคะซึ่งในส่วนของการตอบคำถามตรงนี้เนี่ยตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ไปรอลุ้นเลยนะว่าเราจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300 บาท5 รางวัลด้วยกันนะคะจากโตโยต้าถนนสีขาวนะคะตอนก่อนอื่นย้ำกันนะต้องลงทะเบียนเสร็จก่อนแล้วค่อยไปตอบคำถามจากนั้นก็ตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอลุ้นกันนะคะซึ่งในส่วนของการเล่นเกมในครั้งนี้นะคะเราจะเล่นเกมได้จนถึงวันที่30 มิถุนายนนี้ค่ะกับโครงการโตโยต้าถนนสีขาวแล้วก็จะมีการประกาศผลผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของ JS Roy Radio นะในวันที่7 กรกฎาคมนี้นะคะคนที่ได้รับรางวัลนะคะได้รับรางวัลจะต้องเดินทางมารับของรางวัลเองที่อาคารตึกไทยที่คลองเตยค่ะหรือว่าอาจจะมอบให้คนอื่นมารับแทนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยอะไรสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยในส่วนของการตัดสินของทีมงานนั้นถือเป็นที่สิ้นสุดนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเข้ามาสแกน QR code หรือว่าจะไปที่เพจ Facebook ก็ได้นะคะเพจ Facebook JS100 Radio ไปลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามตามลิงก์ได้เลยนะง่ายๆนะจริงๆคำถามนี้ใครเห็นก็ตอบได้นะหน้าฝนแบบนี้ต้องเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดนะคะข้อแรกคือตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วส่วนข้อที่2เบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถนั้นหยุดเร็วที่สุดนะเลือกเอาละกันคุณจะตอบ A หรือ B นะคะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะช่วงนี้คุณพัดมาแล้วคุณพัด
1: สวัสดีค่
0: ะเป็นไงบ้างคะเดินทาง
1: โอ้โหชุ่มฉ่ำเฉื่อยแฉะ
0: มาครบทั้งชุ่มฉ่ำเฉื่อยแฉะหมดเลยนะวันนี้นี่เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะตั้งแต่ตอนช่วงจริงๆช่วงเช้าเนี่ยบรรยากาศ
1: เป็นไงฮะ
0: แจ่มใสมากฟ้าสว่าง
1: แล้ว
0: อากาศร้อนนะ
1: ร้อนอยู่เลยนะ
0: ใช่เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอตอนช่วงประมาณสักหลังเที่ยงมาถ้าดิฉันจำไม่ผิดน่าจะประมาณสักบ่ายมั้งได้คุยกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนั้นเนี่ยมันเริ่มมีกลุ่มฝนมาแล้วจากทางด้านของแถวๆนครปฐ
1: ม
0: โซนทางด้านของนครปฐมทางสมุทรสาครเข้ามาทางกรมอุตุก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาในกรุงเทพมหานครคาดว่าน่าจะประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงหลังจากนั้นประมาณบ่าย 3 โมงตรงเวลาม
1: าเป๊ะ
0: ตรงเวลามาก แล้วก็เคลื่อนตัวค่อยๆเคลื่อนเข้ามาคุณพัดตอนแรกอะดิฉันน่ะได้มีเพื่อนสมาชิกรายงานบอกว่าแถวเพชรเกษมเริ่มมีฝนแล้วนะไอ้เราก็โฟกัสอยู่ตรงนี้พอหันข้างนอกออกไปโอ้โหคลองเตยฝนตกเลยตกหนักมากคือตกไปรอบหนึ่งเสร็จแล้วก็ฝนซาอีกสักพักหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นของจริงมาดำทมึนมากเลยแล้วคุณมองอ่ะมองตรงเนี้ยมองเห็นเป็นเมฆดำๆแล้วค่อยๆเคลื่อน
1: เหมือนเป็นยานแม่เลยนะ
0: ใช่
1: ใช่ใหญ่ๆเลยอ่ะ
0: ใช่พอดิฉันเบรกออกไปข้างนอกเนี่ยไปดูทางด้านหลังอีกฝั่งนึงหนักกว่าค่ะดำทะมึนมาก
1: ทางด้านหลังโซนนั้นก็จะเป็นพวกแถวๆคลองเตยทางแบบ
0: ไปทางพระราม3คือโซนที่เขาเข้ามาพอดีตรงนั้นน่ะนะก็คือแบบว่าตอนนั้นน่ะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนน่ะยังไม่ได้ไปเลือกผู้ว่าเพราะว่าตอนช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงมาตอนแรกช่วงเช้าเนี่ยคนไปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ประมาณสัก 10-20% เพราะว่าก่อนหน้านี้ดิฉันได้คุยกับทางด้านของท่านผ อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกทม.ท่านว่าที่ร้อยตีดร.สัมพันธ์แสงคำเลิศท่านบอกว่าตอนช่วงเช้าที่ไปตรวจในส่วนของหน่วยเลือกตั้งเนี่ยก็มีคนมาใช้สิทธิ์ประมาณสัก 20% ได้แต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงเช้าก็คาดว่าคนจะออกมาตอนบ่ายซึ่งก็จริงๆพอหลังเที่ยงมาเนี่ยรถก็เริ่มเยอะเริ่มแบบเยอะแล้วก็หลายๆคนที่รายงานก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตรงเส้นนี้มีหน่วยเลือกตั้งที่เขา อยู่ตามเขาเรียกตามทางเท้าบนริมถนนเยอะใช่ไหมคะรถก็อาจจะมีการไปจอดแล้วก็เข้าไปเลือกตั้งบ้างอะไรพวกนี้ก็พอช่วงประมาณสัก 3โมงกว่า4โมงทีนี้ฝนลงมันหนักเลยอ่ะทุกพื้นที่เลยอ่ะนะก็คิดว่าแบบคนที่กำลังจะออกไป

0: เลือกตั้งผู้ว่าหลายคนอาจจะเปลี่ยนใจ
1: ลำบากเลยอ่ะ
0: อาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะเพราะว่าฝนตกอย่างเดียวไม่ว่าบางจุดมันมีน้ำท่วมลมแรงด้วย
1: จ
0: ะนะแล้วมันครอบคลุมด้วยนะมันไม่ใช่แค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นเพราะมันเคลื่อนมาจากทางเพชรเกษมมาตุ๊ดๆๆเข้ามาจนถึงใจกลางเมืองออกไปรอบนอกนะตอนนี้พอปิดหีบปุ๊บฝนหยุดปั๊บคืออะไรคืออะไรนะแล้วตอนนี้เมื่อสักครู่เนี้ยทางด้านของท่านปลัดกทม.นะคุณณรงค์เรืองศรีก็ได้มีการแถลงหลังจากที่ปิดหีบการเลือกตั้งไปช่วง 17:00 นทางด้านของผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยคือตอนแรกอ่ะก่อนหน้านี้เขาก็มีการคือประมาณกันไว้ว่าน่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าประมาณสัก
1: 70%
0: แต่ด้วยความที่ว่ามันฝนตกเนี่ยแหละมันอาจจะทำให้ไม่ถึง
1: ใช่ไหมไม่ถึง
0: ใช่อาจจะลดลงแล้วก็รวมถึงเรื่องของการนับคะแนนตอนแรกก็นึกว่าน่าจะประมาณสัก2-3 ทุ่มน่าจะได้นะเพราะว่าตามที่บอกคือตามแผนก็คือเดิมๆคือไม่มีปัจจัยเรื่องของฝนเข้ามาแต่ทีนี้ฝนตกมันก็อาจจะมีขรุขระบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็มีบางหน่วยก็รับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนที่มาคะแนนนำตอนนี้ก็คือท่านอดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ตามมาด้วยคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะอันนี้จะเป็น2ท่านที่คะแนนไล่ไม่ไล่สิเพราะว่าเบอร์9เนี่ยคะแนนนำโด่งคะแนนนำโด่งนะส่วนคนอื่นก็คือประมาณมีด็อกเตอร์โจคุณชัยวัฒน์จากทางด้านของพรรคประชาชนนะก็อันนี้ก็เป็นคนลำดับ3ตามมาเดี๋ยวคนต้องติดตามกันนะในส่วนของการนับคะแนนอีกครั้งนึงยังไม่เป็นทางการก็น่าจะประมาณสัก3-4 ทุ่มน่าจะเห็นแต่เรียนว่าตอนนี้ก็น่าจะเห็นแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ห่างกันพอสมควรเหมือนกัน
0: ใช่
1: แต่ก็ยังไม่เป็นทางการนะ
0: ใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอในส่วนของการนับคะแนนอย่างเป็นทางการแล้วกันนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆตอนนี้เนี่ยก็มีทั้งพื้นที่เขตต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มทยอยนะมีการเรียนก็ไล่ดูนะว่ามีเขตไหนบ้างที่เขามีการรายงานแล้วก็มีน้ำท่วมต้อนรับว่าที่ผู้ว่าคนใหม
1: ่ครับผมโอ้โหนี่อุโมงค์เกษตรหรือเปล่าเนี่ย
0: เดี๋ยวนะใช่อุโมงค์เกษตรนะมีหลายพื้นที่เลยที่มีน้ำท่วมเพราะว่ามีคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาทางด้านของ X ก่อนที่จอสัตว์ร้อยก็มีนะก่อนตอนช่วงที่ฝนตกหนักๆอ่ะเนี่ยดูสิยังไงแถวลาดพร้าวนะลาดพร้าว
1: แถวๆจากแยกรัชดาลาดพร้าวไปอ่ะ
0: ตรงนั้นน้ำท่วมก็ถึงว่าอันนี้ก็เอาไว้รอทางด้านของว่าที่ผู้ว่าท่านใหม่เลยนะประเดิมไหมประเดิม
1: แต่ลาดพร้าวนี่จริงๆนะตอนเมื่อก่อนหน้านี้ทางไปโซนบางกะปิมาทางด้านของเลียบทางด่วนเนี่ยจะมีปัญหานะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเหมือนโดนแก้แล
0: ้
1: วไปบ้างแล้วแต่ตอนที่ไปทางโซนนี้รัชดาลาดพร้าวไปทางห้าแยกอย่าตรงเนี้ย
0: เนาะแถวๆรัชดาลาดพร้าวแถวที่จะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้าน
1: ทางแ
0: ยกลาดพร้าวใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับนะก็เดี๋ยวรอถ้าเกิดแบบว่าเป็นท่านว่าที่ผู้ว่าคนใหม่แต่เป็นคนเดิม
1: อ
0: ันนี้อาจจะได้สารงานต่อนะ เรื่องของอุโมงค์น้ำเรื่องของอะไรต่อไปแบบนี้นะคะก็เป็นในส่วนของบรรยากาศในวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อ๋อมันจะมีปัญหาอีกอย่างนึงคุณพัดคือบางคนเนี่ยเขาย้ายบ้านเลขที
1: ่
0: แล้วก็เข้ามาอยู่บ้านเลขที่ใหม่ไม่ถึง1 ปีอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสิทธิ์แค่เลือกผู้ว่าในบ้านเลขที่ใหม่แต่ถ้าเลือกสก.เขาจะต้องกลับไปที่เดิมเมื่อสักครู่นี้ฟังจากทางด้านของท่านปลัดนะเพราะว่ามีผู้สื่อข่าวถามเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนช่วงเช้าอ่ะมันมีกรณีของคุณพ่อของคุณเท้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ย้ายบ้านไงแล้วเข้าใจว่าตัวเองอ่ะหน่วยเลือกตั้งที่เดิ
1: ม
0: ก็เลยไปตรงนั้นปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบให้จริงๆก็คือเขาย้ายไปต้องไปหน่วยเลือกตั้งที่อื่นแล้วมีกรณีที่ทางด้านของไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นท่านหัวหน้าพรรคท่านไหนนะที่บอกว่าไปเลือกได้แต่ผู้ว่าเลือกสก.ไม่ได้
1: อ
0: ันนี้ก็คือเข้าไขในกรณีแบบนี้เหมือนกัน
1: ย้ายมาไม่ถึง1 ปี
0: ใช่แต่อันนั้นน่ะทางท่านปลัดก็บอกแล้วว่าก็ได้มีคำชี้แจงไปก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเกิดว่าคุณย้ายมาไม่ถึง1 ปีคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้มีการอ่านในส่วนของรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนหรือเปล่านะคะก็เป็นบรรยากาศช่วงนี้แล้วกันนะคะตอนนี้ฝากคุณพัดไว้เท่านี้เลยค่ะ
1: ขอบคุณครับ

0: 18นาฬิกา22นาทีนะครับมาเดินทางกันต่อครับกับจสร้อยในช่วงเย็นนะครับวันนี้เจอกันในช่วงเย็นวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับเป็นอาทิตย์ปลายเดือนนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีความสำคัญหลายอย่างนะครับทั้งฝนตกแน่นอนนะครับณเวลานี้ก็ยังมีบางพื้นที่ที่ตกนะครับก็เรียกได้ว่ากระหน่ำกันมาตั้งแต่ช่วงสักบ่าย2บ่าย3เนาะใช่ไหมประมาณบ่าย3เนี่ยกำลังเข้มข้นเลยนะครับสำหรับฝนที่ตกลงมาหลายพื้นที่ในกรุงเทพณเวลานี้นะครับตรวจสอบเมื่อช่วงเวลา18นาฬิกามีฝนเล็กน้อยนะครับกระจายทั่วฝั่งธนบุรีนะครับและฝั่งพระนครชั้นในด้วยเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะแนวโน้มนี่คงที่นะครับแต่ถ้าเราดูทางหน้าจอเรดาร์นะตอนนี้เนี่ยที่เราขึ้นให้ดูทาง YouTube JS100 นะครับก็จะเห็นมีกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนอยู่นะครับไปทางทิศตะวันออกเนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังฝนบางที่ยังตกแต่เป็นแค่เล็กน้อยนะครับบางที่หยุดตกไปแล้วนะครับแต่ถนนยังชื้นแฉะอยู่ต้องใช้คำว่าแฉะเลยนะครับเพราะบางจุดอย่างผมขับรถมาเนี่ยวันนี้เนี่ยมีขังเป็นแอ่งเหมือนกันก็เรียกได้ว่าช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยตกหนักมากนะครับตกหนักมากเว้ยอยู่ทางลาดพร้าวเนี่ยทั้งลมทั้งฝนเลยนะนะครับแต่ลมก็ไม่ได้รุนแรงมากมายฝนนี่คือแบบกระหน่ำหนักเลยทีเดียวนะครับหลายจุดที่เราเห็นนะครับอย่างถนนลาดพร้าวเนี่ยก็มีน้ำรอการระบายแถวๆลาดพร้าวซอย15ทั้งนั้นทั้ง2ฝั่งเลยนะครับทั้งเข้าและออกด้วยนะฮะแต่ว่าผมเดินทางมาจากแถวๆบางกะปิเข้ามาเนี่ยวันนี้คือมีแค่ถนนแฉะนะครับแต่ว่าเลนซ้ายนะเลนขวาเนี่ยจะมีบ้างนะครับที่มีน้ำรอการระบายแต่ไม่สูงนะครับระดับน้ำเนี่ยไม่สูงแล้วก็แถวๆเลียบทางด่วนรามอินทราเนี่ยตรงเนี้ยจากทางด้านของลาดพร้าวต่อเนื่องประชาธรรมเข้ามาด่วน92เนี่ยต้องลดความเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะการจราจรเนี่ยแต่ว่าหลายคันเห็นขับกันแบบเร็วมากนะครับก็อยากจะให้เพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่ฝนตกแบบนี้เนี่ยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่เราชาวกรุงเทพหลายๆท่านดีกว่านะครับก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับก็แน่นอนนะฮะตอนนี้ก็กำลังติดตามเรื่องของผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะคุณผู้ฟังอย่างไม่เป็นทางการนะครับทางพัทยาด้วยใช่ทางกรุงเทพแล้วก็ทางด้านของพัทยาด้วยนะครับวันนี้เนี่ยที่มีการเลือกตั้งนายกนะครับเมืองพัทยานะก็กำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกรุงเทพเองเนี่ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยผลอย่างไม่เป็นทางการที่เราขึ้นให้ดูนะฮะเนี่ยอันดับหนึ่งก็ยังเป็นคุณชัดชาตินะครับเนี่ยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับคุณผู้ฟังซึ่งถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ 62.5% นะครับส่วนมาเป็นอันดับที่2เนี่ยก็คือหมายเลข14นะครับนี่คือคุณมาริกาบุญมีตระกูล 14.4 นะฮะอันดับ3นี่เป็นคุณชัยวัฒน์นะครับก็อยู่ที่ 8.1% นะครับอันดับ4นี่เป็นคุณอนุชาบุรพชัยศรี 6.9 นะแล้วก็หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์นะครับตามมานะฮะเนี่ยส่วนทางด้านของหลายๆพื้นที่เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าทยอยนับคะแนนบางที่ทราบว่านับคะแนนเสร็จสิ้นไปแล้วก็มีเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะต้องติดตามผลอัปเดตอย่างเป็นทางการนะครับคาดว่านะฮะคาดว่าน่าจะประมาณ21นาฬิกานะครับก็เรียกได้ว่าหลายที่เลยนะครับอ่ะอย่างกรณีของผลการนับคะแนนนะครับเลือกตั้งในส่วนของสกด้วยนะครับสมาชิกสภากทมเนี่ยฮะตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการก็ให้ดูในแต่ละเขตในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะฮะถ้าเป็นทางด้านของเขตดุสิตเนี่ยก็คนมาใช้สิทธิ์นี้ก็ประมาณหลักได้เห็นเกือบ 60,000 เหมือนกันนะนะครับสัมพันธวงศ์ 15,000 นะครับผู้มีสิทธิ์นะสำหรับผู้มีสิทธิ์นะครับในส่วนของที่นับไปแล้วเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าทยอยนะครับสำหรับทางด้านของสกในแต่ละพื้นที่ด้วยนะฮะเนี่ยก็พยายามขึ้นกราฟิกให้ดูนะครับในแต่ละเขตอย่างไม่เป็นทางการนะครับเนี่ยทางด้านของเขตปทุมวันนี่ก็จะมีเบอร์4นะคุณอัญชิสานะครับเนี่ย 31.4% อันดับ2นี่ 28.2 นะครับคุณเมธาวีนะนี่คือเขตปทุมวันนะครับนอกนั้นนี่เดี๋ยวจะต้องรอนะครับรอเรื่องของคะแนนอย่างเขตบางกะปินะครับเนี่ยอันนี้สกนะคุณผู้ฟังที่นับแล้วเนี่ย 0.6% ก็จะมีทางคุณวีรชาตินะครับ 33.1% นะฮะอันดับ2นี่เป็นเบอร์5นะคุณพงศกร 26.1% นะครับอันนี้คือสมาชิกสภากทมนะครับหรือว่าสกเนี่ยนะผลยังไม่เป็นทางการนะครับเนี่ยก็จะมีทางด้านของบางกอกใหญ่นะที่มีการเริ่มนับไปแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะประมาณสัก 1.1% นะที่ขึ้นหน้าจอให้ดูตอนนี้นะครับก็มีทางด้านของคุณวิรัตนะครับเบอร์3ที่มาอันดับ1อยู่ตอนนี้ 52.2% นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับเพราะว่าก็จะมีอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะไปดูทางฝากฝั่งของทางด้านของไทย PBS เองเนี่ยนะฮะก็อันดับ1ก็ยังเป็นคุณชัชชาตินะครับก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยเห็นตัวเลขอยู่ประมาณ 60,000 กว่านี่ตอนนี้ขึ้นไปไวมากนะครับขึ้นไปที่ 94,000 แล้วนะครับ 94,692 นะอันดับ2นี่ก็ยังเป็นคุณมลิกา 19,364 อันดับ3นี่คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับ 11,000 แล้วก็คุณอนุชานี่อันดับ4นะครับ 6,997 นะครับเนี่ยนะฮะก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ปิดหีบกันไปสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับนะก็เดี๋ยวติดตามผลการอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับที่จอสร้อยกับเราด้วยนะครับในส่วนของที่พัทยาเนี่ยนะครับก็มีเรื่องของผลการนับคะแนนนะฮะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการนะฮะซึ่งปรากฏว่าทางด้านของนายปรเมศงามวิเชษนะครับผู้สมัครนายกเมืองพัทยาหมายเลข2กลุ่มเรารักพัทยาก็มีคะแนนนำคู่แข่งนะครับหมายเลข2นะฮะมีคะแนนนำเลยนะครับได้รับคะแนนเนี่ย 2,643 คะแนนก็ครองอันดับ1ส่วนทางด้านของคุณอิทธิวัฒน์นะครับวัฒนศาสาธรเนี่ยได้รับไป 1,515 คะแนนก็มาเป็นอันดับ2นะครับเนี่ยนะฮะซึ่งผลคะแนนดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงแค่การนับคะแนนที่ปรากฏบนจอรายงานผลนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังก็คือต้องรอการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับจากกกต.อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะอันนี้มาอัปเดตให้อันดับ1ก็ยังนำอยู่นะครับสำหรับทางด้านของทางนายปรเมศนะครับงามวิเชษนะครับผู้สมัครหมายเลข2นะครับของกลุ่มเรารักพัทยานั่นเองก็เดี๋ยวติดตามกันคู่ขนานกันไปด้วยนะระหว่างทางด้านของกรุงเทพแล้วก็ทางพัทยาเองด้วยนะครับนะส่วนช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของข้อมูลการเดินทางกันบ้างนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาคุณผู้ฟังถนนพระราม2นะครับด้านขาเข้าช่วงปากซอยพระราม2 28นะครับมีรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีนะครับเนี่ยชนกันแล้วขวางช่องทางซ้ายแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่ารถอะไรที่เป็นคู่กรณีอยู่ช่องทางซ้ายของคู่ขนานนะครับการจราจรมีผลกระทบเครื่องตัวช้านะครับอยู่ช่วงระหว่างคลองบางมดมุ่งหน้าทางขึ้นด่วนดาวคะนองปากซอยพระราม2 28นะครับเป็นด้านฝั่งขาเข้านะมีอุบัติเหตุนะครับส่วนคุณดันในครับแจ้งมาบอกว่างามวงวานนี่มีน้ำรอการระบายนะครับภายในอุโมงค์ลอดแยกเกษตรนะใช่ครับก็น้ำนี่สูงเหมือนกันนะมีน้ำท่วมภายในอุโมงค์นะครับทุกช่องทางเหมือนกันฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปเกษตรนวมินทร์คือจะท ท่วมสูงกว่านะรถผ่านได้ช้าคือฝั่งมุ่งหน้าขาออกอ่ะจะท่วมเยอะนะส่วนฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางงามวงวานไปทางบางเขนเนี่ยอาจจะไม่สูงเท่ากับฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ก็ทั้งสองฝั่งเหมือนกันใครที่จะใช้เส้นทางงามวงวานเกษตรนวมินทร์จะลงอุโมงค์ลอดแยกเกษตรถ้าพิจารณาเป็นไปได้คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งลงนะครับคือถ้าไม่มั่นใจก็ใช้สัญญาณไฟก่อนนะด้านบนก่อนนะครับถามว่ารถติดหรือเปล่าเท่าที่ดูการเคลื่อนตัวคือจะมีฝั่งที่มุ่งหน้าขึ้นไปเกษตรนวมินทร์นะที่มาจากทางบางเขนเนี่ยรถติดนะครับหัวแถวกันเนี่ยแหละฮะอยู่อุโมงค์ลอดแยกเกษตรนะครับท้ายเนี่ยท้ายกำลังหาอยู่คุณฟังคือมันจะมี2ช่วงโอ้จริงๆน่าจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยแหละท้ายเนี่ยตอนนี้พัวพันเข้าไปถนนรัตนาธิเบศรนะครับรัตนาธิเบศรฝั่งขาเข้าช่วงบริเวณแยกเลี่ยงเมืองนะฮะท้ายอยู่ตรงนั้นนะครับหนาแน่นมากเลยส่งผลให้ติวานนท์นี่ก็ติดจากสนามบินน้ำมาก็ติดจากแยกติวานนท์มาก็มีท้ายสะสมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายคุณพันธ์ครับสวัสดีครับคุณพันธ์
1: สวัสดีครับพี่พันธ์
0: เป็นยังไงบ้างครับเพชรเกษมครับ
1: ครั้งเดียวอยู่สาย4ครับผม
0: โอ้
1: มันมีปัญหาอยู่ช่วงสาย3ครับพี
0: ่ครับ
1: รถติดรถติดมากเลย
0: มันเป็นยังไงตรงนั้นนะครับ
1: มันมีไฟแดงครับไฟแดงนานแล้วก
0: ็
1: วันนี้รถเยอะเป็นพิเศษที่ฝนตกยังไม่หยุดเลยครับ
0: หนักไหมครับคุณพันตอนนี
1: ้ปัดเบอร์หนึ่งอยู่ครับปั๊มอยู่พี
0: ่ตกมาตั้งแต่กี่โมงครับ
1: ตกตั้งแต่บ่าย3โมงแล้ว
0: ประมาณนั้นเนาะ
1: ยังไม่หยุดเลย
0: ช่วงเวลาเดียวกันเพราะฝนก็มาจากทางนั้นเหมือนกันนะที่เข้าไปในกรุงเทพ
1: ใช่ใช่ครับฝนมาจากทางนี้แหละไปพระราม2สุขสวัสดิ์หมดเลยครับผม
0: ครับเหมือนจะเป็นช่วงหางๆหรือยังตอนนี้เหมือนจะเป็นช่วงหางๆหรือยัง
1: น่าจะหางมันมองไปทางบ้านนี้มันแจ่มแล้วนะพี่แล้วก็ผสมมันสว่างเลย
0: โอ้ครับ
1: แต่ว่าในกรุงเทพยังไม่สว่างอ่ะคึมๆตลอด
0: เออใช่ใช่ครับ
1: แต่ว่ารถวันนี้มันเยอะฉลองผู้ว่าคนใหม่หรือเปล่าคร
0: ับ ก็เขาออกมาใช้สิทธิ์กันด้วยแหละ
1: ใช่ๆแต่ว่าไม่เยอะนะพี่บัตรเขาบอกไม่ถึง 70%
0: เดี๋ยวต้องมาตามดูกันตรงนั้น
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ นะฮู้แต่ว่าเพชรเกษมนี่รถหนาแน่นจริงๆนะตอนนี
1: ้โอ้ยเยอะๆหนาแน่นครับหนาแน่นมากเลยวันนี้ขาเข้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับผม
0: ครับถ้าเลี่ยงนี่คนในพื้นที่แนะนำหน่อยเลี่ยงดีไหมเพราะว่าบรมนี่ก็พอได้อยู่นะ
1: ถ้าเลี่ยงก็เข้าสาย4ก็ได้ครับผมแล้วก็ออก
0: พานก
1: ถนนอุทยานแล้วก็ออกสาย3ก็ได้ครับ
0: ทางสาย4นะ
1: ทางบรมก็ได้น่าจะดีกว่านะพี่เพราะว่าขาเข้าเนี่ย
0: ใช่มั
1: ้ยแยกคลองขวางก็ติดนะคลองขาวออกมาครับ
0: อ๋อสาย4ยังได้อยู่ใช่ครับ
1: เข้า81ก็ได้ครับ
0: อืม
1: เข้า81แล้วก็ไปออกถนนมาเจริญแล้วก็ไปออกบางบอนเอกชัยนู่นนะครับบางบอนหน้า
0: ออ
1: กเอกชัยน่าจะดีกว่านะพี
0: ่ครับมาเจริญนะเพชรเกษม81
1: ครับผมว่ารุดมาจากน้องแขมมานี่ก็ไม่มีรถนะพี่ว่าโล่งเลยครับแถวอ้อมน้อยอ้อมใหญ่มีโล่งคร
0: ับ เอ๊ะแถวพุทธสาครนี่ตกหนักไหมคุณพันธ์พอทราบไหมฮะ
1: พุทธสาครตอนนี้ก็ยังปัดเบอร์หนึ่งอยู่พี่
0: หรอ
1: คร
0: ับ ไม่แน่ใจก่อนหน้านี้ฝนตกหนักหรือเปล่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าตรงนั้นอ่ะเพราะว่าเป็นจุดประจำนะ
1: ไม่พุทธสาคร
0: ไม่ขออภัยเศรษฐกิจขออภัยพูดผิดเศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจหมู่บ้านเศรษฐกิจแหละครับ
0: ถนนเศรษฐกิจเนี่ย
1: พักหลังนี่ก็เขามีเครื่องสูบน้ำพี่ก็ดีขึ้นเยอะอยู่คร
0: ับ อ๋อครับใครอยู่ทางนั้นเพิ่มเติมได้
1: ครับผม
0: ครับได้คุณพันธ์ขอบคุณ
1: วันนี้ไปเจออยู่พุทธกาศ47ท่วม
0: ตอนกี่โมงครับ
1: พุทธกาศ47ตอนประมาณบ่าย4โมงกว่าๆครับผม
0: อ๋อช่วงนั้นเลยเนาะกำลังตกหนัก
1: คร
0: ับ
1: ตกหนักตกหนักพี่วัดแต่ว่าไม่แรงเท่ากับวันที่2วันที่ผ่านมานะครับ
0: ครับ
1: สองวันที่ผ่านมานี่แรงมากที่ว่าเสาไฟฟ้าล้ม
0: ที่
1: ฉลองกรุงนู่นนะคร
0: ับ ฉลองกรุง
1: ทหารในแรงยากกระบัง
0: ครับ
1: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพัน
1: ครับสวัสดีครับ
0: มีอะไรเพิ่มเติมกันขอบคุณครับคุณสันไปต่อครับที่คุณสันนะครับคุณสันสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณสันมีรถจอดเสียเหรอครับที่ลาดพร้าว
2: ใช่ครับใช่ครับผมก็จะรายงานตรงช่วงลาดพร้าวจากเซ็นทรัลลาดพร้าวไปแยกรัชดาตัดลาดพร้าวนะแล้วก็ก่อนถึงแยกรัชดาตัดลาดพร้าวประมาณ800เมตรเลนซ้ายสุด จะมีรถปิกอัพสีขาวจอดอยู่นะครับ
0: ครับ
2: ทำให้โดยตรงช่วงนั้นจะเป็นคอขวดละพอนั่นปั๊บรถก็จะเบียดเลนซ้ายก็จะเบี่ยงเข้ามาเลนกลางแล้วก็มาขัดกันขัดกันอยู่ปกติรถมันก็เยอะอยู่แล้วนะ
0: ครับ
2: ครับ
0: ได้
2: เผื่อจอดเสียหรือว่ายังไงก็จะได้ยกออกไปแล้วการจราจร
0: มีเจ้าหน้าที่หรือยังครับคุณสัน
2: ยังไม่มี
0: เลย
2: ครับ
0: เดี๋ยวเราประสานต่อให้
2: ครับขอบคุณมาก
0: ได้เลยขอบคุณมากเช่นกันคุณสารขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณฟังเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเรื่องของน้ำรอการระบายกันหน่อยนะครับกับทางด้านของคุณเจษดาจันทรประภาท่านผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีครับเจ้าสร้อยครับสวัสดีครับ
0: ผมผอ.ครับอัปเดตให้หน่อยครับตอนนี้แหมมีน้ำรอการระบายนี่เห็นบอกหลายจุดเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับในจุดวัดเรานี่มีทั้งหมด12จุดและมีที่ดูจากโซเชียลเนี่ยอีกจุดเนี่ยรวมทั้งหมด13จุดนะครับ
0: โอ้ครับ
3: ครับ
0: มีจุดไหนที่แบบหนักๆต้องระวังกันบ้างไหมเนี่ย
3: หลักๆ ก็แถวเยาวดีสุโขทัยสวัสดิ์นาคนิวาสโชคชัยนะครับที่เหลือจุดอื่นนี้ทางฝั่งทนเลยแห้งหมดนะครับทางฝั่งทนเลยนี่แห้งหมดถนนตกนะว่ามีนี่แห้งหมดแล้วนะครับเกษตรแห้งแล้วนะว่ามีแห้งแล้วนะครับครับ
0: แล้ว
3: ตอนนี้ก็เหลือทางโชคชัยนาคนิวาสนะครับ
0: อันนี้ท่วมเป็นวงกว้างไหมครับหรือว่าแบบบางซอยอย่างสุคนทสวัสดิ์นาคนิวาสอย่างเนี้ย
3: ในพื้นที่ถนนสายหลักกับถนนซอยน่าจะท่วมเยอะอยู่ครับแต่ตอนนี้ที่หนักที่สุดคือตรงโชคชัยสี่ครับน้ำลดลงช้าหน่อยเพราะว่าฝนตกเยอะจุดอื่นนี่เหลือประมาณ5-10เซนครับก็เริ่มทยอยลดลงไม่นานน่าจะแห้งหมดครับ
0: ครับครับพ่อหนนี่ยังมีบ้างไหมครับตอนนี้พ่อหนโยธิน
3: คนเดียวทิ้งนะตรงเซ็นทรัลครับตรงเซ็นทรัลบริเวณให้แยกเซ็นทรัลครับยังมีอยู่ครับมันต่อเนื่องมาจากวิภาวดีครับ
0: ยังสูงไหมครับตรงนั้นอ่ะตรงเซ็นทรัลเนี่ยยังสูงไหมครับ
3: ครับประมาณ5-10เซนครับ
0: ก็แนวโน้มดีขึ้นใช่ไหมครับผอ.
3: ครับแนวโน้มดีขึ้นตอนนี้ทางสำนักการระบายน้ำกับกรมทางหลวงเจ้าที่กรมทางหลวงกำลังเร่งเอาแมคโครเปิดทางน้ำคูน้ำวิภาวดีอยู่ซึ่งจะทำให้น้ำบริเวณให้แยกระเพาไหลได้เร็วขึ้นเข้าระบบสูบของสำนักการระบายน้ำแล
0: ้
3: วอีกไม่นานน่าจะแห้งครับทางเจ้าหน้าที่นะแจ้งหน้างานว่าตอนนี้เริ่มเอาแบคโฮขุดแล้วครับ
0: ครับผมมีคุณผู้ฟังแจ้งมาที่จอสร้อยอย่างเช่นที่อุโมงค์เกษตรนะครับนะได้เห็นภาพไหมตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับอุโมงค์เกษตรณเวลานี
3: ้อุโมงค์เกษตรไม่มีข้อมูลแจ้งว่าท่วมนะครับมีเดี๋ยวให้ผมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให
0: ้มีคนแจ้งเข้ามาแล้ว
3: จุดที่มากกว่านี้ครับอุโมงค์ทางลอดสี่แยกเกษตรเดิมสามแยกเกษตรเดิมถูกไหมครับ
0: ก็คืออุโมงค์ลอดแยกเกษตรที่จะขึ้นไปเกษตรโนมินเลยครับตอนนี้มันมีผลกระทบทำให้รถติดมาถึงรัตนาธิเบศรเลยครับผอ.งามวงวานนี่ติดเป็นเส้นเลย
3: เดี๋ยวผมให้ครับเดี๋ยวผมจะที่ตรวจสอบข้อมูลให้เขาบอกข้อมูลผมไม่มีแจ้ง
0: ได้เขาบอกว่าทางฝั่งด้านมอเกษตรเนี่ยน้ำจะสูงในอุโมงค์
3: ครับครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้ครับครับขอบคุณมากเลยที่แจ้งครับมีอะไรถ้าตกหล่นแต่ที่จุดที่ผมมีเนี่ยรบกวนแจ้งทางสจสร้อยก็ใน
0: ยินดีเลยครับ
3: ได้ครับ
0: ยินดีมากเลย
3: เดี๋ยวเราติดตามแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาให้ครับ
0: ครับฝนที่ตกมาวันนี้เนี่ยปริมาณเรียกได้ว่าเยอะแค่ไหนครับพอ
3: จริงๆปริมาณไม่ได้สูงมากครับ71มิลลิเมตรตกรวมนะครับสะสมรวมทั้งหมดแต่ว่าในช่วง15นาทีแรกค่อนข้างตกแรงครับช่วงฝนช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้ครับตกค่อนข้างหนักในช่วง15นาทีทำให้ฝนเกินกว่าประสิทธิภาพการระบายน้ำของเราก็เกิดปัญหาได้ครับ
0: ก็ยังอยู่ในอำนาจเอาอยู่ยังเอาอยู่แม้ตรงนี้ทั้งทุกเขต
3: ครับก็อาจจะมีผลกระทบอย่างที่เห็นนะครับเป็นที่เกิดขึ้นน้ำท่วมที่ยังพอฝนหยุดแล้วยังมีปัญหาอยู่สักเล็กน้อย
0: ครับ
3: แต่ว่าอีกไม่นานก็ระบบสูบน้ำของที่มหานครเนี่ยเดินได้หมดเต็มที่ไม่มีอะไรบกพร่องไม่มีอะไรชำรุดไม่มีไฟฟ้าดับครับก็จะเร่งสูบสักครู่ก็จะเคลียร์น้ำฝนที่มันตกมาเกินกว่าประสิทธิภาพเราเนี่ยก็สักครู่ก็จะแห้งครับ
0: ก็จะเรียกได้ว่าโชคดีที่ฝนมันหยุดไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหมไม่ได้ตกต่อเนื่องมาถึงตรงนี้เนาะ
3: ครับใช่ครับแล้วก็เรียนว่าไอ้ข้อมูลที่มีเกิดเหตุน้ำท่วมที่เราล่าช้าหมายถึงที่ระบายไม่ได้ช้าเนี่ยครับเราก็จะเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักแล้วก็จะมาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดนั้นต่อไปคร
0: ับ นะครับได้ครับเดี๋ยวอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับแล้วก็ทางด้านของอุโมงค์เกษตรด้วยเดี๋ยวคุณฝากผอ.
3: ตรวจสอบให้ครับผม
0: ได
3: ้ครับ
0: ขอบพระคุณครับผอ.ครับขอบคุณผอ.ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทางด้านของคุณเจษดาจันทรประภานะครับผู้อำนวยการ สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลที่ไหนเดินทางกันอยู่แล้วมีน้ำรอการระบายสูงแค่ไหนอัปเดตกันได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: นตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพร่รวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพร่เชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพร่พลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

ุณแฟนครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีนะครับคุณแฟนครับให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับจากธนาคารออมสินครับง่ายๆครับเพียงแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินนะครับที่สวนที่ปลอดภาระนะฮะและกำลังมองหาเงินก้อนครับพร้อมใช้เพื่อมาเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะครับบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินครับด้วยข้อเสนอพิเศษอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะครับสำหรับในส่วนของสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งกว่าครับพิเศษยิ่งขึ้นเลยสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้แล้วครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ครับ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับในช่วงนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณแฟนครับ18:37 ที่ผ่านมานะครับ 18:37 ที่ผ่านมาถนนงามวงศ์วานนะครับด้านฝั่งขาเข้าช่วงภายในอุโมงค์ลอดแยกเกษตรทุกช่องทางครับฝั่งมุ่งหน้าขึ้นเกษตรนวมินทร์น้ำท่วมสูงกว่านะครับน้ำท่วมสูงการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนี่ยฮะดูทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางบางเขนระดับน้ำจะไม่สูงเท่าฝั่งตรงข้ามนะครับฝั่งตรงข้ามนี่มาจากทางบางเขนสะพานบางเขนลงอุโมงค์ขึ้นไปทางเกษตรนวมินทร์นะจะสังเกตเลยว่ารถเนี่ยจะวิ่งชิดด้านขวานะครับเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยน้ำสูงนะครับใครที่ใช้เส้นทางรถสูงสูงรถความเร็วหน่อยนะครับสงสารเห็นใจรถมอเตอร์ไซค์ที่เรียกได้ว่าก็ยังใช้เส้นทางลงอุโมงค์แล้วก็รถเล็กด้วยนะนะครับโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ต้องเบี่ยงออกขวากันหมดเลยรถติดนะครับงามวงวานติดมาตั้งแต่รัตนทิเบศนะฮะท้ายนี่ก็ยังอยู่ช่วงเลี่ยงเมืองนะครับตัดกับเลี่ยงเมืองนนทบุรีต่อเนื่องมาทางแครายก็ยังแน่นนะครับงามวงวานพงเพชรบางเขนอุโมงค์เกษตรนะครับส่วนติวานนท์เนี่ยก็ยังมีผลกระทบด้วยนะครับที่มาจากสนามบินน้ำท้ายก็อยู่แถวๆบริเวณตรงข้ามกับขนส่งเลยไปด้วยแหละนะครับแถวๆโอ้ไปรษณีย์อะไปรษณีย์นนทบุรีนะครับตรงนั้นส่วนทางด้านของแยกติวานนท์เข้ามาในท้ายสั้นกว่านะครับแล้วก็กระทบบนทางด่วนหรือเปล่าทางด่วนที่จะลงมาทางด้านของงามวงวานขาออกนี่ไม่กระทบนะครับเพราะว่าด้านขาออกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะขาออกเนี่ยจะมีชะลอตัวช่วงเรือนจำคลองเปรมอันนี้ก็เป็นปกตินะครับเพราะว่าชะลอตัวเข้าห้างนะครับเดี๋ยวมอส่วนแจ้งวัฒนะดีกว่านะครับแจ้งวัฒนะเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฮะขาเข้าเนี่ยรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ทางด้านของวงสว่างต่อเนื่องประชานุกูลเนี่ยคุณผู้ฟังท้ายยังสะสมอยู่บนถนนจรัญนะครับก่อนข้ามสะพานพระราม7ท้ายยาวเหมือนกันท้ายเนี่ยแล้วก็หัวแถวนี่อยู่ประมาณต่างระดับรัชวิภานะครับก็เรียกได้ว่าแน่นๆเลยจุดไหนที่มีน้ำรอการระบายเพิ่มเติมได้นะครับเราประสานต่อไปทางด้านของสถานการณ์ระบายน้ำนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ทางผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำนะครับก็มาอัปเดตกันนะฮะอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของอุโมงค์เกษตรเนี่ยนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะฮะทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
ขอแจ้งนะครับว่ามีการปิดเบี่ยงการจราจรมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางนะครับของทางหลวงหมายเลข34นะหรือว่าถนนเทพรัตน์นะครับช่วงทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อเนื่องไปทางบางวัวนะฮะบริเวณกิโลเมตรที่29นะครับ29บวก500ถนนรัตนโกสินทร์200ปีถึงกิโลเมตรที่30บวก000หรือว่าบริเวณทางเข้าวัดบางบ่อฝั่งขวาทางนะครับของขาเข้ากรุงเทพระยะเวลาเนี่ยในการทำงานก็คือตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เลยนะครับ28มิถุนายนนะฮะตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึงวันอังคารที่22กันยายนหรือว่าจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับเขามี2งานนะครับอีกงานนึงเนี่ยอีกงานนึงแขวงทางหลวงสุขประการก็แจ้งมานะครับบอกว่ามีการปิดการจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงถนนบนทางหลวงหมายเลข34นะช่วงทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมิบางบัวอีกจุดนึงนะก็จะเป็นกิโลเมตรที่16บวก700ถึงกิโลเมตรที่19บวก100ตั้งแต่โตโยต้าชัยรัชการนะจนถึงถนนเลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิคือเขาจะทำงานเป็นช่วงๆนะครับก็ตั้งแต่วันนี้เหมือนกันนะ28มิถุนายนถึงวันพุธที่30กันยายนนะครับหรือว่าตั้งแต่บริเวณตรงจุดดังกล่าวนี่นะฮะคุณผู้ฟังเขาทำงานเป็นแบบช่วงๆไปนะครับก็กำหนด28มิถุนาถึง30กันยานะคุณผู้ฟัง30กันยานะหรือจนกว่างานจะแล้วเสร็จ2งานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับผู้ใช้เส้นทางนะครับอาจจะได้รับผลกระทบนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับให้คุณผู้ฟังได้ทราบด้วยว่ามีการทำงานของแขวงทางหลวงสมุทรปราการทั้ง2จุดนี้ด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับก็จะมีป้ายเตือนป้ายแจ้งประชาสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับให้ปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนนะคุณผู้ฟังเพื่อลดผลกระทบส่วนใครที่อาจจะไม่มีความจำเป็นก็ช่วงเร่งด่วนรถอาจจะติดก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับขอบคุณทางด้านของแขวงทางหลวงสมุทรปราการกรมทางหลวงด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกนะครับเป็นกิจกรรมถ่ายภาพหน้าจอนะครับของแอปพลิเคชัน JS100คุณผู้ฟังเรามีแอปเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันล่าสุดหลายคนอัปเดตกันแล้วหลายคนดาวน์โหลดกันใหม่นะครับหน้าตาดีขึ้นใช้งานง่ายขึ้นโดยเฉพาะฟังก์ชันฟีเจอร์ SOS พอเข้าไปแล้วนี่ชัดเจนเลยนะครับเราให้ความสำคัญกับการแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านฟีเจอร์ SOS เพราะฉะนั้นปุ่ม SOS จะอยู่หน้าแรกใหญ่โตเลยครับอยู่ตรงกลางเลยระบุข้อความบอกว่าขอความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงส่วนด้านล่างเนี่ย2ฟีเจอร์นะครับก็จะมีฟีเจอร์ซ้ายมือเป็นแผนที่และเหตุการณ์อันนี้ก็สามารถที่จะอัปเดตเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆอุบัติเหตุเรื่องของข้อมูลต่างๆได้แล้วก็ด้านขวาจะเป็นช่องทางโซเชียลตรงนี้แหละที่เราทำกิจกรรมกับคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลเราจะเห็นว่ามี Facebook มี Instagram มี X มี TikTok มี YouTube มีเว็บไซต์มีด้านบนให้กดฟังกด Play เพื่อฟังวิทยุออนไลน์ฟังจอสร้อยนี่แหละได้ทุกที่ทั่วโลกแต่ทีนี้ให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube เข้าไปที่ YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 หลังจากนั้นจะพาคุณเข้าไปที่ช่องของ JS100 ใน YouTube ให้คุณผู้ฟังแตะเข้าไปที่หน้าจอไลฟ์สดแต่เข้าไปที่หน้าจอไลฟ์สดจะมีเห็นข้อความแชทที่เขาคุยกันนะครับเนี่ยด้านล่างแชทสดด้านบนที่เป็นหน้าจอไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีแบนเนอร์แบนเนอร์ที่อยู่ด้านล่างเป็นแถบด้านล่างของจอที่เป็นตัวโฆษณาแอปพลิเคชัน JS100 คุณฟังแคปหน้าจอหน้านี้ได้เลยถ่ายภาพหน้าจอหน้านี้ได้เลยนะครับแล้วนำภาพที่คุณแคปเอาไปส่งที่ LINE @sign.js100 อาจจะไปเพิ่มเพื่อนใน LINE ก่อนก็ได้เข้าไปที่ LINE แล้วเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์ค้นหา ID หลายคนทำเป็นอยู่แล้วนะครับเพิ่มเพื่อน LINE นะค้นหา ID @sign.js100 js100 นี่แหละอย่าลืมตัว @นำหน้านะครับ @js100
คุณฟังเพิ่มเพื่อนเสร็จส่งภาพที่คุณถ่ายภาพหน้าจอเนี่ยเข้ามาที่จอสอร้อยนะครับมาที่ไลน์นี้เลยพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลพิมพ์เบอร์โทรให้ชัดเจนเท่านี้เลยกดส่งเข้ามาทีมงานก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณผู้ฟังไว้คุณมีสิทธิ์ได้ลุ้นกับบัตรกำนันของ Starbucks นะครับมูลค่ารางวัลละ200บาทถือว่าคุ้มนะผมนี่ชื่นชอบเหมือนกันเวลามีของฟรีแบบนี้เนี่ยนะโดยเฉพาะคอกาแฟ Starbucks นี่ต้องไม่พลาดนะฮะมีบัตรกำนันจาก Starbucks นะครับมูลค่า200บาทกติกาก็ง่ายด้วยนะแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับคุณผู้ฟังภายในวันที่30มิถุนายนนะกิจกรรมนี้นะครับคุณผู้ฟังรีบเลยนะ1โทรศัพท์มือถือ1บัญชีสมาชิกเนี่ยสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียงแค่1ครั้งนะครับนะเพราะฉะนั้นมือถือเครื่องเดียวก็ส่งได้ครั้งเดียวนะครับร่วมสนุกได้ครั้งเดียวแล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องส่งซ้ำแล้วใครมีญาติใครมีพี่น้องใครมีเพื่อนฝูงไปบอกเขาให้เขามาร่วมสนุกได้นะทุกคนมีสิทธิ์คนละ1ก็เรียกได้ว่า1บัญชีสมาชิกแล้วกันส่งภาพได้ร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งนะครับคณะกรรมการจะจับสลากผู้โชคดีนะครับและประกาศรางวัลนะครับทางสถานีวิทยุจอสร้อยนี่แหละก็คือตามเข้ามาฟังได้นะครับในวันที่เราประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับก็ติดตามกันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับคุณผู้ฟังภายในวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะภายในวันอังคารนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมรวมได้เลยย้ำกติกานะคุณผู้ฟังเข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 ก่อนนะไม่ใช่ไปดู YouTube ผ่าน YouTube โดยตรงไม่ได้นะครับต้องเข้าแอป JS100 ก่อนนะครับแล้วคุณผู้ฟังไปที่ช่องทางโซเชียลแล้วคุณผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube นะครับพอเข้าไปที่ YouTube ก็แตะไปที่หน้าจอไลฟ์สดไลฟ์สดนี่จะอยู่บนสุดเลยด้านบนสุดเลยพอเข้ามาหน้าไลฟ์สดปั๊บเท่านั้นเองแคปหน้าจอได้เลยถ่ายรูปหน้าจอได้เลยแล้วนำภาพที่คุณถ่ายภาพหน้าจอนี้ไปส่งที่ LINE @sign.js100 พิมพ์ชื่อนามสกุลและเบอร์โทร3อย่างให้ครบชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วรอลุ้นกันบัตรกำนันจาก Starbucks มูลค่า200บาทนะครับก็ลุ้นกันได้นะครับนี่คือกิจกรรมที่หลายๆคนตอนนี้กำลังให้ความสนใจมากๆเลยนะครับนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JS100 นะครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่คุณผู้ฟังจะได้พกพาจอสร้อยไปได้ทุกที่ทั่วโลกฟังออนไลน์ก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอัปเดตเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะครับในช่องทางโซเชียลทุกช่องทางของ JS100 แล้วก็ยังมีฟีเจอร์อัจฉริยะนั่นคือ SOS ฟีเจอร์นี้ผมคงไม่ต้องอธิบายเยอะหลายท่านทราบแล้วเวลาที่คุณจะขอความช่วยเหลือบางทีเราไปในจุดที่เรียกเราไม่ทราบว่าตรงเนี้ยเราไปเกิดปัญหารถเสียอยู่ที่ต่างจังหวัดเอ๊ะตรงนี้มันถนนเส้นอะไรสายไหนถนนชื่ออะไรอยู่ในพื้นที่ไหนเราไม่ทราบเลยตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฟังจะแจ้งเหตุฉุกเฉินแบบเนี้ยขอความช่วยเหลือประสบอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นเหตุฉุกเฉินขอรถพยาบาลไปช่วยผู้ป่วยคุณฟังสามารถกดไปที่ปุ่ม SOS ในแอปพลิเคชัน JS100 กดมาปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะมีการติดต่อกันเราจะทราบพิกัดจุดที่คุณอยู่เพราะฟีเจอร์นี้จะมี SOS ระบุพิกัดว่าคุณอยู่ตรงไหนของประเทศไทยก็จะมีการประสานเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่สุดไปช่วยเหลือณจุดนั้นง่ายสะดวกรวดเร็วดูแลกันตลอด24ชั่วโมงไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบอกต่อๆกันครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ติดตั้งไว้ที่โทรศัพท์มือถือของคุณนะครับเผื่อเหตุฉุกเฉินเผื่อมีใครจะขอความช่วยเหลือคุณก็สามารถแจ้งแทนเขาได้เช่นเดียวกันนะครับดาวน์โหลดกันได้เข้าไปที่ App Store Play Store นะครับพิมพ์ค้นหาตัว J ตัว S 100 App JS 100ดาวน์โหลดได้ฟรีผ่าน Google Play Store หรือ App Store นะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

19 นาฬิกา 11 นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วง 19 นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อครู่นี้เองนะครับพื้นที่กรุงเทพมีฝนตกเล็กน้อยนะครับกระจายทั่วฝั่งธนบุรีฝั่งพระนครตอนล่างและด้านตะวันออกนะครับแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะครับก็คือทิศทางไปทางด้านของทิศตะวันออกนะครับแนวโน้มเนี่ยบอกว่าคงที่ครับเนี่ยก็จะเห็นยังมีกระจายนะครับตกเล็กน้อยนะเท่านั้นนะครับกระจายทั่วฝั่งธนบุรีฝั่งพระน

0: ครตอนล่างแล้วก็กรุงเทพด้านตะวันออกนั่นเองก็ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับในการขับขี่ยวดยานพาหนะนะคุณผู้ฟังนะครับฝนยังมีตกเล็กน้อยนะครับหลายเส้นทางรถติดนะครับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากทมในพื้นที่กรุงเทพด้วยนะครับที่ก็หลายท่านต้องออกมาใช้สิทธิ์นะครับณเวลานี้เองเนี่ยเท่าที่ดูการอัปเดตเรื่องของผลการนับคะแนนตอนนี้เนี่ยอันดับ1ที่นำโด่งมาก็ยังคงเป็นอาจารย์ชัดชาตินะครับซึ่งอัปเดตตัวเลขล่าสุดณตอนนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่ 132,561 คะแนนนะครับนะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของคุณมลิกาเนี่ยเนี่ยอันนี้ทางด้านเนี้ยทางคะแนนรวมทั้งกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ที่เราขึ้นกราฟิกให้ดูเนี่ยซึ่งผ่านไปแล้ว6เท่าไหร่ฮะเนี่ยก็ประมาณ 183,000 นะ44แล้วนะครับเนี่ยนะฮะส่วนอันดับ2นี่ก็ยังเป็นคุณมลิกานะครับคุณมลิกาบุญมีตระกูลนะครับก็ตัวเลขนี้อยู่ที่ 38,285 คะแนนนะฮะก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจะทางคุณพลอยพันธ์นะครับคุณพลอยพันธ์สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณพลอยพันธ์แจ้งคุณสามีหายไปใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคร
1: ับ ใช่ค่ะคือหายไปจากตรงห้าง Beehive ค่ะตรงใกล้ๆเมืองทองธานีค่ะ
0: ค
1: แล้วก็เช็คกล้องล่าสุดนะคะพบว่าเดินตามถนนมาเรื่อยๆจนถึงแยกใกล้ๆเมืองทองอะค่ะที่เป็นทางลงขึ้นด่วนลงด่วนนะคะตรง Impact อะค่ะแล้วก็ไม่สามารถหาต่อได้ว่าตรงไหนเพราะว่ากล้องมันไม่ชัดก็เลยสิ้นสุดอยู่ตรงนั้นนะคะใกล้ๆแยกทะเลสาบนี่แหละ
0: ช่วงกี่โมงครับที่เห็นในกล้อง
1: ในกล้องเป็นช่วงเวลาบ่าย 3:01 นาทีค่ะของวันนี
0: ้บ่าย 3:00 ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบ่าย 3:01 นาทีค่ะ
0: นะฮะตอนนั้นหายไปตอนกี่โมงครับ
1: ตั้งแต่ประมาณบ่าย 2:00 กว่าๆค่ะ
0: วันนี
1: ้แล้วก็มาเจอตรงแยกนั้นใช่มาเจอตรงแยกนั้นก็คือบ่าย 3:01 นาทีตามกล้องค่ะ
0: อ่าฮะครับตอนที่หายนี่ตอนนั้นอยู่กับใครครับ
1: อยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะอยู่ด้วยกันทั้ง3คนเลยค่ะ
0: คร
1: ับ อยู่ๆก็ลุกขึ้นมาทิ้งทุกอย่างไว้ค่ะทิ้งสัมภาระกระเป๋าโทรศัพท์บัตรประชาชนรวมถึงเงินสดทิ้งไว้หมดเลยค่ะไปแต่ตัวแล้วก็คาดว่าน่าจะไปทำร้ายตัวเองค่ะเพราะว่ามีภาวะอาการซึมเศร้าหนักมากนะคะแล้วก็มีพูดเกินไว้อะค่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะปุบปับขนาดนี
0: ้ไม่เป็นไรอาจจะคิดไปในทางที่ดีก่อนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเดี๋ยวขอทราบรูปพรรณสันฐานให้หน่อยครับตรงนี้ครับ
1: เป็นชายนะคะอายุ37ปีค่ะรูปร่างสมส่วนแล้วก็ผิวขาวนะคะก็สูงประมาณ165-170ค่ะน้ำหนักประมาณ70โลนะคะแล้วก็ตอนที่หายไปอะค่ะใส่เสื้อยืดตาหันธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะเป็นเสื้อยืดสีขาวแล้วก็กางเกงลายสก็อตโทนสีน้ำตาลขอโทษค่ะโทนสีน้ำเงินรองเท้าแตะแบบสวมสีน้ำตาลค่ะ
0: เป็นเสื้อยืดตามภาพที่เราเห็นในภาพตอนนี้เลยไหมครับที่เราได้มา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือชุดนี้เลย
1: ใช่ค่ะเป็นเสื้อยืดสีขาวคอกลมเลยค่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาไม่ได้สะพายกระเป๋าสีดำไปนะคะเขาไปแต่ตัว
0: ก็เป็นเสื้อยืดสีขาวพื้นๆเลยนะครับตาหาน
1: ะใช่ค่ะ
0: ครับผมเคยหายไปแบบนี้บ้างไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: โอ้นี่เป็นครั้งแรกเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือหายจากห้าง Beehive นะฮะใกล้กับเมืองทองธานีเมื่อช่วงบ่าย2แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องนะครับอยู่แถวๆทางขึ้นลงด่วนเมืองทองธานีนะแล้วหลังจากนั้นได้มีไปตามหาที่อื่นเพิ่มเติมไหมครับ
1: พยายามหาแล้วค่ะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยกำลังขับออกมาจากทะเลสาบตอนนี้ค่ะก็ไม่เจอนะคะก็ไม่เจอ
0: ได้ตรวจสอบไปทางสน.สภ.ยังไงบ้างไหมครับกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
1: แจ้งตำรวจไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มูลนิธิกระจกเงาก็ได้ประสานกับ191แต่ว่าตอนนี้ตำรวจเขาไม่ได้ดูกล้องให้เนื่องจากว่ามันไม่ใช่คดีอาญา
0: แต่ก็ยังไม่ได้มีแจ้งเพิ่มเติมมาว่ามีใครไปเจอหรือยังไงอะไรยังไงใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ค่ะยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลย
0: อย่างตอนช่วงที่หายไปเนี่ยตอนนั้นนี่มีฝนตกไหมครับเนี่ยช่วงเวลานั้น
1: มีค่ะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่สภ.ปากเกร็ดนะคะฝนตกแต่ว่าฝนตกเป็นลักษณะแบบปล่อยๆไม่ได้แรงมากค่ะ
0: อย่างตอนที่เขาหายที่เดินหายออกไปตอนบ่ายสองเนี่ยตอนนั้นฝนตกด้วยไหม
1: ครับไม่ตกค่ะไม่ตก
0: ตอนนั้นไม่ตกเนาะบ่ายสามที่ตรวจสอบกล้องตอนนั้นตกไหมครับ
1: ตอนนี้ก็เดิน
0: ก็ไม่ตกนะอ๋อ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยตกหนักเหมือนกันนะครับช่วงนั้นช่วงเวลานั้นนะฮะก็เห็นบอกว่าก็จะมีอาการเรื่องของซึมเศร้าด้วยตรงนี้ที่เราก็เป็นห่วงนะ
1: ใช่ค่ะหนักมากเลยแล้วก็มีพูดแบบประมาณนั้นนะคะ
0: ครับทีนี้ใครถ้าใครพบเห็นเนี่ยแล้วเขาไปคุยเนี่ยทางคุณสุประชัยเขาพอจะคุยด้วยกับคนแปลกหน้า
1: คุยได้ค่ะคุยได้คุยรู้เรื่องคือลักษณะเขาจะไม่มีนิสัยที่ทำร้ายใครค่ะแต่ว่าเขาเพียงมีนิสัยไม่รักตัวเองค่ะแต่กับคนอื่นเขาไม่ค่ะ
0: ครับ
1: คุยได้อะไรพูดคุยสอบถามได้ปกติค่ะสติสัมปชัญญะครบถ้วนเพียงแค่มีภาวะแบบซึมเศร้าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าคิดว่าไม่มีใครรักเขาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมนะก็ลักษณะหน้าตาก็คือเหมือนเป็นคนจีนเลยนะคุณผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดู
1: ใช่ค่ะคล้ายๆคนจีนเลยค่ะแล้วก็หน้ากลมๆทรงตั้นๆอย่างนั้นนะคะ
0: นะฮะก็ยังไงฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับใครที่พบเห็นนะคุณสุประชัยยังไงช่วยฝากแจ้งเข้ามาที่จอสร้อยด้วยนะครับตอนนี้ทางบ้านเป็นห่วงมากๆเลยนะ
1: ค่ะชื่อเล่นชื่อเอนะคะ
0: คุณเอนะฮะชื่อคุณเอนะครับ
1: ตอนนี้คือคิดว่าน่าจะคงเดินไปเรื่อยๆเดินเคว้งไปเรื่อยๆแบบหมดแรงตรงไหนก็ตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบเดาเกมไม่ถูกเลยค่ะตอนนี้
0: ครับ
1: หรือใครที่อยู่แถวบริเวณฮอลล์อิมแพคนะคะฝากดูด้วยนะคะเพราะว่าพี่ไม่แน่ใจว่ายังไงเพราะว่าจริงๆตั้งใจจะมา Impact มาเที่ยวงานบ้านละสวนแต่ว่ามันเกิดที่จอดรถไม่มีอย่างเงี้ยค่ะที่จอดรถไม่มีที่ก็เลยไปจอดตรงข้างนั้นแล้วก็เกิดเหตุอย่างที่บอกไปก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาจะไปตรงนั้นหรือเปล่าเหมือนแบบเป็นสุดท้ายก่อนไปเพราะเขาพูดก่อนออกมาค่ะว่าเขาขอมาเที่ยวที่นี่ครั้งสุดท้ายแล้วเขาจะบายบายแล้วนะเขาไม่ไหวแล้วเขาอยู่ไม่ได
0: ้เป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะย้อนกลับไปเข้างานมีการประสานไปทางเจ้าหน้าที่ในเมืองทองอะไรอย่าง
1: เ
0: งี้ย
1: เพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานค่ะ
0: หมายถึงว่าไปเดินในงานอย่างเงี้ยเข้าไปในงานมีการประสาน
1: แล้วค่ะ
0: ประสานแล้ว
1: แต่ว่ายังไม่ได้รับการติดต่อกลับอะค่ะพี่ก็ไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่เขาดูละเอียดขนาดไหนอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าสถานที่เขามันค่อนข้างกว้างใหญ่เนาะ
0: เยอะด้วย
1: แล้วใช่แล้ววันนี้มาจัดงานวันสุดท้ายหลายจุดเลยก็คืออยากฝากถึงคนที่เดินงานนะคะถ้าได้ฟังอันนี้อยู่แล้วไปเจอตัวยังไงก็สามารถแจ้งกลับมาได้เผื่อมันจะเป็นความหวังสุดท้ายที่เขาอาจจะไปเดินสุดท้ายก่อนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับได้ครับยังไงเดี๋ยวถ้าเรามีแจ้งเข้ามาเราอัปเดตกันนะคุณพลอยพันธ์นะครับส่วนทั้งนั้นถ้ามีเพิ่มเติมข้อมูลมีอัปเดตยังไงฝากแจ้งกลับจอสร้อยเราด้วยนะครับเนาะ
1: ได้เลยค่ะได้เลย
0: นะครับผมเอาใจช่วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ให้กำลังใจเยอะๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้มีข่าวดีไวๆครับยังไงเดี๋ยวเราย้ำให้บ่อยๆเลยนะครับ
1: คร
0: ับผมโชคดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: คุ
0: ณที่ความที่ว่าวันนี้ที่เมืองทองเขามีงานเนี่ยนะงานอีเวนต์แล้วก็ผมทราบมาว่าอย่างเมื่อเช้าเนี้ยก็มีคนทยอยเข้าไปที่ Thunderdome อ่ะเขามีคอนเสิร์ตด้วยเมื่อเช้าจำไม่ได้แล้วคอนเสิร์ตเริ่มเมื่อไหร่แต่ว่าคนเนี่ยทยอยเข้าไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับเพราะว่าผมเองผ่านไปแถวเมืองทองเหมือนกันเมื่อช่วงเช้าวันเนี้ยนะครับก็เห็นคนเยอะมากนะครับทีเนี้ยช่วงบ่าย2นะครับที่ทางคุณสุประชัยเนี่ยหายไปนะครับจากห้าง Beehive นะห้างตรงนั้นนะห้าง Beehive เมืองทองธานีนะครับก็ไปตรวจสอบกล้องแล้วก็เห็นเดินผ่านแถวๆทางขึ้นลงด่วนเมืองทองธานีนะครับประมาณช่วงบ่าย3โมงนะฮะอาจจะยังเดินอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะครับคุณฟังคุณสุประชัยเนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นคนจีนเลยนะครับลักษณะเป็นคนจีนเลยแหละนะกลมๆหน้าตาเป็นคนจีนเลยที่มีอาการซึมเศร้าด้วยนะครับแล้วสวมเสื้อเป็นเสื้อยืดคอกลมนะครับสีขาวล้วนๆเลยนะครับนะเสื้อยืดตาห่านที่เรารู้จักกันนี่แหละกางเกงลายสก็อตสีน้ำเงินนะครับแล้วก็รองเท้าแตะนะไม่ได้พกกระเป๋านะครับอาจจะเดินอยู่ไม่มีเงินติดตัวด้วยนะโทรศัพท์มือถืออะไรก็ไม่ได้เอาไปนะครับอาจจะเดินอยู่ระแวกแถวๆเมืองทองไหมนะครับอิมแพคเมืองทองธานีหรือเปล่าแถวๆนั้นไหมคุณผู้ฟังช่วยเพิ่มเติมกันนะครับใครที่อาจจะแบบอุ๊ยเคยเห็นนะคุณสุประชัยเนี่ยเมื่อช่วงเย็นหรือว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยฝากเพิ่มเติมได้นะครับที่จอสร้อยดอกจัน1808หรือว่า1137ก็ได้นะฮะคุณฟังเรามีโครงการดีๆนะครับนั่นคือเรื่องของโครงการ Forget Me Not นะก็อยากจะให้ลงทะเบียนกันได้นะฮะสำหรับญาติของผู้ป่วยเนี่ยนะครับที่เรียกว่าโครงการนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับบางครั้งเนี่ยเราออกไปทำงานใช่ไหมทุกคนไม่ได้มีใครอยู่บ้านแต่ว่าผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคอัลไซเมอร์มีอาการสมองเสื่อมว่าอาจจะอยู่บ้านเพียงลำพังแล้วรู้สึกเหงารู้สึก อยากจะไปหาเพื่อนเก่าอยากจะไปที่ทำงานเก่าๆคือเขาอาจจะมีความทรงจำณตอนนั้นได้แต่ความจำณปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่เหลืออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆที่เดิมๆบ้านหลังเดิมที่ทำงานเก่าซึ่งณปัจจุบันอาจจะไม่ได้มีที่เหล่านั้นอยู่แล้วอาจจะไม่มีกลุ่มคนเหล่านั้นอยู่แล้วแต่เขาคิดถึงด้วยความที่ว่าเขายังโหยหายังรู้สึกอยากจะไปหาคนที่เขานึกถึงคิดถึงอยู่ก็เลยทำให้เขาออกจากบ้านแล้วกลายเป็นว่าหลงทางเพราะว่าจำทางไม่ได้นะครับนี่แหละกลายเป็นหลงทางเตลิดไปไกลเดินยิ่งเดินก็ยิ่งหลงอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งน่าสงสารมากๆนะครับเราต้องช่วยกันคุณผู้ฟังนะครับเรามีโครงการ Forget Me Not ซึ่งโครงการนี้เราทำสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ดอกไม้สีม่วงเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ป่วยให้ดอกไม้เนี้ยให้สัญลักษณ์เนี้ยครับเป็นตัวที่ช่วยสื่อสารเป็นตัวที่ช่วยพูดแทนผู้ป่วยว่าเขาคือผู้ป่วยว่าเขากำลังหลงทางอยู่ว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือจากคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครเห็นสัญลักษณ์นี้ครับที่อยู่ในรูปแบบของเข็มกลัดเป็นเข็มกลัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเล็กๆขนาดประมาณสักกว้างก็2-3 นิ้วนะครับขออภัยยาวเนี่ยประมาณ 2-3 นิ้วกว้างก็ประมาณสักนิ้วครึ่งซึ่งบนสัญลักษณ์นี้ครับก็จะมีสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not เห็นชัดเจนเลยเป็นดอกสีม่วงตรงกลางจะเป็นสีเหลืองเกสรสีเหลืองเนี่ยนะฮะแล้วก็จะมี QR code มีเบอร์โทร02เบอร์7ตัวเพื่อให้คุณสแกน QR code หรือโทรเข้ามาที่เบอร์02ดังกล่าวเนี่ยเพื่อเป็นการติดต่อเข้ามาที่จส100ว่าเนี่ยเจอผู้ป่วยที่ติดสัญลักษณ์ผู้ป่วยสมองเสื่อมนะก็พอติดต่อเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมีการสืบค้นข้อมูลครับตาม ID ของผู้ป่วยที่มีระบุบนสัญลักษณ์แต่ละคนก็จะมี ID ตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะทราบเลยว่าผู้ป่วยบ้านอยู่ที่ไหนนะครับเบอร์โทรศัพท์ของครอบครัวเราก็จะมีการประสานให้เพื่อพาผู้ป่วยกลับบ้านสู่อ้อมกอดของคนในครอบครัวด้วยความปลอดภัยนี่คือโครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครอบครัวของใครก็ตามที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้านนะครับสามารถลงทะเบียนที่จส100ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับเราช่วยเหลือกันเต็มที่โทรมาเลยครับดอกจัน1808หรือ1137ตลอด24ชั่วโมงครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปที่สายจากทางคุณบินประชุมแสนนะครับนะหัวหน้าหมวดทางหลวงรามินทรานะครับเดี๋ยวไปตรวจสอบอุโมงค์ลอดแยกเกษตรกันหน่อยที่มีน้ำรอการระบายนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: หัวหน้าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับในอุโมงค์ลอดแยกเกษตรตอนนี
2: ้ครับตอนนี้กำลังเร่งระบายน้ำออกเลยครับพอดีเครื่องสูบน้ำขัดข้องครับ
0: โอ้ตั้งแต่ขัดข้องตั้งกี่โมงครับหัวหน้า
2: ครับน่าจะประมาณ6โมงครับ
0: แล้วตอนนี้กลับมาใช้งานได้หรือยังครับ
2: ครับใช้งานได้แล้วครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างลดลงไหมครับระดับน้ำ
2: ก็ลดลงครับกำลังเร่งสูบน้ำออกอยู่ครับพอดีระบบออโต้มันเสีย
0: สองฝั่งเห็นรับแจ้งว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปเกษตรนวมินทร์นี่ระดับน้ำสูงกว่าฝั่งที่จะไปทางบางเขนไปงามวงวานใช่ไหม
2: ครับครับใช่อ๋อ
0: แล้วณตอนนี้มันกี่เซนแล้วครับทางฝั่งนั้น
2: ครับน่าจะลดมาได้ประมาณครึ่งๆแล้วนะครับ
0: อืม
2: เพราะว่าก็ได้เริ่มแก้ไขตั้งแต่ประมาณช่วงทุ่มหนึ่งนะครับ
0: อ๋อทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานะ
2: ครับใช่ครับ
0: แล้วน่าจะแล้วเสร็จสูบออกหมดประเมินไว้ประมาณกี่โมงครับหัวหน้า
2: ครับไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับ
0: อ๋อไม่เกินนี้นะส่วนฝั่งทางด้านเกษตรนวมินที่จะไปงามวงวานนี่เป็นยังไงบ้างครับยังมีระดับน้ำอยู่ไหม
2: ยังเหลืออยู่นิดนึงครับไม่มากประมาณน่าจะข้อเท้า
0: อืมนะครับมีกลีกเลี่ยงไม่ลงอุโมงค์กันเยอะไหมครับแบบว่าขึ้นไปรอสัญญาณไฟด้านบนอย่างเงี้ย
2: ครับก็ไม่เยอะมากครับตอนนี้เพราะว่าน้ำก็เริ่มระบายออกแล้ว
0: เพราะว่ารถเล็กก็ผ่านได้ใช่ไหมหัวหน้า
2: ครับได้ครับผ่าน
0: ได้นะครับฝนไม่ตกลงมาแล้วใช่ไหมครับหยุดไปหมดแล้วเนาะ
2: ครับก็มีซาซาแล้วครับ
0: โอ้แต่ยังมีลงมานิดหน่อยหรือยังไงฮะ
2: ก็เป็นปล่อยๆครับ
0: โอ้ปล่อยๆนะครับ
2: ยังไม่หยุดสนิทครับ
0: ครับที่เสียนี่เพราะอะไรครับหัวหน้าในส่วนของเครื่องสูบ
2: มันตัวนี้ระบบออโต้มันขัดข้องอะครับแต่เป็นต้องแจ้งทางช่างเครื่องเข้ามาดูอีกทีนะครับตอนนี้เราได้แก้ไขโดยการเปิดใช้งานแบบเป็นนวดอยู
0: ่อ๋อครับโดยปกติกายภาพของอุโมงค์ลอดแยกเกษตรเนี่ยถ้าฝนตกมาระดับเนี้ยระดับวันเนี้ยมันจะมีผลกระทบแบบนี้ไหมฮะถ้าเครื่องสูบไม่มีปัญหา
2: ครับไม่มีครับ
0: ไม่มีนะวันนี้เป็นเหตุสุดพิสัยว่างั้นดีกว่า นะครับ
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวติดตามกันก็ใช้เวลาประมาณน่าจะช่วงวงหนึ่งสองทุ่มน่าจะดีขึ้นประมาณนี้ไหม
2: ครับครับ
0: เนาะเพราะว่าเดินเครื่องมาตอนทุ่มหนึ่งนะครับได้
2: คร
0: ับ ขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าครับ
2: ครับครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับทางคุณบินประชุมแสนนะครับหัวหน้าหมวดทางหลวงรามินทราด้วยนะครับตอนนี้ใครที่ใช้เส้นทางของงามวงวานลงอุโมงค์ลอกแยกเกษตรต่อเนื่องไปเกษตรโนมินเพิ่มเติมได้นะครับระดับน้ำลดลงแค่ไหนที่เราเห็นในภาพเนี่ยตอนนั้นที่ยังสูงอยู่โดยเฉพาะเลนซ้ายเลนกลางนะครับคือมันมี2เลนนั่นแหละเลนซ้ายน่ะนะครับยังสูงเลยนะฮะรถก็เลี่ยงออกเลนขวากันนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางคลองบางบัวไปทางลาดประเขาตรงเนี้ยนะล่าสุดเดี๋ยวขอดูสภาพการจราจรนะครับว่าเป็นอย่างไรนะด้านโอ้ดีขึ้นนะดีขึ้นนะครับคือตอนนี้บริเวณช่วงแยกเกษตรจากบางเขนมาเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับนะไม่ติดแล้วก็แสดงว่าโฟลว์ขึ้นแล้วก็รัตนาธิเบศยังมีตกค้างอยู่บ้างนะครับท้ายยังอยู่บริเวณช่วงซอยรัตนาธิเบศ28ก็คือเลยเซ็นทรัลนอร์ทวิลล์มานะครับยังมีท้ายอยู่ในช่องทางหลักนะครับแต่ว่าคู่ขนานเนี่ยวิ่งได้คู่ขนานจะมาชะลอเข้าแยกแครายนะครับซ้ายไปติวานนท์นะแต่ว่าข้ามแยกแครายตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วนะครับลงมาทางด้านของงามวงวานเนี่ยนะติวานนท์ทั้ง2ด้านก็สั้นลงนะครับทางด้านของสนามบินน้ำเข้ามาเนี่ยท้ายสะสมอยู่บริเวณตรงข้ามกับขนส่งนนทบุรีนะฮะแล้วก็ผ่านมาทางพงเพชรไปบางเขนเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับตามกันได้แล้วแสดงว่าระดับน้ำลดลงครึ่งหนึ่งแล้วและทำให้รถเนี่ยก็เรียกได้ว่าผ่านกันได้สะดวกขึ้นนะว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะสองทุ่มก็น่าจะแห้งนะครับหัวหน้าว่าอย่างนั้นเพราะว่าเดินเครื่องสูบมาตั้งแต่ช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาแล้วนะฮะส่วนทางด้านของสะพานพระราม7เนี่ยยังมีรถหนาแน่นอยู่นะครับสะสมช่วงกลางสะพานต่อเนื่องวงสว่างประชานุกูลเนี่ยยังมีรถหนาแน่นแต่ด้านกลับกันก็จะมีสะสมอยู่บ้างนะครับจากรัชวิภาไปประชานุกูลนะครับเลยประชานุกูลไปคล่องตัวนะวงสว่างสะพานพระราม7ลงจรัญเนี่ยไม่มีปัญหานะครับมอเตอร์เวย์สาย7ขาออกนะครับช่วงต่างระดับทับช้างรถมากนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าก็ตรงนั้นนี่ก่อนหน้านี้ฝนตกหรือเปล่านะคือใครจะไปสุวรรณภูมิก็จะมีชะลอตัวนะครับช่วงประมาณกิโลเมตรที่6เนี่ยรถสะสมอยู่นะฮะด้านขาออกนะครับของมอเตอร์เวย์สาย7นะครับถนนยังเปียกอยู่นะมอเตอร์เวย์สาย7เท่าที่ผมเข้าไปดูกล้องนะฮะตอนนี้ถนนยังเปียกอยู่ช่วงต่างระดับทับช้างแต่ว่าก็เริ่มใกล้แห้งแล้วเหมือนกันยังแบบชื้นๆอยู่ว่าอย่างนี้ดีกว่าชื้นๆอยู่ขาเข้านะจากทางชลบุรีเข้ามาเนี่ยไม่ติดนะครับหน้าด่านลาดกระบังก็รถน้อยนะถือว่าดีนะครับขาเข้าเนี่ยถือว่าดีนะแล้วก็ดูการเคลื่อนตัวรอบในกันหน่อยรอบในเองเนี่ยนะครับก็จุดเดิมๆนะครับคุณผู้ฟังราชเทวีเพชรบุรีขาออกจะมีชะลอตัวเข้าแยกราชเทวีแล้วก็ราชเทวีต่อเนื่องประตูน้ำนี่ก็แน่นเลยนะครับแน่นๆเต็มๆเหมือนกันกระทบราชดำริที่จะออกไปทางด้านของราชปรบนะครับก็มีสะสมอยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์พระราม1ปทุมวันไปเฉลิมเผ่าราชประสงค์ต่อเนื่องชิดลมเพลินจิตรถมากเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดด้านกลับกันถือว่าดีกว่าเยอะเลยนะครับใต้ทางด่วนเพลินจิตมาทางชิดลมเนี่ยไม่ติดนะจะมีชะลอเข้าแยกราชประสงค์ส่วนพระราม1ช่วงราชประสงค์ไปเฉลิมเผ่าปทุมวันเนี่ยเคลื่อนตัวตามได้นะครับนะพระราม4คล่องตัวดีครับสาทรเหนือสาทรใต้ไม่ติดสีลมดีด้านบนของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้ามีสะสมเล็กน้อยนะครับช่วงบนสะพานลงมาทางด้านของสาทรเหนือเจริญนครครับมีสะสมนะผ่านหน้าห้างไอคอนนะครับคลองสารนะมาทางด้านของแยกเจริญนครแยกเหนือใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามฝั่งกับการมุ่งหน้าไปคลองสารก็มีชะลอตัวจุดกลับรถหน้าห้างนะครับสะพานพระปกเกล้านะครับสะพานพุทธคล่องตัวดีทั้งสองด้านแยกบ้านแขกรถไม่มากนะครับพระราม2เนี่ยจะมีขาเข้านะครับบริเวณช่วง ข้ามสะพานแม่น้ำท่าจีนท้ายสะสมอยู่หน้าบริษัทยันหว่อยุนลงมาทางตลาดทะเลไทยผ่านไปแล้วเคลื่อนตัวได้นะครับไปชะลอตัวอีกทีนะช่วงแถวๆบริเวณตรงข้ามกับโปโตชิโน่ตรงนี้นะครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุสาครแต่ก็เคลื่อนตัวตามได้เหมือนกันนะครับตัดมหาชัยไม่ติดนะครับแล้วก็ช่วงต่างระดับบางขุนเทียนเคลื่อนตัวได้ทั้งสองด้านนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังทางด้านของ MEA เขาย้ำชัดนะครับเรื่องของการเปลี่ยนสมาร์ทมิเตอร์สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องมือทางการแพทย์และลงทะเบียนผ่าน MEA e-service ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเตือนภัยนะครับถึงประชาชนในพื้นที่เมืองมหานครให้ระมัดระวังครับกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงาน MEA โทรศัพท์มาหลอกลวงให้โอนเงินชำระค่าบริการเกี่ยวกับสมาร์ทมิเตอร์หรือว่ามาแอบอ้างนะครับเรียกเก็บเงินค่าระบบยืนยันเลยนะครับว่าโครงการยืนยันว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์ Plus และการลงทะเบียนรับสิทธิ์ยกเว้นการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ดำเนินงานเนี่ยให้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมย้ำชัดไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรสั่งให้ประชาชนโอนเงินเด็ดขาดหากใครพบพฤติกรรมที่น่าสงสัยให้ตัดสายทิ้งทันทีครับคุณผู้ฟัง MEA คงมุ่งมั่นนะครับยกระดับความสะดวกสบายด้วยระบบดิจิทัลแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องตระหนักและระมัดระวังร่วมกันในปัจจุบันก็คือภัยคุกคามจากกลุ่มมิจฉาชีพพร้อมให้ความมั่นใจนะครับว่าระบบเทคโนโลยีสมาร์ทเมโทรกริดนะจะเป็นสะพานดิจิทัลที่เชื่อมโยงความห่วงใยไปสู่การดูแลลมหายใจของประชาชนได้อย่างปลอดภัยและโปร่งใสที่สุดนะครับโดยทาง MEA เขาเปิดช่องทางการลงทะเบียนใน2รูปแบบหลักโดยไม่มีการเรียกเก็บเงินดังนี้นะครับช่องทางการลงทะเบียนณที่ทำการสำหรับผู้สะดวกเดินทางสามารถนำเอกสารหลักฐานทางการแพทย์เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับทั้ง18เขตใกล้บ้านท่านซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจสอบเอกสารให้อย่างรัดกุมนะครับช่องทางออนไลน์ผ่าน MEA e-service เพื่อความสะดวกสบายสูงสุดนะครับประชาชนสามารถยื่นคำขอออนไลน์จากที่บ้านได้ทันทีครับตลอด24ชั่วโมงขั้นตอนง่ายครับไม่ซับซ้อนด้วยลดการใช้กระดาษและสามารถติดตามสถานะการอนุมัติได้แบบเรียลไทม์นะครับประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นทางการของ MEA ได้ที่ LINE MEA Connect @MEA Thailand สัญลักษณ์ต้องมีโล่สีเขียวนำหน้าชื่อบัญชีนะครับอันนี้ต้องสังเกตนะคุณผู้ฟังหรือติดต่อที่ MEA Call Center ครับโทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณ MEA นะครับการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังมีข้อมูลจากคุณอาร์มนะครับคุณอาร์มแจ้งมาที่บอกว่าเกษตรนวมินครับเกษตรนวมินนะรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับช่วงระหว่างแยกเกษตรบุ้งหน้ามาทางด้านของลาดประเขาคือเริ่มดีนะครับเพราะว่าในอุโมงค์เนี่ยน้ำลดแล้วนะคุณอาร์มเพิ่มเติมมาให้รถเคลื่อนตัวได้ตามปกติไม่ติดทั้งสองด้านขอบคุณคุณอาร์มด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะก็เท่าที่ผมเข้าไปตรวจสอบการจราจรนั่นแหละก็คือตอนนี้จากบางเขนไปเกษตรดีนะครับแต่ว่ารัตนาธิเบศรเข้าแครายยังมีตกค้างบ้างนะครับยังมีท้ายสะสมอยู่นะแต่สั้นลงนะครับท้ายสั้นลงเรื่อยๆแต่ยังยาวอยู่นะยังยาวอยู่เลยจากทางด้านของเซ็นทรัลนอร์ทวิวมาเนี่ยนะครับก็จะเจอท้ายนะติวานนท์จากแยกติวานนท์ไปแครายท้ายยังสะสมอยู่ก่อนถึงซอยเรวดีจากสนามบินน้ำเข้ามาท้ายสั้นลงครับนะก็เกือบจะถึงโรงพยาบาลโรคทรงอกนะตรงนี้แล้วก็งามวงวานผ่านพงเพชรผ่านพงเพชรมาถึงด้านของหน้าเรือนจำการไฟฟ้าเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วตรงนี้นะครับคล่องตัวดีนะพหลโยธินจากห้าแยกนะครับไปรัชโยธินต่อเนื่องเสนาเกษตรรถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับจะมีสะสมช่วงก่อนเข้าแยกรัชโยธินแต่ท้ายก็เริ่มสั้นลงนะครับท้ายอยู่แถวๆสำนักงานที่ดินนะฮะแล้วก็จากทางด้านของแยกเกษตรเข้ามาเนี่ยจะมีสะสมหน่อยช่วงสะพานลอยข้ามแยกเกษตรแต่ก็เคลื่อนตัวตามได้ช้าๆเหมือนกันไม่ได้ติดหยุดนิ่งนะ ก็อัปเดตกันได้นะครับสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรฝนที่ก็ยังมีตกอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับกระจายตัวอยู่ฝั่งธนบุรีฝั่งพระนครตอนล่างแล้วก็ด้านตะวันออกด้วยยังไงเพิ่มความระมัดระวังนะครับถนนก็ยังชื้นๆแฉะๆฝนที่ตกกระหน่ำมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่นะฮะก็เรียกได้ว่าทำให้เกิดผลกระทบสำหรับการจราจรด้วยนะครับสวัสดีทักทายหลายๆท่านเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยบางท่านดาวน์โหลดแอปตัวใหม่แอปเวอร์ชันใหม่มาแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าไปที่แอปแล้วก็กดไปที่ YouTube นี่สะดวกมากสะดวกจริงๆนะครับตอนนี้ใครยังไม่แคปหน้าจอแคปได้เลยนะครับเพราะว่าเราขึ้นแบนเนอร์ให้แล้วนะแบนเนอร์ด้านล่างนะครับที่เป็นแบนเนอร์โฆษณาแอปพลิเคชันแอปเดียวจบครบทุกความช่วยเหลือคุณผู้ฟังแคปหน้าจอตอนนี้ได้เลยเพื่อที่จะลุ้นกับรางวัลบัตรกำนันจาก Starbucks นะครับมูลค่าถึง200บาทอ้าวใครจากจะลุ้นก็คุณฟังวิธีแรกใครยังไม่มีแอป JS100 กันบ้างครับเข้าไปดาวน์โหลดก่อนนะครับคุณฟังเข้าไปที่ App Store หรือ Play Store นะฮะพิมพ์ค้นหา JS100 ครับ JS100 จะเป็นแอปของจอสร้อยนะครับ JS100 สีเขียวเลยกดดาวน์โหลดได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายดาวน์โหลดฟรีดาวน์โหลดเสร็จปั๊บเข้าไปลงทะเบียนนะครับตามช่องทางที่คุณมีเช่น Facebook เช่นอีเมลลงทะเบียนกันเสร็จแล้วคุณผู้ฟังเปิดหน้าแรกเข้ามาคุณจะเห็นหน้าของ SOS หน้าแรกเลยอันนี้เป็นการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านล่างครับขวามือจะมีช่องทางโซเชียลให้คุณผู้ฟังแตะเข้าไปที่ช่องทางโซเชียลแล้วจะเจอ YouTube แอปแดงจะเจอ YouTube แอปแดงคุณผู้ฟังก็แตะเข้าไปที่ YouTubeเสร็จแล้วปั๊บก็จะพาคุณเข้ามาที่ช่องของ JS100 Radio Official หลังจากนั้นคุณแตะเข้าไปที่ด้านบนสุดจะมีไลฟ์สดอยู่เป็นการไลฟ์สดของจอสร้อยของเราแตะเข้าไปได้เลยพอถึงหน้านี้ครับพอแตะเข้าไปแล้วปั๊บคุณผู้ฟังถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้แคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ส่งภาพนี้มาที่ LINE @JS100 เข้าไปเพิ่มเพื่อนใน LINE ก่อนนะครับค้นหาAdSign JS100 JS100 มีตัวแอดนำหน้าด้วยนะส่งภาพมาที่ไลน์ได้เลยพิมพ์ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรด้วยนะครับนะเท่านี้เองภายในวันที่30มิถุนายนถ้าคุณทำได้คุณลุ้นนะครับบัตรกำนันจาก Starbucks มูลค่า200บาทนะครับภายในวันที่30มิถุนายนเท่านั้นนะคุณผู้ฟังต้องรีบนะครับฝากกันไว้ด้วยอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับหลายท่านก็แคปหน้าจอส่งกันมาเพียบเลยนะฮะส่วนช่วงนี้19นาฬิกา40นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
3: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเรา จะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

ข้าไปดูข้อมูลทาง X นะครับ @js100radio นะฮะมีทางด้านของคุณจอยหรือเปล่าก่อนหน้านี้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับบอกว่าช่วง 18:14 นเนี่ยบอกว่ารถติดปกติอยู่ในลานจอดรถเซ็นทรัลพระราม2มานาน1ชั่วโมงแล้วว่าอย่างนั้นบอกว่าไม่ขยับเลยนะฮะคือณตอนนี้เท่าที่เข้าไปดูการจราจรถนนพระราม2นะครับด้านขาเข้าเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วอัปเดตได้นะครับล่าสุดเป็นอย่างไรบ้างไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้อาจจะแน่นๆหน่อยนะฮะคุณจอยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ออกมาได้หรือยังนะครับแต่ข้างนอกโล่งแล้วนะเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะมีนิดนึงช่วงหน้าห้างแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาแล้วนะครับวันนี้คนน่าจะไปเดินกันเยอะด้วยนะนะครับขอบคุณทางคุณจอยด้วยนะครับอันนี้มาอัปเดตผ่านทาง X นะครับทาง SIJS100 Radio ของเราด้วยนะครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวดูนิดนึงนะคุณผู้ฟังเรื่องของการนับคะแนนนะครับนะทางการเลือกตั้งนะครับผู้ว่ากทมนะตอนนี้เนี่ยทางคุณชัดชาติอาจารย์ชัดชาติก็ยังนำอยู่นะนะครับนำอยู่ 65.1% นะครับเนี่ย 65.1% 552,223 คะแนนเสียงอันดับ2ก็ยังเป็นคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุข 13.4% ตามมาอันดับ2นะครับด้วยคะแนน 113,294 อันดับ3นี่คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 7.9% 67,700 คะแนนอันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรี 4.7% หรือ 39,419 ล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยทางที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับทางด้านของคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทมสังกัดพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคนะครับก็มีท่านอภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคนะครับคุณกรจติกาวนิชนะครับนายสาธิตวงศ์หนองเตยนะครับก็เรียกได้ว่ามาร่วมกันแถลงนะหลังจากการปิดหีบเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยทางคุณอนุชานะครับได้บอกว่าขอแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมบอกว่าแม้ว่าจะอยู่ในช่วงนับคะแนนแต่ก็เชื่อว่านายชัชชาติจะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากทมให้กรุงเทพอีกครั้งทางนี้ตนหวังว่าในนโยบายที่ตนและพรรคนำเสนอในประเด็นที่เป็นประโยชน์ไม่อยากจะให้จบที่ผลการเลือกตั้งแต่อยากให้นำไปใช้หากเป็นประโยชน์และสามารถนำไปช่วยนโยบายของคุณชัชชาติและตนก็ยินดีให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็กล่าวขอบคุณคนกรุงเทพขอบคุณผู้สนับสนุนพรรคนะครับที่ยังเชื่อมั่นพรรคและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเขาบอกว่าหวังว่าปีนี้จะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์สูงกว่าการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นการแถลงที่พรรคประชาธิปัตย์ของทางด้านนะของคุณทางด้านของคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับสังกัดพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนะก็ยังคงต้องติดตามนะครับผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ฟังนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยังนำโด่งอยู่นะสำหรับอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ 65.1% อันดับ2คุณมลิกาบุญมีตระกูล 13.4% ด้วยกันนะครับเดี๋ยวติดตามอัปเดตกันเรื่อยๆนะครับที่จอสร้อยแบบนี้แหละคุณผู้ฟังเราก็จะคู่ขนานไปกับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันตลอดด้วยนะฮะส่วนเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุพระราม2กันหน่อยนะครับถนนพระราม2ที่มีแจ้งมาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับอุบัติเหตุบริเวณปากซอยพระราม2ซอย28ที่มีรถเก๋งไม่ทราบคู่กรณีนะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่ารถเก๋งคันดังกล่าวเนี่ยมีคู่กรณีนะท้ายที่สุดเราตรวจสอบไปเนี่ยนะครับเป็นรถ Honda นะครับชนกับรถเก๋ง Honda นะเก๋ง Honda สีขาวชนกับรถเก๋ง Honda สีบรอนซ์แล้วก็มีจักรยานยนต์ Honda อีกคันนึงนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับเจ้าหน้าที่นำส่งคนเจ็บไปที่โรงพยาบาลบางประกอบ9นะครับก็เรียกว่าเป็นคืบหน้านะครับเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยรับแจ้งเข้ามาทาง LINE @js100 นะครับว่าเห็นมีรถเก๋งแต่ไม่ทราบคู่กรณีนะฮะซึ่งตอนนี้การจราจรก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเพราะว่าเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับเมื่อชั่วโมงที่แล้วแต่ว่าเอาล่ะท่านใดที่เดินทางกันอยู่ก็เพิ่มเติมได้นะครับส่วนเมื่อสักครู่อัปเดตเรื่องของการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับของ
การเลือกตั้งผู้ว่ากทมไปแล้วนะครับทีนี้ไปดูผลคะแนนการเลือกตั้งที่เมืองพัทยากันบ้างนะครับคุณผู้ฟังนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยอันดับ1นะครับก็ยังเป็นคุณปรเมศงามพิเชษนะครับหมายเลข2นะครับ 63.2% นะครับด้วยคะแนน 2,450 นะครับอันดับ2นี่เป็นทางด้านของคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์นะครับสาทร 1,267 นะครับหรือว่า 32.7% นะฮะอันดับ3นี่หมายเลข3นะครับคุณศักดิ์ชัยแดงข้อนะครับ110คะแนน 2.8% นะครับเนี่ยนะผลคะแนนของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับก็ยังนำอันดับ1อยู่นะสำหรับทางด้านของคุณปรเมศงามวิเชษนะครับก็ติดตามคู่ขนานกันไปนะครับสำหรับการเลือกตั้งในส่วนของนายกเมืองพัทยาแล้วก็ทางด้านของผู้ว่ากทมเองด้วยนะครับนะฮะ2สนามนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้ด้วยส่วนฝนนะตอนนี้นะยังมีตกไหมก็เรียกได้ว่ายังมีปล่อยๆอยู่นะทางสมุทรปราการนี่ก็มีตกอยู่เหมือนกันนะครับทางพระสมุทรเจดีทางด้านของอำเภอเมืองเนี่ยแต่ว่าตกเล็กน้อยนะครับเท่าที่ดูสมุทรสาครบ้านแพ้วดำเนินสะดวกตรงเนี้ยนะครับราชบุรีก็มีกลุ่มฝนที่เหมือนจะเคลื่อนมาทางทิศตะวันออกมาทางเดียวกันหมดเลยนะครับเลยทำให้ทางด้านของสมุทรสาครบ้านแพ้วเนี่ยก็มีฝนเล็กน้อยนะครับใครอยู่ทางนั้นเพิ่มเติมได้นะครับรายงานเพิ่มเติมได้เลยแล้วก็ด้านบนที่เราเห็นกลุ่มฝนเนี่ยทางสระบุรีนะครับก็มีตกอยู่นะทางสระบุรีแก่งคอยตกระดับปานกลางมุกเหล็กนะครับมุกเหล็กสระบุรีเนี่ยตกระดับปานกลางเหมือนกันปากช่องเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับแต่ว่าดูกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยก็เรียกได้ว่าน้อยลงแล้วนะน้อยลงมากๆนะครับส่วนจุดที่มีน้ำรอการระบายโดยเฉพาะทางด้านของอุโมงค์ลอดแยกเกษตรตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ำก่อนหน้านี้ที่น้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางฝั่งจากงามวงวานที่จะต่อเนื่องขึ้นไปเกษตรนวมินนะน้ำมีระดับสูงนะครับแต่ตอนนี้ลดลงนะครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ำเขามีปัญหาก็เดินเครื่องกันมาตั้งแต่ตอน 19:00 น.นะครับนี่ก็ใกล้จะ 20:00 แล้วเดี๋ยวน่าจะเริ่มลดลงตามลำดับนะครับจนแห้งนะฮะก็คาดว่าน่าจะ1ชั่วโมงนะครับหลังจากที่เดินเครื่องได้เมื่อช่วง 19:00 น.นะฮะก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันต่อนะครับขอบคุณทางพี่จุกระเบียบด้วยนะครับบอกว่าลูกสาวนี่ไปเซ็นทรัลพระราม2เหมือนกันยังไม่กลับมาเลยนะครับรถไม่ติดแล้วนะนะครับที่ก่อนหน้านี้มีท่านนึงทางคุณจอยนะที่อัปเดตทาง X เมื่อชั่วโมงก่อนว่า1ชั่วโมงยังแบบยังอยู่ที่ลานจอดรถเลยลงไม่ได้นะครับรถเต็มรถแน่นเลยนะครับพี่จุก็เลยอัปเดตมาให้นะแล้วก็มีทางคุณกระปุกดังน้องอุ่นใจด้วยนะครับก็มาติดตามกันพี่จุบอกว่ากระทุ่มแบนฝนตกไปปล่อยค่ะโอ้นะชุ่มฉ่ำทั้งวันหรือเปล่าพี่จุตกตั้งแต่กี่โมงครับอัปเดตได้บางขุนนนท์ฝนยังไม่หยุดตกยังตกอยู่นะสำหรับคุณระพีไม่แน่ใจคุณระพีนะตอนนี้หยุดหรือยังอันนี้น่าจะพิมพ์มาก่อนหน้านี้นะครับนะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณระพีอัปเดตได้นะครับทักทายคุณ AA ด้วยนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับใครที่เข้ามาติดตามพวกเราทาง YouTube JS100 คุณผู้ฟังพิมพ์เข้ามาที่ช่องแชทได้เลยนะครับทักทายผม DJ พัดได้ทักทายคุณฟังทักทายทีมงานจอส100ได้เลยนะครับนะส่วนใครอยากจะร่วมสนุกลุ้นกับบัตรกำนันStarbucks มูลค่า200บาทก็ทำตามกติกาหลายท่านก็พอทราบแล้วนะครับให้เข้า YouTube ผ่านแอปพลิเคชัน JS100 นะครับเดี๋ยวนี้แอป JS100 สามารถที่จะเข้า YouTube ได้แล้วให้คุณผู้ฟังลองเข้าผ่านแอป JS100 ดูนะครับสะดวกมากๆนะคือฝากวางแอปพลิเคชัน JS100 ไว้หน้าแรกของโทรศัพท์มือถือเลยจะได้สะดวกเวลาที่มีเหตุฉุกเฉินต้องการจะกด SOS จะได้ง่ายไม่ต้องเลื่อนหาเยอะนะครับสามารถที่จะกดแล้วก็พาเนี่ยกดค้างแอป JS100 แล้วก็เลื่อนมาไว้ที่หน้าจอหน้าแรกรับรองครับสะดวกคือเราไม่ทราบหรอกว่าวันไหนเนี่ยเราจะต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินใช่ไหมคุณผู้ฟังแต่ถ้ามีเนี่ยก็จะสะดวกโทรศัพท์มือถือเปิด GPS เอาไว้นะครับเวลาใช้งานฟีเจอร์ SOS เนี่ยเปิด GPS เอาไว้นะครับเพราะฟีเจอร์ SOS ต้องระบุจุดพิกัดที่คุณอยู่แล้วต้องเป็นการประสานงานแบบเร่งด่วนด้วยเพราะฉะนั้นเขาไปใช้งานก่อน
จะกดปุ่ม SOS คุณฟังอย่าลืมไปเปิด GPS เอาไว้ครับนะเพราะว่าฟีเจอร์ SOS เนี่ยจะทราบพิกัดจุดที่คุณอยู่เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับนะแล้วเราก็จะประสานเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือคุณให้เร็วที่สุดในจุดที่คุณอยู่ด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับอัปเดตกันนะคุณฟังครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะฮะณวันที่26มิถุนายนเวลา 13:00 น.นะครับภายหลังการเพิ่มและก็ถอนสิทธิ์นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.จำนวน 4,428,646 คนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นะจำนวน 4,384,695 คนโดยเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกหรือว่า first voter เนี่ย 20,584 คนทั้งนี้นะครับกรุงเทพมหานครเขาตั้งเป้านะครับว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้เนี่ยไว้ที่ร้อยละ70ในส่วนของเขตที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดก็คือเขตคลองสามวานะครับโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยจำนวน 172,761 คนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นะครับจำนวน 173,353 คนขณะที่เขตสัมพันธวงศ์มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดนะครับโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.จำนวน 15,213 คนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 15,113 คนนะครับนี่นะฮะก็เป็นการอัปเดตข้อมูลกันนะครับสำหรับในส่วนของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.และสก.นั่นเองนะฮะ19 นาฬิกากับ 58 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยอร์เนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลีไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้แพทย์หญิงปณิตตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พนักท่านนางสาวเดลซีโรสริเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ใจทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชา

ล้าจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไลรันฟัตนครแฟรงก์เฟิร์ตวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีพระบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์ทอดทัดรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไม้รัฐไรลันฟัชต์มคุเทศก์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบันอาสนวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัสต์เป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรล์และมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช1518อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอ

0: ทิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองมายมีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาถิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15:00 น.สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองมายตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองมายนวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: อนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัสตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพรอบเวลาสวด 5:30 นาทีถึงเวลา 7:00 นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลงกำหนด100วันมีการประโคมย่ำยามเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นเวลา 11:00 นายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาส4รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันออกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองเลื่อนและวัดราชสิทธาราม4รูปประจำเตียงสวดทิศตะวันตกทำนองที่ใช้สวดคือทำนองกะเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7 ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Rally ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลราชธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการทำความดีเพื่อส่วนรวมสำหรับทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์เป็นทุนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีที่ครอบครัวประสบภาวะวิกฤตจากสาธารณภัยให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีรวมจำนวน23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจำนวน3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจำนวน2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมจำนวน5คนระดับประถมศึกษาจำนวน10คนและระดับอนุบาลจำนวน3คนรวมจำนวนทั้งสิ้น46คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประโทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.เทศบาลนครเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดยานนาวาวัดหัวลำโพงและวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นและวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์และวัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารและวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดเจ็ดยอดและวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรันและครอบครัวบริษัทเจมส์จิลเวลกรุ๊ปจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมใจการเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารสาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิโดยวันนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจำนวน 1,913 คนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 21:00 น.ด้วยชุดสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันและในวันเดียวกันนี้ซึ่งเป็นวันที่2ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนสำหรับวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกมีประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,540 คนและในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนทั่วไปและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าถวายสักการะพระศพอาทิศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดนครปฐมบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดและบริษัทนาเฮียใช้จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.แบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ 8:00 น.ถึง 10:00 น. 11:30 น. ถึง 16:00 น.และ 20:00 น.ถึง 21:00 น.โดยมีจุดคัดกรองอยู่ภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระรานซึ่งจะปิดเวลา 20:00 น.จากนั้นเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.royaloffice.th ด้วยพระกรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริขอไปค่ะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มุ่งสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบรมีซึ่งวันนี้เสนอตอนแสงพระเมตตากลางขุนเขาจากยอดดอยสู่หัวใจประชาชนติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระนามอันภาคภูมิใจของปวงชนชาวไทยด้วยพระองค์ได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะพระกรณียกิจที่บังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยวันนี้ได้สร้างคุณูปการให้กับคนไทยอย่างมั่นคงท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนและผืนป่าอันอุดมสมบูรณ์ของอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างเรียบง่ายมาอย่างยาวนานนั่นคือบ้านไลโว่และบ้านสารวะดินแดนแห่งความหวังของผู้คนที่แม้จะอยู่ห่างไกลความเจริญแต่ไม่เคยห่างไกลจากสายพระเนตรและน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้แผ่ไปถึงผู้คนในถิ่นทุรกันดารเหล่านั้นด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาสพระองค์ทรงน้อมนำแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาปรับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสตามรอยแนวทางแห่งพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาในทุกโครงการในพระดำริเนื้อสิ่งอื่นใดพระวิสัยทัศน์ที่ทรงมุ่งสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนพระกรณียกิจล้วนสอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีดังความสำฤทธิ์ผลภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการได้มีการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่างๆในพื้นที่บ้านไลโว่และบ้านสารวะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้านการศึกษาคือรากฐานแห่งอนาคตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาได้รับการสนับสนุนด้านอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตจากเด็กที่เคยขาดโอกาสวันนี้หลายคนมีความฝันมีเป้าหมายและมองเห็นอนาคตของตนเองอย่างชัดเจนพระเมตตาที่ส่งผ่านโอกาสทางการศึกษาจึงไม่ได้เพียงสร้างผู้เรียนแต่ยังสร้างความหวังให้แก่คนทั้งชุมชนนอกจากการศึกษาแล้วการพัฒนาอาชีพและรายได้ยังเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรการพัฒนาผลผลิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ครอบครัวซึ่งเมื่อชุมชนมีอาชีพมีรายได้และมีองค์ความรู้ชีวิตความเป็นอยู่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากการรอคอยความช่วยเหลือกลายเป็นการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่แห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการส่งมอบสิ่งของหรือความช่วยเหลือในระยะสั้นแต่เป็นการที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนพระองค์ทรงสร้างคนสร้างโอกาสสร้างความเข้มแข็งและสร้างศักดิ์ศรีแห่งการดำรงชีวิตรอยยิ้มของเด็กเสียงหัวเราะของครอบครัวและความหวังของผู้คนบนผืนแผ่นดินแห่งนี้ล้วนเป็นดอกผลแห่งพระเมตตาที่วันนี้ได้ผลิบานกลางขุนเขาแม้ระยะทางจะห่างไกล แม้เส้นทางจะยากลำบากแต่น้ำพระราชฤทัยแห่งองค์เจ้าฟ้าผู้ทรงเสียสละกลับเสด็จไปถึงหัวใจของประชาชนทุกคนพระองค์ทรงสอนให้เห็นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มต้นจากการมองเห็นคุณค่าของมนุษย์และความเมตตาที่แท้จริงคือการสร้างโอกาสให้ผู้คนสามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองวันนี้บ้านไลโว้และบ้านสารวะจึงไม่ได้เป็นเพียงชุมชนกลางหุบเขาอันห่างไกลความเจริญแต่ที่นี่เป็นพื้นที่แห่งความหวังพื้นที่แห่งโอกาสและพื้นที่ที่สะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์และพระเมตตาอันยิ่งใหญ่พระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประสบกรณิกรมิได้หยุดเพียงณวันเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจความเข้มแข็งและความหวังไปสู่คนรุ่นต่อไปแสงแห่งพระเมตตาที่ส่งลงบนยอดดอยในวันนั้นยังคงส่องสว่างในหัวใจของประชาชนตราบจนวันนี้และจะยังคงเป็นแสงแห่งความหวังของแผ่นดินไทยสืบไปใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์ประชาชนย่อมมีความหวังได้แสงพระเมตตาทุกชีวิตย่อมเบ่งบานและมีความสุขตลอดไป
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงอุทิศพระวรกายทรงงานหนักผ่านพระกรณียกิจนานาประการเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารวันนี้ได้รับพระกรุณาที่คุณมีโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพระองค์จะทรงประทับอยู่ในกลางดวงใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยตราบนิจนิรันดร์สวัสดีค่ะ
2: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ทำงานก็มี
1: เป็นปาดแ
2: ค่ท่านไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะกินอะไรคะ
1: สบายสบายดี
0: สบาย
1: ธรรมดา
0: บ้านรักก็พูดถึงดัง
2: มาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเกินนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาติดตามกันต่อนะครับช่วงนี้ครับ20:47 นครับกับจอสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามาอีกจุดนึงนะอ่อนนุช17นะครับมีอุบัติเหตุนะครับช่วงปากซอยอ่อนนุช17แยก20จักรยานยนต์ชนกัน2คันนะครับมีบาดเจ็บ2รายนะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งเป็นรายที่21เข้ามานะครับในช่วงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังการขับรถดีขับรถปลอดภัยขับรถไม่ประมาทเป็นการสร้างสังคมคนขับรถดีร่วมกันนะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุอีกหนึ่งโครงการที่เราร่วมกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับโครงการคนรักรถนะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับเข้าร่วมการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนในกรณีที่สินไหมทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% หรือไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับก็จะดีมากๆสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนนะครับในแต่ละปีก็จะมีการเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกที่ขับรถดีนะครับขับรถปลอดภัยได้รับเงินเฉลี่ยคืนนะครับแล้วก็ในกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์ประเภทที่1เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุไม่เกิน7ปีผ่อนได้ 0% นาน6เดือนส่วนประกันประเภทที่3นะครับได้เงินคืนเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดผ่อนได้ 0% นาน3เดือนสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลหรือปิกอัพเชิงพาณิชย์เพิ่มเติมข้อมูลนะครับสอบถามได้กับบริษัทวิริยะนะครับหมายเลขโทรศัพท์ครับ02-150-0888นะครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดด้วยนะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามอัปเดตนะครับในส่วนของการเลือกตั้งนะครับนายกเมืองพัทยานะครับอัปเดตผลการนับคะแนนนะครับตอนนี้เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างไรไปคุยกับทางด้านของคุณเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยนะครับท่านปลัดเมืองพัทยานะครับสวัสดีครับท่านปลัดครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมตอนนี้นะการนับคะแนนนี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับท่านปลัดที่พัทยา
1: ตอนนี้ก็เกือบจะ 50% แล้วครับที่มีการนำหีบมาส่งคะแนนมาส่งแต่ว่าส่วนการนับคะแนนน่าจะเกือบ 100% แล้วครับก็จะมีหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ที่เกาะล้านนะครับ3หน่วยเลือกตั้งจะต้องนำหีบบัตรมาส่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงครับน่าจะมาถึงแต่ว่าเรื่องผลคะแนนตอนนี้นับน่าจะเกือบเสร็จแล้วครับ
0: โอ้นะฮะทางหมายถึงว่าทางนั้นใช่ไหมทาง3จุดน่าจะเกือบเสร็จแล้วนะครับที่ผ่านมาวันนี้มีอะไรที่ผิดปกติมีเรื่องของการผิดกฎหมายเลือกตั้งอะไรยังไงบ้างไหมครับ
1: จากการที่ผมตระเวนดูตามหน่วยแล้วก็มีส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายให้ลงไปดูสังเกตการเนี่ยนะก็บรรยากาศในการใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นนะฮะตัวแทนผู้สมัครก็ส่งตัวแทนไปสังเกตการนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ขั้นตอนก่อนมีการนับคะแนนผมก็ได้ไปซักซ้อมทำความเข้าใจกับทีมที่นับคะแนนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็ขั้นตอนวิธีการดำเนินการเท่าที่ตอนนี้ถึงเวลาขนาดนี้ยังไม่มีเรื่องของการร้องเรียนว่าการนับคะแนนบัตรดีบัตรเสียหรือว่าการดำเนินการที่ผิดระเบียบของกกต.ที่กำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้นน่ะยังไม่พบเลยครับตอนนี้ครับ
0: ครับที่พัทยานี่ประชาชนตื่นตัวแค่ไหนครับกับการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาครับ
1: เที่ยวนี้น่าจะน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะครับตอนนี้ผู้มาใช้สิทธิ์นะเท่าที่ดูตอนนี้รวมอยู่เนี่ยน่าจะประมาณ 40% นิดๆเองครับทุกครั้งก่อนน่าจะประมาณ40กับเกือบ50นะครับตอนนี้น่าจะต่ำกว่าเดิมครับครับ
0: นะครับเป็นเพราะอะไรครับท่านประหลัดวิเคราะห
1: ์มันมีหลายสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่ฟังดูก็มีเรื่องของการไปทำงานนอกพื้นที่นะครับส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของฟังว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์ล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้ลงทะเบียนเหมือนกับนอกหน่วยหรืออะไรแบบนั้นนะครับเหมือนส.ส.ที่ผ่านมาจากเศรษฐีที่ผ่านมาเนี่ยเลือกตั้งส.ส.นะเขตเลือกตั้งที่9ของชลบุรีเนี่ยผู้ที่เลือกตั้งล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่านอกหน่วยเนี่ยหมื่นกว่าคนแต่รอบนี้ก็ไม่มีแล้วก็ส่วนต่อมาคือในเรื่องของผู้ที่ประกอบอาชีพนะครับ คนของพัทยานั้นเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ไปประกอบอาชีพอยู่นอกพื้นที่เช่นว่าบางคนเนี่ย ก็สอบถามที่สนิทคุ้นเคยกันว่าญาติมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบ้างไหมนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ญาติไปอยู่ที่เชียงรายแต่ประกอบอาชีพอยู่เชียงรายก็ถ้าค่าใช้จ่ายที่จะมาเนี่ยมันก็สูงบวกกับสภาพเศรษฐกิจทุกวันนี้ก็ไม่ได้คล่องตัวสักเท่าไหร
0: ่
1: ก็เลยทำให้ไม่มีแรงจูงใจนะครับส่วนหนึ่งนะครับ
0: อ
1: ันต่อมาคือในเรื่องของส่วน คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับ
0: ครับผม
1: ก็บางคนก็ไม่มีเหตุผลนะคือก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายนะครับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มวัยกลางนะครับแล้วก็วัยรุ่นจะสลับกันไปแต่เลือกตั้งส.ส.เนี่ยวัยรุ่นจะเยอะแต่รอบนี้ดูว่าวัยรุ่นเนี่ยเหมือนกับยังไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรนะครับ
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไปทำงานไปอยู่นอกพื้นที่กันด้วยโอ้แต่ว่าตัวเลขการเลือกตั้งล่วงหน้านี่คือค่อนข้างน้อยเลยนะตรงนี
1: ้ไม่คือถ้าเป็นของส.ส.เนี่ยจากที่เป็นหมื่นกว่าคนนะครับนะแต่ว่าของรอบเนี้ยของท้องถิ่นเนี่ยมีการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า
0: ใช่
1: นะครับก็เลยทำให้อาจจะไม่คึกคักหรือไม่มีแรงจูงใจไปด้วยคร
0: ับ นะครับโอ้เข้าใจเลยนะตรงนี้
1: ครับ
0: อย่างวันนี้เองเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็เมืองพัทยาก็เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยนะครับตรงนี้มันมีผลอะไรยังไงเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขของการมาใช้สิทธิ์ยังไงบ้างไหมครับ
1: ช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นนะครับซึ่งช่วงเพิ่งจะหมดโลฮาช่วงไฮไปคือช่วงที่นักเรียนปิดเทอมช่วงนักเรียนปิดเทอมเนี่ยคนเยอะครับมาเที่ยวแต่ว่าช่วงนี้ก็น้อยลงก็ไม่มีผลกระทบดูจากการสภาพการจราจรในพื้นที่แล้วไม่ได้ติดขัดอะไรมากมายอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งมีการเลือกตั้งที่กรุงเทพใช่ไหมครับคนกรุงเทพอาจจะไม่ได้มาเที่ยวที่พัทยา อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การจราจรนั้นน่ะดูว่ามีความคล่องตัวมากกว่าปกติครับ
0: อย่างกรุงเทพวันนี้ช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นี่ฝนตกหนักมากเลยนะครับนะตอนยังไม่ปิดทีบด้วยที่พัทยาวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศ
1: ไม่สภาพอากาศวันนี้ท้องฟ้าโปร่งครับมีครึ้มอยู่ช่วงนึงนะครับในช่วงประมาณบ่ายสามเนี่ยแหละก็มีอากาศครึ้มแต่ว่าหลังจากนั้นก็อากาศก็เปิดนะครับก็ท้องฟ้าแจ่มใสเหมือนเดิ
0: ม
1: ก็ดูแต่อย่างที่ผมเคยเรียนไปครับว่าจากการพยากรณ์อากาศเนี่ยพายุเนี่ยไม่ได้เข้าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะพัทยานะครับก็จะมีไปที่ระยองไปที่จันทบุรีแล้วไปที่ตราดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยอากาศค่อนข้างร้อนครับผู้ที่มาใช้สิทธิ์หรือว่าผู้ที่เป็นเจ้าที่ปฏิบัติงานในหน้าหน่วย
0: ครับ
1: นะครับก็บ่นกันทั้งหมดนะครับอากาศร้อนมากครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นฝนไม่ตกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะสำหรับอุปสรรคที่จะออกมาใช้สิทธิ์กันนะครับท่านประหลัดครับคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการน่าจะเสร็จสิ้นถึงเที่ยงคืนไหมครับในส่วนของการ
1: ก็พยายามจะไม่ถึงกับที่หนักสุดที่ผมเรียนนะครับว่าจะช้าที่
0: เกาะล้าน
1: เพราะว่าเกาะล้านเนี่ยจะต้องลงเรือแต่ว่าผมก็เตรียมเรือเป็นเรือสปีดโบ๊ทไว้แต่ว่าระยะทางในการเดินทางเนี่ยคือทางหน่วยเนี่ยต้องขนหีบบัตรจากที่เลือกตั้งมาลงเรือแล้วลงเรือแล้วก็มาขึ้นท่าเรือแล้วก็ขนจากท่าเรือเพื่อจะต่อรถมาที
0: ่
1: ศูนย์ขับรถจะก็จะเป็นประเด็นประมาณนี้ครับทั้งหมดมี3หน่วยครับมี3หน่วยที่จะเป็นประเด็นนั้นนะครับ
0: 3หน่วยนี้คาดว่าจะมาถึงกี่โมงครับเพราะดูหลายต่อเหลือเกิน
1: ก็ตอนนี้ก็นับจากนี้ไปก็เท่าที่เช็คดูน่าจะ2ชั่วโมงน่าจะถึงศูนย์ดำเนินการการเลือกตั้งอ่ะครับมาส่ง
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ครับ
0: นะฮะก็เปรียบได้ว่าความเรียบร้อยทั้งหมดก็เปรียบได้ว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติแต่ว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์อาจจะน้อยลงกว่าครั้งก่อนนะครับ
1: ครับ
0: มีอะไรอยากจะฝากครับ
1: ภาพรวมก็ผมว่าก็ดีนะครับคือบรรยากาศในการลงคะแนนเนี่ยในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับหรือว่าท่านที่มาใช้สิทธิ์นะครับแต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านพวกผมก็เคารพการตัดสินใจในการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาเองผู้สมัครเองนะครับก็เต็มที่แล้วครับโดยเฉพาะผู้สมัครเองเนี่ยก็ถือว่าท่านก็ทำงานหนักกันทุกท่านนะครับเพราะว่าท่านไปเคาะประตูบ้านเนี่ยบางบ้านมาเล่าให้ฟังว่า4รอบ5รอบก็มีเพราะว่าท่านแต่ละคือผู้สมัครนายกก็มี5เบอร์ใช่ไหมครับก็ถ้าไปคนละรอบก็5รอบแล้วครับแล้วยังมีสมาชิกสภาเมืองพัทยาอีกในเขตอีกแล้วก็หัวคะแนนไปอีกเมืองพัทยาไปอีกก็ถือว่าก็ เขาก็บอกว่าโอ้มาจน
2: ค
1: ือพอเห็นมีการประชามพันธ์เขารับทราบแล้วบางทีเขาก็ปิดบ้านหนีเลยก็มีโอ้ยยิงไปหลายแต่ในเรื่องการที่ท่านมาใช้สิทธิ์หรือไม่สิทธิ์ก็เป็น
2: สิทธิ์ของแต่ละท่านไป
1: แล้วก็เคารพการตัดสินใจสิทธิ์ของท่านไปหลังจากวันนี้ไปแล้วถ้าท่านไม่มาใช้สิทธิ์นะครับวันพรุ่งนี้สามารถที่จะแจ้งเหตุไม่มาใช้สิทธิ์ได้นะครับซึ่งได้สองระบ
2: บ
1: จะมาที่แจ้งที่สำนักทะเบียนเมืองพัทยาหรือท่านจะแจ้งผ่านระบบทางออนไลน์ก็ได้นะครับมีระบบเปิดให้แจ้งอยู่แล้วครับ
2: ครับผมได้ครับแบบวันนี้จอสร้อยขอบพระคุณนะครับท่านปลัดเมืองพัทยาด้วยนะครับ
1: ขอบคุณท่านครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณคุณเกียรติศักดิ์ศรีวงชัยนะครับท่านปลัดเมืองพัทยาด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.สรุปภาพรวมปิดหีบเลือกตั้งกทม.และเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนการนับคะแนนชัดชาติคะแนนยังทิ้งห่างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสีย

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
3: ว่าที่ร้อยตีภาสกรสิริภคยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงการเลือกตั้งเมืองพัทยาว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยในกรุงเทพมหานครและ113หน่วยในเมืองพัทยาปิดการลงคะแนนครบทุกหน่วยเมื่อเวลา 17:00 น.และเข้าสู่กระบวนการนับคะแนนตามขั้นตอนของกฎหมายโดยภาพรวมสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้กกต.เชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการการนับคะแนนได้ทุกหน่วยเลือกตั้งทั้งในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเพื่อสร้างความโปร่งใสขณะที่กทม.แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยปิดการลงคะแนนครบถ้วนแม้นฝนกระหน่ำช่วงบ่ายแต่ภาพรวมเรียบร้อยปลัดกทม.ยืนยันบัตรเลือกตั้งปลอดภัยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรุงเทพมหานครแถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายหลังปิดหีบเลือกตั้ง 17:00 น.โดยยืนยันว่าการเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพสามารถปิดการลงคะแนนได้ครบถ้วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ช่วงเช้าจะมีเหตุเพลิงไหม้ซอยแจ้งวัฒนะ10เขตหลัก4แต่เจ้าหน้าที่ดับไฟได้ภายใน15นาทีไม่กระทบต่อหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ส่วนพายุฝนกระหน่ำในช่วงบ่ายครอบคลุม15เขตฝั่งธนบุรีเข้าสู่กรุงเทพมหานครในและฝั่งตะวันออกกทม.เร่งระบายน้ำแห้งไวประชาชนสามารถลงคะแนนได้ต่อเนื่องจนปิดหีบยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งปลอดภัยรัดกุมและไม่มีเหตุไฟดับส่วนกรณีไม่พบรายชื่อที่เขตตลิ่งชันตรวจสอบแล้วเกิดจากการย้ายทะเบียนบ้านเข้าบ้านใหม่ยังไม่ครบ1ปีตามกฎหมายจึงต้องกลับไปใช้สิทธิ์ณหน่วยเลือกตั้งเดิมทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการทำงานเต็มที่คาดว่าจะสรุปตัวเลขรายงานผลยังไม่เป็นทางการได้ในช่วงใกล้22นาฬิกาวันนี้ซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ที่เว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com หรือชมได้ผ่านจอแสดงผลณสำนักงานเขตทั้ง50เขตและหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ส่วนบรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าอย่างไม่เป็นทางการค่อนข้างชัดเจนชัดชาตินำโด่งทิ้งห่างผู้สมัครรายอื่นคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
5: ความเคลื่อนไหวการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครล่าสุดเมื่อเวลา 20:10 น.การนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั่วกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องโดยผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการในขณะนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระยังคงนำมาด้วยอันดับ1อย่างชัดเจนด้วยคะแนน 827,020 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.3 ของคะแนนที่นับแล้วขณะที่อันดับ2เป็นนางมฤกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครอิสระได้รับคะแนน 168,079 คะแนนส่วนอันดับ3นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนมีคะแนน 1,975 คะแนนและอันดับ4นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 58,619 คะแนนโดยบรรยากาศภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครยังคงมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครผู้สังเกตการและสื่อมวลชนจากทุกสำนักเฝ้าติดตามผลการนับคะแนนที่จะยอยส่งเข้ามาระบบทั้ง50เขตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่อย่างไรก็ตามผลคะแนนที่รายงานอยู่ในขณะนี้ยังเป็นเพียงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตัวเลขอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากยังมีอีกหลายหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ระหว่างการนับคะแนนและส่งผลคะแนนเข้าสู่ระบบโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งจะตรวจสอบความถูกต้องของผลการนับคะแนนทั้งหมดก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไปนี่เป็นผลจากยุทธพฤกษ์รายงานครับ
6: พัชระเพชรผ่องแผ้วพราวฟ้ากิติยาภาผ่องนภาแดนสวงมหาวัชระราชธิดาของไทยทั้งปวงทรงคืนสู่แดนสวงสวรรคาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ใหม่ช ข้าวกล่องไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21นาฬิกากับ12นาทีนะครับมาติดตามกันต่อนะครับกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะครับก็ติดตามกันในทุกเรื่องนะครับข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆด้วยนะครับนะแล้วก็แน่นอนวันนี้นะฮะเรากำลังเกาะติดเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็ทางด้านของสก.นะครับรวมไปถึงนะที่พัทยานะครับก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากันด้วยนั่นเองนะครับนะฮะก็เดี๋ยวกำลังติดตามนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผลการนับคะแนนก็เรียกได้ว่าอย่างไม่เป็นทางการนะฮะทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คะแนนนี่ก็ทะลุล้านไปนะครับสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเท่าที่ดูอัปเดตนะครับตอนนี้ก็คะแนน1ล้าน4แสนกว่าแล้วนะ 65.6% อันดับ2นี่คุณมลิกาบุญมีตระกูล2แสนกว่านะครับ 13.1% นะครับนะส่วนที่เมืองพัทยานะครับอันดับ1ก็ยังคงเป็นคุณปรเมศงามพิเชษนะครับ 60.9% 17,908 คะแนนอันดับ2อันนี้เป็นแชมป์เก่านะสำหรับคุณปรเมศ

0: นี่ตอนนี้ไป 18,000 แล้วนะฮะ 18,048 คะแนนเป็นแชมป์เก่านะครับจากกลุ่มเรารักพัทยานะฮะแล้วก็อันดับ2นี่ก็คุณอิทธิวัฒน์นะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรนะครับจากทางด้านของพรรคพลังพรรคประชาชนนะครับ 12,222 นะฮะ 34.4% นะครับอันดับ2นะฮะนี่คืออัปเดตทั้ง2สนามนะครับสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการนะฮะแล้วก็ทางด้านของนายกเมืองพัทยาเองด้วยนะครับก็ติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องของการอัปเดตณตอนนี้ด้วยเองด้วยนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะฮะก็เห็นมีหลายสื่อเลยนะครับบอกว่าทางคุณชัดชาติเนี่ยหลังจากที่คะแนนทะลุล้านนะครับก็เรียกได้ว่านำทุกเขตนะว่าอย่างนั้นบอกว่าลุ้นการทุบสถิติเก่าด้วยนะครับสำหรับคะแนนนี่นะฮะในส่วนของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับว่าจะทำคะแนนได้มากกว่าการเลือกตั้งนะครับครั้งที่ผ่านมาเมื่อปี2565หรือไม่จริงๆตอนนี้ก็เลยไปแล้วนะเพราะว่าเมื่อปี2565เนี่ยทำคะแนนไว้ที่ 1,386,215 คะแนนแต่ตอนนี้อัปเดตเรียลไทม์ล่าสุดเนี่ยนะครับคะแนนเลยไปแล้วนะครับ 1,444,914 นะครับเรียลไทม์นะตอนนี้นะนะฮะอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งยังเรียกได้ว่าต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับคะแนนที่อาจจะมีขยับเพิ่มขึ้นไปอีกหรือไม่นะครับส่วนอันดับ2เนี่ยนะฮะทางด้านของคุณมลิกาบุญมีตระกูลก็ออกมาขอบคุณทุกคะแนนนะครับเรียกได้ว่าออกมาแถลงนะครับถึงผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับเมื่อช่วงที่นับไปแล้ว 43.7% ก็พบว่ามีคะแนนตามหลังคุณชัชชาติที่นำโด่งมาอันดับ1ณตอนนั้นเนี่ยนะฮะซึ่งทางด้านของคุณมลิกาก็กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพที่ไปใช้สิทธิ์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับเพื่อนๆทุกคนที่ส่งสัญญาณมาให้กับตัวเธอเองซึ่งบอกว่าคะแนนที่มาจากพลังบริสุทธิ์ของทุกๆคนนะบอกว่าเชื่อมั่นจะเป็นคะแนนส่งต่อให้กรุงเทพมหานครพยายามมีการเปลี่ยนแปลงบอกว่าเชื่อมั่นเสมอว่าคะแนนบริสุทธิ์มาจากใจมาจากความตั้งใจจริงในการเกิดพลังอยากเกิดความเปลี่ยนแปลงอยากเกิดความเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหานครไว้อย่างนั้นนี่คือการแถลงนะครับตอนหนึ่งของทางคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข14ซึ่งคะแนนก็มาเป็นอันดับ2นะครับทีนี้เมื่อถามว่าการได้ที่2เนี่ยเหนือความคาดหมายหรือไม่คุณมลิกาก็บอกว่าคะแนนยังไม่สิ้นสุดถ้าช่วงเวลานี้มาเป็นอันดับ2ก็ต้องขอบคุณทุกคะแนนจากประชาชนขณะเดียวกันก็บอกว่าต้องแสดงความยินดีกับคะแนนที่โหวตให้ผู้ชนะไปทำหน้าที่แต่หลังจากนี้ไม่ว่าผลการเลือกตั้งเป็นอย่างไรต้องให้เกียรติพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้นับก็ต้องเฝ้าดูอีกสักนิดว่าอย่างนั้นนะครับก็มีการแสดงความยินดีนะครับไม่ว่าผู้ชนะโหวตจะเป็นคุณชัดชาติหรือผู้ใดก็ตามนะครับนี่นะก็เป็นทางฝากฝั่งของคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับซึ่งคะแนนก็มาเป็นอันดับที่2นะตัวเลขก็ตอนนี้ก็ 288,171 คะแนน 13.1% นะครับคิดเป็น 13.1% นะฮะตอนนี้เนี่ยเรากำลังรอติดตามเรื่องของการแถลงนะการแถลงข่าวจากทางกรุงเทพมหานครนะครับในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีการแถลงเดี๋ยวเราอาจจะได้ดึงสัญญาณมาให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามรับชมทั้งวิทยุ FM 100แล้วก็ทางด้านของ YouTube ของเราด้วยนะครับทาง JS 100 Radio นะฮะก็เดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันด้วยนะครับคู่ขนานกันไปกับการรายงานข้อมูลก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุนะครับแจ้งเข้ามานะครับบอกว่า ราชพฤกษ์นะครับในฝั่งขาเข้าบริเวณช่วงระหว่างแยกสวนเลียบนะครับมุ่งหน้าแยกรัชดาท่าพระจุดเกิดเหตุตรงบริเวณทางลงแยกรัชดาท่าพระนะครับที่เกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุก6ล้อนะครับ 70-9140 นนทบุรีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายเป็นคนขับนี่แหละครับคนขับนะฮะบาดเจ็บมีทางเจ้าหน้าที่นะครับนำส่งโรงพยาบาลราชบุรณะเบื้องต้นเนี่ยมีหญิง1รายนะครับที่ได้รับการได้รับการทำ CPR แล้วมีการยืนยันครับว่าไม่เป็นผลนะฮะยืนยันนะครับมีเสียชีวิต1รายเป็นผู้หญิงตอนนี้รถเนี่ยเคลื่อนย้ายแล้วนะครับรถทั้ง2คันเคลื่อนย้ายแล้วพื้นที่ของสน.ตลาดพลูนะฮะตรงนี้จุดเกิดเหตุย้ำนะครับทางลงแยกรัชดาท่าพระนะครับถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับอีกด้านหนึ่งคุณเด็กวัดป่ารายงานเข้ามาบอกว่าราชพฤกษ์นะมีรถจอดเสียนะครับเป็นรถเก๋งขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายนะครับช่วงกลางสะพานข้ามคลองขุนมหาดไทยนะครับด้านขาออกนะช่วงระหว่างต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้าต่างระดับ345นะครับกลางสะพานข้ามคลองขุนมหาดไทยมีรถเก๋งจอดเสียคุณผู้ฟังระวังด้วยนะฮะช่องทางด่วนเลนซ้ายครับฝากระมัดระวังด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมืดหรือเปล่าด้วยนะเดินทางในช่วงกลางคืนนี่ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับอย่างตอนที่ฝนตกหนักๆเนี่ยโอ้โหบางทีกระจกมองข้างนี่มองแทบจะไม่เห็นเหมือนกันนะผมเองนี่ก็ขับมาลำบากมองกันด้วยความลำบากนะครับบางทีขับรถต้องระวังนะช่วงที่ฝนตกหนักๆ กระจกมองข้างมันขึ้นฝ้าอะไรแบบนี้นะกระจกหน้ารถสำคัญมากนะฮะเรื่องของใบปัดน้ำฝนยางปัดน้ำฝนเนี่ยเราได้ตรวจสอบแล้วหรือยังผ่านหน้าร้อนมาอากาศร้อนสุดๆเนี่ยบางทียางมันเปื่อยมันเสื่อมพอจะปัดทีมันก็ไม่เคลียร์มันปาดไม่หมดนะฮะบางทียางหลุดยางขาดก็มีนะครับไอตอนที่จังหวะที่ยางขาดเนี่ยตัวก้านเหล็กเนี่ยมันอาจจะไปสีกับกระจกแล้วเกิดรอยได้ด้วยเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเรื่องของยางปัดน้ำฝนในช่วงหน้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าฝนตกหนักๆแล้วยางมันเกิดเสื่อมยางมันเกิดขาดในตอนนั้นเนี่ยโอ้มันอันตรายนะคุณผู้ฟังระหว่างที่เรากำลังขับอยู่แล้วเกิดปัญหานั้นเนี่ยเคยแล้วเหมือนกันนะปาดไปเนี่ยยางมันขาดครับไม่ได้ตรวจสอบนะรถคันเก่าโอ้ยเนี่ยลำบากมากเลยต้องรีบเอารถข้างเข้าข้างทางที่กระจกมองข้างบางทีมันก็มองไม่เห็นนะฝนตกหนักๆเนี่ยมองยากมากนะครับประกอบกับถ้าเป็นช่วงกลางคืนแบบนี้เนี่ยโอ้โหมันทำให้มีปัจจัยเรื่องของบทบังทัศนวิสัยในการขับขี่อย่างชัดเจนทั้งฝนทั้งความมืดด้วยเนี่ยแหมเราต้องเตรียมความพร้อมตลอดเนาะการขับรถเนี่ยอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ส่วนควบรถอะไรต่างๆเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆเลยนะฮะก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีๆนะครับนะจะได้เดินทางกันได้ด้วยความปลอดภัยนะครับนะฝนช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีการประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะฉบับที่5แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับก็เป็นประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับฉบับที่5ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับในช่วงระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็มีการเตือนให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือไปยังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับสำหรับเรือเล็กควรบริเวณทะเลอันดามันเนี่ยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวด้วยนี่ก็เป็นประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณสมพงษ์นะครับคุณสมพงษ์สวัสดีครับ
1: ครับพี่สวัสดีครับผม
0: คุณสมพงษ์เกิดอะไรขึ้นนะเห็นบอกจานดาวเทียมมันไปคาอยู่บน
1: อ๋อใช่คาอยู่บนสายไฟอ่ะมาตอน 5:00 นเนี่ยไอ้มันทำให้ฝนตกแรงอ่ะมันเลยทำให้ดาวเทียมมันลอยลงมาจากดาดฟ้าชั้น5แล้วก็มาค้างอยู่สายไฟ
0: แล้วตอนนี้ยังค้างอยู่เลยเหรอครับ
1: ตอนนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วครับผมตะกี้ประสานกับทางโอทุกหน่วยงานเลยพี่ตั้งแต่5โมงมาถึง2ทุ่มไม่สำเร็จพี
0: ่เล่าให้ฟังหน่อย
1: สอร้อยเข้ามาเลย
0: เล่าให้ฟังหน่อยตั้งแต่ตอน5โมงเนี่ยมันยังไงตอนที่มันคาอยู่นี่หล่นลงมายังไงสภาพตอนนั้นน่ะ
1: ก็คาอยู่บนสายไฟพอดีอ่ะถ้าเกิดไม่เอาลงมานี่มันมีโอกาสที่จะลงมาใส่หัวคนตลอดเลยอ
0: ่
1: ะแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วพี
0: ่แล้วเขามาทำยังไงครับเจ้าหน้าที่เขามาดำเนินการยังไง
1: อ๋อเขามาเดี๋ยวผมดูรูปนิดนึงนะครับพอดีตะกี้ผมออกไปข้างนอกเห็นเขาส่งรูปเข้ามาว่าเขาเอารถกระเช้ามาสอยหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวแป๊บผมดูรูป
0: อ๋อเขาเอารถกระเช้ามาสอยใช่ไหมม
1: ันเห็นเขาไม่ใช่เอารถกระเช้าแล้วแหละ
0: เอา
1: ไม้มาสอย
0: เอาไม้
1: ยาวมาสอยลง
0: รอ
1: ใช่เอาไม้ยาวมาสอยลงเพราะว่าตอนแรกผมกะว่าเดี๋ยวผมไม่ใช่
0: แล้วมันก็พอสอยลงมามันก็ร่วงลงมาอย่างเงี้ยเหรออ๋อ
1: เขามีไม้ยาวมาฮะไม่รู้หน่วยงานไหนพอดีตะกี้ผมออกไปข้างนอกแต่ว่าเขามีส่งรูปมาให้ดูเนี่ย
0: อ๋อยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าสังกัดไหนที่มาดำเนินการ
1: ใช่ยังไม่ทราบเลยว่าสังกัดไหน
0: โอ้เห็นเขามากันกี่คนนะฮะในภาพเนี่ย
1: ในภาพยังไม่เห็นคนเลยแต่ว่าคนคงไม่เยอะเพราะที่เห็นเขาถ่ายอยู่ก็คือไม้ยาวไปถึงชั้น3อันนึง
0: ไงอ๋อมันอยู่ชั้นอะไรฮะตรงนั้นมันอยู่เป็นชั้นอะไรชั้น3ชั้น4ไงตรงนั้น
1: ชั้น3ต่อลงมาชั้น2อ่ะซึ่งบันไดมันปีนไม่ถึงอยู่แล้วอ่ะตอนแรกผมกะจะให้รถกระเช้ามาอุ้มลงไงแต่นี่ในภาพที่เขาถ่ายนี่เป็นไม้คล้ายๆไม้ตะกอยาวๆเลยแต่ทำไมไม้มันแข็งแรงขนาดนั้นนะดูแล้วมันแข็งแรงมากเลย
0: คุณสมพงษ์เป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าหรือเปล่าเท่าที่ดูเนี่ย
1: ไม่ผมเป็นคนเดินอยู่แถวนี้ครับผมเห็นอยู
0: ่ไม่ฮะหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ที่มาสอยเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าหรือเปล่า
1: ผมยังไม่แน่ใจเลยพอดีผมเพิ่งเข้ามานั่งในบ้านอยู่ตอนนี
0: ้
1: เดี๋ยวผมจะถามเด็กๆให้ดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมส่งภาพเข้าไปในจอสองร้อยแล้วแหละ
0: อ๋อในไลน์
1: ภาพไลน์เข้าไปในจอ
0: เนี่ยฮะเราได้ภาพนะ
1: ไม่เห็นบุคคล
0: เป็นภาพที่ตอนที่มันคาอยู่ใช่ไหมภาพนี้เลยนะ
1: เป็นภาพที่คนสอยลงมาฮะ
0: อ๋อเป็นภาพที
1: ่รูปน่าจะเข้าไปละรูปน่าจะเข้าไปละเป็นภาพที่เขาสอยอยู่แต่ว่าสอยแบบไม่เห็นตัวคนสอยก็เลยไม่รู้ว่าหน่วยงานไหน
0: โอ้ก็คือ
1: ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเข้ามาเลยอ่ะ
0: ไม่เป็นไรทีเนี้ยก็คือคุณสมพงษ์เดินมาแล้วเห็นก็เลยแจ้งมาเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะอ
1: ัน
0: ตรายดูจากภาพแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่โอ้ยถ้าเกิด3ชั่วโมงแล้วถ้าเกิดมันคืนนี้ไม่มาก็คือนอนไม่หลับอะถ้าเกิดคืนนี้ไม่มานอนไม่หลับอะมันลงมาทับหัวคนแดนแน่นอน
0: ข้างล่างนี่เป็นอะไรเป็นทางเดินหรือเป็นซอยหรือว่ายังไงครับ
1: ถ้าเช้ามันจะเป็นตลาดไง
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ถ้าเช้ามันจะเป็นตลาดอะถ้าไม่คืนนี้ไม่มาก็คือนอนไม่หลับอะ
0: อ๋อครับเอาได้เลยอะตอนนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะ
1: ลงมาเรียบร้อยที่
0: ขอบคุณมากที่ช่วย
1: ต้องขอบคุณสอร้อยด้วยไม่รู้จอสอร้อยพอดีหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ขอบคุณมากมากเลยที่ช่วยแจ้งนะคุณสมพงษ
1: ์ผมว่าน่าจะใช่น่าจะใช่หน่วยงานจอสอร้อยเลยผมไม่รู้
0: ครับผมครับผม
1: พวกนี้ไม่มาเลยโทร
0: ได
1: ้สี่ห้าหน่วยงานไม่มาเลยเฉยเลย
0: อ้าวไม่เป็นไรตอนนี้ก็ลงมาแล้วเนาะ
1: จบไป
0: ครับผมขอบคุณมากเลยคุณสมพงษ์ที่เจออะไรก็แจ้งมาแบบนี้ดีเลยนะครับ
1: ใช่ใช่ต้องขอบคุณกสร้อยด้วยที่ประสานงานให้
0: ยินดีครับยินดีมากๆ
1: ไม่งั้นคืนนี้ไม่ได้นอนแน่ขอบคุณขอบคุณมากๆ
0: ขอบคุณครับเช่นกันครับ
1: ขอบคุณครับผม
0: สวั
1: สดีครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณสมพงษ์นะก็สรุปเรียบร้อยลงมาแล้วนะจานดาวเทียมจานนี้นะก็ปลอดภัยดีนะครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงนะคุณฟังเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเราจะติดตามการแถลงนะฮะสักครู่นึงนะตอนนี้กำลังรอสัญญาณอยู่การแถลงจากทางกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าสกด้วยนะเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวติดตามกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังดูเรื่องของคะแนนก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะนะเพราะว่าคะแนนอันดับหนึ่งนี่ก็ทะลุล้านไปแล้วนะครับเกือบจะล้านห้าแล้วด้วยนะตอนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามทางด้านของการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยนะครับซึ่งคะแนนก็ยังเรียกได้ว่าก็ถือว่านำนะนำ 60.8% กับ 34.5% อันดับ1กับอันดับ2นะครับตัวเลข18,690กับ15,583อันดับ1กับอันดับ2นะครับก็คู่ขนานกันไปนะระหว่างกรุงเทพกับเมืองพัทยานะครับนะระหว่างนี้ดูเรื่องของสภาพการจราจรยังมีปริมาณรถอยู่สำหรับพระราม2นะด้านขาออกนะครับช่วงที่จะผ่านโลตัสพระราม2นะฮะเนี่ยช่วงแถวๆท่าข้ามเนี่ยยังมีปริมาณรถอยู่นะครับต่อเนื่องมาทางต่างระดับพระราม2เนี่ยมีการทำงานนะครับรถก็จะมีเคลื่อนตัวช้ากันอยู่บ้างส่วนฝั่งขาเข้านะครับก็จะมีปริมาณรถนะช่วงสน.บางมดนะครับตรงนี้แต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามได้นะครับไม่ได้หยุดนิ่งแล้วก็สุขุมวิทด้านขาออกจากบางนาต่อเนื่องลาซาเนี่ยรถเยอะนะครับมีท้ายสะสมอยู่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติขออภัยศูนย์ประชุมไบเทคตรงนี้นะฮะคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปติดตามกันนะครับทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีนะครับปลัดกรุงเทพมหานครนะครับแถลงข่าวเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับในช่วงนี้จากศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสารวัตรการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าครับนครเสาชิงช้าครับนครเสาชิงช้าครับนครเสาชิงช้าครับ
2: ท่านครับและพี่น้องสื่อมวลชนที่อยู่ณที่แห่งนี้นะครับขณะนี้กระบวนการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจากทั้งหมด 6,628 หน่วยเลือกตั้งใน50เขตได้ถูกส่งเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ 90% ณเวลานี้นะครับซึ่งในนามของผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครผมขอประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดอันดับ1ได้แก่นายชัชชาติสิทธิพันธ์หมายเลข9ได้คะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับ2คือนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขหมายเลข14ได้ 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ผู้สมัครที่ได้คะแนนอันดับ3คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ได้ 176,934 คะแนนคิดเป็น 8% สำหรับสถิติข้อมูลในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีผู้มาใช้สิทธิ์มีจำนวนผู้มีสิทธิ์นะครับ 4,428,644 คนนะครับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คนคิดเป็นร้อยละ 49.7% ณเวลานี้นะครับ สมาชิกสภากรุงเทพมหานครจำนวนผู้มีสิทธิ์ 4,384,693 คนจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 2,077,921 คนคิดเป็นร้อยละ 47.4 ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้ขณะเดียวกันผมก็ต้องขอขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเลือกตั้งทุกท่านทั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศประจำสำนักงานเขตตลอดจนเจ้าที่จากทุกภาคส่วนจำนวนรวมกว่า 74,000 คนที่ร่วมกันในการที่จะปฏิบัติในภารกิจในครั้งนี้ด้วยความเสียสละทุ่มเทและอดทนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ตลอดทั้งวันจนทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใสกรุงเทพมหานครขอขอบคุณคณะกรรมการเลือกตั้งและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครทั้ง5ท่านนะครับที่ท่านให้การสนับสนุนในการที่จะกำกับดูแลและประสานงานในทุกเรื่องร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดส่งผลให้การจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะดำเนินการรวบรวมเอกสารและนับคะแนนอย่างเป็นทางการเพื่อที่จะรายงานต่อผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครที่ท่านได้มาให้เก็บมานั่งแล้วก็รอผลจากวันนี้ท่านจะรับไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงได้รับเลยครับท่านแล้วก็ทางคณะกรรมการเลือกตั้งก็จะพิจารณาในการที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปหากประชาชนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถที่จะสอบถามสายด่วนกกต.โทร1444ได้ท้ายสุดนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ร่วมกันติดตามและรายงานข่าวสารอย่างสร้างสรรค์ตลอดทั้งวันวันนี้กรุงเทพมหานครได้ร่วมการแสดงพลังของประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่งและก็ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันในการทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีขอบคุณครับ
0: นั่นก็เป็นการแถลงนะครับจากทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีนะครับปลัดกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังสรุปแล้วเนี่ยนะครับดูในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมกันก่อนนะครับจำนวนที่นับไปแล้วเนี่ย 2,201,739 นะครับนะก็คือ 95.0% นะครับผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับ 49.7% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด4,428,644 ผู้มาใช้สิทธิ์ 2,201,739 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 49.1% นะครับนี่คือผู้ว่ากทมนะส่วนสกนะครับในส่วนของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 4,384,693 นะครับผู้มาใช้สิทธิ์2ล้านนะครับ 132,860 หรือว่าคิดเป็น 48.6% นะครับนะฮะนะครับก็จำนวนที่นับไปแล้วเนี่ยสสกนี่ 93.4% นะครับนะฮะก็ ติดตามด้วยนะครับรู้สึกว่าจะมีการตอบคำถามมูสื่อมวลชนด้วยใช่ไหมนะตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวตัดไปที่การตอบคำถามมูสื่อมวลชนนิดหนึ่งเดี๋ยวกลับไปตัดสลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ
3: ภายใน30วันนะครับและหากมีการร้องคัดค้านหรือร้องเรียนการเลือกตั้งนะครับจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน60วันนะครับวันนี้เราจะประกาศรับรองผลคะแนนไปก่อนนะครับในส่วนของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ส่วนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนั้นจะเป็นหน้าของคณะกรรมการเลือกตั้งนะครับอีกครั้งหนึ่งครับผม
2: โอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: ครับต้องขอพระคุณนะครับท่านณรงค์เรืองศรีครับท่านปลัดกรุงเทพ
5: มหานครคร
6: ับ ใช่ค่ะแล้วก
0: ็จบไปนะครับเรียบร้อยนะครับกับการแถลงนะครับล่าสุดนะครับก็เดี๋ยวติดตามเรื่องของผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ฟังอันเนี้ยก็เป็นผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับนะก็ติดตามกันมานะครับในช่วงนี้นะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทมนะครับแล้วก็สกนะครับเดี๋ยวทางเมืองพัทยาก็เดี๋ยวจะติดตามอัปเดตเพิ่มเติมกันอีกนะครับส่วนช่วงนี้นะฮะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ติดตามมาต่อนะครับในช่วงนี้21:45 นะครับกับจอสอร้อยครับคุณผู้ฟังนะฮะก็ติดตามเรื่องของกรณีการเลือกตั้งนะครับของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางด้านของสกนะครับไปเรียบร้อยนะคุณผู้ฟังกับการติดตามการแถลงนะครับจากทางท่านปลัดกรุงเทพมหานครนะครับคุณณรงค์เรืองศรีเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวติดตามเรื่องของผลคะแนนอย่างเป็นทางการกันอีกรอบหนึ่งเพราะที่อัปเดตกันไปเนี่ยนะฮะในส่วนของการนับคะแนนนะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่ได้ครบแบบ 100% นะครับเพราะว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยอย่างทางการเลือกตั้งการนับคะแนนนะครับในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยนับไปแล้ว 95% นะครับก็เหลืออีกนิดหน่อยแค่ 5% เท่านั้นที่เหลือนะครับส่วนทางสก.เองเนี่ยก็เรียกได้ว่า 93.4% นะครับนะก็เรียกได้ว่าเกือบ 100% แล้วล่ะนะฮะนะส่วนการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องติดตามกันเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังนะซึ่งตัวเลขที่เราอัปเดตกันไปก่อนหน้านี้นะครับก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามตัวเลขอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันนะครับเพราะตอนนี้อันดับ1ที่นำอยู่ก็เป็นในส่วนของแชมป์เก่านะครับนั่นคือคุณปรเมธงามพิเชษนะครับตัวเลขเนี่ยขึ้นไปที่ 19,319 คะแนนนะครับ 60.7% นะฮะส่วนอันดับ2ก็คือคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรหมายเลข1เนี่ยนะอันดับ2นะครับ 11,044 คะแนนนะครับหรือว่า 34.7% นะครับค่อนข้างทิ้งห่างนะกับอันดับที่3นะครับอันดับ3เนี่ยก็คือคุณศักชัยนะครับหมายเลข3 1,033 คะแนนนะครับนี่นะฮะก็คือมีทั้งหมด5ท่านนะครับ5หมายเลขนะหมายเลข4นี่คืออันดับ4นะครับนายสุไอนี่เจริญสุขนะครับ263คะแนนแล้วก็อันดับที่5นะครับก็คือหมายเลข5คุณอิทธิพลนะฮะ182คะแนนนะครับนี่นะฮะก็คือเรื่องของการเลือกตั้งทางนายกเมืองพัทยานะครับก็เปรียบได้ว่าเป็นในส่วนของสถิตินะฮะการใช้สิทธิ์เนี่ยซึ่งเราได้คุยกับก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของท่านปลัดนะครับท่านปลัดเมืองพัทยาก็บอกว่าคนมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้เนี่ยเพียง 40% ซึ่งน้อยกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเกือบ 50% เหมือนกันนะครับซึ่งพอดูจากตัวเลขนะครับผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ย 81,196 แต่ผู้มาใช้สิทธิ์นะครับอัปเดตณเวลานี้นะ 33,178 คนนะครับคิดเป็น 41.37% นะครับนี่นะฮะก็น้อยกว่าครั้งที่แล้วถือว่าถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตัวเลข 41% กับเกือบ 50% เมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการกันด้วยนะครับนะในส่วนของเรื่องอื่นๆนะครับคุณฟังก่อนหน้านี้เนี่ยที่เราอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศกันไปที่มีการประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่5เนี่ยนะฮะส่วนทางด้านของปภ.เองเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนนะครับ43จังหวัดให้เฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันรวมไปถึงน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยนะในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยทางด้านของคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับซึ่งก็จะมีการแจ้งนะครับในส่วนของประเทศไทยที่มีฝนเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่28ถึง3กรกฎาคมนะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเองเนี่ยก็ออกมาแจ้งเตือนนะครับในแต่ละภูมิภาคนะอย่างภาคเหนือเองเนี่ยมี12จังหวัดนะครับทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากก
กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะครับนครสวรรค์และอุทัยธานีด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดนะครับได้แก่จังหวัดเลยอุดรธานีนะครับหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางเนี่ย11จังหวัดได้แก่กาญจนบุรีราชบุรีนะครับนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ครับมี8จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้วยนะครับพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคใต้4จังหวัดได้แก่ระนองนะครับอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์จังหวัดพังงาครับมีอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งนะครับอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วป่าอำเภอคุระบุรีส่วนภูเก็ตทุกอำเภอนะครับกระบี่มีอำเภอเมืองกระบี่อำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอหนอเหนือคลองอำเภออ่าวลึกนะฮะนี่คือ4จังหวัดที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงนะครับโดยทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง43จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์พื้นที่ใกล้ชิดนะครับและเตรียมความพร้อมรับมือครับโดยกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนสถานการณ์น้ำนะครับในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับเช่นถ้ำน้ำตกถ้ำรอดหากมีความเสี่ยงเกิดสาธารณภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่นะครับส่วนในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับในการเดินเรือบอกว่าถ้าหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือโดยเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยนะครับรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในทันทีหากเกิดสถานการณ์จะได้ให้ความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เรียกได้ว่ามีการประสานทุกฝ่ายให้เตรียมความพร้อมรวมไปถึงการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอกรณีที่เกิดสถานการณ์ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพเรียกได้ว่าให้เพียงพอนะครับในศูนย์พักพิงก็ขอให้จังหวัดมีการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะครับรวมถึงเรื่องของการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้านะครับในการเตรียมความพร้อมรับมือการปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดนะครับนี่นะฮะก็ให้เฝ้าระวังกันนะครับในช่วงระหว่างวันที่28มิถุนายนนะครับถึงวันที่3กรกฎาคมด้วยสถานการณ์ของผลกระทบฝนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังไม่ได้มาจากอิทธิพลของตัวพายุไมขลาแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยผมได้คุยกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็อย่างที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาประกาศนะครับฝนที่เพิ่มขึ้นและฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะครับเนื่องมาจากเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นนั่นเองสองปัจจัยนี้ครับที่ทำให้ระหว่างวันนี้ถึงวันที่3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวทางโซเชียลแชร์มาว่าจะมีพายุหรืออะไรเข้ามาในประเทศไทยทำให้ฝนตกนะอย่าไปแชร์ต่อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเฟกนิวส์นะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่ออย่างเป็นทางการนะครับโดยเฉพาะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะก็อัปเดตกันด้วยนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ที่ยุโรปไม่ใช่เดี๋ยวชั่วโมงหน้า
มาอัปเดตกันหน่อยสถานการณ์ที่ยุโรปนะครับเรียกได้ว่าอากาศร้อนเป็นประวัติการเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามอัปเดตกันครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะชัดชาติแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงเทใจให้นั่งผู้ว่ากทม.อีกสมัยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยา

0: ตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ชัดชาติเปิดใจขอบคุณทุกคะแนนเสียงย้ำไม่หลงระเริงชัยชนะพร้อมจับมือทีมงานลุยภารกิจใหญ่เพื่อคนกรุงเทพคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: บรรยากาศล่าสุดจากสเตเดียมวันใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวอร์รูมติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของนายชัชชาติสิทธิพันธ์แต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีพี่น้องประชาชนและกองทัพสื่อมวลชนเดินทางมาปักหลักเกาะติดสถานการณ์กันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่หลังปิดหีบเลือกตั้งในเวลา 17:00 นโดยไฮไลท์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ2ทุ่มเศษที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมทีมกรุงเทพทำงานได้เดินลงมาพบปะพี่น้องประชาชนด้านล่างอย่างเป็นกันเองพร้อมเปิดใจขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกและไม่ได้เลือกตนเองโดยยอมรับว่าไม่ได้รู้สึกหลงระเริงไปกับชัยชนะครั้งนี้เพราะรู้ดีว่าการทำงานของผู้ราชการกรุงเทพมหานครคนต่อไปนั้นจะเป็นภารกิจที่หนักมากซึ่งนายชัชชาติยังได้เน้นย้ำกับทีมงานอีกด้วยว่าหลังจากนี้จะต้องตั้งใจทำงานให้หนักขึ้นเนื่องจากประชาชนมีความคาดหวังสูงประกอบกับสถานการณ์โลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนชาวกรุงว่าจะรับใช้ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมและจะไม่ทำให้คนกรุงเทพมหานครผิดหวังอย่างแน่นอนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ด้านผู้สมัครรายอื่นๆได้ทยอยออกมาแถลงขอบคุณทุกคะแนนเสียงและยอมรับความพ่ายแพ้เช่นนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนแถลงขอบคุณชาวกรุงเทพที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้กับตนเองรวมถึงสก.จากพรรคประชาชนพร้อมแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ขณะที่นายอนุชาบูรพะชัยศรีผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงหลังจากปิดหีบการเลือกตั้งว่าแม้นคะแนนจะยังนับไม่เสร็จแต่ผลชัดเจนแล้วว่านายชัชชาติได้คะแนนสูงสุดอย่างไรก็ตามขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้ส่วนนโยบายของพรรคที่นำเสนอมาตลอดอยากให้ผู้ชนะการเลือกตั้งนำไปสานต่อซึ่งทางพรรคก็พร้อมที่จะสนับสนุนทุกเรื่องส่วนนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์และลงคะแนนเสียงให้กับตนถือเป็นพลังที่บริสุทธิ์เพื่อส่งให้กรุงเทพมีความเปลี่ยนแปลงและไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรขอยอมรับและขอแสดงความยินดีกับผลคะแนนที่ชนะและเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com รายงานความคืบหน้าผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเมื่อเวลา 21:10 ผลการนับคะแนนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้ 1,444,914 คะแนนคิดเป็น 65.6% ส่วนลำดับที่2คือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ตามด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 176,934 คะแนนโดยภาพรวมนับคะแนนแล้ว2,021,739 ใบหรือคิดเป็น 95% จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 4,428,644 คน
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้6:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีโดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกาง

มีแต่โตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: รสหวานมันเค็มจากสสส
1: 22:13 นครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เรามีกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนนะฮะร่วมสนุกกันได้นะครับหน้าฝนแบบนี้ครับถนนลื่นกว่าที่คิดครับอย่าฝืนเบรกแรงนะเรื่องของการใช้อุปกรณ์ห้ามล้อโดยเฉพาะระบบเบรกสำคัญมากนะครับฤดูฝนแบบนี้เราก็ต้องดูแลผ้าเบรกให้ดีๆผ้าเบรกนี่มีความสำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังหน้าฝนเนี่ยถนนลื่นผ้าเบรกสึกหรอหรือยังตรวจสอบกันหน่อยผ้าเบรกเนี่ยยังเต็มอยู่ไหมกินไปเยอะไหมนะครับเบรกเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้น

0: เดือนนี้นะครับคำถามก็จะเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับคุณฟังร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับบัตรกำนันจากเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลนะครับคำถามก็คือถ้าคุณเจอกับถนนลื่นในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะฮะควรเบรกอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดโดยเฉพาะใครที่ขับรถก็จะทราบอยู่แล้วนะครับวิธีเบรกให้ปลอดภัยนะครับมีช้อยให้เลือก2ข้อข้อ A ครับตั้งสติผ่อนคันเร่งลดความเร็วค่อยๆเหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็วลงนะครับนี่คือข้อ A ส่วนข้อ B ครับเบรกให้แรงที่สุดเพื่อให้รถหยุดเร็วที่สุดครับนะเลือกข้อไหนดีตอบคำถามได้นะครับคุณผู้ฟังต้องลงทะเบียนก่อนนะเข้าไปที่ Facebook JS100 Radio นะครับโปรปักหมุดโพสต์กิจกรรมโครงการ Toyota ถนนสีขาวไว้ให้ด้านบนคุณผู้ฟังเลื่อนดูได้ด้านบนของ Facebook JS100 Radioพอเจอโพสต์นี้นะครับเข้าไปที่โพสต์นี้ได้เลยแล้วเราจะมีลิงก์แปะให้คุณแล้วตามลิงก์ไปได้เลยนะครับกดเข้าไปที่ลิงก์ครับจะพาคุณไปลงทะเบียนหลังจากนั้นก็จะพาคุณไปตอบคำถามตามขั้นตอนนี้นะครับหรือตอนนี้ใครชม YouTube ทางไลฟ์สดอยู่ช่อง YouTube JS100 ของเรานะครับตอนนี้เราขึ้น QR Code เป็นในส่วนของแบนเนอร์ด้านล่างเนี่ยคุณผู้ฟังจะเห็นเป็น QR Code หยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกนหน้าจอได้เลยนะครับก็จะพาคุณไปลงทะเบียนพาคุณไปตอบคำถามหลังจากนั้นเช่นเดียวกันนะครับทางทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีจากผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะครับการตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับนะก็จะมีการสุ่มผู้โชคดีนะครับให้รับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ป300บาท5รางวัลนะครับจาก Toyota ถนนสีขาวนะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยจริงๆเริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะวันนี้พรุ่งนี้และวันสุดท้ายคือ30มิถุนายนนะครับ3วันสุดท้ายนะครับประกาศผลวันที่7กรกฎาคมผ่านทาง Facebook JS100 Radio นะครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่สถานีวิทยุจส100อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือถ้าไม่มาด้วยตัวเองก็ให้ผู้ที่รับมอบนะครับมารับแทนก็ได้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับขอบคุณ Toyota ถนนสีขาวในช่วงนี้ด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีรับแจ้งอุบัติเหตุจากทางคุณเอมิเตอร์นะครับราชพฤกษ์ขาออกบริเวณหน้าร้านนครขนมจีนนะครับช่วงระหว่างต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์มีรถกระบะสีขาวนะบรรทุกปลาหมึกมาแล้วพลิกตะแคงครับขวางช่องทางด่วนเลนซ้ายปลาหมึกที่บรรทุกมาเนี่ยหล่นกระจายเกลื่อนถนนเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเห็นมีรถกู้ภัยกำลังใช้ฝั่งขาออกนะทางคุณเอมิเตอร์บอกกำลังใช้ฝั่งขาออกน่าจะวิ่งสวนเข้ามาดูแลเหตุนี้นะครับพื้นที่ของสภ.ชัยพฤกษ์เบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าสาเหตุเนี่ยคือรถกระบะยางแตกครับแล้วก็พลิกตะแคงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะการจราจรมีผลกระทบนะครับเพราะว่าตัวของปลาหมึกที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันหล่นเกลื่อนถนนเนื่องจากรถพลิกตะแคงด้วยแล้วก็ต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายรถคันนี้เดี๋ยวไปคุยกับคุณเอมิเตอร์นะครับคุณเอสวัสดีครับ
1: อ๋อครับสวัสดีครับ
0: คุณเอเป็นยังไงภาพที่เห็นนี่เป็นยังไงบ้างมันขนาดไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมย้อนกลับมาแล้วแต่ว่าตอนที่ไปผมติดประมาณ200เมตรผมก็ไม่ทราบมีอะไรยืนดูไปใกล้ๆดูโอ้โหตะหมึกเต็มแล้วเป็นรถอีกครับพี่ตะแคงอยู่เลนซ้ายทางด่วนนะ
0: ครับ
1: ก็เต็มถนนเลยครับทุกเลนเลยตอนรถพอดีเห็นมอเตอร์ไซค์ของนี้ด้วยกำลังดันถุงปลาหมึกอ่ะ
0: โอ้เขาบรรทุกมาเป็นถุงเหรอ
1: เป็นถุงครับเป็นถุง
0: แล้วมันกระจายโอ้มันแตกกระจายด้วย
1: ทุกเลนเลยครับ4เลนก็คือ4เลนเลย
0: โอ้แล้วผ่านยังไงครับเนี่ย
1: รถพลิกอัพไปตะแคงอยู
0: ่
1: พลิกอยู่ไอ้ตรงเลนซ้ายของทางด่วน
0: เลนซ้ายของช่องทางหลักครับแล้ว
1: นี่ผมย้อนกลับมาดูอีกทีเนี่ย
0: โอ
1: ้มันเป็นยังไงมั่ง
0: แล้วทีนี้ช่องทางหลักนี่พอวิ่งผ่านได้ไหมครับหรือว่าไม่ควรผ่านเลย
1: ได้แล้วครับตอนนี้ได้แล้ว
0: ช่องทาง
1: ก็วิ่งสองเลนซ้ายเลนขวา
0: สองเลนขวาวิ่งได้
1: ตอนนี้ผมกำลังจะถึงไอ้ที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
0: ม
1: ีไฟแบบกู้ภัยมั้งแต่ตอนนี้ไม่ติดแล้วครับรถวิ่งได้ แต่สองเลนซ้ายก็คือเป็นรถตะแคงอ่ะ
0: ครับ
1: ครับไปแค่นี้ผมถึงแล้วกำลังเห็นอยู
0: ่
1: ไปแล้วแบบ
0: ครับช่องทางคู่ขนานวิ่งได้ปกติใช่ไหมช่องทางคู่ขนานวิ่งได้ปกติ
1: ตอนนี้วิ่งปกติแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อทั้งคู่เลยนะช่องทางด่วนด้วยใช่ไหม
1: ใช่คู่ขนานและทางด่วน
0: แล้วปลาหมึกนี่เขาเก็บหรือยังครับปลาหมึกที่เกลื่อนถนนเน
1: ี่
0: ย
1: นี่มันกำลังถึงเนี่ยกำลังเห็น
0: เนี่ยอ๋ออ๋อเดี๋ยวดูให้หน่อยว่าเขาเก็บไปได้บ้างหรือยังหรือว่ายังอยู
1: ่อยู่เลนซ้ายหมดเลยครับปลาหม
0: ึ
1: กแล้วมีกวยมาตั้งมีเจ้าที่ตำรวจ
0: ครับ
1: ในรถกู้ภัยไม่มีมีแต่ตำรวจ
0: ครับ
1: ตอนนี้อยู่สองเลนซ้ายหมดเลยครับ
0: อ๋อเหมือนกับว่าเขาเก็บมาให้อยู่สองเลนซ้ายใช่ไหมก่อนหน้านี้ที่มันเกลื่อนไปเลนขวาด้วย
1: ตอนนี้อยู่สองเลนซ้ายแล้ว
0: ครับแล้ว
1: เจ้าที่ตำรวจกู้ภัยไม่มี
0: ตรงนั้นมืดไหมคุณเอ
1: ก็ไม่มืดครับมีไฟสว่างไฟสว่างอยู
0: ่ครับเห็นมีคู่กรณีไหมครับหรือว่าแค่แบบ
1: ไม่มีครับมีรถเฉพาะรถปลาหมึกคันเดียวซิงค์อัพ
0: เพราะว่ายางเขาแตกไงใช่ไหมหรือตามข้อมูลนี่นะ
1: ตัว
0: ทางพื้นที่ชัยพฤกษ์ก็บอกว่าเนี่ยรถกระบะเขายางแตกแล้วก็พลิกตะแคงแล้วตัวรถก็ยังอยู่ในสภาพเดิมใช่ไหมครับยังพลิกตะแคงอยู
1: ่ยังสภาพเดิมพลิกตะแคงข้างอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับจะคว่ำแต่ว่ามันตะแคงข้างซ้าย
0: มันถุงนึงมันใหญ่แค่ไหนอ่ะคุณเอแต่ละถุงเนี่ยของปลาหมึกอ่ะ
1: ถุงว่าประมาณ
0: กี่กิโลได้ประมาณ
1: ไม่ถึงราว2โลได้
0: อ๋อ อุตรว่าหลายแสดงว่าหลายถุงเลยใช่ไหมที่มันลุกมาเนี่ยเยอะมาก
1: เยอะมาก
0: อ๋อครับโอ้นะฮะแล้วมีเจ้าหน้าที่หลายท่านไหมที่มาช่วยกันตอนเนี้ย
1: มีรถปิกอัพตำรวจอยู่จอดอยู่คันนึงอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: กู้ภัยดี
0: โอ้ดูแล้วงานใหญ่แค่ไหนอ่ะต้องใช้เวลานานไหมครับเนี่ย
1: ก็ยกรถเสร็จก็อาจจะคือประเมินก็ได้เหมือนเดิมอ่ะนะถุงกองอยู่เลนซ้ายต้องเลน
0: แสดงว่ามีถุงที่ไม่แตกก็มีใช่ไหม
1: มีครับมี
0: โอ้แล้วที่แตกนี่เยอะไหมคุณเอ
1: ก็มองแล้วก็ก็ไหลถุงมันอะไรครับน้ำกระจายอ่ะน้ำทะเล
0: ครับอ๋อแต่เลนขวานี่วิ่งได้2เลนไม่แน่ใจมันลื่นด้วยหรือเปล่าคุณเอเท่าที่ดูเน
1: ี่ยไม่ใช่นะครับผมไม่ได้วิ่งเมื่อกี้ผมวิ่งคู่ขนานดู
0: อ๋ออยู่คู่ขนานนะรถเยอะไหม
1: ผมกลับไม่ข้างละมาฝั่งตรงข้ามแต่มองไม่เห็น
0: รถวิ่งกันเยอะไหมขาออกอ่ะ
1: ก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้นะเฉพาะตอนนี
0: ้ครับผม
1: ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าโอเคอ่ะ
0: ไม่
1: เยอะเท่าไหร
0: ่ตรงนั้นก็คืออยู่ระหว่างต่างระดับปางรักน้อยที่จะไปชัยพฤกษ์ใช่ไหมคุณเอ
1: ใช่ที่ก่อนจะสะพานยูเทิร์นเป็นมอเตอร์สะพานวัดเชิงเลนอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ครับเพราะเท่าที่เห็นเนี่ยตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้แล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีรถชะลอดูนิดนึงนะ
1: ใช่ไม่คือก็คิดไม่ได้ชะลอดูติดเลยอ่ะ
0: อ๋อใช่ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วแหละเท่าที่เขาไปดูนะครับ
1: ไม่แล้วครับปกติละ
0: ได้โอ้ขอบคุณมากเลยคุณเอเห็นอะไรก็ช่วยกันแจ้งแบบนี้ดีมากเลยครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะคุณเอ
1: ครับผมขับแท็กซี่ก่อนจะเข้าบ้านนอนแล
0: ้
1: ว
0: โอเคขอบคุณมากครับคุณเอครับขอบคุณครับนะก็เป็นกรณีของรถกระบะบรรทุกปลาหมึกยางแตกนะครับพลิกตะแคงนะจุดดังกล่าวนี่คือบริเวณหน้าร้านนครขนมจีนข้าวแกงปักใต้ช่วงระหว่างต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์ตอนนี้ไม่ติดแล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะมีติดนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้คล่องตัวแล้วนะครับเกิดเหตุในช่องทางหลักนะครับตอนนี้เขาย้ายเข้ามาข้างทางและสำหรับตัวปลาหมึกเนี่ยก็คือมันเทลงมาจากกรณีที่รถเขาพลิกตะแคงนะครับสองช่องทางขวาวิ่งได้นะช่องทางหลักเนี่ยแต่คู่ขนานไม่ติดคู่ขนานนี่สบายๆเลยวิ่งได้ทุกช่องทางนะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่23นะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะที่ไหนเดินทางกันอย่างไรอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับคุณผู้ฟังถนนคล่องตัวกันเรียกได้ว่าเกือบจะหมดแล้วยกเว้นรอบในนะอาจจะยังมีตกค้างอยู่บ้างนิดหน่อยเท่านั้นนะครับพญาไทปทุมวันราชเทวีมี ชะลอเข้าแยกราชเทวีนะครับเพชรบุรีประตูน้ำจากราชเทวีต่อเนื่องมาประตูน้ำยังมีชะลอตัวนะครับตรงนี้แนวก่อสร้างทั้งสะพานแยกราชเทวีและสะพานแยกประตูน้ำด้วยนะครับปทุมวันเฉลิมเผ่าพระราม1เนี่ยยังมีปริมาณรถอยู่นะครับทั้ง2ด้านนะแล้วก็อโศกมนตรีก็จะเหลือช่วงข้ามคลองแสนแสบไปทางท้ายซอยอโศกก็คืออโศกเพชรนะครับส่วนกลับการเข้าอโศกสุขุมมีสะสมตามรอบสัญญาณไฟท้ายไม่ยาวนะครับหน้าเข้าอโศกก็ดีพร้อมพงไปอโศกก็ไม่ติดนะครับพระราม2ก่อนหน้านี้ที่อาจจะมีปริมาณรถช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีนนะตอนนี้ก็ยังมีนะครับท้ายยาวขึ้นด้วยพระราม2ด้านขาเข้าท้ายอยู่บริเวณปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะครับยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากอยู่เลยนะครับเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับทั้งช่องทางหลักและคู่ขนานก่อนหน้านี้ท้ายอยู่ยันหว่อยุนตอนนี้ท้ายไปถึงปากทางเข้านิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาครนะครับยังหนาแน่นนะครับพระราม2ด้านขาเข้าตรงจุดนี้จุดอื่นๆก็ไม่ติดแล้วนะครับทางด้านของพระราม2ค่ําคืนนี้คุณผู้ฟังเดินทางไปที่ไหนพบเห็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ช่วยเพิ่มเติมได้นะครับบางจุดที่อาจจะมีปริมาณรถชะลอตัวบางจุดที่เขาทำงานแล้วมีป้ายแจ้งเตือนที่ไม่ชัดเจนสัญญาณไฟส่องสว่างไม่ชัดเจนเพิ่มเติมได้นะครับสุขุมวิทด้านขาออกเนี่ยผมเข้าใจว่ามีการทำงานนะช่วงลาซานเพราะว่ารถติดนะครับตั้งแต่หน้าภูติอนันต์หน้าสนามกีฬาภูติอนันต์ต่อเนื่องมาทางลาซานรถติดนะครับเนี่ยตรงนี้น่าจะมีเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะสะสมอยู่ประมาณสัก500เมตรนะครับศรีนครินทร์ดีครับไม่ติดคล่องตัวดีนะเวลานี้นะครับบางจุดที่มีการทำงานรถก็ชะลอตัวหน่อยนะคุณผู้ฟังในส่วนของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วก็สกเนี่ยนะครับแหมก็อย่างที่เราทราบนะวันนี้เนี่ยฝนตกลงมาทำให้อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับซึ่งทางด้านของคุณณรงค์เรืองศรีนะครับปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้แถลงภาพรวมนะครับเมื่อช่วงปิดหีบเมื่อช่วงเย็น 5:00 น.นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็บอกว่าตั้งแต่เวลา 14:00 น.จนถึงปิดหีบเนี่ยก็มีกลุ่มฝนเคลื่อนผ่านพื้นที่กรุงเทพจากฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกและส่งผลให้หลายพื้นที่ก็มีพายุฝนลมแรงต้นไม้หักโค่นน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะเขตภาษีเจริญที่มีปริมาณฝนสูงสุดนะครับสูงที่สุดซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องทำให้ปัญหาน้ำท่วมเป็นเพียงช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ไม่กระทบต่อการปิดหีบเลือกตั้งขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งก็มีการขยับจุดไปนับคะแนนมีการขยับจุดเล็กน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เปียกชื้นยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งได้รับการเก็บรักษาอย่างดีไม่ได้รับความเสียหายจากฝนนะครับส่วนในกรณีของนายสุชาติเรืองปัญญาวุฒิบิดาของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือเท้งนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนที่ไม่พบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเดิมนั้นเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบพบว่าได้ย้ายทะเบียนบ้านภายในเขตเดียวกันจึงทำให้เปลี่ยนหน่วยเลือกตั้งซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับได้มีการส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งแล้ว10วันเช่นเดียวกับกรณีของนายคริสโปรตรนันนะครับที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกได้เนื่องจากมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านใหม่ไม่ครบ1ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยหากยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดิมจะต้องกลับไปใช้สิทธิ์ในเขตเดิมซึ่งทางกรุงเทพมหานครคาดว่าจะสามารถจริงๆก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าเขาประกาศอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วนะก่อน 4:00 น.นะครับซึ่งตามกำหนดเดิมเนี่ยคาดว่าจะประกาศอย่างไม่เป็นทางการได้ในเวลา 22:00 น.หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ปรากฏว่าเร็วกว่านั้นนะครับนี่นะฮะซึ่งล่าสุดก็อย่างที่มีการแถลงไปนะจากทางคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะครับที่แถลงผลคะแนนนะครับรวมอย่างอันดับ1เนี่ยก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับตัวเลขก็คือ 1,475,000 444,914 คะแนนนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 65.6% อันดับ2ก็คือนางสาวมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับ 288,171 คะแนนคิดเป็น 13.1% ครับส่วนเดี๋ยวนิดนึงนะสำหรับเหตุการณ์ระหว่างการลงคะแนนนะครับคุณผู้ฟังที่มีรายงานว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่ซอยแจ้งวัฒนะซอย10นะครับเมื่อช่วง 9:00 น.เมื่อช่วงเช้าเนี่ยนะครับแต่ว่าเนื่องจากไม่มีหน่วยเลือกตั้งอยู่ในพิกัดดังกล่าวจึงไม่ส่งผลกระทบนะครับทีนี้ต่อมา 10:55 น.เกิดลมกันโชคแรงพัดป้ายประชาสัมพันธ์ทับผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยครับในพื้นที่เขตบางกะปิซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ล่าสุดตรวจสอบอัปเดตอาการปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ทางด้านของว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักขยาพรนะครับและรองเลขาธิการกกต.ได้เปิดเผยนะครับว่าได้รับรายงานจากสำนักงานการเลือกตั้งประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดชลบุรีว่าหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยในกรุงเทพและ113หน่วยในเมืองพัทยาก็เรียกได้ว่าได้ปิดหีบลงคะแนนไปเรียบร้อยนะครับเมื่อช่วงเวลา 17:00 น.ที่ผ่านมาบอกว่าภาพรวมตลอดทั้งวันก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีการรายงานร้องเรียนนะครับเรื่องของการทุจริตเข้ามายังกกต.ด้วยนะครับซึ่งที่พัทยาเนี่ยฝนไม่มีแต่กรุงเทพเกิดฝนตกหนักลมแรงอย่างในพื้นที่เขตลาดกระบังเนี่ยก็กระทบต่อหน่วยเลือกตั้งที่28ถึง31แต่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะก็สามารถบริหารจัดการกระบวนการลงคะแนนให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับจนถึงเวลาปิดหีบนะครับก็ทางกกต.ก็ยืนยันว่าบัตรเลือกตั้งไม่ได้รับความเสียหายและควบคุมการควบคุมระบบการควบคุมเนี่ยก็มีความเข้มงวดนะครับโอกาสที่จะเกิดบัตรเขย่งหรือจำนวนบัตรไม่ตรงกับผู้ที่มาใช้สิทธิ์ก็บอกว่ามีน้อยมากนะครับเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าอย่างที่เราได้ทราบเปอร์เซ็นต์ของผู้ที่มีสิทธิ์แล้วก็ผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะครับทั้งพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ที่เมืองพัทยากันไปแล้วด้วยนะฮะก็น่าจะค่อนข้างชัดเจนนะครับสำหรับผลคะแนนการเลือกตั้งที่ออกมาทั้งสองพื้นที่ด้วยนั่นเองนะฮะทีนี้ที่ติดค้างกันไว้นะครับอย่างที่เรารายงานกันไปว่าบ้านเราประเทศไทยเองเนี่ยมีการแจ้งเตือนจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางปภ.ด้วยให้เฝ้าระวังฝนที่ตกเพิ่มขึ้นฝนที่ตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมทีนี้ทางด้านของยุโรปคุณผู้ฟังอากาศร้อนมากครับอย่างที่เยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่าทำสถิติสูงสุดใหม่ก็คือ 41.5 องศาเซลเซียสเมื่อวานนี้ครับเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยต้องใช้รถฉีดน้ำแรงดันฉีดพ่นน้ำช่วยให้ผู้คนเนี่ยลดอุณหภูมิลงลดความร้อนท่ามกลางคลื่นความร้อนที่สูงครับนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคลื่นความร้อนกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือทางตะวันออกส่งผลให้เดนมาร์กสาธารณรัฐเช็กก็มีการทำลายสถิติอุณหภูมิที่สูงสุดของประเทศเช่นเดียวกันนะครับอย่างภาพที่ขึ้นให้ดูตอนนี้ทาง YouTube JS100 เนี่ยนะฮะก็คือที่เบอร์ลินนะครับเยอรมนี41องศาเซลเซียสแหมคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ย41นี่ก็ร้อนมากนะครับแต่นี่คือที่ยุโรปนะคุณผู้ฟังที่ยุโรปครับสุดๆเหมือนกันนะนี่นะฮะคือหน่วยงานท้องถิ่นเองก็ต้องอย่างเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องใช้รถฉีดน้ำแรงดันฉีดพ่นน้ำนะครับเพื่อให้คลายความร้อนทั้งบริเวณพื้นที่โดยรอบด้วยแล้วก็คนที่เรียกได้ว่าอยู่กันค่อนข้างหนาแน่นเนี่ยนะฮะส่วนที่ฝรั่งเศสนะครับหน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสก็เปิดเผยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นว่ามีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับที่เกี่ยวเนื่องมาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในประเทศฝรั่งเศสก็บอกว่าเกินกว่า 1,000 รายแล้วนะครับ พร้อมกับเตือนว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกท่ามกลางคลื่นความร้อนที่แหมเรียกได้ว่าแผ่ปกคลุมยุโรปเป็นปรากฏการณ์เลยนะครับหน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสนะครับเพิ่มเติมบอกว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุประมาณ65ปีขึ้นไปและคาดว่าอัตราการเสียชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตในสถานดูแลผู้สูงอายุและตามบ้านพักอาศัยซึ่งถ้ามีตัวเลขเนี่ยอาจจะเพิ่มอีกนะอย่างไรก็ตามผลกระทบจากคลื่นความร้อนก็มีผลกระทบต่อประชาชนในกลุ่มทุกกลุ่มด้วยนะครับไม่เฉพาะผู้สูงอายุก็เรียกได้ว่าชาวยุโรปต้องเผชิญกับอากาศร้อนระอุจากคลื่นความร้อนที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะครับและอุณหภูมิก็ยังทำลายสถิติสูงสุดส่งผลให้เกิดภาวะชะงักงันของการจ่ายกระแสไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานคุณฟังนักวิทยาศาสตร์ระบุนะครับบอกว่าคลื่นความร้อนระลอกนี้เนี่ยซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวันที่20มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในยุโรปซึ่งเป็นภูมิภาคที่เรียกได้ว่าสภาพภูมิอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามอัตราที่รวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของโลกขณะที่คลื่นความร้อนกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันออกแต่สำนักงานอุตุวิทยาของฝรั่งเศสเนี่ยระบุนะครับว่าอุณหภูมิร้อนจัดได้ลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศโดยบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศสยังคงให้ปฏิบัติตัวภายใต้คำแนะนำเรื่องคลื่นความร้อนนะครับซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของฝรั่งเศสนะครับนางสเตฟานีริสได้เปิดเผยในเขาผลกระทบของคลื่นความร้อนยังอาจจะคงอยู่นานถึง10วันหลังจากสภาพอากาศลดลงนะครับยังอยู่ที่ฝรั่งเศสครับคุณผู้ฟังมีเหตุการณ์เครื่องบินเล็กบรรทุกนักกระโดดร่มกับครูฝึกตกภายในภาคตะวันออกของฝรั่งเศสและทำให้ผู้ที่อยู่บนเครื่อง11ชีวิตเสียชีวิตทั้งหมดครับทางการท้องถิ่นของฝรั่งเศสรายงานนะครับว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งซึ่งบรรทุกนักกระโดดร่มนะครับใกล้กับเมืองตรงแบรนทางตะวันออกของฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับส่งผลให้มีผู้ที่อยู่บนเครื่องเนี่ย11คนเสียชีวิตทั้งหมดเหตุการณ์นี้บอกว่านับเป็นหนึ่งอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กที่มียอดผู้เสียชีวิตสูงที่สุดฝรั่งเศสครั้งหนึ่งโดยทางด้านของอีฟสเกนะครับผู้ว่าการจังหวัดนะได้แถลงผู้เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์นี้ก็ประกอบไปด้วยครูฝึก5คนนักเรียน5คนแล้วก็นักบิน1คนด้วยนะครับคุณฟังเดี๋ยวขอไปที่สายจากทาง10ตำรวจโทปันนวิทย์คงสมานนะครับจราจรสภ.ชัยพฤกษ์นะฮะนะเดี๋ยวไปติดตามอัปเดตอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมล่าสุดนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับรถกระบะที่ยางแตกบรรทุกปลาหมึกด้วย
2: ใช่ครับผมเบื้องต้นรถบรรทุกกระบะนะครับ
0: ครับ
2: กระบะปลาเป็นของทหารทะเลครับผมไม่ใช่แค่ปลาหมึกอย่างเดียวครับ
0: โอ้เหรอ
2: มีเป็นหอยเป็นอะไรพวกนี้ด้วยครับผมเบื้องต้นเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างการทำความสะอาดครับผมแล้วก็ยกย้ายสินค้าอยู่ครับผมแล้วก็รอรถยกครับคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ 1-2 ชั่วโมงเลยครับผม
0: โอ้ครับ
2: ครับแล้วเหตุเกิดอยู่บริเวณหน้าปั๊มเชลครับหน้าปั๊มเชลฝั่งตรงข้ามกับปั๊มปตท.ประดับดาวครับผมถนนราชพฤกษ์ช่องทางหลัก
0: ครับ
2: การสัญจรก็สามารถสัญจรได้ทั้งหมด2ช่องทางครับผมก
0: ็
2: คือช่องทางกลางแล้วก็ขวาสุดครับผมจะปิดช่องทางเดียวครับผมก็คือเลนซ้ายสุดครับผม
0: อ๋อปิดซ้ายสุดเลนเดียวเท่านั้น
2: ใช่ครับผมปิดซ้ายเลนเดียวครับผมแต่เบื้องต้นรถไม่ติดครับผมเรื่องรถวิ่งได้ปกติแต่ก็ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนนิดหนึ่งนะครับว่าให้ใช้รถใช้ถนนโดยระมัดระวังนิดหนึ่งนะคร
0: ับ
2: พอดีคนข้างจะขับมาเร็วกันมากเลย
0: ใช่ไหมฮะแล้วคนเจ็บเขามากันกี่คนนะครับรถคันนี
2: ้เขามาคนเดียวครับผมเบื้องต้นไม่มีคนเจ็บนะครับเป็นคนขับมาท่านเดียวครับผม
0: โอ้ครับไม่เจ็บเลยนะโอ
2: ้ไม่เจ็บเลยครับเนี่ยตอนนี้กำลังยกของอยู่ครับกำลังช่วยยกของอยู่คร
0: ับ โอ้ครับครับ
2: ครับแคล้วคลาดไม่เป็นอะไรครับ
0: มันเยอะแค่ไหนครับสินค้าที่บรรทุกมาเนี่ยพวกอาหารไทยเนี่ยหนักไหม
2: ก็หนักนะครับคาดว่าประมาณ 1ตันเกือบ2ตันได้เลยครับ
0: อืมครับ
2: ใช่ครับเพราะเป็นถุงปลาหมึกใส่น้ำแล้วก็หอยแล้วก็อาหารทะเลโดยรวมครับปลาหอยอะไรมีทั้งหมดเลยครับ
0: แล้วเขาจะนำส่งต่อได้ไหมครับหรือว่ายังไงครับเนี่ย
2: ก็มีบางส่วนครับที่สามารถเอาไปใช้ต่อได้ครับเพราะไปอยู่ในถุงครับผมแต่บางส่วนที่แตกหรือว่าบุบสลายก็อาจจะเป็นพวกหอยครับเป็นส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเพราะว่าถุงจะแตกครับผมแล้วก็ตกบริเวณบนท้องถนนครับผม
0: ครับคนขับเขาให้การมายังไงอ่ะครับ
2: ผู้คนขับผู้ให้การว่าเจ้าตัวเนี่ยขับรถมาครับผมแล้วก็อาการยางแตกครับผมยางแตกกระทันหันแล้วก็เสียหลัก
0: ล้อหน้าล้อหลังครับผู้หมู
2: ล้อหลังครับผมล
0: ้
2: อหลังบริเวณฝั่งคนขับครับผม
0: ครับล้อเดียวใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับล้อเดียวครับผม
0: ครับไม่แน่ใจว่าเขามาด้วยความเร็วไหมครับตอนนั้นนะฮะ
2: ก็ใช้ความเร็วในระดับหนึ่งครับประมาณ60กิโลเมตรครับผม
0: แล้วด้วยความที่ว่าน้ำหนักของสินค้าที่บรรทุกมามันหนักด้วยนะเนี่ย
2: ใช่ครับผมแล้วก็ยางก็ค่อนข้างจะ
0: ครับ
2: เสียนิดหนึ่งครับก็เลยแล้วก็สินค้าก็หนักด้วยก็เลยทำให้เกิดอาการยางแตกครับผม
0: เขาคลุมมาไหมเขาก็เป็นตู้ทึบไหมหรือว่ายังไงฮะตรงเนี้ย
2: ไม่ครับเป็นกระบะเลยครับเป็นกระบะรถข้อครับกระบะข
0: ้อมีอะไรคลุมมาอย่างดียังไงไหมครับเนี่ยตรงนี
2: ้มีผ้าคลุมมาอย่างดีครับ
0: ไ
2: ม่มีผ้าคลุมมาอย่างดีครับผม
0: ครับ
2: แต่แค่อาจจะบรรทุกหนักเกินครับเกินกว่าน้ำหนักเกินไป
0: ครับผมปลายทางที่เขาจะไปส่งที่ไหนครับพ่อหมู
2: ปลายทางที่จะไปส่งเหรอครับ
0: ใช่ฮะ
2: พูดครับที่จะไปส่งตลาดที่ไหนนะจะไปส่งที่ตลาดรังสิตครับ
0: แม่จริงๆก็เรียกได้ว่าก็ยังไม่ไกลเท่าไหร่นะ
2: ใช่ครับยังไม่ไกลเท่าไหร่
0: เกิดเหตุซะก่อนเขามาจากไหนครับผู้หมูทราบไหม
2: พี่มาจากไหนอ่ะมาจากมหาชัยเลยครับ
0: โอ้มหาชัยเออแม่โอ้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยนะตรงนี้เนี่ยเออตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการเก็บอาหารทะเลก่อนนะ
2: ใช่ครับผม
0: เ
2: ราให้เขากำลังแยกขึ้นรถในส่วนของรถอีกคัน
0: มีใครช่วยเขาไหมครับผู้หมู
2: อ๋อมีครับพอดีมีในส่วนของทีมงานทางฝั่งเขาแล้วก
0: ็
2: ร้านลาบแซฟเฟอร์ครับเป็นพนักงานมาช่วย
0: หรอ
2: ช่วยเก็บครับ
0: ร้านลาบก็อยู่ตรงนั้นพอดีเลยเหรอครับเขามาช่วยนะ
2: ใช่ครับอยู่หน้าร้านลาบ
0: โอ้ยน่ารักมากเลย
2: เด็กเสิร์ฟเขาวิ่งมาช่วยนะครับ
0: โอ้โหดีจังเลยไม่ได้ร้องขอเลยเหรอครับหรือว่ายังไง
2: ใช่ครับผมเพราะว่าเขาก็วิ่งออกมาช่วยเลยครับเป็นน้องๆทางร้าน
0: เยอะไหมครับ
2: พอดีร้านเขาก็อะไรนะครับ
0: หลายคนไหมครับ
2: ก็หลายคนอยู่ครับประมาณ 4-5 คนเลยครับผม
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
2: ใช่ครับก็อาจจะทำให้เวลาดีขึ้นเร็วขึ้นครับ
0: แต่ว่าจุดที่กำลังดำเนินการกันปลอดภัยใช่ไหมครับกั้นถนนอะไรกันเรียบร้อยนะ
2: กั้นเรียบร้อยครับผมปิดการจราจรเรียบร้อยครับมีสัญญาณไฟมีรถกระบะเปิดสัญญาณไฟเรียบร้อยครับ
0: โอ้ครับแล้ว
2: แต่คาดจะใช้เวลานานนิดนึง
0: ก็เดี๋ยวเก็บกันเรียบร้อยก็ต้องดำเนินการยกรถนะไม่แน่ใจว่าไปเปลี่ยนยางแล้วไปต่อได้ไหมครับตรงนี
2: ้ก็ในส่วนของต้องเช็คสภาพรถก่อนดูอีกทีนึงครับว่ารถสามารถใช้งานได้ไหมขับต่อได้ไหมนะครับ
0: ต้องตรวจ
2: สอบเพราะว่ามีทางส่วนของทรัพย์สินทางราชการเสียหายนิดนึงก็คือ ในส่วนของพื้นถนนนะครับพื้นถนนมีรูครับผมเพราะว่าเกิดจากการที่รถเนี่ยถูกกระแทกลงไปกับพื้นถนนนะครับเกิดเป็นรูนะครับ
0: ใหญ่ไหมครับรูลึกไหมครับใหญ่และลึกไหมครับ
2: ครับผมประมาณครึ่งรองเท้าได้ครับพี
0: ่โอ้แล้วมันกว้างแค่กว้างแค่ไหนครับ
2: กว้างอยู่ประมาณคืบหนึ่งครับ
0: ใช่
2: ครับแต่เราประสานกรมทางเรียบร้อยครับคาดว่าเดี๋ยวกรมทางก็จะมาทิ้งดินทิ้งอะไรเรียบร้อยครับผม
0: อ๋อครับครับ
2: แล้วก็ประสานรถน้ำมาเพื่อที่จะฉีดความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งครับ
0: อย่างอื่นทรัพย์สินราชการมีเสียหายเพิ่มเติมอีกไหมครับ
2: ไม่มีแล้วครับผม
0: มี
2: แค่ในส่วนของบริเวณถนน
0: ไอ้ตรงที่เป็นรูนี่เลนไหนครับผู้หมู
2: ตรงที่เป็นรูนี่เลนซ้ายสุดเลยครับทางเบี่ยงออกก่อนจะเบี่ยงออกทางคู่ขนานเลยครับเพราะเหตุเกิดในช่องทางหลักครับผม
0: อ๋อครับแล้วถ้าเท่าที่ประเมินถ้าซ่อมแซมกันแล้วน่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหม
2: ฮัลโหลครับ
0: ถ้าซ่อมแซมแล้วน่าจะไม่มีปัญหาไหมครับถ้าซ่อมแซมแล้วอะ
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับได้ยินครับผู้หมูได้ยินไหมครับ
2: ผมมาอีกแล้ว
0: สัญญาณหลุดไปเอาไม่เป็นไรก็อัปเดตให้ได้ทราบกันเป็นอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกนะคุณผู้ฟังช่วงระหว่างต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์กันนะครับบริเวณแถวหน้าร้านนครขนมจีนข้าวแกงปักใต้อำเภอปักเกร็ดนนทบุรีนะครับ โอ้น่ารักมากก็มีน้องๆจากร้านลาบที่เข้ามาช่วยกันเก็บอาหารทะเลด้วยนะครับใครที่ผ่านจุดนี้ระมัดระวังด้วยนะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งน้องๆที่เข้ามาช่วยกันเก็บแล้วก็เดี๋ยวจะต้องดำเนินการยกรถที่พลิกตะแคงกันด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะตอนนี้กำลังต่อสายทางผู้หมู่อีกรอบหนึ่งนะครับต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาผู้หมู่กลับมาอีกครั้งครับผู้หมู่ครับอ๋อยังใช่ไหมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะก็กำลังติดตามอยู่นะครับว่ามาไหมนะฮะเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับอยากดูนะไอ้รูตรงเนี้ยที่มันลึกลงไปเนี่ยจะมีผลกระทบไหมแต่ว่าถ้าซ่อมแล้วเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องคุยเพิ่มเติมนะครับนะก็เป็นผลกระทบมาจากกรณีที่รถเขาไปพลิกตะแคงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายของพื้นผิวการจราจรนั่นเองอ่ะสวัสดีอีกครั้งครับผู้หมู
2: ่ครับผมขอโทษทีครับพอด
0: ีไม่เป็นไรไม่เป็นไรผู้หมู่ครับไอตัวรูเนี่ยที่มันเสียหายเนี่ยตรงเนี้ยถ้าซ่อมแล้วเนี่ยผู้หมู่คิดว่าน่าจะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมตรงนี้อ๋อ
2: ใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้เหมือนเดิมคร
0: ับ
2: ผม
0: ครับแค่นิดเดียวเนาะมันแค่
2: ใช่ครับนิดเดียวครับผม
0: นิดเดียว
2: แต่เพราะว่าเราต้องถมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าให้ระดับเดียวกันเพราะว่าเกรงว่าโมไซอาจจะลื่นล้มอะไรได้ครับ
0: นี่แหละเป็นช่องซ้ายสุดที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานเนาะตรงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับผมช่องซ้ายสุดที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานคร
0: ับ ไม่ใช่ทางเบี่ยงนะเป็นช่องซ้ายใช่ไหมก่อนเบี่ยงหรือว่ายังไง
2: เป็นช่องซ้ายก่อนเบี่ยง
0: ก่อนเบี่ยง
2: ไม่ใช่เพราะว่าเลนคู่ขนานมันจะมีเลนเล็กอีกก่อนออกใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่เลนนั้นนะครับเป็นเลนช่องซ้ายสุดของ
0: ช่องซ้ายสุด
2: ฝั่งของใช่ครับผม
0: ก่อนจะเบี่ยงประมาณกี่เมตรตรงนั้น
2: ก่อนจะเบี่ยงเข้ามาประมาณ2เมตรอะครับ
0: อ๋อนิดเดียว
2: น
0: ิ
2: ดเด
0: ีย
2: วใช่ครับ
0: น
2: ิ
0: ดเด
2: ีย
0: วครับก็เดี๋ยวต้องใช้เวลา
2: เพราะว่าเขากำลังจะเบี่ยงออกมาพอดีครับเบี่ยงออกมาจากเลนซ้ายก็กำลังจะเข้าคู่ขนานแล้วก็เกิดยางแตกพอดีเขาขับรถไปอยู่เพราะมันเป็นเลนล้อหลังอะครับเสียหลักแต่ไม่แค่ตะแคงนะครับไม่ได้พลิกคว่ำแบบตลบอะไรขนาดนั้นครับเป
0: ็
2: นตะแคง
0: ได้แต่ยังโชคดีที่คงไม่เจ็บนะครับ
2: ใช่ครับเบื้องต้นตรวจสอบก็เข้าไปสอบถามคนขับก่อนเลยครับว่าเป็นอะไรไหมหัวกระตุกกระแทกไหมเขาก็บอกว่าโอเคครับไม่มีปัญหาอะไรไม่ประสงค์ของกู้ภัยครับผม
0: จุดนี้เกิดเหตุบ่อยไหมครับผู้หมู
2: ่จุดนี้เกิดเหตุบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยครับไม่บ่อยเท่าไหร่ครับ
0: ครับนะก็ต้องตรวจสอบรถให้ดีๆสภาพรถสภาพยางของที่บรรทุกยิ่งเราบรรทุกอะไรเนี่ยต้อง
2: ใช่ครับหลักๆก็คือของที่บรรทุกมาครับส่วนมากเขาจะบรรทุกเกินตัวรถแต่ก็เข้าใจครับบางครั้งเขาอาจจะทำรอบนะครับแต่ถ้าเกินกำลังรถไปมันจะทำให้ยางเสียได้ครับ
0: ต้องมีโทษปรับอะไรยังไงไหมครับเนี่ย
2: อะไรนะครับ
0: มีโทษปรับอะไรยังไงไหมครับเนี่ยเพิ่มเติม
2: ก็เดี๋ยวให้ทางร้อยเวรครับผมแจ้งไปในส่วนของขับรถประมาทอะไรยังไงก็เดี๋ยวเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะต้องรถเข้าไปที่โรงพักอยู่แล้วครับ
0: ครับผมแล้วเดี๋ยวก็ไปว่ากันนะครับอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดนะ
2: ว
0: ่
2: าใครผิดใช่ครับ
0: นะครับได้ครับขอบคุณมากครับผู้หมู่ครับเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายทั้งหมดเรียบร้อยยังไงเดี๋ยวอาจจะรบกวนอีกทีอัปเดตกันอีกที
2: โอเคครับได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ครับผมครับ
0: ครับคาดว่าอะไรครับผู้หมู่พูดได
2: ้คาดว่าน่าจะใช้ประมาณอีกชั่วโมงนึงคร
0: ับ โอเคได้ครับ
2: ตอนนี้ยังไม่ยกเลย
0: ครับขอบพระคุณนะครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณ10ตำรวจโทปรณวิทย์คงสมานนะครับจราจรสภ.ชัยพฤกษ์เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเปลี่ยวก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้นะครับก่อนที่หลายๆท่านจะเข้านอนคุณฟังครับหน้าจอ Banner ของแอป JS100 New Edition หรือยังนะครับเวอร์ชันใหม่ของแอป JS100 ของเรานะครับเรามีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ลุ้นรับบัตรกำนันจาก Starbucks มูลค่า200บาทด้วยนะมีหลายรางวัลเลยนะครับกติกาก็ง่ายๆตอนนี้เราอัปเดตแอปเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วสะดวกใช้ง่ายง่ายขึ้นเยอะผมคุยกับหลายๆท่านนะครับคุณผู้ฟังจอสร้อยที่แบบติดตามกันมานานบอกว่าชื่นชอบเวอร์ชันใหม่ของแอป JS100 มากโดยเฉพาะปุ่ม SOS แม่ชัดเจนมากนะครับปุ่มใหญ่ใช้ง่ายอยู่ตรงกลางเลยอยู่หน้าแรกเลยของแอปพลิเคชัน JS100 นะครับแล้วก็ไม่ยุ่งไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับมี3ฟีเจอร์อยู่ที่หน้าจอนะครับทั้งฟีเจอร์ SOS ฟีเจอร์แผนที่เหตุการณ์ฟีเจอร์ช่องทางโซเชียลที่เราร่วมสนุกกับคุณผู้ฟังนะครับนั่นคือฟีเจอร์ในช่องทางโซเชียลคุณผู้ฟังเข้าไปที่แอป JS100 ใครยังไม่ได้มีให้ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดฟรีครับที่ App Store หรือ Play Store พิมพ์ค้นหาตัว JS100 App JS100 หรือใครยังไม่ได้อัปเดตของเก่าให้เป็นของใหม่คุณผู้ฟังก็เข้าไปที่ App Store และ Play Store เช่นเดียวกันพิมพ์ค้นหาแอป JS100 แล้วแตะไปที่อัปเดตนะครับพออัปเดตก็จะกลายเป็นเวอร์ชั่นใหม่คุณจะได้เห็นหน้าตาใหม่เข้ามาหน้าแรกอย่างที่บอกก็จะมีทั้ง SOS มีช่องทางโซเชียลนะครับตรงช่องทางโซเชียลคุณผู้ฟังแตะเข้าไปครับแล้วให้คุณผู้ฟังเข้าไปที่ YouTube จะมีหน้า YouTube อยู่ในหน้านี้คุณผู้ฟังแตะไปที่หน้า YouTube แล้วก็จะพาคุณเข้ามาที่ช่อง JS100 Radio ใน YouTube ให้คุณผู้ฟังแตะไปที่ไลฟ์สดนะครับแตะไปที่ไลฟ์สดคุณผู้ฟังแคปหน้าจอสำหรับหน้าจอที่มีแบนเนอร์ด้านล่างแบนเนอร์ด้านล่างเป็นโฆษณาแอป JS100 นะครับนะแบนเนอร์นี้จะมาตอนไหนจะมาตอนที่ดีเจเปิดไมค์พูดให้คุณผู้ฟังแคปหน้าจอได้แล้วส่งภาพนี้นะครับถ่ายภาพหน้าจอเรียบร้อยคุณฟังส่งภาพเข้ามาที่ Line @JS100 Line @JS100 แล้วพิมพ์ชื่อพิมพ์นามสกุลพิมพ์เบอร์โทรชื่อนามสกุลเบอร์โทรเท่านี้เองแล้วเตรียมรอลุ้นนะครับกับบัตรกำนันจาก Starbucks มูลค่า200บาทลุ้นง่ายๆภายในวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังรีบเลยนะครับส่งภาพแบนเนอร์ที่แคปได้มาที่ LINE @JS100 พร้อมระบุชื่อนามสกุลและเบอร์โทรนะครับซึ่งชื่อของผู้ที่ส่งภาพมาจะต้องตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ในแอปนะครับนะครับแล้วก็จำกัด1บัญชีสมาชิกสามารถส่งภาพร่วมสนุกได้เพียง1ครั้งนะครับนะไม่ต้องส่งมาหลายครั้งครับนะขอสงวนสิทธิ์ภาพที่ส่งจะต้องแคปจากแอปพลิเคชัน JS100 เท่านั้นนะครับถ้าใครเข้า YouTube โดยที่ไม่ได้ผ่านแอปอันนี้ไม่ได้นะถึงคุณส่งมามีแบนเนอร์เหมือนกันแต่ทีมงานจะตรวจสอบแล้วก็จะทราบว่าคุณไม่ได้เข้าทางแอปพลิเคชัน JS100 คณะกรรมการจะจับสลากผู้โชคดีและประกาศรางวัลทางสถานีวิทยุจสร้อยทางวิทยุของเรานี่แหละนะครับให้ได้ติดตามกันด้วยย้ำอีกครั้งนะครับท่านที่จะร่วมลุ้นรางวัลในกิจกรรมแคปหน้าจอแบรนเนอร์ต้องแคปภาพ YouTube ที่ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน JS100 เวอร์ชั่นใหม่เท่านั้นครับนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับให้ได้ลุ้นให้ได้รับรางวัลบัตรกำนันจาก Starbucks นะครับมูลค่า200บาทนี้ไปด้วยเหลืออีก2วันพรุ่งนี้แล้วก็อีกไม่ถึง2ชั่วโมงแล้วนะนะครับก็จะจบวันนี้ก็เอาเป็นว่าเหลืออีก2วันเต็มๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรีบหน่อยนะครับบอกเพื่อนได้บอกคนรู้จักได้ให้เข้ามาทำกิจกรรมได้นะครับมาลุ้นบัตรกำนันจาก Starbucks ด้วยกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปติดตามอุบัติเหตุที่ราชพฤกษ์กันเพิ่มเติมนิดนึงนะกรณีของรถกระบะที่บรรทุกอาหารทะเลมาแล้วยางแตกล้อหลังด้านฝั่งคนขับแล้วเกิดพลิกตะแคงเนี่ยครับของที่เขาบรรทุกมาเป็นถุงอาหารทะเลจำนวนหลายถุงเลยซึ่งทางด้านของ10ตำรวจโทปันนวิทย์คงสมานเจ้าหน้าที่จราจรสน.ชัยพฤกษ์บอกว่าประมาณน่าจะประมาณ1ตัน นะน่าจะประมาณ1ตันเนี่ยครับคือกระจายตอนแรกเนี่ยตอนแรกมันกระจายเกลื่อนถนนแล้วเขาก็กวาดเข้ามาช่องทางด้านซ้ายส่วนตัวรถก็พลิกตะแคงอยู่ช่องทางด้านซ้ายวิ่งผ่านได้ช่องทางกลางกับขวานะครับในช่องทางหลักบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ระหว่างต่างระดับบางรักน้อยหรือว่าตัดกับถนนรัตนาธิเบศรนั่นแหละมุ่งหน้าไปทางต่างระดับชัยพฤกษ์นะครับเนี่ยครับอาหารทะเลพวกที่ถุงมันแตกถุงที่แตกนี่ก็เกลื่อนเลยนะครับหอยปลาหมึกอะไรพวกนี้ที่ก็บรรทุกมาแต่ว่าก็มีจำนวนหนึ่งที่ยังไม่แตกอันนี้เดี๋ยวก็จะได้เคลื่อนย้ายแล้วก็เอาส่งต่อนะครับส่งต่อไปที่รังสิตนะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเก็บนะครับเก็บอาหารทะเลที่ตกหล่นเนี่ยแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เคลื่อนย้ายรถที่พลิกตะแคงขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับว่าอย่างนั้นก็ท่านใดที่ใช้เส้นทางราชพฤกษ์นะครับด้านขาออกฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับตอนนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับผ่านจุดที่เจ้าหน้าที่เขากำลังดำเนินการกันอยู่เนี่ยผ่านได้2ช่องทางก็คือกลางกับขวาในช่องทางหลักนะครับที่เกิดเหตุส่วนคู่ขนานนี่ยังวิ่งได้ก่อนถึงจุดที่เกิดเหตุคุณผู้ฟังเบี่ยงออกคู่ขนานก่อนจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าปั๊มเชลนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยก็มีทั้งเจ้าหน้าที่มีน้องๆที่เขาเป็นพนักงานร้านราบแถวนั้นเนี่ยเขาก็มาช่วยกันนะครับเก็บอาหารทะเลช่วยกันนะก็เดี๋ยวต้องติดตามนะครับในส่วนของการทำงานตรงนี้ด้วยนะก็เดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดอย่างไรก็คงจะได้อัปเดตเพิ่มเติมกันด้วยนะครับ22:58 นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

เด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

23นาฬิกา13นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปทบทวนดูข้อมูลแจ้งของหายกันบ้างนะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นจนถึงณเวลานี้นะครับก็มีหลายรายการเหมือนกันนะครับคุณชินภัทรนะครับตามหารถเข็นเด็กสีดำนะครับเป็นรถเข็นเด็กพับได้สีดำบอกว่านั่งมาแท็กซี่นะครับสีเขียวเหลืองทะเบียน1มม.คระคัง3517นั่งมาจากตลาดน้ำคลองลัดมะยมมาลงที่โรงแรม Trinity Complex สีลมนะครับเมื่อวานนะช่วงบ่าย 2:40 นาทีเมื่อวานนี้นะครับรถเข็นเด็กพับได้สีดำนะครับนะคือลักษณะเป็นรถเข็นพับได้ผมไม่แน่ใจว่าเอาไว้ที่ท้ายกระโปรงรถหรือเปล่านะแต่ว่าสีทะเบียนได้ครบเลยนะครับฝากผู้ขับขี่รถแท็กซี่สีเขียวเหลืองด้วยนะครับ1มม.คระคัง3517เพิ่มเติมแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะครับเก็บดูแลไว้ให้หรือเปล่านะครับดอกจัน1808หรือ1137คุณยานินตามหาถุงกระดาษของเดอะมอลล์นะครับข้างในมีแก้วน้ำเก็บความเย็นอยู่ในกล่องเป็นของใหม่ด้วยนะโดยสารรถแท็กซี่นะครับจากเดอะมอลล์งามวงวานมาลงที่คอนโดเดอะทัสงามวงวานเมื่อช่วงบ่าย 3:49 นาทีที่ผ่านมาแท็กซี่เขียวเหลืองนะครับ1มม.คควาย785 1มม.คควาย785นะครับส่วนทางคุณพลดา

0: ตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone 15 Pro สีขาวอยู่ในเคสชมพูนะครับนั่งรถแท็กซี่สีชมพูไม่ทราบทะเบียนครับโดยสารมาจากตลาดโอโซนวันดอนเมืองมาลงรถที่คอนโดชองเซรีเซ่สีสมานนะครับ 16:50 ที่ผ่านมาครับเป็น iPhone นะที่เขาตามหาอยู่ iPhone 15 Pro สีขาวอยู่ในเคสสีชมพูนะครับคุณทิติรัตน์ครับแจ้งแทนคุณตาตามหากระเป๋าถือสีดำครับด้านในมีกระเป๋าสตางค์บัตรประชาชนบัตรเครดิตมีเงินสดจำนวนหนึ่งนะครับบอกว่าคุณตาเนี่ยนั่งรถแท็กซี่สีส้มครับทหารรอจุฬา5853คนขับชื่อว่าโสวัตด้วยคำจันเมื่อช่วงเย็นนะครับ 18:06 ที่ผ่านมาเขาลืมกระเป๋าถือสีดำไว้บนรถนะครับนั่งมาจากเทียนทะเล7มาลงที่หมู่บ้านอาริยาชบานะครับนวลจันทร์56 6 โมงเย็นที่ผ่านมานะครับเอกสารน่าจะระบุชื่อคุณตานะครับชื่อว่าคุณจรูนธีรจักรนะส่วนทางคุณปานิสาตามหาแว่นสายตาครับยี่ห้อกุชชี่เป็นเขาบอกเป็นลักษณะแว่นดำด้วยนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะอ๋อเป็นแว่นสายตากรอบสีเทาแล้วอยู่ในกล่องนะครับอยู่ในกล่องแว่นสีดำยี่ห้อกุชชี่นะครับแว่นตัวนี้ก็เป็นแว่นสายตากรอบสีเทาลืมไว้บนรถแท็กซี่ชมพูไม่ทราบทะเบียนครับโดยสารจากหน้าเซเว่นอ่อนนุช46มาลงที่ BTS อ่อนนุชนะครับเมื่อช่วงทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองคุณอับบารีคุณฮัมบารีตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone สีดำ iPhone 7อยู่ในเคสใสแบตมือถือหมดด้วยนะครับลืมไว้บนรถแท็กซี่ไม่ทราบสีกับทะเบียนนั่งมาจากณวมิน42มาลงที่รามคำแหง81 19:00 ที่ผ่านมานะครับ iPhone สีดำ iPhone 7อยู่ในเคสใสนะครับส่วนทางคุณสุดารัตน์แจ้งแทนเพื่อนชาวอเมริกันนะครับตามหากระเป๋าสตางค์บุรุษยี่ห้ออเล็กซานดราควีนสีดำด้านในจะมีบัตรประชาชนนะครับชาวต่างชาติระบุชื่อมิสเตอร์ยูเซฟอาราชีโดยสารรถแท็กซี่ครับชมพูคาดขาวไม่ทราบทะเบียนนะครับนั่งมาจากโลตัสบางแคมาลงที่ BTS โพนิมิตไม่ทราบทะเบียนรถเป็นแท็กซี่ชมพูขาวคือโอนจ่ายค่าโดยสารก็เลยได้ทราบชื่อคนขับก็คือคุณวันชัยวันณะอยู่นะครับเมื่อช่วง 19:54 ที่ผ่านมาครับตามหาอยู่นะเป็นกระเป๋าสตางค์บุรุษสีดำนะครับยี่ห้ออเล็กซานดราควีนคุณณัฐนันตามหาโทรศัพท์มือถือ iPhone 15 Pro Max ตัวเครื่องกับเคสเป็นสีดำครับโทรเข้าไปที่เครื่องปรากฏว่ามีสายเข้านะครับแต่ไม่รับสายตรวจสอบพิกัดก็ไม่ขึ้นด้วยนะนั่งรถแท็กซี่ไม่ทราบสีทะเบียนนั่งจากร้านโฟกพระนครมาลงที่โลตัสประชาชื่นเวลาประมาณ3:00 PM นะครับของเมื่อวันที่25 มิถุนายนครับหลายวันแล้วนะประมาณ3วันแล้วนะครับคุณณรงค์ตามหานาฬิกา Apple Watch สีขาวนะครับคือตัวสายเนี่ยเป็นสีขาวแต่ตัวเรือนเนี่ยเป็นสีชมพูทองเขาบอกว่าจอดรถแวะซื้ออาหารแถวตลาดพลูแล้วก็เอานาฬิกา Apple Watch เนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงขณะที่ล้วงกระเป๋าตอนซื้ออาหารนี่คาดว่าน่าจะหล่นตอนนั้นพอดีนะครับก็เช็คไปที่แอป Find My Watch ล่าสุดเห็นนาฬิกาเครื่องนี้อยู่แถวๆเยาวราชนะครับบอกว่าหล่นหายระหว่างทางใครที่เก็บได้แจ้งเข้ามาทางนี้ได้เลยนะครับดอกจัน1808หรือ1137นะเรามีโครงการล้อแสนฟาวนะครับของหายได้คืนก็มีเจ้าของ ก็แจ้งเข้ามาหลายรายการเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เจอสิ่งของนะที่อาจจะตกหล่นหรือว่าพี่โชเฟอร์แท็กซี่เจอของของผู้โดยสารที่เขาอาจจะทำหล่นไว้บนรถกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือหรือว่าตามรายการที่ผมรายงานไปนี่นะครับยังไงแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808หรือหมายเลข1137นะครับขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยก็ฝากด้วยนะครับคุณผู้ฟังคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับแค่คู่เดียวนะเท่าที่ผมเห็นตารางการแข่งขันเนี่ยนะใช่ไหมเวลา2นาฬิกานะครับแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดานะครับก็อันเนี้ยเข้าสู่รอบ32ทีมแล้วนะฮะคือรอบแรกเนี่ยก็เรียกได้ว่าแข่งครบหมดแล้วนะคือต้องบอกเลยว่าฟุตบอลโลกปีนี้เนี่ยผมไม่ชวนเห็นครั้งนี้ผมไม่ค่อยได้ติดตามไม่ค่อยได้ดูเลยนะไม่ค่อยได้ดูเลยอาจจะมาดูผลดูไฮไลท์ย้อนหลังอะไรแบบเนี้ยนะฮะคู่ที่สำคัญสำคัญนี่เข้ารอบที่2แล้วนะครับรอบที่2คือรอบ32ทีมสุดท้ายคือเมื่อก่อนเนี้ยฟุตบอลโลกถ้าเป็นรอบ2นี่จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายเพราะว่าเขาแข่งกัน32ทีมแล้วก็คัด16ทีมเข้ารอบ2นะซึ่งเป็นรอบน็อกเอาท์แต่มาถึงรอบ32ทีมอันนี้เป็นรอบ2ไม่แน่ใจว่าน็อกเอาท์หรือเปล่าไหนใครที่พอผมด้วยความที่ว่าผมก็ไม่ได้ติดตามเลยว่ากติกาที่เขาวางไว้ยังไงนะรอบแรก48ทีมพอมารอบ32นี่น็อกเอาท์หรือเปล่านะครับแต่เข้าใจว่าน่าจะน็อกเอาท์นะใครที่พอจะทราบเพิ่มเติมได้ทาง YouTube นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน JS100 ก่อนแล้วก็เข้าไปที่ช่องทางโซเชียลแล้วก็เข้าไปที่ YouTube นะคุณผู้ฟังพิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่าเขาแข่งแบบน็อกเอาท์หรือเปล่ารอบ32ทีมนะครับคืนนี้ก็แอฟริกาใต้นะกับแคนาดารอบ32ทีมน่าจะเป็นคู่แรกเลยไหมน่าจะใช่นะตี2นะครับส่วนวันอังคารเดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นคืนพรุ่งนี้แหละคืนพรุ่งนี้ก็จะเป็นบราซิลที่เจอกับญี่ปุ่นนะครับรอบ32เยอรมันเจอกับปารากวัยเวลา 3:30 นญี่ปุ่นกับบราซิลนี่แข่งเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนของคืนพรุ่งนี้นะแล้วก็จะมี 8:00 นเช้าวันอังคารเนเธอร์แลนด์เจอกับโมร็อกโกนะครับนี่นะฮะก็เป็นรอบ32ทีมก็หลายคนก็ได้ชมผ่านช่องทางลิขสิทธิ์ซึ่งเขาก็มีการอัปเดตด้วยนะครับสำหรับเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าตามร้านอาหารตามผับบาร์ต่างๆอะไรแบบเนี้ยที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ตรงเนี้ยเขาก็จะมีเรื่องของมาตรการนะครับที่จะตรวจสอบแล้วก็มีผลนะครับเรื่องของการผิดลิขสิทธิ์ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ซื้อลิขสิทธิ์ก็อาจจะไปแอบเอาลิงก์มาเปิดให้สาธารณชนดูตรงนี้ก็จะมีความผิดนะฮะเรื่องของการผิดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเห็นว่าค่าปรับเยอะเหมือนกันนะนะครับก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตผลการแข่งขันกันได้นะครับส่วนใครที่พอทราบเรื่องของกติการอบ32ทีมมาช่วยเพิ่มเติมให้ผมหน่อยนะช่วงนี้ครับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันหน่อยคุณผู้ฟังครับมีการรายงานจากกรุงริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียโดยสำนักข่าวแห่งชาติซาอุดิอาระเบียนะครับ SPA รายงานว่าเฮลิคอปเตอร์ของซาอุดิอารามโกซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำมันแห่งชาติของประเทศซาอุดิอาระเบียประสบอุบัติเหตุตกที่เมืองรัสทานูราริมชายฝั่งตะวันออกใกล้กับอ่าวเปอร์เซียโดยอยู่ทางด้านตะวันตกของช่องแคบฮอร์มุซซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น14รายนะครับและเป็นชาวซาอุดิอาระเบียทั้งหมดครับซึ่งขณะนี้เนี่ยบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุนะครับแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มทำการสอบสวนอย่างเต็มรูปแบบเพื่อค้นหาสาเหตุของเฮลิคอปเตอร์ตกในครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งทางด้านของซาอุดิอารามโกเพิ่งกลับมาจากการเปิดดำเนินการขนถ่ายน้ำมันดิบที่ท่าเรือ เมืองราสทานูราเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับหลังจากระงับดำเนินการมานานต่อเนื่องเกือบ4เดือนเนื่องจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนั่นเองนะครับส่วนทางด้านของรัฐบาลเลบานอนออกมาเปิดเผยนะครับว่าสงครามกับอิสราเอลเนี่ยสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานและเมืองประวัติศาสตร์หลายแห่งนะครับขณะที่ยังประเมินความเสียหายทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่ากองทัพอิสราเอลยังยึดพื้นที่บางส่วนมีรายงานนะครับจากกรุงเบรุตประเทศเลบานอนว่ากระทรวงวัฒนธรรมเลบานอนออกแถลงการนะครับว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเลบานอนซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเกือบ4เดือนมีเป้าหมายเพื่อโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านแต่ได้สร้างความเสียหายหรือทำลายแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมหลายแห่งนะครับทางตอนใต้ของเลบานอนความเสียหายที่เกิดขึ้นยังไม่สามารถประเมินได้ทั้งหมดครับเนื่องจากแม้จะมีการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่กองทัพอิสราเอลยังคงควบคุมพื้นที่ลึกเข้าไปในดินแดนเลบานอนราว10กิโลเมตรทำให้เจ้าหน้าที่เลบานอนไม่สามารถตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบได้บอกว่าพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายครอบคลุมทั้งปราสาทโบฟอร์ดซึ่งมีอายุหลายร้อยปีครับและหมู่บ้านโบราณหลายแห่งที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวคริสต์ชาวชีอะและชาวซุนีแถลงการของกระทรวงวัฒนธรรมเลบานอนระบุด้วยนะครับว่ามีหมู่บ้านหลายแห่งถูกปรับพื้นที่จนแทบไม่เหลือร่องรอยนอกจากนี้นะครับเมืองประวัติศาสตร์หลายแห่งซึ่งอยู่นอกเขตที่อิสราเอลยึดครองเช่นเมืองทายและเมืองเทปนินได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีทางอากาศโดยเฉพาะเมืองเทปนินซึ่งมีความกังวลนะครับว่าป้อมประการยุทธยุคสงครามครูเสดอาจจะได้รับความเสียหายด้วยซึ่งทางด้านของเลบานอนเขาตั้งอยู่บนจุดบรรจบของอารยธรรมสำคัญหลายยุคนะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็ต่างทิ้งร่องรอยในรูปแบบของวิหารปราสาทสุสานโบราณโดยเมืองไทยเนี่ยมีอายุมากกว่า 5,000 ปีนะครับและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะครับซึ่งถือเป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ด้วยส่วนทางด้านของคูเวตมีการยิงสกัดขีปนาวุธนำวิถี2ลูกที่ลุกล้ำน่านฟ้าสงครามตะวันออกกลางก็กลับมาระอุขึ้นอีกครั้งนะครับกองทัพคูเวตเปิดเผยในวันนี้นะครับว่ากองทัพสามารถทำการสกัดกั้นขีปนาวุธนำวิถีจำนวน2ลูกหลังจากตรวจพบในเขตน่านฟ้าของประเทศโดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับซึ่งความเสียหายทางวัตถุนะก็ไม่ได้มีรายงานแต่อย่างใดนะครับเสนาธิการทหารบกคูเวตระบุในแถลงการที่เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์ม X ระบุว่าขีปนาวุธดังกล่าวถูกตรวจพบในช่วงเช้าวันนี้ครับตามเวลาท้องถิ่นและถูกสกัดไว้ได้ตามขั้นตอนของการปฏิบัติการกองทัพยืนยันนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินใดๆสำนักข่าวซินหัวรายงานนะครับว่าการสกัดกั้นขีปนาวุธครั้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของทหารที่เพิ่มสูงขึ้นนะระหว่างสงครามสหรัฐกับอิหร่านโดยกองทัพสหรัฐระบุเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับว่าได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านหลายแห่งเพื่อเป็นการตอบโต้กรณีที่อิหร่านยังคงเดินหน้าโจมตีเรือพาณิชย์บริเวณใกล้เคียงกับช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านั้นกองทัพพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนะครับหรือว่า IRGC เปิดเผยครับเมื่อวันอาทิตย์28มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นนะครับว่ากองทัพได้ดำเนินการโจมตีคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้สหรัฐนะครับโดยโจมตีดินแดนของอิหร่านแล้วพร้อมเตือนว่าการรุกรานใดๆหลังจากนี้จะถูกโต้ตอบอย่างรุนแรง IRGC ระบุในแถลงการนะครับว่ากองทัพได้ทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารที่สำคัญของสหรัฐจำนวน8แห่งฐานทัพอารีอัลซาเลมในคูเวต และฐานทัพเรือของกองทัพเรือที่5นะครับณท่าเรือซาลมานในบาเรนอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทางฝั่งของสหรัฐรวมถึงยังไม่มีรายงานผลกระทบหรือความเสียหายร้ายแรงต่อพื้นที่ต่างๆของสหรัฐอเมริกานะครับในส่วนของราคาน้ำมันนะครับคุณผู้ฟังอัปเดตล่าสุดนะครับเวสต์เท็กซัสตอนนี้ปรับลดลงไป2.69 เซนต์นะครับอยู่ที่69.23 เซนต์เบรนท์ทะเลเหนือนะครับปรับลดลงไป3.27 เซนต์อยู่ที่71.99 เซนต์ครับราคาน้ำมันสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอยู่ระหว่าง70 เหรียญนะอย่างเวสต์เท็กซัสนี่ตอนนี้ลงไปต่ำกว่า70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะครับอีกด้านหนึ่งทางด้านของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นออกมายืนยันอีกครั้งนะครับถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อการลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีและตกลงที่จะฟื้นฟูการฝึกซ้อมปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยร่วมกันครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2 ประเทศซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกันด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้วันนี้นะครับทางด้านของนายอันกยูแบกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้และนายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นได้เข้าพบหารือกันนะครับที่กรุงโซลซึ่งเป็นการเจรจารอบที่6ระหว่าง2 ประเทศและตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคนะครับทั้งในระดับทวิภาคีและผ่านความร่วมมือนะกับทางด้านของรัฐวอชิงตันมีการระบุในแถลงการนะครับของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้บอกว่ารัฐมนตรีทั้ง2 คนเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันต่อไปเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคท่ามกลางสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่ร้ายแรงซึ่งทางด้านของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นนะครับต่างได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐและพยายามพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะครับนับตั้งแต่ปี2565รวมถึงก้าวข้ามความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ที่เรียกได้ว่ามีมาอย่างยาวนานซึ่งเป็นนโยบายที่ได้รับการสานต่อโดยประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิผู้นำของญี่ปุ่นด้วยนอกจากการเน้นย้ำนอกจากนะครับการเน้นย้ำถึงเป้าหมายการลดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีแล้วเนี่ยนะฮะการกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหมนะครับซึ่ง2 รัฐมนตรีนะครับจากทั้ง2 ประเทศก็ยังตกลงกันที่จะร่วมกันพัฒนาการฝึกซ้อมการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยนะครับซึ่งถูกออกแบบมาสำหรับสถานการณ์อุบัติเหตุทางทะเลต่างๆด้วยก่อนหน้านี้ครับรัฐมนตรีกลาโหมทั้ง2 ท่านจัดการเจรจาในญี่ปุ่นนะครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและพบปะกันอีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤษภาคมที่การประชุมความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกนะครับที่สิงคโปร์โดยทั้ง2 คนได้หารือเกี่ยวกับข้อตกลงการสนับสนุนด้านโลจิสติกทางทหารที่เป็นไปได้นะครับซึ่งครอบคลุมถึงเชื้อเพลิงอาหารและกระสุนยิ่งไปกว่านั้นครับทั้ง2 ฝ่ายยังตกลงที่จะจัดการฝึกซ้อมค้นหาและกู้ภัยด้านมนุษยธรรมร่วมกันในเดือนนี้ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10 ปีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นภาพที่หลายคนไม่คาดคิดว่าจะเห็นภาพนี้เกิดขึ้นระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ครับส่วนกรณีของเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 แมกนิจูดในภูมิภาคเทือกเขาฮินดูกูชของอัฟกานิสถานนะครับส่งแรงสั่นสะเทือนถึงปากีสถานครับซึ่งยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายแต่ฝั่งของปากีสถานมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงคาบูประเทศอัฟกานิสถานนะครับถึงความคืบหน้าหลังจากศูนย์แผ่นดินไหวยุโรปเมดิเตอร์เรเนียนรายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาดความรุนแรง 6.0 แมกนิจูดที่ระดับความลึกลงไปใต้พื้นดินราว100 กิโลเมตร ในภูมิภาคเทือกเขาฮินดูกูชของอัฟกานิสถานและแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ตั้งแต่กรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานไปจนถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถานนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอัฟกานิสถานแถลงว่ายังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ครับแต่เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสำรวจผลกระทบขณะที่ทางด้านของทางการเขตมูซาคายในจังหวัดบาลูจิสถานทางตะวันออกเฉียงเหนือของปากีสถานออกมาเปิดเผยครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า20คนและบ้านเรือนได้รับความเสียหายหลาย10หลังคาซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือนะครับส่วนที่เวเนซุเอลานะครับเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งทางด้านของนายฮอร์เฮโรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลานะครับเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เขย่าเวเนซุเอลานะครับเมื่อวันพุธที่24มิถุนายนมีตัวเลขของผู้เสียชีวิตพุ่งไปแตะที่ 1,430 รายแล้วนะครับโรดิเกสได้เปิดเผยผ่านสถานีวิทยุแห่งรัฐนะครับบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากภัยพิบัติครั้งนี้ 3,238 คนและมีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอีกราว 3,142 ครอบครัวแล้วก็ยังระบุในการรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติครั้งล่าสุดของรัฐบาลนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.2 และ 7.5 2ระลอกเวเนซุเอลายังคงตรวจพบการเกิด after shock ขนาดเล็กถึงปานกลางตามมาอีกถึง430ครั้งซึ่งก็มีการแสดงความเสียใจต่ออย่างสุดซึ้งนะครับต่อผู้ที่ประสบผลกระทบนับกว่าพันรายในครั้งนี้ด้วยในขณะที่มีรายงานนะครับว่าประชาชนหลายหมื่นคนยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ย่อท้อต่อตลอด24ชั่วโมงเพื่อดำเนินการภารกิจในการค้นหาและก็กู้ภัยผู้รอดชีวิตต่อไปนะครับส่วนที่รัฐยูทาห์ครับคุณผู้ฟังสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับฤดูการไฟป่ารุนแรงเป็นประวัติการล่าสุดไฟป่าคอตตอนวูดก็โหมไหม้กว่า 2.3 แสนไร่กลายเป็นไฟป่าขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับโดยขณะนี้ทางการยังควบคุมไฟไม่ได้นะครับกระทบรีสอร์ทสกีบ้านพักตากอากาศนะผู้ว่าการรัฐก็สั่งห้ามจุดพลุในวันชาติของสหรัฐนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยนายครับในรัฐยูทาห์ก็เรียกได้ว่าเข้าระดมกำลังคนเข้าควบคุมไฟป่าคอตตอนวูดนะครับที่ประทุขึ้นตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาในป่าสงวนแห่งชาติฟิชเลกทางตอนกลางของสหรัฐศูนย์ประสานงานไฟป่าแห่งชาติสหรัฐนะครับรายงานบอกว่าเพลิงได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมากในช่วงข้ามคืนโดยขยายวงกว้างจากประมาณ 70,000 เอเคอร์นะครับหรือว่าราวๆ 170,000 ไร่เพิ่มขึ้นเกินกว่า 92,000 เอเคอร์หรือประมาณ 230,000 ไร่ภายในวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งจัดความชื้นในอากาศต่ำและมีกระแสลมกันโชคแรงส่งผลให้ไฟป่ากลายเป็นไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสหรัฐขณะที่ยังคงลุกลามลุกไหม้อยู่ในปัจจุบันนะครับโดยมีอัตราการควบคุมเพลิงนะฮะที่เรียกได้ว่าน้อยมากๆแม้ว่าจะยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าเปลวไฟได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อรีสอร์ทสกีอีเกิลพอยต์ในเขตบีเวอร์เคานตี้รวมถึงทำลายบ้านพักตากอากาศไปหลายหลังขณะที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ถูกสั่งปิดทำการชั่วคราวทางการกำลังเร่งประมูลความเสียหายที่แน่ชัดนะครับว่ามีมูลค่าเท่าไหร่ขณะเดียวกันประชาชนราว 1,300 คนในเมืองแมรี่เวลจังชั่นนะครับที่อยู่ทางด้านของตะวันออกเฉียงเหนือของกลุ่มควันเนี่ยได้รับคำเตือนให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมสำหรับการอพยพทันทีถ้าหากสถานการณ์แย่ลงพร้อมแจ้งเตือนเรื่องของคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับที่อันตรายต่อสุขภาพจากกลุ่มควันที่หนาทึบ ทางด้านของสเปนเซอร์ค็อกผู้ว่าการรัฐยูทาห์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียดังว่าขอให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจและสวดภาวนาให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรวมถึงขอให้มีฝนตกลงมาช่วยนอกจากนี้นะครับยังได้ออกคำสั่งจำกัดการใช้พลุและดอกไม้ไฟชั่วคราวทั่วทั้งรัฐก่อนจะถึงวันชาติสหรัฐก็คือตรงกับวันที่4กรกฎาคมนะครับสถานการณ์ในตอนนี้บอกว่าสิ้นหวังและย่ำแย่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหลายร้อยนายก็ยังสามารถปกป้องและก็รักษาพื้นที่สำคัญเอาไว้ได้หลายจุดครับนี่นะฮะก็ต้องติดตามนะครับในส่วนของศูนย์ประสานงานไฟป่าแห่งชาติได้เปิดเผยนะครับไม่ใช่แค่รัฐยูทาห์เท่านั้นนะครับแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในฝั่งตะวันตกของสหรัฐเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญกับภัยแล้งรุนแรงหลังจากที่ผ่านฤดูหนาวที่อบอุ่นที่สุดเป็นประวัติการแล้วมีปริมาณหิมะสะสมต่ำสุดทุบสถิติโดยปัจจุบันมีไฟป่าขนาดใหญ่ที่ยังคงควบคุมไม่ได้นะครับกว่า36จุดตั้งแต่รัฐอลาสก้าไปจนถึงฟลอริดาโดยตั้งแต่ต้นปีมีพื้นที่ป่าถูกทำลายไปแล้วนะครับเกือบ3ล้านเอเคอร์ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีทีเดียวล่าสุดก็มีรายงานไฟป่าปะทุขึ้นทางตอนใต้ของอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาส่งผลให้บริษัทจ่ายกระแสไฟฟ้าต้องประกาศตัดกระแสไฟเพื่อความปลอดภัยชั่วคราวในพื้นที่แกรนด์แคนยอนวิลเลจและชุมชนตูซายันนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่สายไฟเนี่ยทำให้เกิดเพลิงไหม้ซ้ำซ้อนส่งผลให้อุทยานไม่มีไฟฟ้าใช้ชั่วคราวนะครับแต่ก็ต้องแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้เตรียมพร้อมกับระบบพลังงานสำรองรวมถึงดาวน์โหลดแผนที่แบบออฟไลน์ล่วงหน้าก่อนเข้าพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าสถานการณ์ค่อนข้างที่จะวิกฤตมากๆนะครับที่สหรัฐอเมริกาสำหรับไฟป่ารัฐยูทาห์ขยายวงกว้างทะลุ 2.3 แสนไร่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาเท่าที่เคยมีมานะครับ 23:42 นาทีช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS 100ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อกับจอสอร้อยในช่วงนี้นะครับนะคุณแฟนครับมีความน่ารักเกิดขึ้นที่สวนสัตว์ขอนแก่นเขาเปิดตัวหมูน้ำตกซึ่งไม่ใช่อาหารนะครับถ้าให้ทายหลายท่านจะทายถูกไหมหมูน้ำตกเอ๊เดี๋ยวนี้สัตว์ที่ชื่อหมูนี่ก็ไม่น่าจะเดายากนะครับสวนสัตว์ขอนแก่นเปิดตัวลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเป็นหลานของหมูเด้งน้องสาวของหมูด้วงพร้อมประกาศชื่อหมูน้ำตกอย่างเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้นะครับที่สวนสัตว์ขอนแก่นครับนางทิพยวดีงานที่นางทิพาวดีกิตติคุณครับผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมฉลองครบรอบ13ปีแห่งการก่อตั้งสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับพร้อมกับประกาศชื่ออย่างเป็นทางการของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระเพศเมียซึ่งเป็นลูกของยาย่าและพ่อณเดชจำได้ใช่ไหมครับหลังจากเปิดให้นักท่องเที่ยวเขาร่วมโหวตตั้งชื่อตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมเนี่ยนะฮะถึง25มิถุนายน69ที่ผ่านมาสำหรับผลการโหวตครั้งนี้ครับก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับร่วมลงคะแนนทั้งสิ้นเนี่ย 10,737 คนครับซึ่งชื่อที่ได้รับคะแนนสูงสุดก็คือหมูน้ำตกได้รับคะแนนไป 7,948 คะแนนครับคว้าอันดับ1เป็นเอกฉันท์เลยนะครับอ่ะชื่ออื่นมีชื่อไหนบ้างอันดับ2คือหมูยอก็น่ารักนะจริงๆได้รับคะแนนไปเพียง 1,072 คะแนนนะสำหรับหมูยออันดับที่3ฮะอันดับที่3หมูดึงใช่ไหมดึงหมูดึงนะครับ618คะแนนอันดับที่4หมูปิ้ง576คะแนนอันดับที่5คือหมูเดอร์หมูเดอร์นี่523คะแนนครับรักดีนะนะคุณผู้ฟังชอบชื่อไหนที่สุดบางคนอาจจะไม่ได้โหวตหลายท่านไม่ได้เข้าร่วมโหวตนะแต่ว่าเขาได้คะแนนเอกฉันท์ไปแล้วนะครับนี่คือหมูน้ำตกทำไมไม่เป็นหมูดึงนะอ้าวทางด้านของผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นนะฮะได้เปิดเผยว่าการประกาศผลโหวตชื่อลูกฮิปโปโปเตมัสแคระครั้งนี้เนี่ยนะครับสะท้อนถึงกระแสความสนใจจากประชาชนทั่วประเทศโดยชื่อหมูน้ำตกได้รับคะแนนสูงสุดนั้นเนี่ยเป็นชื่อที่แสดงถึงพฤติกรรมของลูกฮิปโปโปเตมัสแคระอ๋อแล้วก็ยังถือสื่อถึงความสดใสความน่ารักของตัวเขาเองด้วยนะครับขณะที่ได้ข้อสรุปชื่ออย่างเป็นทางการขณะนี้นะครับได้ข้อสรุปชื่ออย่างเป็นทางการแล้วแล้วก็โดยมีผู้โชคดีได้รับรางวัลพิเศษเป็นบัตรสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยก็สามารถเข้าสวนสัตว์ทั่วประเทศฟรี2ปีครับพร้อมกับผู้ติดตาม4คนรถยนต์ได้1คันนะครับบอกว่ามีเงื่อนไขผู้ใช้บัตรต้องมานะรับด้วยตัวเองพร้อมกับตุ๊กตาหมูน้ำตกสุดน่ารักนะครับและของที่ระลึกสุดพิเศษด้วยนะครับน่ารักดีเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับบอกว่าหลังจากสวนสัตว์ขอนแก่นได้ผู้โชคดีจากการร่วมโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อให้ผู้ได้รับรางวัลเดินทางมารับของรางวัลด้วยตัวเองที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะครับแล้วก็บอกว่าตลอดระยะเวลา13ปีที่ผ่านมาเนี่ยสวนสัตว์ขอนแก่นก็ยึดมั่นในพันธกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าการเพาะขยายสัตว์ป่าหายากการสร้างองค์ความรู้ผ่านงานวิจัยการพัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการจัดงานครบรอบ13ปีครั้งนี้เขาบอกว่าไม่เพียงแค่เป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของสวนสัตว์นะครับแต่ยังเป็นเวทีถ่ายทอดผลงานด้านการอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายภาคีเครือข่ายรวมไปถึงประชาชนที่ให้การสนับสนุนสวนสัตว์ขอนแก่นมาโดยตลอดด้วยนะครับพร้อมกับยืนยันว่าจะเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการดูแลสัตว์ป่าการเพาะขยายสัตว์ป่าหายากนะครับรวมไปถึงสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับน่ารักเนาะ แหมเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะครับฮิปโปโปเตมัสแคลสในนอกเหนือจากหมูเด้งนะก็มีชื่ออะไรอีกนะเนี่ยล่าสุดนี้ก็หมูน้ำตกนะครับก็เรียกได้เป็นขวัญใจนะครับของนักท่องเที่ยวมากมายอยู่โดยเฉพาะที่สวนสัตว์เขาเขียวกับเจ้าหมูเด้งนี่ก็เรียกได้ว่ายังได้รับความนิยมแล้วก็มีของที่ระลึกนี่ออกมาโอ้โหขายได้แบบถล่มทลายแล้วก็ไม่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นนะครับที่ขายได้แฟนคลับเขานี่ทั่วโลกนะครับก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะครับที่นำมาฝากกันในช่วงท้ายๆแบบนี้ด้วยสวัสดีทักทายคุณพศอมรด้วยนะครับบอกว่าฟังอยู่ครับที่พระประแดงสมุทรปราการชัดดีครับมีฝนตกเล็กน้อยก่อนหน้านี้หยุดไปแล้วไหมน่าจะหยุดไปแล้วนะครับฝนเนี่ยเนาะแล้วก็คุณระพีนะครับบอกว่าโปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้ตีสองนะอย่างที่ผมอัปเดตไปแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดานะครับรอบ32ทีมคุณระพีไม่แน่ใจว่าเขาเป็นรอบน็อกเอาท์หรือเปล่าฮะ32ทีมเนี่ยเพิ่มเติมได้นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะบอกเลยว่าทัวร์นาเมนต์บอลโลกครั้งนี้เนี่ยติดตามน้อยนะครับมารอส่งกลับบ้านด้วยขอบคุณพี่จุกระเบียบด้วยนะครับมารอส่งดีเจพัทกลับไปพักผ่อนบุญรักษาด้วยนะฮะขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับก็บอกว่ามาส่งนะครับกลับบ้านปลอดภัยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณท่านอื่นด้วยนะครับนะคุณ AA นะครับก่อนหน้านี้ด้วยนะก็ติดตามกันมาตลอดเลยนะครับเดี๋ยวใช่ไหมฟุตบอลโลกรอบ32เป็นแบบระบบใช่น็อกเอาท์นะครับสรุปเป็นน็อกเอาท์นะครับทางโปรดิวเซอร์เพิ่มเติมมาแล้วเป็นระบบแพ้คัดออกนะฮะคือไม่แน่ใจเพราะว่าถ้าเป็น32ทีมพอเข้ารอบ2ก็จะเป็น16ทีมอันนี้ก็เป็นรอบน็อกเอาท์แต่ว่าอันนี้เขาจะไปแบ่งกลุ่มอีกทีหรือเปล่าแต่เราก็ไม่แน่ใจสรุปก็คือน็อกเอาท์นะก็คือแพ้ออกแล้วก็จะไปเหลือ16ทีมใช่ไหมโดยทีมที่ชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทันทีส่วนทีมที่แพ้ก็ตกรอบเลยก็แสดงว่าก็จะหายไปอีก16ทีมแล้วก็เอา16ทีมเข้ารอบอันนี้คือตอนนี้รอบ32ทีมมันจะเป็นรอบที่แต่จริงๆถ้าเป็น4ปีที่แล้วหรือว่าก่อนๆเนี้ยรอบ32นี่คือรอบแบ่งกลุ่มอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเป็นรอบแรกแต่ว่าพอปีนี้เขาเพิ่มทีมมากขึ้น48ทีมก็เลยกลายเป็นรอบแบ่งกลุ่ม32ก็จะเริ่มน็อกเอาท์ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลายคนก็สะท้อนนะครับว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยได้ดูแบบฉ่ำมากเพราะว่าทีมเยอะได้ดูฉ่ำมากนะครับแต่การเข้าถึงยากหน่อยการเข้าถึงยากหน่อยยิ่งการซื้อลิขสิทธิ์อะไรแบบเนี้ยเนาะก็เข้าใจนะครับช่วงเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยบางท่านก็บอกว่าอยากดูนะแต่ว่าก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะเน้นย้ำว่าร้านอาหารหรือว่าร้านที่เปิดให้บริการหรืออะไรเงี้ยอันนี้ต้องซื้อลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าทางต้นสังกัดเขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากๆนะครับก็เดี๋ยวติดตามผลการแข่งขันกันต่อไปคืนนี้คู่เดียวเนาะนะครับระหว่างทางด้านของแอฟริกาใต้กับแคนาดานั่นเองนะฮะเดี๋ยวญี่ปุ่นกับบราซิลน่าจะโอ้โหเป็นคู่ที่น่าดูมากนะครับญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยรอบ32ทีมวันพรุ่งนี้นะไม่ใช่พรุ่งนี้เช้านะหมายถึงว่าวันอังคารนะคืนเดี๋ยวแป๊บนึงขออัปเดตใหม่นะครับแหมก็เดี๋ยวก่อนนะคือญี่ปุ่นกับบราซิลเนี่ยเขาจะเตะกันเที่ยงคืนของวันไหนครับคือคืนวันพรุ่งนี้นั่นแหละก็คือคืนวันพรุ่งนี้เวลาเที่ยงคืนก็จะเข้าวันอังคารละนะครับน่าดูมากบอกเลยแหมน่าดูจริงๆนะครับก็เดี๋ยวลุ้นกันนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก่อนครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุนะครับในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับจส100ได้รับแจ้งอุบัติเหตุทั้งสิ้น23รายนะครับมีผู้เสียชีวิต3รายแบ่งเป็นต่างจังหวัดเสียชีวิต1แล้วก็กรุงเทพเสียชีวิต2รายขอแสดงความเสียใจกับ ผู้เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับขอบคุณทางมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับนะขอบคุณคุณผู้ฟังทางวิทยุทาง YouTube ทางแอปพลิเคชัน JS100 ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามไปต่อไปนะครับพรุ่งนี้ผมกลับมาใหม่ช่วงเย็นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: ไม่ตั้งห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันนี
0: ่เป็นชาวกะเหรี่ยงแต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าหรือเปล่าที่บ้านเนี่ยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้านหรือ
1: ไม่แต่ถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับ

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อวันตรงกับวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวียนมาบรรจบครบรอบปีนั้นเป็นราชประเพณีที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการฉลองอย่างหนึ่งคือการฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษากำหนดวันตามจันทรคติและการเฉลิมอีกอย่างหนึ่งเป็นงานบำเพ็ญพระราชกุศลตามวันสุริยคติราชประเพณีการเฉลิมพระชนมพรรษานี้ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาหนดเวลาและสถานที่การจัดงานต่างกันตามแต่ราชการในราชการปัจจุบันโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีและในปี2506ทรงเจริญพระชนมพรรษา3รอบพระนักษัตรคือมีพระชนมพรรษา36พรรษานับเป็นวาระมหามงคลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีเป็นพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธีหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำราชการโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองและเงินหล่อพระพุทธปฏิมาชัยวัดณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพิธีฉลองสมโภชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังส่วนการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการเฉลิมพระชนมพรรษานั้นในเวลาเช้าของวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2506พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์คณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและข้าราชบริพารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากบรรพชิตจีนและยวนและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา3รอบนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสงมูรธาพิเศษขึ้นโดยเสด็จออกณพระที่นั่งราชฤดีทรงเครื่องเสวตภัทรประทับบนพระแท่นพระมูรธาพิเศษสนานเจ้าพนักงานพระราชพิธีไขสหัสธาราสมเด็จพระสังฆราชถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยครอบพระกิ่งพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้าเบญจขับรัชกาลที่5และพระครูวามเทพมุนีถวายน้ำเทพมนต์ด้วยพระมหาสังฆ์ตามขัตติยราชประเพณีในวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2506ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ประทับพระที่นั่งราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบูชาพระรัตนตรัยณพระอุโบสถวัดประวรนิเวศวิหารพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษานี้นับเป็นงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาติด้วยเป็นวาระสำคัญที่เหล่าประสบนิกรจะได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชนิพนธ์ถึงพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ60พรรษาในพุทธศักราช2407ตอนหนึ่งว่ามีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ที่ท้องพระโรง60รูปเท่าพระชนมายุแล้วเป่าร้องให้เจ้านายข้าราชการทำบุญสวดมนต์เลี้ยงพระทุกวังทุกบ้านพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาครั้งนั้นจึงนับเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์และครั้งที่สองนี้จัดขึ้นในรัชกาลปัจจุบันเมื่อพุทธศักราช2530ในครั้งนั้นรัฐบาลได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายอย่างยิ่งใหญ่และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสำคัญคือพระราชพิธีหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนมวานปางห้ามญาติและพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษามหามงคล5รอบปางสมาธิโดยในวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2530เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเททองหล่อณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีฉลองสมโภชพระพุทธรูปทั้ง2องค์ในวันที่4ธันวาคมปีเดียวกันพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉลองพระไตรปิฎกฉบับสังคายนาในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบด้วยยิ่งกว่านั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีที่สง่างามและเป็นมงคลยิ่งนั่นคือการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคณวัดอรุณราชวรารามในวันที่16ตุลาคมในวันที่2ธันวาคมรัฐบาลได้จัดให้มีรัฐพิธีเสกทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นณวัดสุทัศน์เทพวรารามและในวันที่5ธันวาคมได้มีรัฐพิธีแห่เชิญน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลที่พระที่นั่งชัยมังคลาภิเษกณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงบ่ายวันเดียวกันได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศและพัดรองที่ระลึกแก่บรรพชิตจีนและยวนพระสงฆ์5รูปสวดพระพุทธมนต์ณวัดคหายุทธสมธรรมพระราชทานสังฆวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทสูงอายุฝ่ายหน้าและฝ่ายในจากนั้นเสด็จเข้าสู่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงสถาปนาสมณศักดิ์พระราชาคณะและทรงประเคนสัญญาบัตรพัดยศไตรและพัดรองที่ระลึกในวันรุ่งขึ้นเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงสดับพระธรรมเทศนามงคลวิเศษคาถาอันเป็นหลักธรรมะเกี่ยวกับการปกครองที่พระมหากษัตริย์ทรงบำเพ็ญอย่างสม่ำเสมอสวนหลวงร.9สวนสาธารณะอันร่มรื่นในกรุงเทพมหานครและสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้พระราชทานนามว่าสะพานพระราม9นี้เป็นส่วนหนึ่งของถาวรวัตถุเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้และยังคงเอื้อประโยชน์แก่สาธารณชนจวบจนปัจจุบัน

ให้จัดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ขึ้นประกอบด้วยพระราชพิธีสำคัญที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบเป็นพระพุทธรูปที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีหล่อและฉลองสมโภชในวัดพระศรีรัตนศาสดารามอันเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่สำคัญยิ่งที่ทรงปฏิบัติสืบเนื่องมาตามราชประเพณีกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคอันสง่างามเป็นกระบวนเรือในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบนี้ในวันที่3ธันวาคมได้มีพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามซึ่งได้พรีกรรมตักพร้อมกันและประกอบพิธีเสกน้ำณพระอารามสำคัญของจังหวัดมารวบรวมและทำพิธีอีกครั้งเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมพระราชกุศลทักษิณานุประทานเป็นพระราชพิธีสำคัญที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นในวันที่4ธันวาคมเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าและสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระบรมราชชนนีเวลาเช้าของวันที่5ธันวาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตเพื่อทรงรับการถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นในเวลาบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและในวันรุ่งขึ้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชกุศลเลี้ยงพระเทศมงคลวิเศษในวันที่8ธันวาคมคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและในโอกาสนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเทเลฟูดเพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นเอาชนะปัญหาความยากจนและทรงสร้างความมั่นคงทางอาหารเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2542โครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมพระสุเมรและพระที่นั่งสันติชัยปราการเป็นถาวรวัตถุที่รัฐบาลได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คน

0: มาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร้อยค่ะวันนี้วันที่29มิถุนายน2569นะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะวันนี้พร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์ทีมสารคดีนะคะนำมาโดยคุณบวยแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณขวัญ นะคะสำหรับผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม69อย่างเป็นทางการนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้คะแนนก็ตอนนี้ยังอยู่ที่1,444,914 คะแนนหรือร้อยละ 65.6 นะคะอันดับ2ก็คือคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะคะแนนอยู่ที่ 288,171 หรือร้อยละ 13.1 แล้วก็ที่3คือคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะคะแนน 176,934 หรือร้อยละ8นะคะอันนี้เป็นผลคะแนนจากเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69นะก็เข้าไปดูกันได้นะคะก็นอกจากคะแนนของเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็ยังมีผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากทมหรือสกด้วยนะคะก็ยังตอนนี้ยังไม่เป็นทางการอยู่ทั้ง2เลือกตั้งนะคะแล้วก็มีบทวิเคราะห์ของ BBC ก็ด้วยนะคะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะที่ผู้ว่าชัชชาติเนี่ยทุบสถิติเป็นผู้ว่าสมัยที่2ด้วยคะแนนที่สูงกว่าการเลือกตั้งในครั้งก่อนนะคะซึ่งนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คะแนนทั้ง50เขตเข้าสู่ระบบแล้วประมาณร้อยละ90นะคะยืนยันว่าการจัดการเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสและรับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่และทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีนะคะส่วนประเด็นที่มีผู้ใช้สิทธิ์น้อยลงนะคะก็จะต้องมีการตรวจสอบถึงสาเหตุกันต่อไปแต่ยันว่ามีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างเต็มที่แล้วนะคะในส่วนของว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครก็บอกว่าผลคะแนนขณะนี้ยังไม่เป็นทางการหลังจากนี้ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็รับรองผลอีกครั้งนะคะ อันนี้เป็นของคณะกรรมการการตั้งส่วนกลางเขาถ้าหากว่าไม่มีการร้องเรียนก็จะประกาศผลภายใน30วันแต่หากมีข้อคัดค้านก็ใช้เวลาอีก60วันนะคะตอนนี้ก็จะรับรองผลคะแนนไปก่อนนะคะในส่วนของสถานการณ์ชายแดนนะคะพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือก็ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงที่กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและก็มอบอบวัดแก่กำลังพลนะคะมีใจความสำคัญก็คือบอกว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันยังคงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องขอให้หน่วยเตรียมความพร้อมทุกด้านสำหรับการปฏิบัติภารกิจนะคะแล้วก็วันนี้29มิถุนายนเนี่ยนะคะจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลกันอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายของสมาชิกเพื่อให้ประชาชนเข้าใจเหตุผลความจำเป็นและผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละด้านสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณในละ 0.2 นะคะจากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมมากกว่า 5,970,000ล้านบาทซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาคัดกรองและจัดลำดับความสำคัญตามความจำเป็นความเร่งด่วนและความคุ้มค่าครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมทั้งด้านสวัสดิการการศึกษาสาธารณสุขการพัฒนาทักษะแรงงานและการเพิ่มรายได้ของประชาชนการลงทุนจากทุกกลไกรัฐบาลตั้งเป้าระดมเม็ดเงินให้ได้ประมาณ1,500,000ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจการจ้างงานและการลงทุนในอนาคตนะคะส่วนของกระทรวงพลังงานนะคะเรื่องของที่ว่าบินค่าไฟเราเนี่ยเราต้องไปดูแลไฟฟ้าส่องสว่างที่หน้าบ้านเราด้วยเนี่ยนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าในการแยกค่าไฟทางสาธารณะออกจากบินค่าไฟประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะรับผิดชอบร่วมกันเพื่อเกิดความเป็นธรรมไม่นำเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไปซ่อนอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเร็วที่สุดโดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ในเดือนกรกฎาคมเพื่อแยกค่าไฟสาธารณะก็จะต้องแยกบัญชีกันออกมาก่อนนะคะเพราะว่าส่วนนี้มันไปอยู่ในไฟฐานพอดึงออกมาก็ทำให้ค่าไฟลดลงเสร็จแล้วจะนำเข้าสู่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยจะพยายามทำให้เสร็จในการคำนวณรอบไฟใหม่เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะส่วนของกระทรวงคมนาคมนะคะนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าได้มอบนโยบายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินต่อเนื่องเนื่องจากว่าสถานการณ์ในตอนออกกลางส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานที่ผันผวนเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินระดับโลกนายสุรชัยหนูพรหมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยบอกว่าที่ประชุมของคณะกรรมการก็มีมติเห็นชอบให้ขยายมาตรการลดค่าบริการการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในอัตราร้อยละ30ออกไปอีก2เดือนคือตั้งแต่กรกฎาคมถึงสิงหาคมปีนี้นะคะแล้วก็ให้ขยายเวลาชำระหนี้โดยสายการบินชำระค่าบริการร้อยละ50ตามกำหนดส่วนที่เหลือร้อยละ50ให้ยืดเวลาจ่ายออกไปอีก30วันเพื่อลดภาระต้นทุนค่าน้ำมันควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจราจรทางอากาศให้คุ้มค่าและปลอดภัยสูงสุดนะคะแล้วก็ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก พื่อเปิดโอกาสตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการไทยสามารถกระจายความเสี่ยงด้านการส่งออกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะเอเชียกลางและภูมิภาคยูเรเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนพลังงานและการขนส่งที่เชื่อมโยงหลายภูมิภาคของโลกต่อยอดจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียระหว่างที่17-18 มิถุนายนซึ่งได้ใช้เวทีการประชุมอาเซียนรัสเซียผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเซียพร้อมยืนยันการสนับสนุนการเจรจาความตกลงเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในระยะยาวสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะก็ประกอบไปด้วย5 ประเทศก็คือรัสเซียคาซัคสถานเบลารุสอาร์เมเนียและคีร์กีสถานประชากรรวมกันกว่า180ล้านคนและก็เป็นประตูสำคัญที่เชื่อมเอเชียกลางรัสเซียยุโรปและจีนจึงเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายการส่งออกของไทยนะคะส่วนข่าวต่างประเทศนะคะ S&P Global Ratingประกาศคงอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของสหรัฐไว้ที่ AA+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพโดยระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังมีความยืดหยุ่นขณะที่การขาดดุลงบประมาณมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงแต่ทรงตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มสร้างรายได้จากภาษีอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องโดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นรวมถึงรายได้จากภาษีศุลกากรซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของการขาดดุลการคลังในช่วงหลายปีข้างหน้ามุมมองมีเสถียรภาพสะท้อนความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะยังขยายตัวต่อไปนโยบายการเงินยังคงมีความน่าเชื่อถือและการขาดดุลจะอยู่ในระดับสูงแต่ไม่แย่ลงอย่างมีนัยสำคัญแต่คาดว่าหนี้สุทธิของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะแตะระดับ 100% แล้วนะคะของ GDP นะเพราะว่ามีดอกเบี้ยนะที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปัญหาประชากรสูงวัยอันนี้เป็นเหมือนกันหลายๆประเทศเลยนะคะแล้วก็สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA นะเผยแพร่รายงานฉบับใหม่บอกว่าปัญหาคอขวดด้านการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยานกำลังส่งผลกระทบต่อสายการบินทั่วโลกมากขึ้นปัญหาความทนทานของเครื่องยนต์การขาดแคลนอะไหล่เครื่องยนต์สำรองที่มีจำนวนจำกัดรวมถึงกำลังการผลิตของศูนย์ซ่อมบำรุงที่ไม่เพียงพอก็ทำให้สายการบินหลายๆแห่งต้องยืดอายุการใช้งานเครื่องบินรุ่นเก่าขยายสัญญาเช่าเครื่องบินแล้วก็จัดหาเครื่องบินเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการให้บริการซึ่งIATAเตือนว่าหากไม่มีการแก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วนก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการให้บริการของสายการบินทั่วโลกและกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในทศวรรษหน้านะคะส่วนหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเสนอให้มีการแก้ไขกฎระเบียบในปัจจุบันเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกทองคำรวมถึงผลิตภัณฑ์ทองคำเพื่อลดขั้นตอนการดำเนินงานภาครัฐอำนวยความสะดวกด้านการค้าแล้วก็ยกระดับการบริหารจัดการทองคำที่บุคคลทั่วไปพกพาข้ามแดนนะข้อกำหนดตามร่างที่เขาเสนอเนี่ยนะคะก็กำหนดให้ธนาคารกลางจีนสำนักงานศุลกากรจีนต้องไปร่วมกันจัดทำกฎระเบียบสำหรับบุคคลทั่วไปที่พกพาหรือส่งทองคำและผลิตทองคำทางไปรษณีย์ข้ามพรมแดนโดยจะมุ่งเน้นไปที่ความสะดวกสบายกับภาคธุรกิจและประชาชนกำหนดให้มาตรการต่างๆที่รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ปิดท้ายที่ออสเตรเลียนะคะเขาจะดำเนินการเพิ่มโทษปรับเป็น2 เท่าสำหรับบริษัทต่างๆที่ยังล้มเหลวในการบังคับใช้มาตรการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า26 ปีใช้งานโซเชียลมีเดียภายในประเทศนะนายกรัฐมนตรีอัลบาเนซีของออสเตรเลียเขาบอกว่ารัฐบาลจะยื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภากลางเพื่อปรับโทษสูงสุดเพิ่มเป็น2 เท่าสำหรับบริษัทโซเชียลมีเดียที่ไม่สามารถห้ามเด็กหรือแบนนะไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16 ปีใช้งานแพลตฟอร์มของตนได้ก็คือจะปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 49.5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเนี่ยเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยเขามีกฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16 ปีใช้งานโซเชียลมีเดียตั้งแต่เมื่อธันวาคมปี68แต่ผลการศึกษาล่าสุดนะก็ยังพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า16 ปีมากกว่า85%เนี่ยบอกว่าพวกเขายังคงใช้งานโซเชียลมีเดียกันอยู่นะคะ ขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องหุ่นใจและคุณระพีด้วยนะคะทักทายผ่านทาง YouTube นะคะอย่าลืมกดติดตาม JS100 Radio Official ของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารหรือภาพข่าวจะได้เห็นสถานการณ์ต่างๆอย่างชัดเจนนะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

คำว่ากล้วยไม้ที่เรียกกันอยู่ในทุกวันนี้จะมีที่มาอย่างไรไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2หรือราว200ปีล่วงมาแล้วคำว่ากล้วยไม้ได้ปรากฏอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาอันเป็นเหตุให้สันนิษฐานได้ว่ากล้วยไม้เป็นพันธุ์พืชเก่าแก่ของโลกจึงปรากฏคำว่ากล้วยไม้ในภาษาไทยมาแต่ไหนแต่ไร

ผืนแผ่นดินที่มีรูปร่างเปรียบได้ดังขวานทองอันเป็นที่ตั้งของราชอาณาจักรไทยแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในวงการพฤกษศาสตร์โลกมาช้านานแล้วว่าเป็นแหล่งที่มีสภาพป่าเก่าแก่และอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความหลากหลายของชนิดป่าในแผ่นดินไทยซึ่งแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะอากาศได้เอื้ออำนวยให้บุพชาตินานาพันธุ์ประชันกันผลิดอกชูช่อเสมือนดั่งอัญมณีประดับแผ่นดิน

ความบริบูรณ์ของผืนป่าเมืองไทยยังได้ให้กำเนิดพันธุ์ไม้ป่าชนิดหนึ่งซึ่งมีปรากฏในผืนป่าโบราณเพียงไม่กี่แห่งในโลกและในการต่อมาได้กลายเป็นตัวแทนแห่งมวลดอกไม้ของชาติไทยและคนไทยที่ทั่วโลกต่างชื่นชม

เหตุใดจึงเรียกว่ากล้วยไม้เหตุที่เรียกว่ากล้วยไม้น่าจะเป็นเพราะมีลักษณะคล้ายผลกล้วยซึ่งเรียกตรงๆว่าลำลูกกล้วยและหากพิจารณาเทียบเคียงกับคำว่าออคิดในภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะมีความหมายใกล้เคียงกันโดยคำว่าออคิดนั้นมาจากคำในภาษากรีกซึ่งแปลความหมายได้ว่ามีลักษณะโป่งคล้ายต่อมซึ่งก็หมายถึงลำลูกกล้วยนั่นเองแม้จะมีกล้วยไม้บางสกุลที่ไม่มีลำลูกกล้วยแต่ก็เรียกออคิดหรือกล้วยไม้เช่นกันสันนิษฐานได้ว่าเมื่อครั้งที่พบกล้วยไม้ใหม่ๆนั้นคงจะพบกล้วยไม้สกุลที่มีลำลูกกล้วยก่อนมาภายหลังเมื่อนักพฤกษศาสตร์ได้พิสูจน์ว่าแม้จำพวกที่ไม่มีลำลูกกล้วยก็รวมเข้าในตระกูลกล้วยไม้ด้วยจึงเรียกรวมต้นไม้ในตระกูลนี้ว่ากล้วยไม้กล้วยไม้เป็นพันไม้ชั้นสูงซึ่งมีอวัยวะต่างๆครบสมบูรณ์มีรากลำต้นใบและมีดอกสมบูรณ์เพศเมล็ดจากฝักที่เกิดจากการผสมตัวเองเหล่านี้หากนำมาเพาะแล้วได้ต้นกล้วยไม้ที่ให้ดอกคล้ายกัน

ในสภาพธรรมชาติมักพบกล้วยไม้ป่าขึ้นตามต้นไม้แต่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกับกาฝากที่ใช้อวัยวะดูดอาหารจากต้นไม้มีชีวิตเพื่อแย่งอาหารแต่กล้วยไม้ที่เห็นเกาะอยู่ตามคาคบไม้นั้นเป็นเพียงอาศัยเกาะอยู่เฉยๆเพียงผิวนอกมิได้แทงเข้าไปในลำต้นกล้วยไม้มีระบบรากที่ทำหน้าที่ดูดธาตุอาหารเหมือนรากต้นไม้ทั่วไปกล้วยไม้เพียงอาศัยอาหารที่ได้จากเปลือกไม้ผุๆโดยเชื้อราไมโครไรซาที่มีอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากจะช่วยเปลี่ยนแปลงเปลือกไม้เหล่านั้นให้กลายสภาพเป็นอาหารแล้วรากกล้วยไม้ก็จะนำไปใช้อีกทีหนึ่งเป็นการเจริญเติบโตที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างเชื้อราและกล้วยไม้โดยอาศัยต้นไม้ใหญ่เป็นที่ยึดเกาะอาศัยอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เรามักจะพบมีกล้วยไม้บางชนิดขึ้นอยู่บนต้นไม้ชนิดหนึ่งโดยเฉพาะทั้งนี้อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของเปลือกต้นไม้นั้นสามารถยึดให้เมล็ดกล้วยไม้ซึ่งมีขนาดเล็กมากติดค้างอยู่ได้โดยไม่ถูกชะล้างไปกับน้ำฝนหรือเปลือกต้นไม้นั้นสามารถดูดความชุ่มชื้นไว้ได้พอเพียงแก่การงอกของเมล็ดหรือเป็นเพราะเปลือกต้นไม้นั้นมีเชื้อราซึ่งช่วยสนับสนุนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ตามธรรมชาติหรือเปลือกต้นไม้นั้นๆไม่มีสารที่เป็นพิษเป็นภัยต่อเชื้อราที่มีประโยชน์ต่อการงอกของเมล็ดกล้วยไม้รวมทั้งลักษณะของต้นไม้ไม่หนาทึบบังแสงอันเป็นสิ่งสำคัญในการงอกและการเจริญของกล้วยไม้ดังนั้นแม้จะพบว่าแหล่งกำเนิดของกล้วยไม้ป่าตามธรรมชาตินั้นมีอาณาเขตแผ่กระจายตามแหล่งต่างๆแทบทุกแห่งในโลกที่ต้นไม้ธรรมดาสามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกก็มีอยู่เพียง2แหล่งใหญ่ๆคือแถบลาตินอเมริกาตั้งแต่อเมริกากลางไปจนถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้กับแถบเอเชียและแปซิฟิกสำหรับแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกพบว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ใจกลางของแหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สวยงามแหล่งใหญ่ของโลกจากการสำรวจปรากฏว่าประเทศไทยมีพันกล้วยไม้ป่าในธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 1,000 ชนิดทั้งประเภทที่พบอยู่บนต้นไม้บนพื้นผิวของภูเขาและบนพื้นดินสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของประเทศไทยเอื้ออำนวยให้แก่การเจริญงอกงามของกล้วยไม้เป็นอย่างมากเทือกเขาทางภาคเหนือของประเทศที่อยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เทือกเขาที่มียอดสลับซับซ้อนมีลำธารซึ่งคดเคี้ยวมีนกและสัตว์ป่าต่างๆรวมทั้งมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่สวยงามนานาชนิดดอย 30,000 ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรดอกฟ้ามุ้ยกำลังบานอยู่บนต้นกอกซึ่งล้อมรอบไปด้วยสนเกี้ยต้นใหญ่ฟ้ามุ้ยเป็นกล้วยไม้ตระกูลแวนด้ามีแหล่งกำเนิดในป่าแถบภาคเหนือของไทยที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,000 เมตรแม้จะมีการสำรวจพบฟ้ามุ้ยในประเทศพม่าด้วยก็ตามแต่จากการสำรวจก็ยืนยันว่าฟ้ามุ้ยที่สวยๆก็พบได้เฉพาะจากป่าในประเทศไทยเท่านั้นฟ้ามุ้ยต้นแรกของไทยค้นพบโดยเซอร์โจเซฟฮุกเกอร์ที่ได้ส่งนักสำรวจมาค้นหาฟ้ามุ้ยแถบภาคเหนือของไทยเมื่อปีพุทธศักราช2392จากความงามของดอกสีฟ้าซึ่งหาได้ยากมากจากกล้วยไม้ทั่วไปทำให้ฟ้ามุ้ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่พฤกษศาสตร์เพราะเป็นแวนด้าป่าชนิดเดียวในโลกที่มีสีฟ้าและถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของสีฟ้าฟ้ามุ้ยเป็นภาษาพื้นเมืองของภาคเหนือคำว่ามุ้ยแปลว่าม่วงฟ้ามุ้ยจึงหมายถึงสีฟ้าอมม่วงตามธรรมดาทั่วไปฟ้ามุ้ยมีฟอร์มดอกกลมลักษณะของกลีบใน2กลีบที่บิดและหงายหลังไปครึ่งหนึ่งบ่งชี้ความเป็นกล้วยไม้ป่าอย่างชัดเจน
ลักษณะเด่นที่ไม่อาจพบได้ในกล้วยไม้อื่นใดในโลกคือบนพื้นกลีบดอกมีลายร่างแหเป็นเส้นตัดกันทั้งดอกที่เรียกว่าลายสมุกแต่อย่างไรก็ตามนอกจากฟ้ามุ่ยจะมีสีฟ้าแล้วจากการสำรวจในป่าแถบภาคเหนือของไทยก็ยังพบฟ้ามุ่ยเผือกซึ่งกลีบดอกมีสีขาวและฟ้ามุ่ยแดงซึ่งมีกลีบดอกสีชมพู

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่เรียกกันว่ามีกล้วยไม้งามจนคำว่าเอื้องซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นภาคเหนือเป็นที่รู้ทั่วไปว่าหมายถึงกล้วยไม้เช่นเอื้องคำเอื้องม่อนไข่เอื้องมัจฉานุเอื้องเหล่านี้จัดอยู่ในกล้วยไม้สกุลหวายหรือเดนโรเบียมลักษณะโดยทั่วไปคือลำลูกกล้วยยาวเป็นปล้องซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เรียกว่าหวายกล้วยไม้สกุลหวายนับเป็นกล้วยไม้ดอกสวยสกุลใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทยโดยได้มีผู้ค้นพบในป่าเมืองไทยมากชนิดที่สุดในโลกโดยพบแล้วถึง618ชนิด

ายใต้สายหมอกที่ปกคลุมแสดงถึงความชุ่มเย็นของดอยอินทนนท์ณที่แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของกล้วยไม้แปลกตาร้องเท้านารีอินทนนท์เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามถิ่นกำเนิดที่พบครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2396เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์จะพบรองเท้านารีอินทนนท์มีดอกสะพรั่งอยู่บนเทือกเขาสูงตั้งแต่ 1,200 เมตรถึง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลลักษณะดอกที่เป็นถุงคล้ายรองเท้าผู้หญิงนี่เองเป็นเอกลักษณ์ประจำสกุลและเป็นที่มาของชื่อสกุลรองเท้านารีหรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า Lady Slipper สำหรับประเทศไทยสำรวจพบว่ามีกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีพันธุ์แท้อยู่ถึง16ชนิดจาก80ชนิดในแหล่งกำเนิดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองเท้านารีบางชนิดมักจะพบขึ้นตามซอกหินบนภูเขาหินปูนรองเท้านารีเหลืองพังงามีถิ่นกำเนิดอยู่บนภูเขาหินปูนแถบชายฝั่งทะเลทางภาคใต้

และนี่คือรองเท้านารีปีกแมลงปอเป็นรองเท้านารีชนิดล่าสุดที่พบในประเทศไทยมีถิ่นกำเนิดบนยอดภูหลวงจังหวัดเลยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ับจากยอดดอยบนคาคบไม้หรือแม้แต่หน้าผาสูงชันเรื่อยลงมาจนถึงตามแอ่งซอกหินและตามพื้นดินในป่าใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าดิบชื้นป่าสนเขาหรือป่าแล้งก็ล้วนแต่มีกล้วยไม้ป่าแทรกตัวอยู่ทั้งสิ้นพื้นป่าหลายประเภททำให้เกิดชนิดของกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันให้เห็นตลอดปีกล้วยไม้จึงไม่ใช่เป็นเพียงชีวิตชีวาของผืนป่าแต่ยังทรงคุณค่าประดุจอัญมณีประดับแผ่นดินซึ่งผูกพันอยู่กับวิถีวัฒนธรรมไทยและคนไทยอย่างแนบแน่นมาเป็นเวลาช้านาน

หากจะวัดระยะทางของกาลเวลาในประวัติศาสตร์ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วที่มนุษยชาติได้ค้นพบและประจักษ์ในความงามอันเป็นเลิศของกล้วยไม้

นับย้อนไปตั้งแต่ก่อนคริสตกาลมีหลักฐานบันทึกไว้ว่ามนุษย์ได้เริ่มรู้จักนำเอากล้วยไม้ที่ขึ้นตามธรรมชาติมาทำเป็นพืชสมุนไพรรักษาความป่วยไข้ต่อมาได้มีบันทึกว่าชาวจีนเป็นชนชาติแรกในโลกที่รู้จักวิธีปลูกเลี้ยงกล้วยไม้โดยมีหลักฐานจากภาพวาดที่ปรากฏมีต้นหลันซึ่งเป็นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งวางประดับไว้ในบ้านในภาคพื้นยุโรปได้มีการรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้จากป่าเขตร้อนมาปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์จนได้กล้วยไม้ลูกผสมคู่แรกในราวปีพุทธศักราช2396อันเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกันกับการที่กล้วยไม้พันธุ์ฟ้ามุ่ยจากป่าเมืองไทยไปปรากฏภาพความงดงามสู่สายตาชาวตะวันตกและได้ถูกใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์เพื่อให้ได้ดอกสีฟ้าในรุ่นลูกเป็นรุ่นแรก

สำหรับในเมืองไทยกล้วยไม้ป่าอย่างฟ้ามุ่ยได้เข้ามาผสมผสานอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมานานดังจะเห็นได้จากการนำเอากล้วยไม้ป่ามาเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติซึ่งเป็นที่นิยมในท้องถิ่นภาคเหนืออันเป็นแหล่งที่มีกล้วยไม้ป่าอยู่มากโดยเฉพาะเอื้องแซะชาวพื้นเมืองเหนือถือเป็นพันไม้สูงค่าและถือว่าในชีวิตหนึ่งควรได้ถวายพระด้วยเอื้องแซะเป็นพุทธบูชาสักครั้งแต่กระนั้นก็ไม่ปรากฏว่าคนไทยจะนิยมปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขึ้นเองจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2416เมื่อนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์ชาวอังกฤษเดินทางเข้ามารับราชการเป็นที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นต้นสกุลเสวศิลาได้ริเริ่มปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกโดยได้สั่งกล้วยไม้จากต่างประเทศหลายชนิดเข้ามาปลูกเลี้ยงในเมืองไทยนับแต่นั้นบรรดาเจ้านายชั้นสูงและข้าราชการที่ใกล้ชิดจึงหันมาสนใจการเลี้ยงกล้วยไม้โดยเฉพาะพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติพระราชโอรสในรัชกาลที่5นับเป็นคนไทยคนแรกที่ใส่ใจการเลี้ยงกล้วยไม้อย่างจริงจังอย่างไรก็ตามการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ในช่วงเวลานั้นยังจำกัดอยู่ในวงแคบและถือเป็นเคล็ดลับเฉพาะตนของชนชั้นสูงและผู้มีเงินเท่านั้นอีกทั้งลักษณะการปลูกเลี้ยงก็ยังเป็นการสั่งกล้วยไม้มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนใหญ่

นี่คือตำราเล่นกล้วยไม้เล่มแรกที่ปลุกความตื่นตัวให้วงการกล้วยไม้เมืองไทยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจทรงเรียบเรียงขึ้นจากตำราต่างประเทศทำให้นักเล่นกล้วยไม้มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการอันมีส่วนผลักดันให้การเลี้ยงกล้วยไม้พัฒนาไปอย่างมาก

นักนิยมกล้วยไม้รวมกลุ่มเป็นสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยแต่กระนั้นแวดวงของคนรักกล้วยไม้ก็ยังอยู่ในวงจำกัดพุทธศักราช2498ชมรมกล้วยไม้บางเขนก่อกำเนิดขึ้นเป็นสโมสรของประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจกล้วยไม้ด้วยแรงผลักดันของศาสตราจารย์รพีสาคริกผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้แต่งตำรากล้วยไม้อันถือเป็นหนังสือเทคนิคการปลูกและขยายพันธุ์กล้วยไม้จากประสบการณ์ของคนไทย

ส่งผลให้แนวความคิดในการพัฒนาวงการกล้วยไม้ไทยขยายตัวออกไปอย่างกว้างขวางจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2501ได้มีการเปิดสอนวิชากล้วยไม้ขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นครั้งแรกเพื่อผลิตนักวิชาการและพัฒนางานวิจัยกล้วยไม้ของประเทศนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ขยายวงกว้างออกไปจากชมรมกล้วยไม้บางเขนซึ่งเป็นเพียงกลุ่มคนจำนวนน้อยพัฒนาขึ้นเป็นสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยพร้อมๆกับมีการจัดตั้งชมรมสโมสรของนักกล้วยไม้ขึ้นในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศบัดนี้กล้วยไม้ก็มิได้เป็นพันธุ์พืชที่มีการแบ่งชั้นวรรณะอีกต่อไปแล้ว

นี่คือช้างแดงกล้วยไม้ป่าที่ในสมัยหนึ่งเคยเป็นที่นิยมของนักเล่นกล้วยไม้แต่ก็เป็นพันธุ์ที่หายากถึงขนาดมีคำกล่าวว่าต้องขี่ช้างไปหาช้างสะท้อนถึงความมานะพยายามดั้นด้นไปค้นหาในป่าลึกเพื่อนำมาสะสมไว้เป็นความภาคภูมิใจส่วนบุคคลเล่าขานกันว่าใครมีช้างแดงไว้ในครอบครองก็จะต้องหวงแหนขนาดต้องเอาเข้าไปนอนในมุ้งด้วยกันเลยทีเดียวอันที่จริงช้างแดงที่หายากนี้โดยเนื้อแท้แล้วเป็นชนิดเดียวกับช้างกระที่พบดาดเดินทั่วไปและก็เป็นชนิดเดียวกับช้างเผือกช้างพลายและช้างประหลาดซึ่งล้วนแล้วแต่พัฒนาพันธุ์มาจากช้างกระทั้งสิ้นโดยช้างเผือกก็คือช้างกระที่ไม่มีจุดประเลยช้างพลายคือช้างกระที่จุดประสีม่วงโตจนดูเป็นแต้มทั้งที่กลีบดอกและปากและนี่คือช้างประหลาดที่พบแต้มสีม่วงเฉพาะที่ปากเท่านั้นส่วนลักษณะอื่นทั้งขนาดดอกฟอร์มดอกจะเหมือนช้างกระทุกประการ

ช่นเดียวกับช้างแดงซึ่งแท้ที่จริงก็คือช้างกระที่มีจุดปรากสีม่วงโตจนปกคลุมสีขาวของดอกไว้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้จึงเกิดแนวความคิดที่พัฒนากล้วยไม้ช้างที่หายากให้มีแพร่หลายมากขึ้นด้วยการนำเอากล้วยไม้ป่าชนิดเดียวกันมาผสมกันนับแต่นั้นช้างแดงจากป่าต้นแล้วต้นเล่าก็ถูกนำมาผสมกันเองเกิดเป็นช้างแดงที่งดงามกว่าช้างแดงป่าและเมื่อปีพุทธศักราช2507ช้างแดงพันธุ์แท้ที่ผสมขึ้นจากช้างแดงป่าก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกจากผลงานการผสมของศาสตราจารย์รพีสาคริกโดยได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยมคุณภาพจากสมาคมกล้วยไม้อเมริกันและได้รับการขนานนามว่าช้างแดงสาคริกสเตรนหรือช้างแดงสายพันธุ์สาคริกสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการกล้วยไม้ชั้นนำของโลกและทำให้นักนิยมกล้วยไม้ของไทยตื่นตัวที่จะนำกล้วยไม้ป่ามาผสมเพื่อปรับปรุงพันธุ์กันขนาดใหญ่เกิดเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมขึ้นมากมาย

กล้วยไม้พันผสมหมายถึงกล้วยไม้ซึ่งเกิดจากการผสมชนิดเดียวกันและผสมข้ามชนิดรวมถึงการผสมต่างสกุลปกติจะเกิดจากการผสมโดยมนุษย์ทั้งนี้เพราะการผสมโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากมากด้วยเหตุเพราะฤดูดอกบานไม่ตรงกัน

ฟ้ามุ่ยซึ่งโดยธรรมชาติจะถ่ายทอดสายเลือดแห่งสีฟ้าไปสู่ลูกหลานตลอดไปเมื่อนำมาผสมเข้ากับแวนด้าแซนเดเรียนาก็จะได้ลูกผสมซึ่งมีสีฟ้าเป็นหลักคือแวนด้ารอสชายเดียนาคริมสันคลาวด์เมื่อผสมกับฟ้ามุ่ยจะได้ลูกผสมชื่อเชียงใหม่บลูซึ่งมีดอกใหญ่ลายสมุกชัดเจนและที่สำคัญคือยังคงสีฟ้าไว้เด่นชัด

นี่คือเข็มแสดเป็นกล้วยไม้ป่าสกุลเข็มที่มักมีผู้นิยมนำไปผสมข้ามสกุลเช่นกับสกุลแวนด้าได้เป็นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เรียกว่าสกุลแอสโคเซนด้าซึ่งจะมีสายเลือดเข็มและแวนด้าอย่างละครึ่งกล่าวคือมีลักษณะเด่นที่ดอกสีสดใสสะดุดตาแต่จุดประที่มักปรากฏบนแวนด้าจะเลื่อนลงไปขนาดดอกก็ไม่ใหญ่อย่างแวนด้าและไม่เล็กเหมือนเข็มแต่สิ่งที่สำคัญคือแอสโคเซนด้านี้เลี้ยงง่ายโตเร็วและให้ดอกตลอดปี

จากจุดเล็กๆของความพยายามผสมเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพียงเพื่อความสุขใจของนักนิยมกล้วยไม้ในเวลาต่อมาก็ได้ขยายขายงานออกไปประสานกับวงการกล้วยไม้สากลชื่อเสียงของวงการกล้วยไม้ไทยขจรขจายออกไปทั่วโลกนักนิยมกล้วยไม้นานาชาติกล่าวขวัญว่าไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นอยู่ในวงการกล้วยไม้โลกสมาคมกล้วยไม้แห่งประเทศไทยได้รับเชิญให้เข้าเป็นสมาชิกในเครือสมาคมกล้วยไม้อเมริกันซึ่งนับเป็นสมาคมกล้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุดของโลก

ยิ่งไปกว่านั้นนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2509เป็นต้นมาก็ได้มีการริเริ่มปลูกกล้วยไม้ตัดดอกเป็นการค้าอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนสามารถส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยในยุคนั้นนิยมเลี้ยงหวายลูกผสมชื่อปอมปาดัวหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่ามาดามต่อมาได้มีการขยายตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นโดยมีการส่งกล้วยไม้เดนโดรเบียมโซเนียหรือบอมซึ่งเป็นหวายลูกผสมจากฝีมือของนักกล้วยไม้ไทยและได้กลายเป็นที่นิยมอย่างสูงในตลาดญี่ปุ่นในเวลาต่อมาสามารถสร้างรายได้และนำเงินตราเข้าประเทศอย่างเป็นที่น่าชื่นชมยิ่งพร้อมๆกับการพัฒนาของวงการกล้วยไม้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการขยายพันธุ์ก็ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งจากเดิมที่การขยายพันธุ์ต้องใช้วิธีเพาะเมล็ดหรือแยกหน่อก้าวสู่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพียงส่วนเจริญคือตายอดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเพียงชิ้นเล็กๆก็จะได้ต้นกล้วยไม้นับแสนนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่นตาหมายถึงการคัดต้นมาทำการเพิ่มปริมาณทวีคูณนับล้านต้นจนทำให้เกิดคำศัพท์ขึ้นในวงการกล้วยไม้ว่าเทคนิคนี้คือการปั่น

ผลิตดอกกล้วยไม้ได้ถึงปีละ 20,000 ตันหรือประมาณ 720-780 ล้านบาทต่อปีและเป็นการส่งออกต้นกล้วยไม้ถึงกว่า 10,000 ตันทำรายได้เข้าประเทศถึง500กว่าล้านบาท

มองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาการเลี้ยงกล้วยไม้ในเมืองไทยยังอยู่ในวงแคบปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตกล้วยไม้รายใหญ่ของโลกแต่กระนั้นการพัฒนากล้วยไม้ของไทยก็ยังไม่หยุดยั้งทั้งในด้านการวิจัยเพื่อให้ได้พันธุ์กล้วยไม้ใหม่ๆและเทคนิคการปลูกแบบใหม่เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วงการกล้วยไม้และต่อเศรษฐกิจของชาติในอนาคต

กลุ่มคนที่มีภาษาสำเนียงแปลกหูทอดเสียงสูงต่ำบางครั้งเอื้อนเสียงอ้อยส้อยเช่นนี้ในอดีตเมื่อหลายสิบปีก่อนเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขานกันในเชิงลึกลับพิสดารพวกเขาถือเอาป่าเป็นบ้านจึงมีเพียงเพิงพักที่สร้างขึ้นมาง่ายๆด้วยไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆที่หาได้บริเวณนั้นมาทำเป็นเสาและคานใช้เถาวัลย์ผูกยึดแล้วจึงเอาใบตองใบหวายหรือใบไม้อื่นๆที่มีขนาดใหญ่มาปกคลุมก็จะได้เพิงหมาแงนเป็นที่พักคุ้มแดดคุ้มฝนเมื่อหลายสิบปีก่อนชาวบ้านทางภาคเหนือมักจะพบเพิงแบบนี้ถูกทิ้งร้างไว้กลางป่าบางครั้งได้พบตัวเจ้าของซึ่งมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับคนไทยแต่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่ามีเพียงใบไม้ปกปิดของสงวนเท่านั้นครั้นเมื่อประจันหน้ากันคนป่าพวกนี้ก็มักจะหลบลี้หนีหายไปอย่างว่องไวจนน่าประหลาดใจชาวบ้านจึงพากันเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองเพราะเชื่อกันว่าชนกลุ่มนี้จะอาศัยในสถานที่หนึ่งๆนานเพียงแค่ใบตองที่ใช้คลุมเพิงนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วจึงอพยพจากไปผีตองเหลืองเป็นกลุ่มสังคมล่าสัตว์ที่ต้องอพยพย้ายถิ่นอยู่เสมอเพื่อหาแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์กว่าพวกเขาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัวครอบครัวหนึ่งมี 3-5 คนแต่ละกลุ่มจะอยู่กันเพียง 2-3 ครอบครัวอพยพกระจายกันอยู่ตามป่าทางเขตภาคเหนือของไทยด้วยหลักปรัชญาชีวิตที่ไม่ยึดครองทรัพย์

0: ใดๆนอกจากร่างกายที่เปลือยเปล่ามีเพียงอาวุธและอุปกรณ์บางอย่างที่จำเป็นสำหรับการหาอาหารและป้องกันตัวมันคือวิถีชีวิตของคนป่าที่พวกเขาสืบทอดมาจากบรรพบุรุษคำว่าผีตองเหลืองเริ่มใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2467ปีที่นักวิชาการได้ค้นพบคนป่ากลุ่มนี้เป็นครั้งแรกและได้บันทึกไว้ว่าผีตองเหลืองอพยพมาจากจังหวัดชัยบุรีในดินแดนประเทศลาวเมื่อราว200ปีมาแล้วชาวลาวเรียกคนกลุ่มนี้ว่าขาตองเหลืองในขณะที่นักวิชาการตะวันตกบางคนเรียกว่ายุมบรีแต่ไม่ว่าใครจะเรียกอย่างไรมลาบรีคือชื่อที่พวกเขาใช้เรียกตัวเองในภาษาของเขาซึ่งแปลว่าคนป่าหลักฐานว่าพบมลาบรีครั้งแรกที่บริเวณภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อปีพุทธศักราช2462หรือเมื่อกว่า70ปีมาแล้วต่อมาพบที่ภูกระดึงจังหวัดเลยดอยเวียงสะจังหวัดเชียงใหม่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายและบริเวณเขตติดต่อจังหวัดแพร่และน่านปัจจุบันพวกเขาอาศัยกระจัดกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆในเขตอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่อำเภอเมืองอำเภอสาอำเภอนาน้อยและกิ่งอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านคาดว่าขณะนี้มลาบรีอยู่ในประเทศไทยเพียง120คนมลาบรีเชื่อว่าการเป็นเจ้าของยึดครองสิ่งใดๆนั้นเป็นการผิดผีหากมีการปักหลักเพื่อเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ขึ้นเมื่อใดก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บผู้คนล้มตายจึงเป็นเหตุให้พวกเขาต้องระเหเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นอยู่ตลอดเวลาพวกเขาจึงไม่รู้จักการเพาะปลูกมลาบรียังชีพอยู่ได้โดยการหาของป่ามาเป็นอาหารส่วนใหญ่จะเป็นพวกมันชนิดต่างๆผักผลไม้ที่หาได้จากบริเวณรอบๆที่พักถึงแม้ว่าจะไม่รู้จักวิธีถนอมอาหารแต่พวกเขารู้จักวิธีรักษาแหล่งอาหารเอาไว้เมื่อเสาะหาจนพบต้นมันมลาบรีจะหักเอาเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อมันไปโดยจะเหลือส่วนหัวเอาไว้เพื่อจะได้ย้อนกลับมาขุดไปเป็นอาหารได้อีกครั้งในปีหน้าลาบรีใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับการนั่งนอนในเพิงพักท้องหิวเมื่อใดก็คือเวลาที่จะออกไปหาอาหารซึ่งก็พอกินเพียงมื้อหนึ่งเท่านั้นนานๆครั้งจึงจะออกท่องป่าล่าสัตว์แต่สภาพป่าในปัจจุบันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตสัตว์ป่าเริ่มหายากขึ้นและป่าถูกรุกรานจากคนภายนอกชนเผ่ามลาบรีจึงต้องยอมรับการติดต่อกับสังคมอื่นพวกเขาออกมารับจ้างชาวไทยภูเขาเผ่าม้งทำไร่ฝ้ายไร่ข้าวโพดบางครั้งก็หาของป่าพวกน้ำผึ้งสมุนไพรมาแลกข้าวแลกหมูวันนี้ได้หมูเป็นค่าแรงมา1ตัวเนื้อหมูที่ชำแหละจะถูกแบ่งปันกันอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในแล้วจึงเอาใส่กระบอกไม้ไผ่ต้มให้สุกมลาบรีชอบกินหมูมากที่สุดโดยเฉพาะหนังและมันหมู เป็นสิ่งที่โปรดปรานมากแม้จะไม่ได้ปรุงรสชาติแต่อย่างใดเลยพวกผู้ชายดื่มเหล้าป่าที่ได้มาจากม้งและเริ่มร้องรำทำเพลงวันนี้ดีใจมีของกินดีอยู่ในป่าหาของกินลำบากเมื่อเข้าหมู่บ้านก็ควรจะได้กินอย่างดีบทเพลงบรรยายถึงสภาพชีวิตที่ต้องระเหเร่ร่อนลำบากยากจนภาษาที่ใช้ร้องมีทั้งภาษามลาบรีและภาษาลาวเชื่อกันว่าดนตรีและการร้องรำทำเพลงนี้เป็นวัฒนธรรมที่ได้รับมาจากคนลาวนั่นเองแต่ดั้งเดิมมลาบรีจะไม่ยอมสวมใส่เครื่องนุ่งห่มใดๆเสื้อผ้าและผ้าห่มที่กรมประชาสงเคราะห์นำไปแจกก็กลายเป็นเชื้อไฟไปเสียด้วยความเชื่อว่าการผิงไฟให้ความอบอุ่นกว่าการใส่เสื้อผ้าแต่ปัจจุบันนี้ความเชื่อเก่าๆเปลี่ยนแปลงไปพวกเขายอมรับความช่วยเหลือจากกรมประชาสงเคราะห์มากขึ้นแต่กระนั้นบางคนก็บอกว่าเวลาใส่เสื้อผ้าเดินป่าจะเกะกะและโดนหนามเกี่ยวทำให้การเดินทางล่าช้ายามเมื่อออกป่าล่าสัตว์หนุ่มมลาบรีจึงชอบที่จะมีเพียงแค่ผ้าเตียวผืนเดียวพันกายเหมือนเดิมเมื่อผู้ชายออกไปหาของป่าล่าสัตว์ผู้หญิงจะใช้เวลาว่างทักทอถุงหญ้าจากไม้เถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่าทะแปดเขาจะนำไปแช่น้ำแล้วฉีกเป็นเส้นๆควันต่อกันเป็นเส้นยาวแล้วใช้ชุนซึ่งทำจากกระบอกไม้ไผ่ผ่าซีกเป็นเครื่องมือในการถักเส้นใยสีฟางข้าวที่ถักทอเป็นลายซ้ำๆต่อเนื่องกันถูกแต่งเติมสีสันด้วยการย้อมสีแดงผู้ชายบางคนถักทอเสื่อหวายสำหรับใช้ปูนอนปลอกมีดก็ทำจากเส้นหวายบางคนทำกล้องยาสูบจากไม้เนื้ออ่อนหรือไม้สางแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟตกแต่งลวดลายสวยงามมลาบรีนิยมสูบกล้องยาสูบทั้งชายและหญิงที่ติ่งหูของผู้เฒ่ามลาบรีมีรูขนาดใหญ่มากพวกเขาเล่าว่าพ่อแม่เจาะให้เมื่อยังเป็นเด็กเพราะมีความเชื่อว่าถ้าไม่เจาะหูจะมีใบตองออกมาจากหูแต่เด็กรุ่นใหม่จะไม่โดนเจาะหูอีกแล้วเพราะพ่อแม่สงสารกลัวลูกเจ็บเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับสังคมเผ่าอื่นมลาบรีจึงต้องเรียนรู้ภาษาต่างถิ่นพวกเขาสามารถพูดภาษาม้งและคำเมืองภาษาถิ่นของไทยภาคเหนือได้นักภาษาศาสตร์จัดให้ภาษามลาบรีเป็นภาษาในตระกูลมอญเขมรโดยการศึกษาเปรียบเทียบกับภาษาของชนเผ่าขมุซึ่งมีถิ่นอาศัยบริเวณใกล้เคียงกันเราฝึกพูดภาษามลาบรีกับเขาและนำเอกสารที่สยามสมาคมเคยตีพิมพ์เรื่องราวของพวกเขาไว้เมื่อปีพุทธศักราช2506มาให้ดูพวกเขาตื่นเต้นและจำพรรคพวกบางคนได้คนที่มีภาพอยู่บนปกหนังสือเพิ่งเป็นไข้ตายไปเมื่อปีก่อนพวกเขานับ1ถึง10ได้แต่การบอกจำนวนของชนกลุ่มนี้พอใจแค่การนับ1กับหลายและไม่สนใจนับอายุจึงไม่มีใครบอกอายุของตัวเองได้เลยการติดต่อกับสังคมภายนอกในระยะหลังทำให้วิถีชีวิตของมลาบรีเปลี่ยนแปลงไปหนุ่มมลาบรีทั้ง3คนนี้หันมาสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่ ภายหลังมารับจ้างทำไร่กับชาวม้งนาฬิกาเรือนนี้คือค่าแรงที่ได้รับจากการทำงานถึง1ปีเต็มพวกเขานำมาใส่ด้วยความภาคภูมิใจแม้จะดูเวลาไม่เป็นและไม่รู้เลยว่ามันคุ้มค่ากับแรงงานที่ลงไปหรือไม่กุและครอบครัวเป็นมลาบรีอีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมารับจ้างม้งทำไร่ข้าวโพดที่บ้านห้วยบ่อหอยจังหวัดน่านใจเมียหลวงชงเมียน้อยแตงลูกชายคนโตก็เป็นแรงงานสำคัญในไร่ส่วนเหน่งคำและอีเจอร์ลูกชายอีก3คนเล็กเกินไปที่จะทำงานแต่ก็ถูกพามาที่ไร่ด้วยแต่กระนั้นความไม่รู้ค่าของเงินก็ทำให้พวกเขาได้รับค่าแรงที่ไม่แน่นอน
1: ร้อยสิบบาทสามบาทร้อยสิบนิดร้อยสิบห้าคนนี
0: ้เมื่อเสร็จจากการทำไร่ที่นี่แล้วกุจะพาครอบครัวย้ายไปทำไร่ให้กับม้งครอบครัวอื่นต่อไปดูเหมือนว่าพวกเขายังพอใจที่จะเร่ร่อนไปเรื่อยๆอย่างไร้หลักแหล่งที่แน่นอนจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ไม่สามารถติดตามช่วยเหลือชนกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มที่ที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่กรมประชาสงเคราะห์ได้อนุญาตให้มิชชันนารีชาวอเมริกันครอบครัวนี้เข้าไปใช้พื้นที่บริเวณบ้านห้วยห้อมเป็นที่ศึกษาและช่วยเหลือชนเผ่ามาลาบรียูจีนอาลองหรือในชื่อภาษาไทยว่าบุญยืนสุขเสน่ห์เข้ามาในประเทศไทยโดยทุนขององค์กรเผยแพร่ศาสนาที่เรียกว่า New Tribes Mission เมื่อ11ปีก่อนงานของเขามุ่งให้ชนเผ่ามาลาบรีเกิดสำนึกในการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และช่วยเหลือตนเองได้แมรี่หรือวาสนาสุขเสน่ห์ติดตามสามีมาช่วยงานนี้และยังมีหน้าที่สอนหนังสือให้ลูกๆทั้ง3ทุกๆวันจะมีลูกหลานชาวมาลาบรีมาแอบมองด้วยความสนใจ
2: ขอไข่
3: ขอไข่
4: ขอไข่
5: ขอขวด
6: ขอขวด
7: ขอไข่
8: ขอไข่
0: จนในที่สุดชั้นเรียนเล็กๆที่สอนภาษาไทยให้ลูกมาลาบรีก็เกิดขึ้นเอเลนหรืออุดมบุตรชายคนโตวัย13ปีรับหน้าที่ดูแลเด็กๆและสอนภาษาไทยขั้นพื้นฐานโดยมีเปียกน้องชายฟองจันน้องสาวร่วมชั้นเรียนด้วยชั่วโมงนี้อุดมให้เด็กๆหัดวาดเขียนฟองจันช่วยเพื่อนมาลาบรีวาดรูปด้วยความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาและวัฒนธรรมดูจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเด็กๆอีกต่อไป

0: บางครั้งฟองจันจะตามแม่ไปแจกยาให้กับครอบครัวมาลาบรีด้วย
1: Now, doggy, that's not very nice. He's trying to get it.
2: เป็นตุ้มกา
0: ทุกวันพุธบุญยืนจะให้เบี้ยเลี้ยงแก่มาลาบรีสัปดาห์ละ20บาทสำหรับผู้ชาย10บาทสำหรับผู้หญิงคนที่อยู่นานหน่อยก็จะได้ถึง50บาทแล้วให้มาลาบรีนำเงินที่ได้มาซื้อของใช้ที่เขาจัดมาขายทั้งนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเขารู้จักการใช้เงินโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอีกต่อไปและรู้จักสร้างรายได้โดยนำงานฝีมือของพวกเขามาขายเป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวจนถึงวันนี้มีมาลาบรีอาศัยอยู่กับบุญยืนถึง25คนครอบครัวของยอดอยู่ที่นี่มานานที่สุดถึง2ปีครึ่งอย่างไรก็ตามจากการทำงานมาร่วม9ปีบุญยืนยังคงต้องจัดหาอาหารเลี้ยงดูมาลาบรีที่หมุนเวียนกันมาที่นี่เพื่อดึงดูดให้พวกเขาหยุดการเร่ร่อนรู้จักตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งโดยที่ความเป็นมาลาบรียังคงอยู่
3: อื่นๆที่จะเปลี่ยนได้ก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพความเป็นอยู่อะไรให้ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยพอที่จะความเป็นอยู่มันจะดีขึ้นแต่ความเป็นเผาตองเหลืองนี่เอกลักษณ์ของตองเหลืองนี่คงจะไม่หมด
4: ครับ
3: หมายความว่าเขาจะกินข้าวครบทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะนอนในมุ้งการไข้มาลาเรียถ้าเขาเกิดไม่สบายต่ออะไรนี่เขาก็อาจจะเข้าไปหาหมอในเหวียงก็ได้แบบนี้ก็มีเรียนหนังสือก็คงจะมีนิดหน่อยแต่จะให้เขาเปลี่ยนเป็นคนเมืองให้เขาเปลี่ยนเป็นแมวเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้ก็หนึ่งไม่เอาสองคงเปลี่ยนไปไม่ได้ด้วย
0: ถ้ามีคนถามมาลาบรีว่าอะไรคือความถูกต้องและอะไรคือสิ่งที่ดีงามระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายอยู่ดีกินดีกับความเชื่อที่ยึดถือกันมาเนิ่นนานต่อการที่จะไม่ครอบครองเป็นเจ้าของสรรพสิ่งใดๆคงไม่มีใครให้คำตอบได้แต่สิ่งที่ชนชาติรักสงบกลุ่มนี้พอจะบอกได้ก็คือไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครมีความเป็นอยู่อย่างไรพวกเขาถือว่าคนทุกคนมีค่าแห่งความเป็นคนเท่าเทียมกันและไม่ชอบให้ใครเรียกพวกเขาว่าผีตองเหลืองอีกเลย
5: ตองเหลืองมันแค่ตายเขาดิ้นด้วยคนของคนป่าอันว่าติไปไหมเนี่ยเพราะหนูเขาตัดแห้งแล้วติป้อนก็ยังดิบสามวันก็แห้งแล้วก็เลืองแล้วคนเนี่ยไปเจอว่าพี่ตรงเรื่องไปเจอคนของคนป่ามันกันอันนี้ของคนป่าอันนี้ของคนป่าอันนี้ของคนพลังแม่นก็ต่างพุ่นก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเขาก็มีอกมีใจมีใครมีห้ามเหมือนกันต่างพุ่นก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเขาก็ซ้ำที่ซ้ำหางมีลูกมีเต่าเพียงกันเพียงกระโยง

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรที่ติดต่อแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ณที่แห่งนี้คือถิ่นฐานของชาวป่าเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตเร่ร่อนเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาชนเผ่านี้มีชีวิตหากินอยู่ในแผ่นดินตอนปลายของดินแดนแหลมทองปัจจุบันคนไทยเรารู้จักคนกลุ่มนี้ในนามของเงาะป่าหรือซาไก่อันมีความหมายว่าคนป่าดังนั้นจึงมีผู้เรียกขานชนกลุ่มนี้ว่าโอรังอัสลีซึ่งมีความหมายว่าคนดั่งเดิมแทนเพราะเชื่อว่าคนกลุ่มนี้เป็นชาวพื้นเมืองในดินแดนทางใต้ของไทยและมาเลเซียมาตั้งแต่สมัยหินตอนกลางและเพราะมีเชื้อสายมาจากพวกนิโกรคนกลุ่มนี้จึงมีความละไม้คล้ายกลุ่มชนในทวีปแอฟริกาแม้ว่าจะเป็นชนดั้งเดิมของดินแดนนี้แต่เมื่อความเจริญเข้ามาสภาพป่าเปลี่ยนแปลงไปและด้วยลักษณะการดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์เพียงอย่างเดียวซาไก่จึงต้องละทิ้งถิ่นฐานดั้งเดิมอพยพเข้าไปในป่าลึกเข้าไปทุกทีชีวิตความเป็นอยู่ของซาไก่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องลึกลับสำหรับคนเมืองเพราะด้วยอุปนิสัยของชนกลุ่มนี้ที่มักจะขี้อายและหวาดกลัวผู้คนแปลกหน้าพวกเขาจึงมักจะหลบเลี่ยงการติดต่อกับผู้คนภายนอกคนไทยจึงรู้จักซาไก่ในรูปลักษณ์ของขนังตัวละครเอกในบทพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่าของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่านั้นแม้ว่าซาไก่จะไม่ยอมติดต่อกับคนแปลกหน้าแต่พวกเขาก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีและถ้ามีความพยายามคนแปลกหน้าก็อาจจะเป็นไอ้เกลอหรือสหายที่ซาไก่ไว้ใจได้เหมือนกันซาไก่กลุ่มแตนแอนที่เร่ร่อนอยู่ในป่าเขตอำเภอบันนังสตาจังหวัดตรังกลุ่มนี้จึงยอมรับอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์นักภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลที่เคยดั้นด้นเข้าไปในป่าใช้ชีวิตคลุกคลีกับพวกเขาเมื่อ8ปีที่แล้วเป็นเพื่อนอย่างสนิทใจในวันนี
1: ้
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าสังเป็นหัวหน้ากลุ่มปกครองลูกบ้านซึ่งประกอบด้วยลูกสาวลูกชายลูกเขยและหลานแม้ว่าจะมีอายุร่วม80ปีแล้วแต่สังก็ยังแข็งแรงและเป็นผู้นำเด็กหนุ่มออกล่าสัตว์เสมอซาไก่เป็นชนเผ่าล่าสัตว์มาตั้งแต่บรรพบุรุษชาวซาไก่จึงเชี่ยวชาญการล่าสัตว์ด้วยอาวุธประจำตัวที่เรียกว่ามอเหล่าซึ่งก็คือกระบอกไม้ซางและลูกดอกที่พวกเขาเรียกว่ามิลาซึ่งอาบไว้ด้วยยาพิษอย่างอ่อนที่จะมีฤทธิ์ในการหยุดสัตว์ใหญ่อย่างหมีป่าได้แต่ถ้าจะล่าสัตว์เล็กอย่างนี้พวกเขาก็ทำได้อย่างสบายซาไก่เรียกตัวเองว่าเจ้าป่าก็ด้วยเหตุที่พวกเขาใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าโดยไม่เกรงกลัวต่อสัตว์ร้ายโดยมีมอเหล่าและมิลาเป็นอาวุธคู่ใจซาไก่ยังมีความชำนาญในการปีนต้นไม้ในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้เขาก็จะปีนขึ้นไปบนยอดไม้สูงเพื่อเก็บน้ำผึ้งแทนแต่เมื่อความเจริญเริ่มเข้ามาใกล้ผู้คนภายนอกบุกรุกตัดฟันต้นไม้ในป่าชาวบ้านเข้ามาทำไร่และยิงสัตว์ชีวิตของซาไก่ก็เริ่มไม่สงบสุขซาไก่ผู้นี้จึงถูกชาวบ้านยิงด้วยปืนลมในขณะที่เขาปีนต้นไม้ขึ้นไปจับข้างโดยที่เข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นข้างเสียเองชายผู้นี้จึงต้องทนทุกข์อยู่กับความเจ็บปวดจากการอักเสบของบาดแผลกระสุนฝังอยู่ในศีรษะว่าผู้เป็นภรรยาจึงชวนลูกสาวออกไปหาสมุนไพรเพื่อรักษาพ่อที่นอนเจ็บนี่คือการถ่ายทอดประสบการณ์ของคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งได้อย่างแยบยลซาไก่เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงว่าเป็นเจ้าแห่งสมุนไพรมานานแล้วไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรพวกเขาก็มีสมุนไพรที่ใช้รักษาได้แม้แต่ต้นไม้เล็กๆนี้รากของมันก็มีสรรพคุณเป็นยาคุมกำเนิดซาไก่จึงรู้จักการคุมกำเนิดมานานก่อนคนเมืองซิอีกพวกเขาให้เหตุผลว่าถ้ามีคนมากอาหารในป่าก็มีไม่เพียงพอ แม้ว่าซากายกลุ่มนี้จะใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาแต่สังและลูกบ้านก็หลีกหนีการติดต่อกับผู้คนภายนอกไม่ได้เมื่อความอุดมสมบูรณ์ของป่าเปลี่ยนไปสังกับพวกก็เรียนรู้วิธียังชีพโดยการปลูกหัวมันไว้กินแทนที่จะต้องเดินป่าหาเผือกมันดังเช่นแต่ก่อนน้ำผึ้งและของป่าที่หาได้ก็นำไปแลกเป็นข้าวเปลือกและอาหารกระป๋องเก็บไว้กินในยามที่ล่าสัตว์ไม่ได้ทุกวันนี้สังและพวกจึงมีอาหารยังชีพจำพวกหัวมันต้มหรือไม่ก็ข้าวราดน้ำแกงปลากระป๋องสลับไปกับเนื้อนกว่าม้าภรรยาของสังจะเป็นผู้รับหน้าที่หุงต้มอาหารโดยมีเชื้อไฟที่ได้จากกิ่งไม้มุงทับของนางเองสากายจะออกไปหาฟืนนอกทับก็ต่อเมื่อเศษไม้ใกล้ตัวเริ่มหมดแล้วเท่านั้นและเมื่ออาหารปรุงเสร็จก็มีการแจกจ่ายกันในหมู่สมาชิกแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปกินในทับของตัวซึ่งก็มีลักษณะคล้ายเพิงหมาแงนประกอบขึ้นด้วยกิ่งไม้และใบไม้ในละแวกนั้นซากายจะอาศัยหลับนอนอยู่ภายในทับโดยลักษณะการนอนของคนกลุ่มนี้จะหันศีรษะออกนอกทับพวกเขาให้เหตุผลว่าหากถูกสัตว์ป่าทำร้ายที่ศีรษะขณะนอนหลับก็จะตายทันทีเพิงหมาแงนเหล่านี้แม้ว่าจะคุ้มแดดได้แต่เมื่อมีฝนตกลงมามันก็ไม่สามารถคุ้มกันฝนให้ผู้ที่เป็นเจ้าของได้เลยดังนั้นซากายจึงมักจะล้มตายด้วยอาการไข้หรือปอดบวมซึ่งพวกเขาเชื่อว่าเป็นการกระทำของผีร้ายความเชื่อเรื่องผีสางบันดาลให้เป็นไข้ตายทำให้ซากายกลัวสิ่งที่ตนไม่เคยพบเห็นมาก่อนและไม่ชอบถ่ายรูปหรือบันทึกภาพสังหัวหน้าหมู่บ้านจึงมีหน้าที่เป็นหมอผีเสกคาถาปกป้องและรักษาอาการต่างๆที่เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีการใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่ตามพื้นดินในป่าทำให้เด็กและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมีอาการคันตามลำตัวซากายเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของผีคันเด็กเล็กๆจึงต้องสวมเกล็ดนิ่มและได้รับการเสกเป่าจากสังเพื่อไม่ให้ผีคันมารังควานเด็กหญิงคนนี้เป็นลูกสาวของพินหญิงซากายผู้ซึ่งไม่เคยผ่านพิธีแต่งงานมาก่อนเลยเธอบอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดของเด็กหญิงให้สหายเก่าแก่ฟัง
1: ผมเกิดอะไรมาตอนนั้นเกิดมานู่นใช่ไหม
2: เกิดมานู่น
1: จะทำพิษทำแอดทำ
2: พ
1: ิษ
2: พี่ชาย
1: จริงจริงจ้ะ
0: ในระหว่างที่เธอตั้งท้องญาติพี่น้องในกลุ่มต่างพากันเข้าใจว่าเธอป่วยแม้แต่ตัวของพินเองก็เข้าใจเช่นนั้นด้วยความเชื่อและไร้เดียงสาของสาวชาวป่าเธอไม่รู้ว่าการที่มีชายหนุ่มชาวบ้านเข้ามาหาเธอในทับยามค่ำคืนทำให้มีอาการพิสดารเช่นนั้นในที่สุดเมื่อถึงเวลาคลอดมะภรรยาของสังก็ทำหน้าที่เป็นโต๊ะบิดันหรือหมอตำแยทำคลอดให
3: ้ตำนำถูกไหม
4: ตำนำ
5: ปัจจุบัน
3: เฮียที่นู้นน่ะ
4: เฮียที่นู้น
3: น่ะ
5: ที่มอ
0: สากายเป็นชนเผ่าที่รักเด็กมากพวกเขาถือว่าเด็กเป็นผู้ที่สานต่อเผ่าพันธุ์ของตนให้ดำรงอยู่ต่อไปแต่เมื่อคนแปลกหน้าเอ่ยปากขอลูกสากายก็จะอพยพออกจากหมู่บ้านทันที

0: อพยพย้ายที่อยู่ของซาไก่มักจะเกิดจากการขาดแคลนอาหารหรือไม่ก็เกิดจากการขับถ่ายของเสียของตนจนเข้ามาใกล้ที่พักแต่สาเหตุใหญ่ก็คือมีคนตายในหมู่บ้านเพราะซาไก่กลัวว่าจะถูกผีรังควานเมื่อถึงถิ่นฐานใหม่ชายหนุ่มจะมีหน้าที่สร้างทัพมีการแบ่งหน้าที่กันทำงานทั้งการหากิ่งไม้ใบไม้ไม่นานทับหลังใหม่ก็สร้างเสร็จที่พักก็มักจะอยู่ใกล้แหล่งน้ำในขณะที่หนุ่มๆกำลังสร้างทับกันว่าและพินก็พาลูกมาอาบน้ำแต่โดยปกติซาไก่ไม่นิยมอาบน้ำเพราะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าเปลี่ยนและการอาบน้ำจะทำให้สัตว์ป่าผิดกลิ่นลึกเข้าไปอีกด้านหนึ่งของลำธารมีซาไก่อีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่กลุ่มนี้มีหัวหน้าชื่อว่าไข่ซึ่งเป็นมันนิหรือญาติของสังเมื่อสังพาไอ้เกลือของตนเข้ามาในกลุ่มเหล่าซาไก่ทั้งหลายก็เกิดความโอลเวงขึ้น
1: ต่อไอ้นี่เราจะไม่เห็นที่มาจากกระเทปไอ้นี่ไอ้นู่ไอ้นั่นกูเห็น
2: น
1: ี่พี่น้อง
2: เพื่อนกัน
1: แล้วมึงอยู่ไหนอยู่กรุงเทพ
2: กรุงเทพ
1: แล้วมึง
2: กรุงเทพกัน
3: แต่ไม่ถึงแบบมึง
1: ไม่ถึงมึง
4: ไม่ถึงนะบ้านเดิมเราอยู่นี่อ
1: ยู่ไหน
4: บ้านเดิมอยู่ตรงน
1: ี
0: ้หลังจากการแนะนำตัวและได้รับแจกยาแก้ไข้ซึ่งเป็นของจำเป็นแล้วซาไก่กลุ่มนี้จึงยอมรับคนแปลกหน้าเป็นสหาย
5: เลยเลย
0: เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตสาวซาไก่ก็ได้สารกระบุงที่ทำจากใบเตยให้เป็นที่ระลึกโดยปกติภาชนะที่ทำจากใบเตยเช่นนี้ซาไก่จะทำไว้ใส่สิ่งของจำเป็นและนำติดตัวไปในคราวที่จะต้องมีการอพยพเกิดขึ้นซาไก่กลุ่มสังและไข่คือชาวป่าที่พยายามดิ้นรนใช้ชีวิตที่อยู่ภายในป่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก

0: แม้ว่าความสมบูรณ์ของป่าแห่งนี้จะลดน้อยถอยลงแต่สังและพวกก็พอใจจะดำรงชีพเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขา
1: ต้องการให้ทางอำเภอช่วยด้วยมั้ง
2: บ่อย
1: ต้องการโรงเรียนมา
2: บ่อยคือเจ้าว่าเรียนจะได้เข้าเรียนไม่เป็นเตือนของพวกครูเตือนทุกเตือนพี่เราย
1: ากไหม
2: ไม่อยากเพราะฉะนั้นคือคนอ่อนก็อยู่ขาคุณเป็นเส้นใหญ่บอกคุณป้าไปก็ป้าร้อยนั่นนั่นนำแป้งก่อนคุณอดต่
1: อยู่ที่นี่กับอยู่ในลาดนั่นได้ไปวะ
2: อยู่กับป้าไปว่าอยู่ในลาดมันเสี่ยงก่อนมังเสี่ยงจ่ามังเสี่ยงเลยมังถึงคนมังอับนักบุญนั่นคืออะไรอย่างนี้ว่ากันสบายว่า
0: ในขณะที่ซากายกลุ่มสังและไข่พอใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในป่าแต่ซากายกันซิลในจังหวัดยะลาก็เป็นกลุ่มแรกที่รู้จักการประกอบอาชีพและเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนิคมสร้างตนเองอำเภอทาโตซากายกลุ่มนี้มีกล่อมเป็นหัวหน้ากลุ่มแต่เดิมพวกเขาก็มีชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าจนกระทั่งอาจารย์ไพบูลย์ดวงจันทร์และกรมประชาสงเคราะห์ได้เข้ามาช่วยเหลือสร้างบ้านเรือนที่แข็งแรงกันแดดกันฝนให้และสอนให้รู้จักการเพาะปลูกเดี๋ยวนี้ซาไก่มีชีวิตเยี่ยงชาวใต้ธรรมดาพวกเขารู้จักปลูกยางหาปลาและเข้าป่าหาหัวไพรหลายชนิดออกมาขายให้ชาวบ้านแม้ว่าจะมีชีวิตเช่นเดียวกับชาวบ้านธรรมดาแต่พวกเขาก็ยังคงเคยชินกับการก่อกองไฟภายในบ้านและการทำมอเหลากลายมาเป็นศิลปะประจำตัวของชาวซากายเสียมากกว่าการไปใช้ล่าสัตว์เพื่อดำรงชีพเช่นแต่ก่อนที่นิคมสร้างตนเองแห่งนี้มักจะมีนักท่องเที่ยวหรือมิชชันนารีเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่เป็นประจำเด็กๆในหมู่บ้านดูเหมือนว่าจะมีความสุขที่สุดเพราะมักจะได้รับแจกขนมเป็นของฝากอยู่เสมออดีตนั้นแม้ว่าซากายจะถือกำเนิดมาบนแผ่นดินไทยแต่พวกเขาก็ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นคนไทยเจ้าของประเทศทำให้อนาคตของเด็กๆ เหล่านี้ดูมืดมนไม่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษของพวกเขาแต่ในปัจจุบันนี้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำบัตรประชาชนได้แล้วพ่อแม่จะพาลูกๆเข้ามาในอำเภอเพื่อแจ้งเกิด
3: เอาไม้เนี่ยนะคะเอาไม้ไปแย่เผือนะคะนักเรียนว่าเผือจะมีความรู้สึกยังไงครับตอนน
4: ี้เจ็บ
3: ไหม
4: ไม่
3: เจ็บไหมคะ
4: เจ
3: ็บถ้าไปตีเจ็บไหมคะ
0: เด็กๆเหล่านี้เมื่อถึงเกณฑ์เข้าเรียนก็จะถูกส่งไปโรงเรียนเพื่อให้เรียนรู้ภาษาไทยและภายในโรงเรียนแห่งนี้ก็ได้จุดประกายของความใฝ่ฝันของเด็กๆสาไก่บางคนอยากเป็นครูบางคนอยากเป็นทหารตามแต่จินตนาการของตนที่แตกต่างกันไปเด็กๆเหล่านี้จะไม่หวนไปใช้ชีวิตเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของตนอีกต่อไปเรื่องราวของสาไก่ในอดีตกลายเป็นตำนานที่ฝังอยู่ในจิตใจของเด็กสาไก่ทุกคนและพวกเขาก็แสดงออกมาให้เห็นจากการละเล่นที่ดูแปลกไปจากลูกชาวบ้านทั่วไป
5: อันนี้เอ็ดเยวยา
0: และสำหรับซากายรุ่นอาวุโสขึ้นมาพวกเขาก็จะใช้เวลาว่างจับกลุ่มกันบรรเลงเพลงในภาษาซากายเพื่อหวนรำลึกถึงอดีตที่เคยใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในป่าเสียงเพลงที่สนุกสนานนี้คือบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาวซากายหรือโอรังอัสลีที่จะได้รับการถ่ายทอดไปจนชั่วลูกหลานของพวกเขา

รักคนอื่นเหมือนดังหนทางรักพ่อแม่เสมือนรักถิ่นฐานบ้านเรือนกินคนเดียวไม่มีรสชาติอยู่คนเดียวหรือจะสุขภาษิตง่ายๆบทนี้ฝังลึกอยู่ในจิตใจของชนกลุ่มหนึ่งซึ่งเข้ามาตั้งรกรากในดินแดนไทยนานกว่า200ปีตั้งหมู่บ้านกระจัดกระจายอยู่ตามแนวเขาถนนธงชัยและตะนาวสีตั้งแต่เชียงรายเรื่อยลงมาจนถึงประจวบคีรีขันธ์เรารู้จักคนกลุ่มนี้ในชื่อต่างๆกันในภาษาพื้นเมืองเหนือเรียกเขาว่ายางบ้างก็เรียกปากะยอหรือพล่งแต่ที่รู้จักกันโดยทั่วไปก็คือคนกะเหรี่ยงไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่ากะเหรี่ยงมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณใดแต่พวกเขาเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของตนอยู่ที่ทิบิโกรบิซึ่งนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าอาจจะหมายถึงทิเบตและทะเลทรายโกบีจากตำนานของกะเหรี่ยงเล่าสืบกันมาว่าเดิมพวกเขาอาศัยอยู่ทางตะวันออกของพม่าแล้วอพยพข้ามแม่น้ำสารวินมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนไทยเรื่องราวการโยกย้ายถิ่นฐานของคนกะเหรี่ยงถูกเล่าขานเป็นตำนานและบทเพลงพื้นบ้าน

0: ความเป็นมาของคนกะเหรี่ยงถูกถ่ายทอดจากปากต่อปากนี่คือการสืบทอดวัฒนธรรมและแนวทางการดำเนินชีวิตจากอดีตกาลสู่ปัจจุบันสมัย
1: นั่นแหละที่เราพอดีมันบาดผุนกับนาเซียกินมุกคุณนั่นหรอกฉลองใจฉลองชีนะก็มาตัวน้องพงษ์จะมาเจ้าไอ้ที่
0: กล่าวกันว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่าเผ่าอื่นๆแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนดอยสูงและกลุ่มที่เคยชินกับการดำรงชีวิตในที่ลุ่ม

กะเหรี่ยงในที่ลุ่มจะมีความผูกพันกับสายน้ำมากกว่าพวกที่อยู่บนดอยจนบางทีมีชื่อเรียกว่ายางน้ำอย่างเช่นที่หมู่บ้านนี้

ายน้ำน้อยใหญ่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตให้คนกะเหรี่ยงได้อาศัยดื่มกินและเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกเพื่อยังชีพ

สภาพแวดล้อมของป่าตะวันตกมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกะเหรี่ยงพวกเขาชอบสร้างบ้านใต้ถุนสูงโดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายใกล้ๆตัวส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ที่มีอยู่มากในป่าหลังคาบ้านมุงด้วยใบไม้และบ้างก็ใช้กระบอกไม้ไผ่มุงหลังคา

ทุกบ้านต้องมีชานเรือนไว้สำหรับนั่งทอผ้าหุงหาอาหารหรือเป็นที่ล้อมวงสนทนากันในยามราตรีและเพื่อป้องกันลมพายุชาวกะเหรี่ยงจึงเสริมสร้างความแข็งแรงให้ที่พักด้วยการสร้างบ้านให้มีเสามากมายและเสาทุกต้นยังต้องมีไม้ค้ำเอาไว้แน่นหนาอีกครั้ง

จ้าของเรือนจะยินดีมากถ้าหากผู้มาเยือนขึ้นเรือนแล้วทำบันไดหักเพราะเขาถือว่าผู้นั้นนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวธรรมเนียมในการสร้างบ้านของกะเหรี่ยงมีอยู่ว่าญาติฝ่ายมารดาจะอยู่รวมกลุ่มกันเพราะพวกเขาถือว่าหญิงเป็นหลักในการสืบสกุลดังนั้นเมื่อแต่งงานกันฝ่ายชายต้องย้ายเข้ามาอยู่กับครอบครัวฝ่ายหญิงจนครบ1ปี

0: ภายในบ้านถือเป็นอาณาจักรของหญิงภรรยามีสิทธิ์จะอนุญาตให้ใครมาค้างแรมในบ้านก็ได้แต่จะไม่อนุญาตให้สตรีที่ไม่ใช่ญาติพักค้างคืนเนื่องจากเกรงว่าผีของเธอทั้งสองคนจะไม่ถูกกันและจะทำให้เกิดเพศภัยกับครอบครัวลัทธิการบูชาสิ่งเหนือธรรมชาติหรือความเชื่อในเรื่องผีที่คนกะเหรี่ยงยึดถือกันนั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเชื่อแต่สิ่งเหล่านี้ยังเป็นจารีตประเพณีที่ทุกคนในสังคมกะเหรี่ยงต้องยึดถือและปฏิบัติตาม
1: So I'm gonna turn on, so I'm gonna turn on, so I'm gonna turn on.

ผู้เฒ่าจากหมู่บ้านที่ไล่ป้าคนนี้ยังรำดาบได้อย่างคล่องแคล่วชาวกะเหรี่ยงเชื่อกันว่าผู้ที่สามารถรำดาบแบบนี้ได้ถึงแม้ไม่มีดาบอยู่ในมือแต่ถ้าจับตัวผู้ต่อสู้ได้ก็อย่าหวังว่าจะดิ้นหลุดและศัตรูก็ไม่อาจจับตัวเขาได้เช่นกัน

0: นี่คือการละเล่นในพิธีสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ชนชาติกะเหรี่ยงชาวกะเหรี่ยงจากทุกสารทิศมุ่งหน้าไปยังบริเวณที่เรียกว่าไล่วะบองในหมู่บ้านเกาะเสด็งเพื่อร่วมกันจัดพิธีสะเดาะเคราะห์ที่พวกเขาเรียกว่ามะเบิงใจมะเบิงทงพิธีนี้จัดขึ้นตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ที่กล่าวว่าเท้าศรีสุวรรณเจ้าเมืองกะเหรี่ยงได้ทำนายไว้ว่าหากเมื่อถึงวันเพ็ญเดือน5ปีพุทธศักราช2533แล้วชาวกะเหรี่ยงไม่จัดพิธีสะเดาะเคราะห์ก็จะเกิดเพศภัยกับหมู่บ้านและประเทศชาติเทียนทุกเล่มจะต้องฟันเป็นพิเศษสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะแต่ละเล่มจะมีจำนวนเส้นได้ที่เป็นไส้เทียนเท่ากับอายุเจ้าของเทียนบวกเพิ่มอีกหนึ่งเส้นเพื่อเป็นการต่ออายุมีกฎว่าทุกคนที่มาร่วมงานจะต้องไม่ฆ่าสัตว์กินอาหารมังสวิรัตไม่ดื่มสุราและต้องสวมชุดกะเหรี่ยง
1: เอากาวฟ้าเอากาวฟ้าเอากาวฟ้า
0: ตามตำนานกล่าวว่าพิธีนี้จะต้องจัดนานถึง3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเดือน5ผู้นำในการทำพิธีหรือโบคูและผู้ช่วยทั้ง7คนจะเป็นตัวแทนของชาวกะเหรี่ยงทั้งมวลโดยคัดเลือกจากผู้ที่ไม่ดื่มเหล้าไม่เล่นการพนันทั้ง8คนนี้จะเริ่มพิธีบอกกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พิธีนี้สำเร็จไปด้วยดีเพราะมีข้อห้ามไม่ให้บุคคลอื่นๆที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในสถานที่ประกอบพิธีอย่างเด็ดขาดดังนั้นในการทำพิธีกรรมต่างๆจึงเป็นหน้าที่ของโบคูและผู้ช่วยทั้ง7เท่านั้นวันเพ็ญ15ค่ำเดือน5วันสำคัญที่สุดของพิธีสะเดาะเคราะห์บริเวณพิธีสว่างสวยด้วยแสงเทียนตั้งแต่เช้ามืดด้วยพิธีจุดเทียนสะเดาะเคราะห์และเมื่อค่ำลงชาวบ้านจะรวบรวมเทียนทุกเล่มมาจุดในพิธีนี้โดยพร้อมเพรียงกันโดยหวังว่าจะช่วยขจัดเพศภัยต่างๆได้
2: เยอะไปได้มาเยอะไปได้ทาริยากระบองเหมือนทอมากกระบองทองเฉยมีเสียยามาเหมือนประคันมีกูลาเพื่อมาเบตอบแย่แน่แน่เรียกเนี้ยจุดต้องปอตาได้ไปนัดเบปตานีบ้างนัดเจ้าเอการกูการดีมือกว่าก่อนเราใช้กลึงตาเด็กกูตัดมีเด็กกูไม่กูลา
0: พิธีกรรมในการสะเดาะเคราะห์ของชาวกะเหรี่ยงจะต้องมีพิธีสงฆ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทุกครั้งด้วยเพราะคนกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ยึดถือหลักธรรมทางพุทธศาสนาควบคู่ไปกับความเชื่อเรื่องผี

0: 美女的脸，一刀剪如银。
1: ศิลปะการร่ายรำและขับขานบทเพลงนี้เป็นเอกลักษณ์ของคนกะเหรี่ยงในภาคกลาง
0: แล้วก็ในวันไทยเนาะ

เรากะเหรี่ยงด้วยกันอย่าลืมพี่น้องอย่าทิ้งกันไปรักกันไว้เพื่อหมู่บ้านของเรา

กะเหรี่ยงนับเป็นชาวเขาเผ่าเดียวที่มีภาษาเขียนเป็นของตนเองตัวอักษรที่พวกเขาใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆในยุคหลังเป็นตัวอักษรธรรมแบบเดียวกับอักษรมอญแต่ออกเสียงเป็นภาษากะเหรี่ยงและพบว่าคนมอญก็สามารถอ่านคำเหล่านี้ได้แต่ไม่มีใครเข้าใจความหมาย

ิ่งที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงยังคงรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นก็คงเป็นเพราะสภาพภูมิประเทศของที่ตั้งชุมชนที่ยังเป็นป่าเขายากแก่การแพร่ขยายตัวของวัฒนธรรมสมัยใหม่ชีวิตของพวกเขาจึงยังดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

โบคูหรือเจ้าวัดคนนี้เป็นชาวหมู่บ้านกองม่องทะจังหวัดกาญจนบุรีหน้าที่ของเขาคือเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมทุกอย่างของคนกะเหรี่ยงในอำเภอสังขละบุรีชาวกะเหรี่ยงในย่านนี้ให้ความเคารพและยอมรับโบคูในฐานะที่เป็นหลักของหมู่บ้านในการรักษาธรรมเนียมประเพณีความเชื่อและการปกครองชุมชนโดยอาศัยแนวทางของพุทธศาสนาผสมผสานกับความเชื่อในผีและวิญญาณชาวบ้านในหมู่บ้านที่ยึดถือลัทธิเจ้าวัดมีเอกลักษณ์อยู่ที่การยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีกะเหรี่ยงพวกเขายังรักษาศีล5อย่างเคร่งครัดบูชาผีบรรพบุรุษเพื่อให้แข็งแรงทำบุญกับพระก็หวังจะมีกินมีใช้กับเขาบ้างคำกล่าวของกะเหรี่ยงที่หันมายึดถือหลักธรรมของพระพุทธควบคู่ไปกับการปฏิบัติบูชาพูดผีแบบดั้งเดิมสะท้อนความศรัทธาในความคิดที่ว่าพระศรีอาน

เสด็จมายังโลกในปีพุทธศักราช 5,000 และเมื่อถึงเวลานั้นความเลวร้ายทั้งมวลก็จะถูกทำลายล้างคนกะเหรี่ยงที่เป็นพุทธศาสนิกชนจึงเชื่อกันว่าหากตนละเว้นจากการทำบาปสะสมความดีงามแล้วก็จะได้ไปเกิดในยุคพระศรีอาทนี่คือความสนุกสนานในงานบุญสงกรานต์ที่พวกเขาจะมาร่วมชุมนุมกันเพื่อรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสของหมู่บ้านเช่นเดียวกับคนไทยพิธีสงน้ำพระที่แปลกและพิสดารกว่าชาวไทยเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันแรม1ค่ำเดือน5หลังจากที่พวกเขาร่วมกันทำบุญตักบาตรในตอนเช้า

คนกะเหรี่ยงมีธรรมเนียมอยู่ว่าจะต้องไม่ให้เท้าพระเปรอะเปื้อนแม้แต่เพียงธุลีดินและหากพระได้เหยียบหลังผู้ใดผู้นั้นจะได้บุญกุศลอย่างแรงกล้า

ฉันเกิดบนภูเขาฉันเติบโตบนภูเขาฉันมีชีวิตอยู่บนภูเขาตลอดมาฉันรู้ว่าเราเป็นคนไทยแผ่นดินของเราอยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยแต่คนพื้นราบจะรู้จักจะเข้าใจพวกเราแค่ไหนฉันไม่รู้บทกวีภาษากะเหรี่ยงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของพวกเขาที่ผูกพันกับถิ่นที่อยู่อย่างลึกซึ้ง

ปัจจุบันกะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขากลุ่มที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดคือประมาณ 250,000 คนหรือ 50% ของชาวไทยภูเขาทั่วประเทศ

การเลี้ยงชีพโดยการหาของป่าและไม่ถางป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยทำให้กล่าวได้ว่ากะเหรี่ยงเป็นชาวไทยภูเขาที่มีชีวิตผูกพันกับป่าและทำลายป่าน้อยที่สุดในบรรดาชาวไทยภูเขาทุกเผ่าพันธุ์

ไร่ของชาวกะเหรี่ยงเป็นไร่แบบหมุนเวียนพวกเขารู้จักใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่าด้วยการปล่อยให้ดินได้สะสมปุ๋ยก่อนจะกลับเข้าไปทำกินอย่างเดิมหมุนเวียนเป็นวัฏจักร

แต่สภาพดินที่ขาดแคลนความอุดมสมบูรณ์และฝนฟ้าไม่เอื้ออำนวยเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ชาวกะเหรี่ยงบางกลุ่มต้องบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตเพียงพอกับการเลี้ยงชีวิตในครอบครัวเมื่อต้องดิ้นรนหาเลี้ยงปากท้องมากขึ้นชีวิตคนกะเหรี่ยงจึงเปลี่ยนไป

บางคนต้องออกมารับจ้างทำไร่กับม้งผู้หญิงเริ่มละเลยวัฒนธรรมการทอผ้าแบบกะเหรี่ยงแล้วหันมาสวมใส่เสื้อผ้าสำเร็จรูปกันมากขึ้น

กะเหรี่ยงได้ชื่อว่าเป็นชนเผ่าที่มีศิลปะการทอผ้าได้อย่างงดงามวิธีการทอผ้าพื้นเมืองของกะเหรี่ยงแต่โบราณที่เรียกว่าทะทายังมีหลงเหลือในหมู่บ้านที่ห่างไกลเท่านั้นลวดลายบนผืนผ้าที่ปรากฏอยู่นี้เป็นของบ้านทะมอลอจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ชาวบ้านยังคงรักษาวิธีการทอผ้าแบบดั้งเดิมของกะเหรี่ยงไว้แต่มีรูปแบบและสีสันที่ต่างไปจากเดิมผ้าทอกะเหรี่ยงกลายเป็นสินค้าที่ระลึกของนักท่องเที่ยวลวดลายและสีสันถูกกำหนดด้วยความต้องการของตลาดแทนความคิดสร้างสรรค์จากสิ่งรอบตัวเช่นอดีตกาลธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำให้ชาวพะมอลอยังรักษาศิลปะการทอผ้ากะเหรี่ยงแต่โบราณไว้ในขณะที่พวกเขาเองสวมใส่เสื้อผ้าสมัยใหม่กันหมดแล้ว

สัตว์เลี้ยงเป็นเครื่องหมายแสดงความมั่งคั่งของชาวกะเหรี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าของช้างอาจนับได้ว่าเป็นคหบดีในหมู่พวกเขาเลยทีเดียว

พราะช้างเป็นพาหนะอย่างเดียวที่ใช้การได้ดีในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าคนกะเหรี่ยงจึงเป็นชุมชนกลุ่มเดียวที่รู้จักและผูกพันกับช้างและทักษะนี้เองที่ทำให้เขากลายมาเป็นควานช้างที่มีฝีมือแต่เรื่องราวของพรานกะเหรี่ยงผู้รอบรู้เรื่องป่าดีพอๆกับความชำนาญบนหลังช้างกำลังกลายเป็นตำนานเมื่อพื้นที่ป่าไม้เมืองไทยลดน้อยลงอย่างน่าวิตก

กะเหรี่ยงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อความอยู่รอดในขณะที่สายใยระหว่างพวกเขากับป่าและสายน้ำยังคงผูกพันกันอย่างแนบแน่นในป่าลึกเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่การขี่ช้างท่องเที่ยวไปในป่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักแสวงหาจากซีกโลกตะวันตกจากป่าเขาบนดอยสูงมุ่งสู่ลำน้ำแม่แตงอันกว้างใหญ่ก็มีเพียงควานช้างชาวกะเหรี่ยงเท่านั้นที่เชี่ยวชาญทั้งเรื่องป่าแม่น้ำและช้างขบวนแถวอันงดงามกลางลำน้ำแท้ที่จริงคือผลพวงของพระราชบัญญัติยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศที่รัฐบาลประกาศใช้ในปีพุทธศักราช2531ช้างลากซุงจากเขตป่าสัมปทานภาคเหนือหลายจังหวัดถูกเจ้านายชาวกะเหรี่ยงพามารับใช้ธุรกิจทัวร์ป่าในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและโดยเฉพาะในป่าริมน้ำแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้

0: ในแต่ละปีประมาณการว่ามีช้างหมุนเวียนกันรับนักท่องเที่ยวอยู่มากกว่า100เชือกในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดมีควานช้างเป็นชาวกะเหรี่ยงแม้รายได้จากธุรกิจนี้จะน้อยกว่างานลากซุงหลายเท่าตัวแต่นี่ก็เป็นทางเลือกที่มีอยู่ไม่มากนัก
1: ตอนนี้เขาปิดป่าเลยเขาตกงานแล้วเขาหาในทั่วป่าตั้งพลังบางทีนี่วันละแค่300ถึง2คนลากซุงได้ดีกว่าครับลากซุงได้ดีกว่าเพราะว่าวันไหนได้เฉลี่ยละตัวละ5-600
0: ค่ายกลางป่าริมน้ำแม่แตงต้อนรับนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษานอกจากบริการจัดช้างทัวร์ป่าแล้วกิจกรรมที่ดึงดูดใจนักผจญภัยเหล่านี้มากที่สุดก็คือการล่องแพชาวกะเหรี่ยงย่านนี้จำนวนมากมีอาชีพพิเศษคือการรับจ้างคาดแพหรือต่อแพให้นักท่องเที่ยวประสบการณ์ชีวิตที่เกิดและเติบโตมากับพงไพรและสายน้ำทำให้ชาวกะเหรี่ยงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นนักต่อแพที่เชี่ยวชาญและแข็งแกร่งที่สุดสำหรับการล่องแพในลำน้ำอันเชี่ยวกรากและเต็มไปด้วยเกาะแก่งอันตราย

0: นายแซะหรือที่มีชื่อไทยว่าสกลแปลงกะเหรี่ยงวัย24ปีหนุ่มชาวกะเหรี่ยงบ้านวังพระริมน้ำแม่แตงใช้เวลาว่างจากการทำนารับจ้างต่อแพบริการนักท่องเที่ยวในอัตราวันละ200ถึง300บาทได้รับคำกล่าวขานว่ามีฝีมือถ่อแพเป็นหนึ่งในลุ่มน้ำนี้สายตามันสมองและความเข้มแข็งคือเบื้องหลังความสำเร็จที่ถูกนำไปผสมผสานกับความศรัทธาในศาสนาคริสต์ที่เขายึดถือเป็นสรณะ
1: แต่ละเดือนนี้ผมประมาณทดลองสัก 2-3 ครั้งนั่นแล้วแต่กายนะครับกายต้องการผมก็สั่งผมเป็นล่องแพให้เขาถ้าเขาไม่ต้องการก็ผมไม่ได้ล่องนะครับคนอื่นล่องพูดถึงสนุกก็สนุกนะครับพูดถึงยากก็ยากเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าน้ำเยอะนะครับหรือว่าน้ำนองในผมขึ้นบนแพแล้วผมต้องอธิษฐานเลยนะขอให้พระเจ้าอยู่กับผมตลอดทางที่ผมจะล่องแพนี้ขอให้พระเจ้าไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นหรือว่าแค่ทุกชีวิตอย่าให้เสียชีวิตนายบนแพของผมผมต้องอธิษฐานอย่างนี้

ตลอดเวลากว่า200ปีที่คนกะเหรี่ยงใช้ชีวิตบนผืนแผ่นดินไทยถิ่นฐานที่เป็นหลักแหล่งร่มเย็นทำให้พวกเขาสืบสานวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่อง

ป่าไม้สายน้ำเป็นชีวิตและวิญญาณของชนกลุ่มนี้ความทุกข์ยากของชีวิตที่ทดแทนด้วยความรักและความเอื้ออาทรจากพวกพ้องถูกถ่ายทอดเป็นบทเพลง

ไม้ไผ่ลำเดียวทอดข้ามน้ำไม่ได้ข้าวเปลือกเมล็ดเดียวต้มเหล้าไม่ได้ความรักในเผ่าพันธุ์ของกะเหรี่ยงยังคงเต็มเปี่ยมในจิตใจไม่ว่าคนต่างเผ่าจะเรียกพวกเขาว่าอย่างไรแต่พวกเขายังพอใจกับชื่อตนคนปากะยอหรือคนโพล่งที่มีความหมายว่าเผ่าพันธุ์แห่งคน

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: สมัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็สมมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านท้องก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจจนกันแล
1: ้วแสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

ภาพการดำเนินชีวิตของพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆเท่าใดนักแต่จะมีสักกี่คนที่รู้ว่าบรรพบุรุษของชนกลุ่มนี้เคยรุ่งโรจน์อยู่เหนือดินแดนที่ราบลุ่มภาคเหนือของไทยมาก่อนลัวละวาหรือละเวะคือคำเรียกชื่อที่แตกต่างกันไปตามตำนานและความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาคนไทยทางภาคเหนือเรียกพวกเขาว่าลัวซึ่งเพี้ยนมาจากละเวะคำที่เขาใช้เรียกตัวเองนักวิชาการจัดให้ลัวอยู่ในกลุ่มชนออสโตรนีเชียนและเชื่อว่าชนกลุ่มนี้มีถิ่นฐานอยู่บริเวณแหลมอินโดจีนเช่นเดียวกับมอญเขมรแต่ต่อมาได้อพยพขึ้นมาทางเหนือโดยใช้ลำน้ำปิงเป็นเส้นการเดินทาง

วกแรกได้ขึ้นไปตั้งถิ่นฐานอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสารวินในรัฐไทยใหญ่ของพม่าส่วนพวกที่ตามมาทีหลังตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่ตามลุ่มน้ำปิงนี่เอง

จากตำนานของเมืองเชียงตุงเล่าว่าพญามังรายได้ยกทัพมารุกรานและจับกษัตริย์ลั่วไว้ได้กองทัพลั่วขอเจรจาหย่าศึกพญามังรายจึงให้ลั่วแสดงสัจจะสาบานว่าจะไปอยู่ในที่ที่ไม่มีเสียงกบเสียงเขียดร้องและยอมยกที่ราบลุ่มทั้งหมดให้แก่คนไทยด้วยความที่เป็นคนรักษาสัจจะจึงทำให้พวกเขาต้องเปลี่ยนสภาพจากชาวพื้นราบมาเป็นชาวดอยตราบจนทุกวันนี้ชนเผ่าลั่วจะตั้งบ้านเรือนเรียงรายไปตามสันเขาห่างไกลจากชุมชนเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กประมาณ 20-100 หลังคาเรือนบ้านของลั่วมีลักษณะเด่นอยู่ที่ไม้ซึ่งแกะสลักลวดลายงดงามเหนือจั่วหลังคาที่ชาวไทยทางภาคเหนือรู้จักกันดีว่าคือกาแลศิลปะของชาวลั่วที่ยังทิ้งร่องรอยให้เห็นอยู่ทั่วไปในดินแดนล้านนาในขณะที่เรือนกาแลดั้งเดิมที่หมู่บ้านลั่วกำลังถูกแทนที่ด้วยบ้านแบบคนพื้นราบหลังคามุงสังกะสี

ั่วกินข้าวเจ้าเป็นหลักทุกครัวเรือนจึงต้องปลูกข้าวไร่แบบหมุนเวียนโดยจะย้ายพื้นที่ปลูกไปรอบๆหมู่บ้านประมาณ 7-10 ปีจึงกลับมาปลูกในพื้นที่เดิมอีกครั้ง

ในฤดูทำนาที่จะหลีกเลี่ยงฝนไม่ได้เช่นนี้บางครั้งพวกเขาก็ต้องทำงานท่ามกลางสายฝนโดยมีนิหรือกบแมงดาใส่กันฝน

ขาจะใช้ไม้ไผ่เป็นตัวระบายน้ำโดยเจาะรูให้น้ำไหลออกเฉพาะด้านบนเพื่อชะลอความแรงของน้ำไม่ให้ชะล้างหน้าดิน

นอกจากการทำนาขั้นบันไดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแล้วลัวยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ชำนาญในการตีเหล็กจนมีชื่อเสียงไปทั่วอาณาจักรล้านนาในสมัยก่อนส่วนการตีเงินนั้นมีทำกันไม่กี่ครอบครัวบางคนได้เคยเข้าไปเป็นช่างเงินศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์มาแล้วดาบเงินที่ลุงแมวกำลังตีเลียนแบบของเก่าอยู่นี้เป็นเครื่องประดับของผู้ชายล้วที่จะใช้ในวันแต่งงาน

ในช่วงฤดูแล้งฝ่ายชายอาจจะมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาคือการออกหาของป่าล่าสัตว์ส่วนฝ่ายหญิงจะรับผิดชอบงานในบ้านทั้งหมด

ในบางครั้งพ่อบ้านก็มีน้ำใจมาช่วยแม่บ้านทำอาหารของลวดทำง่ายๆจากผักที่ปลูกเอาไว้หรือหาได้จากรอบๆหมู่บ้านนานๆครั้งจึงจะมีเนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้เครื่องปรุงรสมีเกลือพริกและที่ขาดไม่ได้คือถั่วเน่าเมอะที่ทำจากการนำเอาถั่วเหลืองมาต้ม1วันเก็บเอาไว้5วัน5คืนจึงนำเอามาต้มกับเกลือแล้วห่อใส่ใบตองหรือใส่กระบอกไม้ไผ่ปิดเอาไว้ใช้เป็นเครื่องปรุงรสที่ใส่ในอาหารทุกชนิด

สาวชาวลั้วเมื่อโตเป็นสาวจะต้องหัดทอผ้าและเริ่มทอเก็บไว้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีดำหัวญาติผู้ใหญ่เวลาแต่งงานถึงแม้ว่าในเวลานี้เธอจะยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายเลยก็ตาม

สำหรับฝ่ายชายก็ต้องเตรียมสะสมเสื้อผ้าและถุงย่ามเอาไว้มอบให้กับญาติผู้ใหญ่เช่นกันผิดกันตรงที่ผู้ชายจะใช้วิธีจ้างวานให้เพื่อนสาวๆทำให้โดยการใส่เงินไว้ในสิ่งของแล้วนำไปมอบให้หญิงสาวโดยไม่ต้องบอกอะไรซึ่งจะเป็นการรู้กันว่าถ้ามีเงิน25บาทเธอจะต้องเย็บย่ามสีขาวถ้ามี30บาทย่ามจะมีสีสันลวดลายและเธอจะต้องทอกางเกงให้เขาถ้าได้รับเงิน50บาทการคบหาของหญิงชายล้วนดำเนินไปอย่างเสรีภายใต้ประเพณีอันดีงามหญิงสาวหากเกิดชอบพอเพื่อนชายคนใดเธอก็จะทำเตียมัดผู้ประดับสีสันสดใสนี้ไปให้เขาและในยามค่ำคืนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วหนุ่มชาวลั่วมักจะแต่งกายชุดประจำเผ่าออกไปแอวสาวคือการออกไปเที่ยวเยี่ยมเยียนเกี่ยวพาราสีเพื่อนสาวๆตามบ้านของเธอหากเป็นในตอนหัวค่ำที่พ่อแม่ผู้หญิงยังไม่หลับเขาจะเข้าไปนั่งคุยในบ้านซึ่งเป็นห้องโถงมีเตาลมเตาไฟที่ใช้ทำครัวและให้ความอบอุ่นซึ่งผู้เป็นแขกจะล้ำเขตแนวเข้าไปไม่ได้จะต้องอยู่ในที่เฉพาะแขกเท่านั้นแต่ถ้าหากมาในตอนดึกที่พ่อแม่ของสาวหลับแล้วหนุ่มก็มีสิทธิ์เรียกให้สาวออกมาคุยกันที่ชานนอกบ้านได้โดยมีประเพณีว่าห้ามถูกเนื้อต้องตัวกันโดยเด็ดขาด

ในสมัยก่อนหญิงชาวล้วจะต้องทำคลอดเองโดยไม่มีหมอตำแยแต่ในสมัยนี้แม่ของหญิงสาวหรือแม่สามีจะมาช่วยทำคลอดให้หลังจากคลอดลูกแล้วแม่จะต้องอยู่เดือนหรืออยู่ไฟที่เรียกในภาษาล้วว่าออดแมงงอในสมอรุ้งประนมก่อนแต่งงานกับแหม่มมานาน3ปีแล้วเพิ่งจะได้ลูกชายคนแรกเด็กชายอาลีแซะสมบูรณ์แข็งแรงสมใจพ่อและญาติพี่น้องแมมอ่อนระหวยอยู่กับการอยู่ไฟเธอเพิ่งมีลูกคนแรกจึงต้องอยู่ไฟ7คืนในขณะที่คนที่เคยคลอดลูกแล้วจะอยู่แค่3วันโดยต้องอยู่ในกระโจมและต้องคอยรดน้ำก้อนหินที่เผาจนร้อนเพื่อให้ไอ้น้ำช่วยให้เลือดลมในร่างกายไหลเวียนเป็นปกติครอบครัวของสมอนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่มีการแจ้งเกิดลูกชายต่อผีตามความเชื่อของล้วถ้าผู้ที่หันมานับถือศาสนาคริสต์จะเลิกนับถือผีอย่างสิ้นเชิงแต่เวลามีการเลี้ยงผีรวมทั้งหมู่บ้านถึงแม้ว่าจะไม่ไปร่วมงานแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบส่วนรวมเช่นการหยุดงานและไม่ออกจากหมู่บ้าน

แต่เดิมล้วนนับถือพุทธศาสนาเช่นเดียวกับคนไทยและเชื่อกันว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างวัดเจดีย์หลวงในจังหวัดเชียงใหม่แต่หลังจากถูกขับไล่จนต้องหนีขึ้นไปอยู่บนภูเขาสูงห่างไกลความเจริญไม่มีวัดไม่มีพระสงฆ์คอยเทศนาสั่งสอนเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจประกอบกับสภาพชีวิตที่ต้องผูกพันอยู่กับธรรมชาติเท่านั้นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาจึงเริ่มจางลงหันไปนับถือผีแทนจนในที่สุดก็นับถือผีเพียงอย่างเดียวที่หมู่บ้านช่างหม้ออำเภอแม่สะเรียงนี้ชาวบ้านเริ่มหันมานับถือพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้เองพระสุรมณีจากวัดเจดีย์หลวงได้ทุดงมาถึงที่นี่และพยายามสร้างความดีจนชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาหันมาเป็นพุทธศาสนิกชนกันทั้งหมู่บ้านและช่วยกันสร้างสำนักสงฆ์บ้านช่างหม้อน้อยนี้ขึ้นมาซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแม่น็อตหมู่บ้านล้วที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ก็ยังมีร่องรอยของสารผีและเสาอินทขินหรือเสาสะก้างเสาหลักบ้านของล้วซึ่งเชื่อกันว่าเสาอินทขินที่อยู่บริเวณวัดเจดีย์หลวงนั้นคือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากล้วเช่นกันถึงแม้ว่าจะหันมานับถือพุทธศาสนาแต่ความเชื่อในเรื่องผีก็ยังไม่หมดไปล้วเชื่อว่าผีมีทั้งดีและไม่ดีผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าจะคอยดูแลครอบครัวผีป่าผีภูเขาคอยช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินและคุ้มครองหมู่บ้านจึงต้องมีการขอบคุณโดยการเส้นไหว้อาหารที่ผีชอบซึ่งจะมีหมอผีหรือตาปีเป็นผู้ทำพิธีทุกๆเดือน9หรือประมาณเดือนกรกฎาคมจะมีพิธีเลี้ยงผีเยื้อหรือผีบ่อเวียงโดยชาวบ้านจะช่วยกันลงขันบ้านละ80บาทเพื่อไปซื้อวัวมาทำพิธีเส้นไหว้ผีมีการเล่ากันต่อๆมาว่าหลังจากที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้หนีศัตรูผู้รุกรานไปติดอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าดอยบ่อเวียงเมื่อหมดทางหนีพวกเขาจึงอ้อนวอนขอให้ผีป่าประจำดอยช่วยหลังจากนั้นก็เกิดพายุใหญ่จนศัตรูไม่กล้าขึ้นดอยมาพวกเขาจึงทำสัญญาเอาไว้ว่าจะเลี้ยงผีบ่อเวียงนี้ปีละหนึ่งครั้งด้วยวัวตัวเมียหนึ่งตัวกับไก่ต้มบ้านละหนึ่งตัวเมื่อรวบรวมเงินได้แล้วจะมอบให้ตัวแทนชาวบ้านไปหาซื้อวัวชาวบ้านก็จะรอฟังข่าวว่าจะได้วัวมาเมื่อไหร่เพราะบางครั้งอาจจะนานเป็นสัปดาห์เนื่องจากต้องหาวัวตัวเมียที่ไม่มีตำหนิและยอมให้ลากจูงมาแต่โดยดีแต่คราวนี้ชาวบ้านไม่ต้องรอนานหลังจากหายไป2วันคณะตัวแทนก็กลับมาพร้อมกับวัวตัวเมียไร้ตำหนิ1ตัว

วันทำพิธีถูกกำหนดขึ้นในวันต่อมาแต่ละบ้านจะเตรียมต้มไก่แต่เช้าเพื่อนำไปร่วมในพิธีเตรียมอุปกรณ์โดยนำไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะเรียกว่าร็อกสำหรับใส่ไก่ต้มและใส่ข้าว

แต่ละบ้านจะส่งตัวแทนผู้ชายไปบ้านละหนึ่งคนไม่ได้มีกฎห้ามผู้หญิงเข้าร่วมพิธีแต่หญิงสาวชาวลัวสมัครใจที่จะไม่ไปร่วมพิธีเองด้วยความเชื่อว่าพิธีกรรมเป็นเรื่องของผู้ชายหนุ่มๆจะมาเตรียมสถานที่และก่อไฟสำหรับต้มเนื้อเครื่องเส้นผีจากผู้เฒ่าแต่ละบ้านจะมีกระเบื้องแตก3คู่แทนเงิน300บาทขมิ้น3ชิ้นแทนทองคำ3เล่มฝ้ายแทนดอกไม้กระดูกอะไรก็ได้เผาเพื่อให้ผีกินข้าวสารข้าวสุกและเหล้าพิธีดำหัวผีเริ่มขึ้นโดยผู้เฒ่าที่มีอายุเกิน50ปีช่วยกันเปล่งเสียงขอพรเพื่อให้ผีคุ้มครองหมู่บ้านหนุ่มๆจะช่วยกันสานไม้ไผ่ให้เป็นตาแหลวที่เชื่อกันว่าเป็นตาของเหยี่ยวผู้พิทักษ์คุ้มครองหมู่บ้านมีการทำอาวุธติดให้ผีเอาไว้ใช้ต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเมื่อเสร็จพิธีดำหัวช่วงแรกจะให้ผีกินไก่โดยเอาเฉพาะหัวปีกเท้าและเครื่องในโดยถือว่าผีจะได้กินไก่ทั้งตัวแล้วส่วนเนื้อไก่จะนำมาแบ่งกันเองเมื่อได้เวลาอันสมควรชายหนุ่มที่ยังไม่แต่งงานเท่านั้นที่มีสิทธิ์ไปต้อนวัวมาตามความเชื่อว่าเป็นคำสั่งของผี

เนื้อวัวที่ชำแหละจะถูกแบ่งสรรปันส่วนเท่ากับจำนวนครัวเรือนส่วนหนึ่งจะนำไปต้มเพื่อเลี้ยงผีพิธีดำหัวผีเริ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อบอกกล่าวให้ผีมากินเนื้อวัวเมื่อเสร็จพิธีชาวบ้านจะกินเนื้อวัวที่เหลือและดื่มเหล้ากันส่วนตาแล้วที่ทำเสร็จเรียบร้อยเหล่านี้หนุ่มๆจะเป็นผู้เอาไปติดที่ทางเข้าบริเวณเลี้ยงผีและทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้านเป็นเครื่องหมายห้ามคนเข้าออกหมู่บ้านเป็นเวลา3วันหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงินถึง500บาท

เนื้อที่ได้รับแบ่งมาจะถูกนำกลับไปทำอาหารกินแต่มีกฎว่าห้ามนำเนื้อนั้นขึ้นบนบ้านโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านล้มเจ็บและโชคร้าย

0: การนับถือผีของลัวนั้นแท้จริงก็คือการเคารพนับถือธรรมชาติดินและน้ำสิ่งที่ให้ประโยชน์อเนกอนันต์ต่อชีวิตและเป็นการแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชนเผ่าให้พวกเขาได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาเพราะหากวัฒนธรรมใดยังไม่สูญหายถูกทำลายไปก็แสดงว่าวัฒนธรรมนั้นยังคงมีคุณค่าและทำให้สังคมดำรงอยู่ได้โดยไม่เสื่อมสลาย
1: ยกตัวอย่างเช่นเรื่องเล่าเกี่ยวกับ

ถึงแม้ว่าการเวลาจะผ่านฝนผ่านหนาวไปสักกี่ครั้งชนเผ่าลั่วก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสงบเรียบง่าย

ชาวลั้วเชื่อว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นผู้สร้างนครเชียงใหม่และเคยอยู่ที่นั่นก่อนที่จะอพยพหนีผู้รุกรานมาอยู่บนดอยสูงเช่นนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำนานหลายเรื่องที่มีเหตุผลเชื่อได้ว่าชนเผ่าลั้วเคยครอบครองดินแดนล้านนาและมีความสัมพันธ์กับชนเผ่าไทย

การใส่ขันดอกหรือการใส่บาตรด้วยดอกไม้ธูปเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขินซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน8ย่างเดือน9ตามการนับเดือนของชาวเหนือเทียนนี้ชาวเมืองเชียงใหม่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกปีในงานประเพณีบูชาอินทขินซึ่งอยู่ในบริเวณวัดเจดีย์หลวงงานนี้มีในช่วงเดือน

จากชนเผ่าลั้วดังตำนานเมืองเชียงใหม่ที่เล่าว่าเมื่อเกือบ700ปีมาแล้วพญามังรายได้มาเห็นเมืองเชียงใหม่ถูกปล่อยร้างไว้เพราะชาวลั้วผู้สร้างนครได้อพยพย้ายเมืองขึ้นไปอยู่บนดอยสุเทพพระองค์ทรงเห็นว่าเชียงใหม่มีชัยภูมิดีจึงทรงบูรณะสร้างเมืองขึ้นมาใหม่และรับเอาประเพณีบูชาอินทขิณซึ่งเป็นประเพณีโบราณของชาวลั้วที่จะต้องทำทุกครั้งที่มีการสร้างเมืองใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกาแลคือศิลปะวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งที่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลมาจากชาวลั้วถึงแม้ว่าเรือนกาแลแท้ๆจะหาดูได้ยากขึ้นแต่สิ่งก่อสร้างใหม่ๆทางภาคเหนือก็ยังนิยมใช้ศิลปะกาแลเข้ามาตกแต่งเสริมความสง่างามและดำรงเอกลักษณ์อันสวยงามนี้ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่ากาแลคือตัวแทนของเขาควายที่ถูกฆ่าในพิธีเส้นไหว้ผีตามความเชื่อของชาวลั้วพวกเขาจะนำเอาเขาควายขึ้นไปประดับไว้บนยอดหลังคาเพื่ออวดความร่ำรวยต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีที่จะต้องทำกาแลขึ้นไปแทนเขาควายเพื่อความสวยงาม

0: ที่หมู่บ้านแปะอำเภอจอมทองมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บ่งบอกว่าบริเวณนี้มีชาวล้วและชาวไทยอาศัยอยู่รวมกันและได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษจากกษัตริย์แห่งนครเชียงใหม่แผ่นเงินจารึกตัวอักษรนี้คือตราหลวงหลาบเงินที่พระนางวิสุทธิเทวีพระราชทานให้ชาวบ้านแปะในปีจุลศักราช929หรือพุทธศักราช2110ข้อความจารึกไว้ว่าชาวบ้านแปะทั้งที่เป็นชาวล้วและชาวไทยเป็นข้าทาสของวัดราชสุทธารามมีหน้าที่คอยดูแลรักษาวัดห้ามผู้ใดมาเกณฑ์แรงงานหรืออพยพชาวบ้านเหล่านี้ไปที่อื่นย้อนอดีตกว่า400ปีมาแล้วพระนางวิสุทธิเทวีกษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จประพาสมาถึงบริเวณบ้านแปะและโปรดให้สร้างป้อมไว้เป็นที่ประทับปัจจุบันเหลือเพียงซากกำแพงหินที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเวียงหินนี้เท่านั้นห่างจากป้อมไปทางทิศเหนือประมาณ1กิโลเมตรโปรดให้สร้างวัดบนเนินเขาให้ชื่อว่าวัดราชสุทธารามต่อมาชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดบ้านแปะหลวงทรงพระราชทานตราหลวงหลาบเงินและรับสั่งให้ชาวบ้านเฝ้าดูแลรักษาวัดต่อไปชาวบ้านถือว่าตราหลวงหลาบเงินนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องเก็บซ่อนไว้อย่างดีมีผู้รู้ที่ซ่อนเพียง4คนเท่านั้นทุกๆ3ปีชาวบ้านจะทำพิธีเส้นไหว้ผีผู้ดูแลรักษาหลาบเงินแต่หากเกิดเหตุจำเป็นเช่นฝนแล้งหรือสัตว์เลี้ยงล้มตายก็อาจจะทำพิธีก่อนครบกำหนดเวลาได้เครื่องไหว้ผีหลาบเงินจะมีดอกไม้สีขาวเทียนเงินเทียนทองอย่างละ2เล่มผ้าขาวผ้าแดงเป็นเครื่องแต่งกายให้ผีอ้อย1ต้นกล้วย1ต้นให้ผีเอาไปเลี้ยงช้างเลี้ยงม้ามะพร้าวอ่อน2ลูกให้ผีดื่มน้ำบริสุทธิ์ข้าวต้มมัดให้ผีกินของหวานเหล้า2ขวดและหมูตัวผู้1ตัวผู้ที่จะทำพิธีเส้นไหว้ผีจะต้องมีตำแหน่งเรียกกันว่าตั้งเข่าโดยคัดเลือกมาจากผู้สืบสายโลหิตชาวบ้านแปะโบราณเท่านั้นจะมีตั้งเข้าและผู้ช่วยเพียง3คนที่รู้ที่เก็บซ่อนตราหลวงหลาบเงินซึ่งอยู่ในบริเวณถ้ำตองไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนัก
1: เปิดฟังหมดแล้วนะกล้องบนผมเปิดไปตรงปุ้นก็ขอเย็นทางเถอะ

0: ปลาที่เป็นเป็น
1: เป็นกล้วยเกลือกล้วยเกลือ
2: เกลือก่อนก่อน
3: ปลาหลวงหลาบเงินถูกบรรจุไว้ในหม้อดินเผาที่ชาวบ้านเรียกว่าหม้อข้าวลั่วมีชามสังฆโลกจำลองครอบปิดใช้ขี้ผึ้งยาไว้โดยรอบ
4: อืม

พิธีเลี้ยงผีหลาบเงินนี้จะทำกันในป่าใกล้ๆหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าหากนำหลาบเงินเข้าไปในหมู่บ้านจะเกิดเพศภัยพิบัติต่างๆ

0: 语。
1: มาหมู่นั้นมาฮับนี่พึ่งเด้อ
2: ตั้งข้าวจะนำตราหลวงหลาบเงินมาแช่เลือดหมูสดๆเพื่อบวงสรวงผีและจะเฝ้าอยู่ที่ศาลในขณะที่ชาวบ้านช่วยกันปรุงอาหารเลี้ยงผีอาหารทั้งหมดจะต้องทำจากเนื้อหมูที่ถูกนำมาเส้นสังเวยในวันนั้นตั้งเข่าสวดมนต์อัญเชิญผีและขอพรเพื่อความสุขสวัสดิ์ของคนในหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีเลี้ยงผีแล้วชาวบ้านจะนำอาหารซึ่งมีหมูย่างและลาบเลือดไปกินเลี้ยงกันโดยมีกฎว่าผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนจะต้องกินอาหารนี หากกินไม่หมดจะขุดหลุมฝังไว้ในบริเวณนั้นเพราะเชื่อว่าถ้านำอาหารเลี้ยงผีเข้าหมู่บ้านจะมีอันเป็นไปต่างๆนานา
1: เอาขบมาขบมาหมอ
3: เอ้าโดนน่ะเฮาก็จ้องหนอนึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: ในขณะที่ตั้งข้าวและผู้ช่วยจะอัญเชิญหลาบเงินไปเก็บซ่อนไว้ที่เดิมก่อนตะวันตกดินโดยจะต้องเดินวนเวียนในป่าจนแน่ใจว่าไม่มีผู้ใดติดตามมาจึงจะนำไปเก็บไว้อย่างที่ซ่อน

ปัจจุบันบ้านแปะมีประชากรกว่า 1,000 คนทุกคนนับถือศาสนาพุทธทุกวันพระจะมีชาวบ้านมาทำบุญใส่บาตรที่วัดอย่างเนืองแน่นเพราะชาวบ้านถือว่าตนเป็นข้าน้ำหยาดพระราชทานซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ได้ถวายตัวพวกเขาให้เป็นข้ารับใช้คอยดูแลรักษาวัดราชสุทธารามนี้ตลอดไป

0: วันนี้แม้ชาวบ้านแปะจะยืนยันว่าพวกเขาคือคนไทยแต่หลักฐานจากหลาบเงินที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพวกเขาคือผู้สืบเชื้อสายลัวและได้อาศัยอยู่รวมกับคนไทยในหมู่บ้านนี้มาแต่ครั้งอดีตทั้งยังพร้อมใจกันรักษาประเพณีเลี้ยงผีแบบชาวลัวไว้อย่างเหนียวแน่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่ามีการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างชาวลัวกับชาวไทยมาจนถึงปัจจุบันบ้านเมืองกะก็เป็นบ้านลัวอีกหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ที่รับวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตจากคนไทยแต่ก็ยังยึดถือประเพณีเก่าแก่เช่นการกราบไหว้บูชาดวงวิญญาณขุนหลวงวิรังคะกษัตริย์องค์สุดท้ายของลัวชาวบ้านเชื่อกันว่าขุนหลวงวิรังคะเกิดที่นี่และชื่อหมู่บ้านก็หมายถึงเมืองของขุนหลวงวิรังคะนั่นเองศาลของขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่หน้าวัดเมืองกะวนารามซึ่งเป็นวัดที่ก่อตั้งโดยพระครูวิรุณธรรมโกวิทเจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถานผู้มีความผูกพันกับชนเผ่าลัวจนถึงกับปั้นรูปขุนหลวงวิรังคะขึ้นมา
1: ตระกูลของหลวงพ่อเนี่ยเป็นเผ่าเขาเรียกว่าไตลัวเพราะไตเนี่ยมีหลายไตไตลัวไตลือไตลาวไตยวนอะไรเนี่ยของหลวงพ่อเนี่ยเป็นไตลัวพ่อปู่เขาอพยพมาอยู่ที่แม่ริมนี่นานแล้วแต่หลวงพ่อมาเกิดที่แม่ริมก็มาล้ำลึกถึงว่าผู้เป็นขุนหลวงของพวกเราเนี่ยก็คือขุนหลวงวิลังคะสมัยจามเทวีวงศ์แกก็มีความเสน่หารักใคร่หลงไหลพระนางจามเทวีก็ยกทัพจากเชียงตุงล่องลงมาตามเขาก็เรียกว่าสมัยก่อนจะเอาสาวก็ต้องมีการแข่งอิทธิฤทธิ์กันแกก็สู้กับนางจามเทวีเขาเอาไอ้สนเอาพุ่งพระนางจามเทวีรู้ว่าขุนหลวงมีลังคานี่มีอิทธิฤทธิ์เขาเลยเอาผ้าสิ้นนุ่งมาทำเป็นหมวกให้พวกอามาตย์เอาไปถวายขุนหลวงมีลังคาขุนหลวงมีลังคาพอสวมหมวกนี่ก็อิทธิฤทธิ์หมดพออิทธิฤทธิ์หมดก็พุ่งสนเอาลงไปตกนอกเมืองลำพูนเวลานี้ชื่อว่าหนองสนเอาพอไม่ชนะพระนางจามเทวีขุนหลวงวิลังคะเนี่ยผู้เป็นนักรักในแกก็เลยเสียใจหมดหวังในชีวิตก็เลยอกแตกตาย
0: ด้วยความเชื่อว่าวิญญาณของขุนหลวงวิลังคะยังคอยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาได้อยู่เย็นเป็นสุขทุกๆปีชาวบ้านเมืองกะจึงต้องทำพิธีสักการะเส้นไหว้ที่ศาลนี้และบางครั้งเมื่อมีเรื่องเดือดร้อนชาวบ้านก็มักจะมาบนบานขอให้ขุนหลวงช่วยเมื่อบนสำเร็จจะต้องแก้บนด้วยเหล้า1 ไหไก่1 คู่

0: ไม่เฉพาะที่บ้านเมืองกะนี้เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากขุนหลวงวิรังคะชาวบ้านที่บ้านอมพายก็เชื่อว่าพวกเขาเป็นลูกหลานของขุนหลวงวิรังคะเช่นกันและมีบางครอบครัวที่สืบเชื้อสายมาโดยตรงเรียกว่าเป็นสมังหมายถึงผู้ที่มีเชื้อสายผู้นำและมีอภิสิทธิ์บางอย่างเหนือชาวบ้านธรรมดาที่เรียกว่าอาเวอะ
1: อาเวอะนี่เขาจะกินหมาครับถ้าสมังนี่ไม่กินหมาคือตั้งแต่เดิมจริงๆนี่สมังนี่เป็นลูกกำพร้าแม่ตายแล้วก็ไม่ได้กินนมก็กินนมหมาแทนครับแต่นั้นมาก็ถือหมานี่มากเลยหมานี่จะมีสิทธิ์นอนบนบ้านหรือมีสิทธิ์นอนที่บ้านเหมือนกับคนเหมือนกับลูกเหมือนกับหลานครับสมังนี่ถือหมามากเขาได้เลือกสมังนี่มาเป็นหัวหน้าเพราะว่าสมังนี่เขาเห็นว่ามีความคิดดีแล้วก็ไม่มีเยอะมีน้อยกว่าอเวะมีน้อยกว่าครับก็เลยเลือกเป็นหัวหน้าสมังนี่เขาจะใหญ่กว่าอเวะเวลาหมู่บ้านนี่จะสร้างหมู่บ้านที่ไหนสมังนี่ต้องอยู่ข้างบนอเวะต้องอยู่ข้างล่างอย่างที่บ้านเป็นชั้นๆอย่างนี้สมังนี่อยู่ข้างล่างอเวะไม่ได้
0: ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้การถือว่าสมังเป็นเจ้านายอาเวะเป็นผู้รับใช้และการไม่แต่งงานข้ามชั้นวรรณะกันจะหมดไปแล้วแต่สมังก็ยังได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในพิธีสำคัญของหมู่บ้านเสมอยวงเป็นหนุ่มลั้วเชื้อสายสมังรุ่นใหม่ที่ต้องทำงานหนักเช่นเดียวกับหนุ่มลั้วคนอื่นเพราะเป็นประเพณีที่หนุ่มโสดจะต้องสะสมเครื่องใช้และเงินทองให้มากที่สุดเพื่อใช้ในพิธีแต่งงานที่เจ้าบ่าวจะต้องล้มควายล้มหมูเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านนานถึง7วัน7คืนหนุ่มสาวล้วอาจจะถูกพ่อแม่จับคู่ให้ตั้งแต่เกิดเรียกกันว่าเป็นกวนมะกวนโป๊ะกันยวงเองก็มีคู่มั่นตั้งแต่เขายังไม่รู้ความแจวคือชื่อของสาวน้อยคนนั้นแต่ถึงแม้จะมีประเพณีกวนมะกวนโป๊ะหนุ่มสาวล้วก็มีสิทธิ์ที่จะไม่แต่งงานกับคู่ที่พ่อแม่หาให้หากเขาพบคนที่ถูกใจกว่าล้วมีประเพณีแย่สาวซึ่งเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันอย่างเสรีแต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบของประเพณีคือการที่จะไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันก่อนแต่งงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการงานในแต่ละวันหนุ่มโสดทั้งหลายจะเตรียมอาบน้ำแต่งตัวใหม่ด้วยชุดประจำเผ่าหลังอาหารเย็นเขาจะรอเวลาจนแน่ใจว่าพ่อแม่ของสาวเข้านอนแล้วจึงจะออกไปแอวสาวเป็นกฎของหมู่บ้านที่พ่อแม่จะต้องให้ลูกสาวที่ถึงวัยแต่งงานนอนติดข้างฝาบ้านเพื่อที่หนุ่มๆจะสามารถเอาไม้แย่ปลุกให้สาวออกมาคุยกันได
1: ้ครับครับก่อนแป้นอาจจะแล้วน้องแป้นปวดปวดยาแล้วแป้นอาจจะแล้วน้อง
2: ก้องอกก้องอกกันได้ไหมอกกับได้อกเงาเลยเงาแล้วนะกำกันปวดเล่นฟ้องหนึ่งจะให้แต่เราแค่หนึ่งเมื่อก็มีเกินธรรมดาอย่างเกินมันมีเกินแบบคนเดียวเลยเอามาเกินหนึ่งแต่วันนี้เด็กเป็นเอออนเนมเป็นเอียงงา
3: ตับกับน้ำเลยเอฟเป็นกับน้ำน้ำหนึ่งคุยเจอไปอยู่พื้นกันจะอยู่รถพื้นกันล้ำหนึ่งคุยใคร
2: เรียกก็ตลอดเรียกแบบนี้ไปยุ่ง
0: ทุ่งซัดออกนอกจากไร่ข้าวไร่กระหล่ำปลีแล้วยวงต้องดูแลไร่มะเขือเทศ2ไร่นี้ซึ่งมีนายทุนนำเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาฆ่าแมลงมาให้โดยให้เขาเป็นคนลงแรงหากว่าปีนี้ผลผลิตดีขายได้ราคาสูงเขาจะได้รับค่าตอบแทนประมาณ 10,000 บาทยวงรู้ว่าการทำงานหนักของเขาในวันนี้ ม่ใช่เพียงเพื่อการมีครอบครัวที่ผาสุกในวันหน้าเขาต้องการให้หมู่บ้านของเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางเขาฝันอยากจะมีร้านค้าที่ขายอุปกรณ์การเกษตรในหมู่บ้านบางทีคนรุ่นใหม่เช่นยวงอาจจะไม่ทันคิดถึงผลที่จะตามมาว่าเมื่อความเจริญเข้ามามากเพียงใดความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมก็อาจจะมีมากขึ้นเพียงนั้นและพวกเขาจะสามารถต้านกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นานสักเท่าใด

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

บนขุนเขาแห่งนี้ชีวิตของชนเผ่าหนึ่งยังคงดำเนินอยู่อย่างเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความงดงามของประเพณีที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนเผ่าอีก้อขนบประเพณีต่างๆล้อมรวมเป็นชีวิตจิตใจของพวกเขาบรรยากาศที่เคยเงียบเหงากลับพลิกผันเป็นความสดใสอีกครั้งในเทศกาลละเฉปิดหรือพิธีโลชิงช้าที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณที่เวียนมาถึงอีกครั้งในราวปลายเดือนสิงหาคมของทุกปี

0: Eu.
1: ยืมะหรือหัวหน้าพิธีกรรมประจำหมู่บ้านต้องเป็นผู้ทำพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษเป็นบ้านแรก

ขนมข้าวปุ๊ที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวคลุกกับงาดำป่นและแชะมาหรือไก่ต้มกับข้าวสารและขิงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเทศกาลฉลองชิงช้าใหม่ที่ทุกบ้านต้องเตรียมไว้สำหรับบูชาบรรพชนทุกคนในครอบครัวต้องกินเครื่องเส้นสังเวยหลังจากเสร็จพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลพวกเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ต้องลงแรงตั้งชิงช้าใหม่ในวันรุ่งขึ้นคนอีก็มีเรื่องเล่าถึงการโลชิงช้าว่าขณะที่หนุ่มอีก็ออกป่าล่าสัตว์ก็ได้พบกับสาวมาลาบรีทั้งคู่ได้ตกลงอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยมีสัญญาว่าเมื่อกลับเข้าหมู่บ้านแล้วชายหนุ่มจะต้องสร้างชิงช้าให้ทุกปีดังนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ชายต้องสร้างชิงช้าใหม่ให้หญิงหญ้าแกลบและขี้เถ้าในห่อนี้เป็นสัญลักษณ์ของการบูชาวิญญาณบรรพบุรุษก่อนที่ยืมะจะโลชิงช้าเป็นคนแรกบรรพบุรุษโปรดจงคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ดีกินดีและโลชิงช้ากันอย่างปลอดภัยตลอดเทศกาลนี้แม้เวลาจะล่วงเข้าวันใหม่แล้วแต่บรรยากาศของงานฉลองชิงช้าใหม่ของหนุ่มสาวยังไม่เลิกรา

วัวตัวนี้กำลังจะกลายเป็นอาหารสำหรับเลี้ยงฉลองของหมู่บ้านในอีกไม่ช้าในบ่ายวันสุดท้ายหนุ่มสาวที่มาร่วมงานจะแต่งตัวเต็มยศประกวดประขันกันอย่างเต็มที่พวกเขาจะถือกันว่าการโลชิงช้าเป็นการขับไล่ความอัปมงคลออกจากร่างกายและยังเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาอึ่มซาแยะผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืชผลในไร่นับแต่พรุ่งนี้จะไม่มีผู้ใดโลชิงช้าอีกต่อไปเพราะเป็นข้อห้ามไม่ให้แตะต้องชิงช้าประจำหมู่บ้านอย่างเด็ดขาดหลังจากพิธีสิ้น

พวกเขาเรียกตัวเองว่าอัคคาและพอใจจะใช้ชื่อนี้มากกว่าอีก้อที่ใครๆเรียกขานกันนักมนุษยวิทยาสันนิษฐานว่าชนเผ่านี้มีถิ่นฐานเดิมอยู่ในมณฑลยูนนานประเทศจีนเมื่อถูกรุกรานพวกเขาจึงถอยร่นเข้าสู่ดินแดนพม่าลาวเวียดนามและประเทศไทยคาดกันว่าอาคาอพยพเข้ามาทางด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อประมาณ60ปีที่ผ่านมาและตั้งหมู่บ้านกระจายอยู่ตามภูเขาสูงในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่แม้พวกเขาจะไม่รู้จักบันทึกประวัติศาสตร์ของเผ่าพันธุ์เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ชนเผ่านี้ก็มีวิธีถ่ายทอดความเป็นมาแห่งชาติพันธุ์ด้วยการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีที่พวกเขาเรียกกันว่าเยิงความเชื่อที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นจากอำนาจของอเภอมิเย่ที่เสมือนเป็นพระเจ้าและบรรพชนผู้ทรงอำนาจในขณะเดียวกันคนอาขาจึงต้องระมัดระวังที่จะไม่กระทำสิ่งใดให้บรรพชนขุ่นเคืองใจคนอาขาเชื่อว่าตนเองเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างบรรพชนกับชนรุ่นหลังพวกเขาจึงดำรงตนให้อยู่ในกรอบของบัญญัติอาขาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศาสนาประเพณีและแนวทางการดำเนินชีวิตแบบอาขาโดยหวังว่าเมื่อสิ้นชีวิตไปแล้วลูกหลานจะเส้นไหว้พวกเขาบ้างพวกเขาถือว่าเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณของผู้ตายจะเดินทางไปสู่ดินแดนแห่งบรรพชนหากมีการประกอบพิธีศพอย่างถูกต้องแล้ววิญญาณของเขาก็จะคุ้มครองลูกหลานต่อไป

0: หากสิ้นเสียงเคาะมีดแล้วร่างที่นอนสงบนิ่งอยู่นี้ไม่ฟื้นขึ้นมาพิมะหรือหมอผีประจำหมู่บ้านจึงประกาศว่านายอากามาเยอะสิ้นชีวิตไปแล้วบุตรและภรรยาของเขาจึงจัดการอาบน้ำศพด้วยน้ำต้มสุกแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาขาชุดใหม่และใส่เหรียญเงินในปากเพื่อให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้าลายชื่อบรรพบุรุษของผู้ตายจะถูกขานชื่อเรียงตามลำดับตั้งแต่ต้นตระกูลจนถึงผู้ตายและทวนกลับอีกครั้งเพื่อนำทางให้เขาไปพบกับญาติมิตรในปรโลกอย่างถูกต้องลูกชายคนโตจะต้องทำพิธีเด่งซ้อเพื่อชำระล้างบาปให้กับผู้ตายก่อนวิญญาณสู่สัมปรายภพโดยใช้ไก่ตัวเมียมาปรุงอาหารเส้นไหว้ศพและเลี้ยงดูผู้มาร่วมงานครอบครัวของผู้ตายจะต้องสละหมูหนึ่งตัวเพื่อเป็นอาหารสำหรับผู้ที่จะมาช่วยทำโลงศพหลังจากได้ความว่าวันนี้เป็นวันดีของหนุ่มคนนี้เขาจึงต้องรับหน้าที่เป็นผู้นำในการตัดไม้ทำโลงศพในป่าที่ทำขึ้นเพียงให้พิธีนี้สมบูรณ์ตามประเพณีเท่านั้นเพราะปัจจุบันพวกเขาหันมาใช้โลงศพแบบเดียวกันกับคนพื้นราบกันแล้วก่อนจะนำศพไปฝังญาติมิตรจะต้องทำพิธีเลฉ่อเปียวเพื่อกล่าวอำลาและย้ำให้เขามุ่งหน้าไปสู่ดินแดนของบรรพชนลูกหมูตัวนี้จะกลายเป็นสมบัติติดตัวเขาไปทันทีที่สิ้นลมหายใจเจ้าของบ้านจะไม่มีสิทธิ์ในหมูอีกต่อไปจึงต้องแบ่งสรรให้กับผู้ที่มาร่วมงานศพอย่างถ้วนหน้าเนื้อหมูบางส่วนจะถูกนำมาปรุงอาหารเส้นสังเวยวิญญาณเป็นครั้งสุดท้ายเครื่องใช้ส่วนตัวของผู้ตายเหล่านี้จะต้องมอบให้เขานำไปใช้ในโลกหน้า
1: ก็หอยไปจ้า 아아침에먹었어방을
2: 아너저희버지먹
3: 었어아아아아아
0: เมื่อเสร็จพิธีฝังศพทุกคนจะต้องไม่หันกลับไปมองสุสานโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทำเช่นนั้นวิญญาณจะตามกลับมาด้วยเพื่อเป็นการชำระล้างวิญญาณผีร้ายที่อาจจะติดตัวมาผู้ที่ไปร่วมพิธีจึงต้องเดินผ่านประตูหมู่บ้านล้างมือและเท้าให้สะอาดเมื่อกลับมาถึงบ้าน
4: เจ้าพี่ยังมาก

ความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นและความไม่เข้าใจในต้นสายปลายเหตุของปรากฏการณ์ธรรมชาติสะท้อนออกมาเป็นความเชื่อและความยำเกรงอิทธิฤทธิ์ของพูดผีเช่นเดียวกับชาวเผ่าอื่นๆพวกเขาเชื่อว่าป่าเป็นที่อยู่ของพูดผีคนอาขาจึงป้องกันอันตรายจากผีร้ายด้วยการสร้างประตูหมู่บ้านที่เรียกว่าลกคอเพื่อกั้นพรมแดนระหว่างมนุษย์กับพูดผีอย่างเด็ดขาดตาแหลวเป็นอาวุธให้ผีประจำหมู่บ้านใช้ต่อสู้กับผีป่าและสัตว์ร้ายข้างประตูจะตั้งตุ๊กตาไม้ชายหญิงไว้หนึ่งคู่เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงว่าต่อจากประตูนี้เป็นอาณาเขตของมนุษย์เท่านั้นเมื่อถึงฤดูเพาะปลูกผู้หญิงจะต้องไปทำไร่ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านเป็นระยะทางไกลๆบางคนจึงมีกระสวยปั่นได้ติดมือไปด้วยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ทอผ้าใช้เองแล้วก็ตามเส้นได้เหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ซ่อมแซมเสื้อผ้าของเธอและสมาชิกในครอบครัวไร่ข้าวบนไหล่เขาคือแหล่งผลิตธัญญาหารเลี้ยงชีวิตพวกเขายังเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ

พี่น้องคู่นี้ออกไปไร่กันตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อทำพิธีเลี้ยงผีให้คุ้มครองข้าวในไร่ให้งอกงามและได้ผลเต็มที่ขนและเนื้อไก่จากต้นขาสันหลังหัวจะถูกแบ่งเพื่อเส้นสังเวยผีไร่ซึ่งสิงสถิตอยู่ที่กระท่อมจำลองที่เรียกว่าผาซุ้มคุ้มผีและจอมปลวกในไร่ข้าวหนุ่มสาวอาขามีเสรีภาพในการเลือกคู่ครองอย่างเต็มที่แต่มีข้อห้ามไม่ให้เกี่ยวพาราศีกันในหมู่บ้านเพราะเชื่อกันว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นการลบลู่บรรพบุรุษคนอาขาจึงมีประเพณีที่เปิดโอกาสให้หนุ่มสาวได้พบปะกันณบริเวณลานนอกหมู่บ้านที่เรียกว่าลานสาวกอดหรือแดะขอในภาษาประจำเผ่าถึงเวลาไปลานสาวกอดหาพื้นที่ดีๆมาเต้นรำที่นี่เหมาะจะเต้นรำมาเถิดพวกเรามาเต้นรำบรรยากาศอันรื่นรมช่วยสารสัมพันธ์ให้งอกงามจนบางคู่อาจจะปลีกตัวไปทำความรู้จักกันตามลำพังคนอาขาถือว่าลานสาวกอดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านเพราะที่แห่งนี้ทำให้พวกเขาดำรงเผ่าพันธุ์ของตนไว้ได้ในอดีตการชนเผ่านี้มีประเพณีที่ทำให้หนุ่มสาวได้เรียนรู้การปฏิบัติตัวระหว่างสามีภรรยาจากตัวแทนของบรรพชนซึ่งได้รับมอบหมายจากกรรมการหมู่บ้านที่รู้จักกันในนามคจีมิดะและคจีระดะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าประเพณีเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและเป็นหนทางที่คนต่างเผ่าจะล่วงเกินสาวอาขาได้อย่างเสรีเรื่องราวของคจีมิดะและคจีระดะจึงเป็นเพียงความทรงจำอันเลือนลางที่คงเหลือเพียงคำบอกเล่าเท่านั้นชีวิตของชนเผ่านี้ยังคงดำเนินไปตามคันลองของวัฒนธรรมแห่งเผ่าพันธุ์ด้วยสำนึกในหน้าที่อันเป็นตัวแทนจากบรรพบุรุษในการสืบทอดประเพณีสู่ชนรุ่นหลังสองหูฟังขนบอย่าแชร์เชือนตาอย่าเลือนลายปักรักไว้คำพร่ำสอนของคนแก่ที่คอยย้ำเตือนให้ลูกหลานยึดมั่นในธรรมเนียมประเพณีเพื่อสืบสานความเป็นมาของเผ่าพันธุ์ยังคงแจ่มชัดอยู่ในจิตสำนึกของคนอาขาแม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไรก็ตาม

หมู่คนที่ร่ายรำกันอยู่นี้กำลังประกอบพิธีซึ่งเขาเชื่อกันว่าจะสามารถปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยไข้เจ็บให้พ้นไปจากหมู่บ้านได้

นี่คือประเพณีของชนเผ่าพูดไทย1ใน8ชนเผ่าที่มาพำนักอยู่ในจังหวัดมุกดาหารหลังจากร้อนแรมมาจากแดนไกลเมื่อนานมาแล้ว

อีกฝากฝั่งของลำน้ำโขงคือประเทศลาวที่นั่นมากมายด้วยผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งในอดีตได้อพยพโยกย้ายข้ามโขงมาสู่ฝั่งไทยเป็นจำนวนมากแล้วตั้งรกรากกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดมุกดาหารจังหวัดหนึ่งที่มีพรมแดนใกล้ชิดกับลาวคนไทยที่นี่ส่วนหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนเผ่า8กลุ่มที่อพยพมาจากฝั่งลาวอันได้แก่ไทยลาวหรือไทยอีสานผู้ไทยโซ่ขาไทยย้อกะเลิงแสกและกุลาเมื่อเกือบ200ปีล่วงมาแล้วและใช้ชีวิตร่วมกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงเรื่อยมากระทั่งวิถีความเป็นอยู่ของตนผสานเข้ากับแบบอย่างของคนไทยอย่างกลมกลืนกลายเป็นกลุ่มชนเผ่าไทยมุกดาหารซึ่งในแง่หนึ่งย่อมหมายถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปจนในทุกวันนี้เราไม่อาจพบเห็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มชนทั้ง8ได้ง่ายนักหากบางกลุ่มชนก็ยังพยายามรักษาแบบอย่างประเพณีของตนไว้ให้คงอยู่นานที่สุด

ห่างจากตัวเมืองมุกดาหารไปทางตะวันตกที่อำเภอคำชะอีและกิ่งอำเภอหนองสูงคือเขตที่ชาวพูดไทยในมุกดาหารอาศัยอยู่มากที่สุดถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวพูดไทยอยู่ในแคว้น12จุกไทยและแคว้น12ปันนาซึ่งก็คือดินแดนส่วนเหนือของลาวกับเวียดนามและตอนใต้ของจีนในปัจจุบันต่อมาจึงอพยพลงมาทางใต้ที่เมืองวังและเมืองตะโปนหรือเซโปนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองสุวรรณเขตในประเทศลาวขณะนี้จนถึงสมัยรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงโปรดให้ทัพไทยยกไปปราบเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์และกวาดต้อนชนเผ่าต่างๆรวมทั้งชาวพูดไทยเข้ามายังฝั่งไทยเป็นการ

ชาวพูดไทยในครั้งนั้นตั้งบ้านสร้างเรือนรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นอยู่เป็นจำนวนมากกระทั่งปัจจุบันจนนับได้ว่าเป็นชนเผ่าที่มีจำนวนมากที่สุดรองจากชาวไทยอีสาน

ในขณะที่วัตถุซึ่งสามารถมีอายุยืนยาวกว่าผู้คนอาจหลงเหลือบางส่วนของรูปทรงและกลิ่นอายดั้งเดิมไว้ให้เราได้สัมผัสแต่ชาวผู้ไทยนั้นทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่อย่างสงบเรียบง่ายเช่นชาวดินแดนที่ราบสูงทั่วไปที่มีความเป็นอยู่สอดคล้องกับสังคมยุคปัจจุบันมาถึงวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างของความเป็นผู้ไทยจึงค่อยๆสูญหายไปด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงพยายามรักษาขนบประเพณีที่ยังเหลืออยู่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น

0: าไหมว่าฝืนต้องฝืน
1: นั่นคือ มันเล่าคนบ้านต้องเล่า
0: เพราะฉะนั้นเฮาก็เห็นคุณค้าของความไม้ปันตัวเนี่ยเดี๋ยวบันเฮาสงวนไว้
2: มันก็ทราบได้หลายแต่มันเฮ
1: าก็ดงไปมันดงหลาย
0: ถ้าไปที่บ้านจังหวัดอื่นท่านนี้อึดป่าไม
1: ้หา
0: บ
1: ุ
0: ญ
3: ชายผู้นี้เป็นชาวผู้ไทยและเป็นหนึ่งในจำนวนอีกมากมายที่ตัดสินใจออกไปเสี่ยงโชคหางานทำในประเทศสิงคโปร์ห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอนไปนานวันนี้เขากลับมาบ้านแล้วมาพบผู้คนและถิ่นที่คุ้นเคย
0: คนนี้เอา
1: ชัวร์ไป
3: ผู้หญิงพูดไทยทุกวันนี้จะแต่งชุดพื้นบ้านอันงดงามก็เฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นและขณะนี้ทุกคนกำลังพร้อมใจกันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองสำหรับประกอบในพิธีบายสีสู่ขวัญให้กับหนุ่มพูดไทยผู้ซึ่งเพิ่งกลับมาจากแดนไกลเมื่อไม่นานนี้
4: เสร็จหรือยังแม่เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนี่จะไปด้วยกันจะได้ไปในมาทำกันซื้อของซื้อยังไม่รู้ไม่ยาก
3: พิธีรับขวัญอันอบอุ่นเริ่มขึ้นเมื่อสตรีชาวผู้ไทยแต่งกายด้วยชุดพื้นบ้านออกมาฟ้อนรำบายสีสู่ขวัญด้วยท่วงท่าอ่อนช้อยเพื่อเป็นการอวยพรให้ผู้รับขวัญ

0: พ่อเฒ่าแห่งหมู่บ้านเริ่มสวดคำเรียกขวัญพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินไปขณะเดียวกันบรรยากาศอันอบอุ่นรื่นเริงก็ปรากฏเป็นระยะระยะได้มงคลซึ่งหมายถึงความผูกพันที่ทุกคนมีให้แก่กันได้ผูกลงบนข้อมือผู้รับขวัญขณะที่แต่ละคนสัมผัสซึ่งกันและกันการรวมจิตใจเพื่อมอบสิ่งอันเป็นโมหันไปถึงผู้รับขวัญ
1: บัดย้าง
0: บายสีสู่ขวัญวันคืนเย้าเสร็จสิ้นลงพร้อมกับความสุขของทุกคนนี่คือประเพณีหนึ่งที่ชาวผู้ไทยยึดถือเพื่อให้เกิดสิริมงคลขึ้นแก่ชีวิตเช่นเดียวกับผู้คนในดินแดนที่ราบสูงส่วนใหญ่นิยมยึดถือปฏิบัติกันในแง่คติความเชื่อโดยทั่วไปแล้วชาวผู้ไทยนับถือศาสนาพุทธเช่นเดียวกับคนไทยแต่ในขณะเดียวกันคนผู้ไทยยังคงยึดถือคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นทุกปีจึงมีการประกอบพิธีอย่างหนึ่งขึ้นเรียกว่าพิธีเหยาหรือเหยาเป็นประจำปีละครั้งเพื่อเป็นการเส้นสวงผีซึ่งหมายถึงดวงวิญญาณของบรรพบุรุษรวมทั้งเทพพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพโดยเชื่อว่าจะทำให้ทุกคนในหมู่บ้านปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บและพยันตรายทั้งปวงเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่จะเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกกันว่าหมอเหยาทั้งหมดล้วนอยู่ในชุดพื้นบ้านแบบอย่างผู้ไทยที่มีความเรียบง่ายเป็นกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมผู้ไทยที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักนอกจากในพิธีนี้เท่านั้นคติความเชื่อเกี่ยวกับการเลี้ยงผีในพิธีเหยาอาจฟังดูน่ากลัวแต่เมื่อเสียงคลุยขับนำเครื่องดนตรีอื่นๆผสานเป็นบทเพลงผู้ไทยอันไพเราะเหล่าหมอเหยาก็ร่ายรำอ้อนวอนด้วยท่วงท่าที่สนุกสนานรื่นเริงต่อเนื่องกันไปเป็นช่วงกล่าวกันว่าพิธีดังกล่าวจะทำติดต่อกันไปถึง3วันและตลอดช่วงเวลานั้นหมอเหยาและชาวบ้านทั้งหมู่บ้านจะพากันร่ำอุหรือดื่มสุราเป็นที่คึกครื้นพิธีเหยาของชาวผู้ไทยจึงเป็นพิธีที่จะช่วยให้พวกเขาเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิตทั้งยังเป็นประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ของชาวผู้ไทยอย่างชัดเจน

ี่คือวัดเก่าแก่หลังหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวโซ่1ใน8ชนเผ่าไทยที่มีอยู่ในจังหวัดมุกดาหารชาวโซ่ก็ไม่แตกต่างไปจากชาวผู้ไทยในเรื่องวัฒนธรรมเฉพาะของพวกเขาที่นับวันแต่จะพบเห็นได้ยากขึ้นทุกทีนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ชาวโซ่พากันอพยพมาจากเมืองมหาชัยหรือเมืองภูวานากระแดงในแขวงคำม่วนและแขวงสุวรรณเขตของประเทศลาวเข้ามาอยู่ร่วมกับคนไทยและกลุ่มชนอื่นๆกระทั่งวัฒนธรรมดั้งเดิมส่วนใหญ่กลืนหายไปกับผู้คนและสังคมยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามชาวโซ่พยายามดำรงไว้ซึ่งขนบประเพณีของตนเท่าที่จะกระทำได้สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถบ่งบอกความเป็นชนเผ่าโซ่ได้ก็คือภาษาพูดทุกวันนี้ชาวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีคนโซ่อยู่เป็นจำนวนมากยังคงใช้ภาษาพูดของตนเองแม้จะพูดปะปนไปกับภาษาไทยอีสานด้วยก็ตามเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนโซ่ในครั้งก่อนค่อนข้างเรียบง่ายทว่าวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิมไม่ใช่สิ่งที่จะพบเห็นกันได้แล้วในขณะนี้หากไม่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของคนโซ่ในครั้งก่อนค่อนข้างเรียบง่ายทว่าวัฒนธรรมการแต่งกายดั้งเดิม

สะลาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับพิธียาวของผู้ไทยที่เป็นพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษประจำปีและรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

มอเหยาซึ่งเป็นชายและผู้ร่วมพิธีล้วนอยู่ในชุดดำที่ดูเคร่งครึมเข้ากับท่วงท่าขณะประกอบพิธีกรรมที่ธรรมัดธแมงจริงจัง

ดาบที่ปักลงบนกระทงกาบกล้วยแล้วเวียงหมุนวนไปโดยรอบก่อนจะนำไปวางไว้ที่ด้านนอกนั้นเป็นการเส้นสวงดวงวิญญาณบรรพบุรุษจากนั้นบริวารของหมอเหยาจึงลุกขึ้นร่ายรำอย่างแข็งขันท่วงท่าดังควบบนหลังม้าคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายตลอดจนโรคภัยต่างๆไม่ให้กล้ำกลายเข้ามาทำอันตรายชาวบ้านระหว่างประกอบพิธีหมอเหยาจะร้องหรือสวดอ้อนวอนให้ลูกหลานมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขร่มเย็นและปลอดภัยในท้ายที่สุดของพิธีเหยาสาวนางรำทุกคนพร้อมใจกันลุกขึ้นร่ายรำสะลาหรือโซ่ทั้งบังซึ่งถ้าแปลตรงตัวก็คือโซ่กระแทกลำไม้ไผ่อันเป็นการละเล่นของชาวโซ่ที่มีมาช้านานโดยการเอากระบอกไม้ไผ่มากระทุ้งดินขณะร้องรำจะไม่มีการรำโซ่ทางบ้างเพียงโดดๆเพราะถือกันว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีบรรพบุรุษจึงมักทำประกอบร่วมกับพิธีต่างๆเช่นพิธีเหยาในวันนี้สาวนางรำที่ล้วนเป็นสาวพรหมจรรย์อยู่ในชุดผ้าแถบห่มอกและผ้าคลุมศีรษะที่ดูนุ่มนวลเรียบง่ายร่ายรำในท่วงท่าต่างๆอย่างสวยงามตามแบบฉบับชาวโซ่เสียงเพลงที่คลอเคล้าฟังดูหนักแน่นขึ้นเมื่อมีลำไม้ไผ่กระทบดังเป็นจังหวะรับส่งอยู่เป็นระยะตราบจนกระทั่งพิธีสิ้นสุดลง

สังคมดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับชนเผ่าไทยทั้ง8ในจังหวัดมุกดาหารผู้เคยร้อนแรมมาจากดินแดนแสนไกลบัดนี้ได้มาอยู่ร่วมกันอย่างสงบบนผืนดินใหม่ที่ไม่เคยกีดกันชนเผ่าอื่นใดพวกเขาจึงสามารถดำเนินชีวิตผสานเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับคนไทยบนดินแดนที่ราบสูงได้โดยง่ายในขณะที่จิตสำนึกแห่งเผ่าพันธุ์ดั้งเดิมได้ย้ำเตือนให้พวกเขารำลึกถึงบรรพบุรุษและความเป็นไปในอดีตและนั่นคือหนทางหนึ่งที่ทำให้ประเพณีวัฒนธรรมแห่งชนเผ่าสืบสานระหว่างสมัยของผู้คนได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

0: นุน้อยและปะยีแซ่ย่างสองสามีภรรยาเป็นสมาชิกโครงการหลวงเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านขุนวางที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกดอกไม้เมืองหนาวโดยเฉพาะคาร์เนชั่น
1: นี่เวลาตัดงวดหน้าหดน้ำกับเนาะเนาะเพิ่มมาหดแล้วมันจะเหี่ยวอย่างเงี้ยเนาะการมันอ่อนคือ
2: จะจ้าให้กู
1: หดตอนหดเนี่ยหดต่ำๆเนี่ยมันขึ้นมาโดนหน้าดอกข้างบนคือเพราะว่าช่วงอากาศมันร้อนเนี่ยถ้าเราตัดแล้วเราแจ้งน้ำบัดตันมันเหี่ยว
0: การถ่ายทอดวิธีการดูแลรักษาไม้ดอกราคาแพงเช่นนี้เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่โครงการหลวงทุกๆคนเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาหันมาทำการเกษตรแบบยั่งยืนถาวร
3: เราคุ้มใจ

0: ราวกลางเดือนเมษายนท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเศษเถ้าและควันไฟจากการเผาไร่เตรียมดินคละคลุ้งไปทั่วดงดอยรอคอยฤดูฝนวันเวลาของงานในไร่นาที่จะมาเยือนในไม่ช้าชีวิตของผู้คนบนดอยสูงล้วนคุ้นเคยกับการเพาะปลูกด้วยวิธีเผากำจัดวัชพืชที่ปกคลุมดินเช่นนี้มาเป็นเวลานานเพราะเชื่อกันว่าความร้อนจากไฟจะช่วยขจัดบรรดาหนอนและแมลงที่เป็นศัตรูพืชให้หมดไปจากผืนนาไร่รวมทั้งเศษเถ้าทานก็จะกลายเป็นปุ๋ยบำรุงดินอย่างดีเยี่ยม
1: เต้าไปเต้าหนาก็ร้อนแก้ไปนะ

0: หลังจากที่ป่าบริเวณนี้ถูกไฟเผาผลาญไปเพียงไม่กี่วันเราก็พบกิ่งไม้ปักอยู่ท่ามกลางเท่าทานเศษซากจากไฟป่านี่คือเครื่องหมายแสดงแนวเขตการจับจองที่ดินของชาวม้งที่พวกเขาได้เข้ามาถือครองเตรียมพลิกฟื้นผืนป่าให้เป็นไร่นาไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของไฟป่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาคืออะไรปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าจากชาวเขายังคงดำเนินอยู่หรือไม
1: ่ก็เราก็พยายามให้เขาทำไร่ที่ถาวรไม่ต้องโยกย้ายไปที่อื่นอะไรเงี้ยนะโดยที่ทำขั้นบันไดอะไรแต่ไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะให้เขารวยขึ้นงี้ก็เราก็หาพืชเมืองหนาวซึ่งราคาในเมืองร้อนเนี่ยมันแพงมากใช่ไหมฮะเอามาปลูกเนี่ยฮะเราก็พยายามเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีเลี้ยงวิธีดำเนินอาชีพของเขานะฮะไม่ให้เขาดำเนินทางหากินโดยที่ทำลายป่าไม้ต้นน้ำลำธารของเราและทำลายชีวิตของคนอื่นโดยที่ยังปลูกฝิ่นเนี่ยนะฮะ
0: ด้วยพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าในสภาพภูมิอากาศอันหนาวเย็นบนดอยอินทนนท์เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้เมืองหนาวผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงหลังจากหักภาระหนี้สินให้กับโครงการหลวงในอัตราไม่เกินร้อยละ40ของรายได้คือสิ่งจูงใจให้ชาวม้งบ้านขุนกลางละทิ้งการปลูกฝิ่นเช่นที่เคยกระทำมาในอดีต

0: ความเป็นอยู่ที่ดีหลังจากที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตจนยากจะมองเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คนที่นี่กับชาวพื้นราบก็เพื่อเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะหยุดยั้งการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวม้ง
1: เจ๊ที่ตายอยู่ที่ไหนนี่ที่ไหนเจ๊หรือมึงเจ๊ป๋อง

ตำนานบทหนึ่งของชาวม้งเล่าถึงถิ่นกำเนิดของตนว่าแต่นานมาบรรพบุรุษของพวกเขานั้นอาศัยอยู่ในดินแดนอันหนาวเย็นซึ่งหิมะตกหนักและราตรีก็ยาวนานในฤดูหนาวจึงทำให้สันนิษฐานกันว่าม้งอาจจะอพยพจากที่ราบสูงทิเบตไซบีเรียและมองโกเลียเข้าสู่ประเทศจีนและตั้งหลักแหล่งอยู่แถบแม่น้ำเหลืองเมื่อราว 3,000 ปีมาแล้ว

0: ในขณะที่ชนชาติอื่นเรียกพวกเขาว่าแมวซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นคำที่คนจีนใช้เรียกขานคนอื่นที่ไม่ใช่ชาวจีนด้วยความดูถูกเหยียดหยามในระหว่างที่ยังตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศจีนแต่พวกเขาพอใจที่จะเรียกตนเองว่ามงซึ่งหมายถึงอิสระชนมากกว่า
1: พวกเขาพูดตั้งมาไม่ได้จะให้พวกเขากันนะ
0: หลังจากที่ต้องทำสงครามรบพุ่งกับจีนจนต้องอพยพกันอีกหลายระลอกในที่สุดพวกเขาก็ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่งในประเทศไทยทางจังหวัดน่านเมื่อประมาณ90ปีที่ผ่านมามาถึงวันนี้วิถีชีวิตที่ดำเนินอยู่ท่ามกลางความสลับซับซ้อนของภูดอยพวกเขายังคงความเป็นคนม้งไว้ได้มากน้อยเพียงไรท่ามกลางความจอแจของผู้คนที่มาซื้อหาสินค้าที่ระลึกจากศูนย์การค้าในบาซ่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ามงมาขายของที่นี่ทุกวันระยะทางจากหมู่บ้านแม่สาใหม่ในอำเภอแม่ริมถึงตัวเมืองเชียงใหม่เพียง30กิโลเมตรเศษทำให้พวกเขาสามารถขึ้นลงดอยได้อย่างสะดวกสบายเครื่องแต่งกายประจำเผ่าจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้เป็นลำดับแรกหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกลวิธีการเจรจาการค้าของแต่ละคนครอบครัวของจื้อแซ่ซ้องก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่หันมาค้าขายเป็นอาชีพหลักทุกๆวันในราว4โมงเย็นเขาและภรรยาจะช่วยกันเตรียมสินค้าขึ้นรถกระบะเพื่อเดินทางให้ถึงตลาดในบาซ่าก่อนเวลา6โมงเย็นนอกจากครอบครัวของเขาแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านที่อาศัยโดยสารรถลงไปขายของด้วยโดยจะต้องเสียค่าโดยสารคนละ30บาทวันนี้จะมีคนไปด้วยหลายคนจึงต้องรอนานสักหน่อย

มาถึงแล้วก็ต้องช่วยกันลำเลียงสินค้าไปเตรียมไว้รอท่าลูกค้าให้เร็วกว่าใครๆสินค้าที่นำมาขายส่วนใหญ่จะมาจากตลาดท่าขี้เหล็กอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายบางครั้งก็มีงานหัตถกรรมของชาวม้งติดมาขายในสัดส่วนที่ไม่มากนักมีม้งอีกหลายครอบครัวที่ได้ละทิ้งงานในไร่นาหันมาค้าขายเดินทางไปต่างถิ่นเพราะนี่คืออาชีพอิสระที่ไม่ต้องพึ่งพิงกับคนอื่นนอกจากน้ำพักน้ำแรงของตนเองคือสิ่งสร้างฐานะเป็นปึกแผ่นเพื่ออนาคตแต่เมื่อถึงงานเทศกาลปีใหม่หรือนอปิใจของชาวม้งทุกคนก็จะกลับบ้านหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีวันนี้จะไม่มีใครใส่ใจกับการงานอีกต่อไปเด็กชายสนุกสนานกับการเล่นลูกคางที่เรียกว่าเดาตุลุส่วนเด็กหญิงก็กำลังชื่นชมกับเสื้อผ้าชุดใหม่และหนุ่มสาวก็มีความสุขกับการโยนลูกช่วงหรือลูกเปาะโป๊ะที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สังสรรค์กันได้โดยเสรีเพียงครั้งเดียวในรอบปีถ้าฝ่ายใดทำห่อผ้าตกหรือรับไม่ได้ก็จะต้องถูกยึดเครื่องประดับให้อีกฝ่ายหนึ่งและเมื่อตกเย็นผู้ที่ถูกยึดของก็จะต้องมาร้องเพลงเป็นการถ่ายถอนหากใครร้องไม่ได้ก็จะถูกริบของนั้นเสียตลอดระยะเวลา3วันของงานเฉลิมฉลองปีใหม่ทุกคนในหมู่บ้านจึงมีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

0: ตักก้อนแล้ว
1: ย่ำรุ่งของวันปีใหม่พี่น้องแซ่เฮ่อมาที่สุสานประจำตระกูลเพื่อคารวะและเส้นไหว้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษถือกันว่าฝ่ายชายเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าร่วมในพิธีได้เพราะเป็นผู้สืบแท้สกุลต่อไปและจะเป็นผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมตามธรรมเนียมของคนมง
2: ค
1: พ่อบ้านท่านนี้กำลังทำตุลุหรือลูกข่างของเล่นยอดนิยมของเด็กชายม้งให้กับลูกสาวเตรียมไปประลองฝีมือกับบรรดาเด็กชายหัวโจกประจำหมู่บ้านจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษส่วนแม่บ้านที่ยังตระเตรียมเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สู้อุตส่าห์ประดิษฐ์ประดอยมาแรมเดือนหากยังไม่เสร็จก็เร่งมือกันเพราะถือว่าการเริ่มต้นวันปีใหม่ด้วยเสื้อผ้าใหม่ที่มีสีสันสดใสเช่นนี้จะทำให้โชคดีไปตลอดทั้งปีคนม้งมีปฏิทินที่นับวันเดือนปีตามการเดินทางของดวงจันทร์ในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งจะมีเพียง30วันและในวันที่ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่จะตรงกับวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนหนึ่งที่บ้านของละวือแซ่เฮ่อผู้ใหญ่บ้านมีลูกบ้านมาชุมนุมกันอย่างคับคั่งเพราะชาวม้งถือว่าการได้รับพรจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านในวันขึ้นปีใหม่จะทำให้อนาคตดีขึ้นของกำนันที่เตรียมมาก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่ผู้อาวุโสได้ช่วยเป็นที่ปรึกษาให้คำสั่งสอนมาตลอดระยะเวลาของปีเก่าที่ผ่านพ้นวิถีดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ขนบประเพณีที่พวกเขายึดมั่นกันมาแต่โบราณต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุคสมัยงานเทศกาลปีใหม่ของชาวม้งยังคงดำเนินอยู่ต่อไปแม้วิถีชีวิตของพวกเขาจะต้องประสบกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกแต่แก่นแท้ของวัฒนธรรมที่ยึดมั่นในบรรพบุรุษคือสิ่งบ่งชี้ถึงความเป็นม้งอย่างชัดเจนเมื่อฤดูฝนมาถึงความชุ่มเย็นกลับคืนสู่ทุกชีวิตบนดอยสูงอีกครั้ง

0: วิถีชีวิตที่ยังชีพอยู่ด้วยการทำไร่ตามไหล่เขาเยี่ยงบรรพบุรุษยังคงดำเนินอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลมิให้มีการบุกรุกทำลายป่าเพิ่มขึ้นเพราะหากปล่อยให้มีการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนานติดต่อกันหลายปีจะส่งผลให้การขึ้นทดแทนของพืชเป็นไปได้ยากและหากปราศจากพืชคลุมดินที่ถาวรอย่างป่าไม้สารอินทรีย์ที่สะสมอยู่ในดินก็จะเสื่อมลงอย่างรวดเร็วและการเพาะปลูกแบบไร่เลื่อนลอยจะทำให้สูญเสียหน้าดินไปปีละ 2.5 ตันแม้จะมีการปรับวิถีการเกษตรแบบไร่เลื่อนลอยเข้าสู่การเกษตรแบบยั่งยืนถาวรด้วยความรู้ทางการเกษตรแผนใหม่มีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่างๆเพื่อทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการของผู้ใช้สารเคมีต่างๆก็อาจปนเปื้อนไปกับน้ำฝนไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างวันนี้เด็กๆชาวม้งเริ่มต้นการเปิดเทอมใหม่ด้วยการร้องเพลงชาติเพื่อสร้างสำนึกในความเป็นไทยตั้งแต่วัยเยาว
1: ์เอาคำแรกก็คือชาวไร
0: การสอนภาษาไทยให้กับเด็กๆ เหล่านี้ถือเป็นนโยบายรัฐที่มุ่งลดความแตกต่างระหว่างกลุ่มชนผู้คนต่างวัฒนธรรมบนผืนแผ่นดินไทยสร้างความรู้สึกว่าทุกคนคือคนไทยไม่ว่าจะมีถิ่นฐานณที่ใดก็ตาม
1: ต่อไปเอาคำว่า

เด็กม้งในวันนี้เกิดและเติบโตขึ้นมาในภาวะแห่งเมืองผสานเข้ากับวัฒนธรรมของเผ่าพันธุ์ความเป็นม้งของพวกเขาจะยังคงได้รับการสืบสานไปอีกนานเพียงไรไม่มีใครล่วงรู้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
3: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
4: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงนึงนานไหมคร
2: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
3: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: คนเฒ่าคนแก่เขาก็เล่าว่าเขาว่าป่าก็สมบูรณ์แต่ลูกผมนี่ก็ป่าก็แค่นี้มันหลายเผ่าเข้ามาแล้วก็ป่าก็น้อยลงไป
1: พื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ที่มีมาแต่โบราณได้กลายเป็นเพียงอดีตที่เล่าขานของผู้ที่เคยได้รับสมญาว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญป่ากว่าชาวเขาเผ่าอื่นๆจนเป็นเหตุให้พวกเขาถูกเรียกขานว่ามูเซอร์ซึ่งเป็นคำภาษาฉานที่มีความหมายว่าพรานในขณะที่มูเซอร์เองเรียกตนเองว่าลาหูซึ่งแปลว่าผู้ล่าเสือในภาษาจีนแต่ในวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัดบางส่วนเกิดจากการแผ่วถางเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินและบางส่วนก็เกิดจากพฤติกรรมการไล่ล่าสัตว์ของพวกเขาเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงการถนอมรักษาสภาพป่าไว้เพื่อประโยชน์ในวันข้างหน้าพื้นป่าอันอุดมจึงเป็นเพียงคำบอกเล่าจากคนเฒ่าคนแก่เท่านั้นและชีวิตของพรานป่ามูเซอร์ก็มิได้ยังชีพอยู่ด้วยการล่าสัตว์ดังเช่นที่เคยเป็นถึงวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างมูเซอร์กับป่าไม้อันเป็นถิ่นพำนักจะเป็นไปในรูปแบบใด

ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พื้นป่าแห่งนี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิดแม้หนทางจะห่างไกลแต่กลิ่นอายของธรรมชาติยังคงเรียกร้องให้ผู้นิยมใครดั้นด้นมาสัมผัสเรียนรู้ความเป็นมาและเป็นไปของทุกชีวิตในป่าพื้นนี้อย่างสม่ำเสมอ

0: วันนี้พรานป่ามูเซอร์ได้กลับกลายเป็นผู้ช่วยของนักเดินป่าสัมภาระต่างๆตกเป็นภาระที่พวกเขาจะต้องหอบหิ้วไปเป็นระยะทางไกลๆแม้ลูกหาบบางคนจะไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบพรานป่าเช่นในอดีตแต่ชีวิตที่เติบโตมากับป่ารับรู้ความเป็นมาของบรรพชน
1: 1,929 เมตร
2: หมายความว่าบนเทือกนี้ตลอดเทือกนี้มันจองสูงสุดแล้วหรือว่ามีที่สูงกว่ามันจอง
1: คิดว่าคงจะมันจองสูงที่สุด
2: แล้ว
0: สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนมีส่วนกำหนดวิถีการดำเนินชีวิตของชนเผ่านี้

ไม้ไผ่วัสดุที่หาได้ง่ายในผืนป่าบริเวณป่าต้นน้ำถูกดัดแปลงเป็นซอล่อเครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวมูเซอร์แดงบ้านเจียจันหรือบ้านหัวน้ำปิงที่พวกเขารู้จักวิธีทำประมงเช่นนี้มาแต่ครั้งคนรุ่นปู่รุ่นย่าเครื่องมือง่ายๆที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อตักตวงประโยชน์จากธรรมชาติรอบข้างอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบรักษาความบริบูรณ์ของสินในน้ำให้สามารถเกื้อกูลทุกชีวิตในธรรมชาติ

รงที่เกิดจากการขยายลำไม้ไผ่ให้กว้างเพียงพอก็จะสามารถดักจับปลาที่หลงว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาติดในซอล่อเป็นอาหารในมื้อต่อไปโดยไม่ยาก

มีกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่าลาหูตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในเขตมณฑลยูนนานประเทศจีนรัชฉานประเทศพม่าประเทศลาวและทางตอนเหนือของประเทศไทยราว 85% ของหมู่เซินในประเทศไทยจะตั้งหลักแหล่งอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายจากการสำรวจโดยโครงการสำรวจประชากรชาวเขาสำนักงานสถิติแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2532พบว่าจำนวนประชากรหมู่เซินในประเทศไทยมีอยู่ 59,812 คนซึ่งในจำนวนนั้นยังได้แบ่งมูเซอร์ออกเป็นกลุ่มต่างๆตามลักษณะสำเนียงภาษาพูดและการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปแต่โดยเนื้อแท้แล้วรากฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขาก็คือความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติผสานเข้ากับความเชื่อในเรื่องของผลบุญนั่นเอง

0: ด้วยศรัทธาต่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าจะหมอจะนะจะล้มป่วยมานานกว่า2เดือนแล้วเขาก็ยังคงรักษาอาการป่วยไข้โดยการประกอบพิธีบูตีเพื่อเป็นการต่ออายุภรรยารวมทั้งญาติมิตรฝ่ายหญิงจะต้องมาช่วยกันทำอาหารมากเป็นพิเศษเพราะในการทำบุญแบบนี้นอกจากจะต้องทำพิธีบูชาไหว้ผีแล้วยังจะต้องเลี้ยงอาหารผู้คนทั้งหมู่บ้านกันเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งที่3แล้วที่ครอบครัวของเขาได้จัดพิธีนี้ขึ้นด้วยหวังว่าการปฏิบัติบูชาต่อเทวราชหงือซาและหงือหนีหรือพูดผีจะช่วยให้อาการป่วยของจ่าหมอหายเป็นปกติหากวันนี้คนป่วยเป็นผู้อื่นตัวจ่าหมอเองนั่นแหละจะเป็นผู้ประกอบพิธีในฐานะปู่จองหรือผู้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อมูเซอร์ดำแต่ในยามที่เขาเป็นฝ่ายล้มป่วยเสียเองจึงต้องยกหน้าที่ปู่จองให้กับผู้ช่วยของเขาเป็นการชั่วคราวเสียงแคนน้ำเต้าดังไม่ขาดสายในระหว่างประกอบพิธีเสมือนเป็นสะพานบอกกล่าวต่อทวยเทพถึงการปฏิบัติบูชาครั้งนี้โดยหวังว่าเสียงแคนจะสร้างความพึงพอใจแก่พระองค์และยังมีตำนานเล่าสืบมาอีกด้วยว่ามนุษย์คู่แรกได้ถือกำเนิดมาจากลำแคนดังนั้นจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ว่านี่คือการบูชาจากลูกหลานของมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ได้สร้างชีวิตให้นั่นเองแม้ว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่ได้ส่งผลในการรักษาแต่พวกเขาก็เชื่อว่ากุศลอันเกิดจากการทำบุญจะส่งผลให้จ่าหมอมีกำลังใจต่อสู้กับโรคภัยที่รุมเร้าถึงแม้ว่าความศรัทธาในสิ่งเหนือธรรมชาติคือสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งเชกเช่นมูเซอร์กลุ่มอื่นๆแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเขาเสมอมา
1: ห้ากาดเขาบอกมาก่อนจะห้ากาไปห้าเขาอยู่หรือการมันอยู่หรือการมันชายเขาแหล่ด้วยนึกบ้านเขาแหล่หมอของปู่อายาเต้นดีกามันดีกาเต้นถ่ายอาเรื่องของปู่นอนนุ่ยไม้อายาเต้นเขาป่ามันปู่หมอเต้นถามหมอตึกปู่อายาดีว่าเขาถ่ายอาเขาว่าฟีในมือปู่หล่อนอนตึกคือปู่นุ่ยไม้อายาอย่างนั้น
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงเอาพระทัยใส่ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพระสงฆ์นิกรบนดอยสูงไม่ว่าครั้งใดที่สองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการของโครงการหลวงในพื้นที่ดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ชาวมูเซอร์ดำบ้านขอบด้งก็จะพากันมาเข้าเฝ้าเบื้องพระยุคลบาทอย่างใกล้ชิดและถวายการต้อนรับตามธรรมเนียมปฏิบัติของพวกเขากำไลหญ้าชิบูแคแม้จะเป็นเพียงเส้นหญ้าอันไร้ราคาหากแต่ทรงคุณค่าจากจิตใจที่พวกเขาบรรจงถักทอขึ้นเพื่อถวายแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: അപ്പൊ
1: ตามปกติแล้วสตรีชาวมูเซอร์ดำนั้นนิยมสวมใส่กำไรหญ้าถักชนิดนี้กันอยู่แล้วและถือว่าหากสตรีใดผูกกำไรหญ้าชิบูแคไว้มากเท่าไรก็จะยิ่งสวยงามมากเท่านั้นดังนั้นจึงมีการถ่ายทอดวิธีการถักกำไรหญ้าอันเป็นหัตถกรรมประจำเผ่าในหมู่สตรีมูเซอร์ด้วยกันเองงานฝีมือจากชาวเขาถ่ายทอดสู่ชาวเมืองโดยการดัดแปลงให้เป็นกำไรหญ้าที่มีสีสันสดใสเย็บตรึงสวมใส่ได้ง่ายดายแทนที่จะผูกเป็นเงื่อนตายดังที่มูเซอร์ปฏิบัติต้นหญ้าเล็กๆที่พวกเขาสู้อุตส่าห์เดินทางไปเสาะหามาจากบริเวณที่ห่างไกลถักเป็นเส้นสายด้วยลวดลายที่ไม่ซับซ้อนก่อนจะนำมาดัดแปลงรูปแบบให้ทันสมัยนั้นมีราคาเพียงเส้นละ50สตางค์แต่ถึงกระนั้นนี่ก็คือรายได้เสริมที่พวกเขาไม่ต้องลงทุนลงแรงกันมากนักและในบางครั้งพวกเขาก็ออกมาขายกำไรหญ้าให้กับนักท่องเที่ยวเสียเอง
2: ในหลวงมาปีนี้จะหมอไปไหวแล้วจะไปเฝ้าในหลวง
3: ไหมเฝ้ากับมาใหม่จะไปเฝ้า
2: ในหลวงนี่เปิ้นจำจะหมอได
3: ้ไหมโอ้จ่าเก่าจะเมินตัว
4: เองก็เฝ้าตัวกูปีปีนี้เราไม่ได้ไปมันจะไปมีกูเฝ้าบ้าน
1: ความหวังของชายชราวัย60ปียังคงส่องประกายเช่นเดียวกับแสงเทียนกลางลานศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่ยังคงลุกโชติช่วงตลอดเวลาของค่ำคืนนี้ความพร้อมเพรียงของเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันเต้นรำถวายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกว่าจักขุคือสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยให้จะหมอหายป่วยในเร็ววันคำว่าจักขุนั้นหมายถึงกระโดดอันมีที่มาจากลักษณะการเต้นรำของชาวมูเซอร์ที่จะต้องออกท่าทางกระโดดโลดเต้นไปตามจังหวะเพลงซึ่งพวกเขาได้เรียนแบบมาจากท่าทางของสัตว์ป่าและอากัปกิริยาของผู้คนในชีวิตประจำวันลักษณะของการเต้นจักขุนี้จะปรากฏให้เห็นในกลุ่มของมูเซอร์ทุกกลุ่มที่มักจะเต้นเพื่อเฉลิมฉลองและเมื่อมีการประกอบพิธีตามความเชื่อและหากเป็นในเทศกาลปีใหม่หรือขอบเจ้าเวลานจักขุจะไม่มีโอกาสว่างเว้นตั้งแต่เช้าจรดค่ำตามปกติแล้วเทศกาลปีใหม่ของชาวมูเซอร์จะอยู่ในราวต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือช่วงเดียวกันกับเทศกาลตรุษจีนแต่สำหรับหมู่บ้านหนองเขียวจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกเอาช่วงต้นเดือนมกราคมเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองปีใหม่ทั้งนี้ก็เพราะหมู่บ้านนี้เป็นที่รวมของมูเซอร์ที่นับถือความเชื่อดั้งเดิมและนับถือศาสนาคริสต์ดังนั้นเพื่อให้ทั้งสองกลุ่มสามารถร่วมกิจกรรมในวันปีใหม่ได้อย่างพร้อมเพรียงกันจึงได้เลือกเอาวันปีใหม่ตามปฏิทินสากลเป็นวันปีใหม่ของพวกเขาประเพณีตามความเชื่อดั้งเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนไปพิธีกรรมต่างๆจัดขึ้นเฉพาะในกลุ่มคนที่ยังนับถือความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่สำหรับคริสตชนแล้วได้ละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้อย่างสิ้นเชิงคงเหลือแต่เพียงงานรื่นเริงแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในขณะที่ชาวบ้านบางกลุ่มกำลังสนุกสนานกับการเต้นจักขุอยู่ชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งกำลังประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์ความเชื่อใหม่ที่เผยแพร่เข้าสู่ชาวเขากลุ่มต่างๆรวมทั้งมูเซอร์ทุกๆวันอาทิตย์พ พวกเขาจะต้องมาชุมนุมกันที่โบสถ์ท้ายหมู่บ้านเพื่อสวดมนต์ขอพรต่อพระเจ้าสรณะองค์ใหม่ในจิตใจของพวกเขา

ในการศึกษาพระธรรมตามหลักศาสนาคริสต์นั้นได้มีการแปลพระคัมภีร์ไบเบิลให้เป็นภาษามูเซอร์โดยการสะกดด้วยตัวอักษรโรมันพร้อมกับตำนานบทหนึ่งของมูเซอร์ที่กล่าวว่าแต่เดิมนั้นพระเจ้าได้เรียกมนุษย์เข้าไปรับตัวอักษรมูเซอร์กลับเขียนตัวอักษรไว้บนขนมข้าวปุ๊กส่วนคนผิวขาวเขียนไว้บนกระดาษระหว่างที่เดินทางกลับมูเซอร์เกิดหิวจึงนำขนมออกมากินด้วยความชะล่าใจว่าคงจำได้นับแต่นั้นชาวมูเซอร์จึงไม่มีตัวอักษรใช้ต่อมาเมื่อมิชชันนารีได้นำศาสนาคริสต์ขึ้นไปเผยแพร่พร้อมกับมีตัวอักษรโรมันในพระคัมภีร์ชาวมูเซอร์จึงยอมรับว่านี่คือน้องผิวขาวที่นำตัวอักษรที่พระเจ้าประทานเมื่อครั้งอดีตมาให้ดังนั้นการยอมรับนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

แต่สำหรับกลุ่มที่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อดั้งเดิมนั้นในทุกๆวันศีลคือวันขึ้น1ค่ำและ15ค่ำพวกเขาจะพร้อมใจกันไปทำบุญที่วัดประจำหมู่บ้านที่พวกเขาเรียกกันว่าหอเยทุกคนจะถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าในวันนี้จะไม่ฆ่าสัตว์หรือกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดและในวันศีลเช่นนี้จึงมีการปฏิบัติบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการสร้างผลบุญให้กับชีวิตสำหรับผู้ที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าเตรียมทำกูมู่ที่ทำจากไม้เนื้ออ่อนเตรียมไว้ไปถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมๆกับคนอื่นที่ได้เตรียมปั้นดินเพื่อนำไปถวายแก่ผีปู่มูเซอร์โดยหวังว่าสิ่งนี้จะทำให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงดังผืนแผ่นดินมูเซอร์เชื่อกันว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือแม้แต่เหตุการณ์ผิดปกติต่างๆในหมู่บ้านล้วนเกิดขึ้นเพราะความไม่บริสุทธิ์ในชีวิตและตลอดเวลา15วันที่ผ่านมาพวกเขาได้ทำบาปส่งผลให้ร่างกายไม่บริสุทธิ์จึงต้องมีการรดน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ถึงการชำระล้างร่างกายและจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อนและยังถือว่าจะเป็นการทำให้พลานามัยหลั่งไหลมาสู่ตนเองและครอบครัวดั่งสายน้ำ

เสียงแคนดังสอดประสานกับเสียงจากพงไพรพรรณนาถึงความรู้สึกฉันหนุ่มสาวที่มีต่อกันณบริเวณที่ห่างออกไปจากหมู่บ้านเพราะถือกันว่าการใช้เพลงแคนในการเกี่ยวพาราศีของหนุ่มสาวมูเซอนั้นจะกระทำได้นอกหมู่บ้านเท่านั้นบทเพลงที่ขับขานโต้ตอบระหว่างชายหญิงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อกันได้อย่างลึกซึ้งจนมีคำกล่าวว่าสามีภรรยาบางคู่อยู่กินกันโดยมีเพียงเสียงแคนเป็นสื่อประสานสายสัมพันธ์แต่เพียงอย่างเดียวหรือในบางครั้งบทร้องโต้ตอบที่มีลักษณะเช่นเดียวกับการด้นกลอนสดที่นำเรื่องราวรอบๆตัวมากล่าวอ้างและเชื่อมโยงเข้ากับความรู้สึกที่ต้องการถ่ายทอดสู่อีกฝ่ายหนึ่งให้รับรู้ซึ่งกันและกันเสียงเพลงมูเซอร์มิได้เพียงแต่สารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเท่านั้นหากยังเป็นการสืบทอดทางวัฒนธรรมอันเกิดจากภูมิปัญญาที่รู้จักถ่ายทอดความเป็นมาเรื่องราวแห่งชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลาน

ประวัติศาสตร์และตำนานคำบอกเล่าบางประการได้จุดประกายความคิดที่อาจทำให้เชื่อได้ว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยเกิดขึ้นณอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในอดีตการแห่งหนึ่งของมณฑลยูนนานปริศนาข้อนี้เป็นจริงหรือไม่ปัจจุบันสมัยปรากฏภาพชีวิตของกลุ่มชนพื้นบ้านผู้สืบสานและสัมพันธ์กับอาณาจักรเก่าแก่ดังกล่าวที่ซึ่งมีนามเป็นที่

0: 내 브라더도
1: ภารกิจซึ่งกระทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันและเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับนกเหล่านี้กำลังเริ่มต้นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เบ็ดไม่ต้องใช้แหอวนหรือเครื่องมือจับปลาใดๆก็สามารถจับปลาที่มีมากมายในท้องน้ำได้โดยง่ายเพียงแต่ปล่อยให้นกกาน้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าสุยเหล่ายาดำดิ่งสู่ใต้น้ำแล้วฆ่าปลามาให้เท่านั้นนี่คือวิธีการทำประมงน้ำจืดแบบหนึ่งของชาวประมงแห่งหมู่บ้านสาชุนเป็นวัฏจักรแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ด้วยความผูกพันกับผืนน้ำอันไพศาลที่มีชื่อว่าทะเลสาบเอ๋อไห่ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑลยูนนานในประเทศจีนทะเลสาบเอ๋อไห่มีความสำคัญในฐานะแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของเขตต้าหลีแห่งมณฑลยูนนานและในขณะเดียวกันที่นี่ยังมีความเกี่ยวพันกับดินแดนทางตอนใต้คือประเทศไทยอีกด้วยเมื่อเกิดข้อสมมติฐานจากเหล่านักวิชาการนานาประเทศว่ารอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในอดีตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของคนไทยผู้สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ก่อนจะอพยพลงมาสู่สยามประเทศเป็นดินแดนอันรุ่งเรืองที่รู้จักกันในนามอาณาจั

บทบันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยสามารถบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยต่างๆของประเทศสยามเมื่อครั้งอดีตนับแต่การก่อเกิดรุ่งเรืองกระทั่งแตกดับของดินแดนนั้น

แต่ไม่เคยมีบันทึกหน้าใดสามารถระบุถึงถิ่นกำเนิดของคนไทยได้อย่างชัดเจนคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่นักวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศเฝ้าคบคิดและค้นหาคำตอบเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงพัฒนาการทางสังคมและขนบธรรมเนียมของคนไทยให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านห้วงเวลายาวนานแห่งการค้นหาบทสรุปและข้อคิดเห็นในวงวิชาการมีความผิดแผกแตกต่างกันไปตราบจนปัจจุบันจึงมีทฤษฎีเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของคนไทยที่สามารถสรุปเป็นแนวคิดกว้างๆได้5กลุ่มด้วยกันจากแนวคิดของวิลเลียมคลิฟตันดอทหมอสอนศาสนาชาวอเมริกันที่สรุปว่าไทยเป็นเชื้อสายมองโกลทำให้คุณวิจิตรมาตราเสนอแนวคิดต่อว่าถิ่นกำเนิดคนไทยอยู่ที่เทือกเขาอันไตซึ่งเป็นบ่อเกิดพวกมองโกลต่อมาถูกจีนรุกรานจึงอพยพลงใต้มาตั้งอาณาจักรน่านเจ้าก่อนอพยพมาสู่ดินแดนไทยก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัยทฤษฎีที่2เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในบริเวณมณฑลเสฉวนทางตอนกลางของประเทศจีนภายหลังจึงอพยพลงมายังมณฑลยูนนานและแหลมอินโดจีนตามลำดับเนื่องจากถูกรุกรานแนวคิดที่3เสนอว่าคนไทยตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตตอนใต้ของจีนบริเวณตอนเหนือของลาวพม่าเวียดนามและไทยและที่รัฐอัสสัมของอินเดียซึ่งแนวคิดนี้เองที่มีส่วนหนึ่งเชื่อว่าถิ่นกำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าต่อมาเมื่อนักโบราณคดีทำการศึกษาเปรียบเทียบโครงกระดูกคนสมัยหินใหม่ซึ่งขุดค้นพบที่จังหวัดกาญจนบุรีกับโครงกระดูกคนไทยในปัจจุบันแล้วไม่พบความแตกต่างจึงเสนอความเห็นในทฤษฎีนี้ว่าถิ่นกำเนิดคนไทยก็อยู่ที่ประเทศไทยในปัจจุบันนั่นเองแนวคิดสุดท้ายเชื่อว่าเดิมคนไทยอยู่ที่บริเวณคาบสมุทรมาลายูและฝั่งทะเลด้านตะวันออกของอินโดนีเซียต่อมาได้อพยพขึ้นไปยังภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีนก่อนจะถูกจีนรุกรานจนต้องอพยพกลับสู่ที่เดิมอีกครั้ง

ปรากฏอยู่ในทฤษฎีเหล่านี้นักวิชาการต่างมุ่งความสนใจไปที่บริเวณตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานที่ซึ่งเคยมีอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งและหลายคนเชื่อว่าคือถิ่นกำเนิดของคนไทยนั่นคืออาณาจักรนาจามสนใจไปที่บริเวณตอนใต้ของจีนโดยเฉพาะในมณฑลยูนนานที่ซึ่งเคยมีอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งและหลายคนเชื่อว่าคือถิ่นกำเนิดของคนไทย

ทุกวันนี้ชนชาติไตยังพำนักอยู่ในมณฑลยูนนานเป็นชุมชนใหญ่ทั้งที่12ปันนาและเต๋อหงด้วยลักษณะวัฒนธรรมหลายประการที่คล้ายคลึงกันอีกทั้งภาษาไตในยูนนานยังมีเสียงและความหมายพ้องกับภาษาไทยในประเทศไทยหลายคำด้วยกันด้วยเหตุนี้จึงน่าเชื่อได้ว่าที่นี่คือถิ่นกำเนิดของค

แต่น่านเจ้าเป็นของคนไทยจริงหรือคำถามนี้ก่อตัวขึ้นเมื่อนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเสนอข้อคิดเห็นคัดค้านความเชื่อดังกล่าวโดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และลักษณะวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันที่อาศัยอยู่ในอาณาจักรน่านเจ้าเดิมเป็นสิ่งพิสูจน์มีเรื่องเล่ากันว่าราวพุทธศตวรรษที่12ชายผู้หนึ่งติดตามบิดาอพยพมาจากอ้ายเหลามายังเวยเป่าซานหลังจากนั้นไม่นานจึงตั้งตนเป็นใหญ่รวบรวมดินแดนตั้งเป็นแคว้นชื่อว่าเหมิงเซอร์เจ้าและนี่คือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรน่านเจ้าที่มีปฐมกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าสิลุกโลน่านเจ้าเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าพีล่อโกะรวบรวมแคว้นทั้ง6หรือหลิวเจ้าเข้าไว้ด้วยกันกระทั่งน่านเจ้ากลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งในดินแดนภาคใต้ของจีนกว่า160ปีที่น่านเจ้าปกครองดินแดนของตนโดยมีกษัตริย์ผลัดเปลี่ยนแผ่นดิน13รัชกาลก่อนอาณาจักรจะถึงการล่มสลายไปเมื่อราวปีพุทธศักราช1445อาณาจักรที่สถาปนาตนเองขึ้นปกครองดินแดนน่านเจ้าในอีก35ปีต่อมาคืออาณาจักรต้าลีหรือตาลีฟูปรากฏความยิ่งใหญ่และความสงบร่มเย็นของแผ่นดินอยู่ถึง316ปีกระทั่งราวปีพุทธศักราช1796จึงสูญเสียอาณาจักรให้แก่กุ๊บไลขานแห่งมองโกลที่ตั้งของน่านเจ้าและต้าหลีในอดีตล้วนมีอาณาเขตอยู่รอบๆทะเลสาบเอ๋อไห่ในปัจจุบันโดยมีเทือกเขาชางซานเป็นปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งทางทิศตะวันตกนักวิชาการที่คัดค้านแนวคิดเรื่องถิ่นกำเนิดคนไทยในน่านเจ้าได้ให้เหตุผลว่าพระเจ้าสินุโลต้นราชวงศ์น่านเจ้านั้นเป็นชาวอูหมานซึ่งต่อมาคือบรรพบุรุษของชนชาติอีในขณะที่อาณาจักรต้าหลีก่อตั้งขึ้นโดยตระกูลต้วนซึ่งต้นตระกูลเป็นชนชาติไปและปัจจุบันทั้งอีและไปคือชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ในมณฑลยูนนานนักวิชาการยังได้ศึกษาถึงลักษณะการตั้งชื่อของกษัตริย์น่านเจ้าซึ่งนิยมนำคำท้ายชื่อของบิดามาเป็นคำต้นของชื่อบุตรเช่นตูหลอหลอซึ่งซึ่งหลอผีอันเป็นประเพณีการตั้งชื่อของพวกอูหมานในการก่อนแต่ประเพณีเช่นนี้ไม่เคยปรากฏในหมู่ชนชาติไทยหรือไตเลยนี่คือภาพวาดของกษัตริย์และขุนนางแห่งราชสำนักน่านเจ้าซึ่งแสดงถึงลักษณะการแต่งกายที่ได้รับอิทธิพลจากจีนเว้นแต่รูปทรงมงกุฎของกษัตริย์และหมวกของขุนนางบางส่วนที่เป็นลักษณะเฉพาะของน่านเจ้าเป็นภาพจิตรกรรมที่สะท้อนให้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างจีนกับน่านเจ้าทว่าไม่ปรากฏรูปลักษณ์ในแบบของชนชาติไตหรือไทยให้เห็นแต่อย่างใด

0: ียงปัญหาน่านเจ้าได้ให้ข้อคิดเห็นถึงความแตกต่างระหว่างศาสนาของชนชาติไทยกับต้าหลิง
1: 在台府地区啊，那个苗子里面只有一个人，我们这个地方就很多的人。我这个人啊是新，后苏才兴起的佛教，就是说啊，在七世纪以后才兴起的。新的佛教的一派，你啊，佛教这个啊，台族地区的这个佛教呢啊，从斯里兰卡啊，从古代啊，从这个印度啊传来的是比较原始的，也比较古来的啊，这个佛教，它保存了这个佛教的很多的古的啊东西，古像啊，这个地方它就变了。
0: และปรากฏว่าวัดวาอารามโดยทั่วไปในเขตต้าหลีเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายานที่นับถือพระพุทธเจ้าและเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งน่านเจ้าและต้าหลีได้รับอิทธิพลจากจีนนับแต่สมัยราชวงศ์ถังศาสนสถานอันโดดเด่นสง่างามณเชิงเขาชางซานแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขตต้าหลีที่รู้จักกันในนามเจดีย์สามองค์เป็นพุทธสถานเก่าแก่นับแต่สมัยอาณาจักรน่านเจ้ารูปทรงเป็นแบบพระสถูปหลายชั้นตามอย่างของจีนเจดีย์องค์กลางสูงใหญ่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังส่วนอีกสององค์ที่มีขนาดเล็กลงมานั้นสร้างในสมัยราชวงศ์ซองเคยมีการขุดค้นภายในเจดีย์ทั้ง3องค์ได้ค้นพบพระพุทธรูปอวโลกิเตศวรตลอดจนโบราณวัตถุล้ำค่าจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พบภายในหรือตัวองค์สถูปทั้ง3ล้วนแสดงให้เห็นถึงการรับอวัฒนธรรมของจีนมาทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยใดที่สามารถบ่งบอกได้ว่าเคยมีอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยปรากฏให้เห็นอยู่เลยถึงกระนั้นก็มีตำนานเรื่องเล่าของทางล้านนาไทยสองเรื่องคือสุวรรณโคมคำและสิงหานวัดกุมารเอ่ยถึงเมืองแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของจีนที่ชื่อหนองแสอันหมายถึงทะเลสาบเอ๋อไห่อีกทั้งยังมีเรื่องเล่าถึงการต่อสู้ของพญานาคสองตัวในท้องน้ำนั้นซึ่งเกิดมีความสอดคล้องกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับงูใหญ่สองตัวต่อสู้กันในต้าหลีเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่าเพราะคนไทยเคยมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่นั่นจึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวเดียวกันได้แต่นักประวัติศาสตร์ไม่คิดเช่นนั้น
2: เชื่อว่าคนไทยที่เคยอพยพมาจากทางเหนือลงไปทางใต้เนี่ยมีสาขาหนึ่งเคยเดินทางผ่านทะเลสาบหนองแสและอาจจะเคยพำนักอยู่ที่นั่นเลยได้พาเอานิทานเกี่ยวกับหนองแสกับเรื่องพญานาคต่างๆนำไปถึงภาคเหนือของไทยแล้วกับที่12มนาซึ่งถ้าหากว่าเขาไม่เคยผ่านภูมิประเทศเหล่านี้เขาไม่อาจจะบันทึกไว้ในจดหมายเหตุของเขาซึ่งอันนี้ก็ทำให้ผมเชื่อว่าคนไทยนะครับเคยอพยพผ่านทะเลสาบเอ๋อไห่หรือทะเลสาบหนองแสหรือแถบน่านเจ้าตาลีในอดีตมา
0: และอีกประเด็นที่ถูกนำเสนอเกี่ยวกับปัญหาเรื่องน่านเจ้าก็คือแนวคิดว่าด้วยภาษาที่ใช้ในท้องถิ่น
3: ภาษาเกิดที่ไหนก็ควรจะมีภาษาถิ่นเกิดขึ้นรอบๆเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปนานๆเข้าความแตกต่างและความหลากหลายของภาษามันก็มีมากเพราะฉะนั้นถ้าที่ยูนานนั้นเป็นต้นกำเนิดของภาษาไทยจริงก็ควรจะมีภาษาไทยถิ่น เกิดรอบๆแต่ปรากฏว่าภาษาทั้งหลายที่อยู่เช่นไทยขาวไทยลื้อไทยเหนือและไทยเขินที่อยู่ในพม่านั้นเป็นภาษาเดียวกันพูดกันได้เข้าใจดีไม่ใช่เป็นภาษาถิ่นต่างกันไปเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าจะเป็นถิ่นกำเนิดของไทยนะครับ
0: ข้อคิดเห็นของนักวิชาการต่างๆถูกนำเสนอมาหักล้างความเชื่อเก่าเกี่ยวกับน่านเจ้าโดยสิ้นเชิงมีเพียงคำถามหนึ่งที่ค้างค้างอยู่ในใจอะไรคือความหมายของคำว่าน่านเจ้าอันชวนให้คิดไปได้ว่านี่คือถิ่นของคนไทย
3: น่านนั้นความจริงเป็นภาษาจีนแปลว่าทางทิศใต้นะเป็นเจ้าทางทิศใต้แต่ปรากฏว่าคำว่าเจ้าเนี่ยเป็นคำที่ยืมใช้กันทั่วไปหมดนะฮะในเมืองจีนเองพวกที่เรียกว่าพวกตี้ก็ใช้คำว่าเจ้าเหมือนกันแปลว่ากษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะเอาคำนี้เป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นคนไทยหรือไม่ก็เหมือนกับว่าเป็นพวกตี้หรือไม่ซึ่งทางนักประวัติศาสตร์และนักภาษาปัจจุบันนี้เห็นว่าไม่ใช่ทั้งคู่ครับเ

บทสรุปจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและหลักการทางวิชาการกำลังบอกเราว่าดินแดนแห่งนี้ไม่ใช่ถิ่นกำเนิดแรกเริ่มของคนไทยแท้จริงแล้วน่านเจ้าคือถิ่นครอบครองของชนชาติอีและไปชนกลุ่มน้อยส่วนใหญ่ของมณฑลยูนนานในปัจจุบันส่วนชนชาติไทยหรือไตนั้นคือกลุ่มชนผู้อพยพมาจากถิ่นอื่นก่อนจะมาพำนักอยู่ณอาณาจักรน่านเจ้าถ้าเช่นนั้นคนไทยมาจากไหนคือคำถามที่เรายังคงต้องเพียรค้นหาคำตอบกันต่อ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ื่อจะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
6: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
7: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
5: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
8: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
7: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
8: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

จากทฤษฎีที่ว่ากำเนิดของคนไทยอยู่ที่อาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานของจีนนั้นมาบัดนี้เหล่านักวิชาการได้ศึกษาหาหลักฐานต่างๆจนในที่สุดสามารถยืนยันได้ว่าน่านเจ้าไม่ใช่ถิ่นกำเนิดของคนไทย

ไรก็ตามทุกวันนี้ยังมีชนเผ่าไทยหรือไตจำนวนไม่น้อยที่อาศัยอยู่ในมณฑลยูนนานและเป็นหนึ่งใน24ชนกลุ่มน้อยแห่งมณฑลอันกว้างใหญ่แห่งนี้เชื่อกันว่าชนเผ่าไตพากันอพยพจากถิ่นอื่นมาพำนักในยูนนานเมื่อนับพันปีก่อนแล้วตั้งเป็นชุมชนกระจายอยู่ทั่วไปในดินแดนต่างๆชาวไตลื้อในเขตปกครองตนเอง12ปันนาทางตอนใต้ของยูนนานคือหนึ่งในชนเผ่าไตผู้ยังสืบสานอารยธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของตนไว้ได้อย่างเหนียวแน่นร่องรอยความเป็นมาในอดีตตลอดจนภาพชีวิตในปัจจุบันของผู้คนณที่นี้บอกให้เราทราบว่าชาวไตลื้อแห่ง12ปันนามีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และความคล้ายคลึงทางวัฒนธรรมกับดินแดนล้านนาของไทยเป็นอย่างมากไกลออกไปทางตะวันตกของมณฑลยูนนานชนเผ่าไตอีกกลุ่มหนึ่งได้พำนักอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่มานานนับพันปีอาศัยอยู่ในดินแดนซึ่งทุกวันนี้จีนได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตเรียกว่าเขตปกครองตนเองชนชาติไตและจิงโพแห่งเต๋อหงอันเป็นเขตที่มีชาวไตและชาวจิงโพอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเต๋อหงเป็นเขตหนึ่งในมณฑลยูนนานที่มีพรมแดนทางทิศใต้ติดต่อกับประเทศพม่าที่ท่าข้ามตุนหงมีแม่น้ำยุยลี่เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนทางธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็เป็นเส้นทางที่ชาวไตในเต๋อหงและชาวอำเภอมู่เจียในประเทศพม่าใช้สัญจรไปมาติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายถัดจากแม่น้ำเข้ามาในเขตหมู่บ้านมีหลักหินแสดงเขตพรมแดนปักอยู่โดยมีตัวเลขทั้งภาษาจีนและภาษาไตกำกับบอกให้รู้ว่านี่คือหลักเขตแดนหลักที่84แท่งที่1ส่วนหลักที่84แท่งที่2นั้นจะกำกับไว้ที่ชายแดนฝั่งพม่าเมืองหวันติงเป็นเขตชายแดนอีกจุดหนึ่งที่เชื่อมโยงผู้คนจาก2ดินแดนเข้าด้วยกันโดยอาศัยสะพานเล็กๆข้ามลำน้ำหวันติงเดินทางติดต่อถึงกันนับแต่เช้าถึงเย็นศูนย์กลางของเขตเต๋อหงอยู่ที่นครมังซื่อนอกจากนั้นชุมชนชาวไตยังกระจายอยู่ตามจุดสำคัญต่างๆเช่นที่อำเภอยุยลี่หรือเมืองมาวและอำเภอลู่ซีหรือเมืองขอน

ชาวไตที่อาศัยอยู่ในเขตเต๋อหงนั้นเป็นชาวไตเหนือที่เรียกตัวเองว่าไตหลวงซึ่งก็คือเชื้อสายชาวไทยใหญ่นั่นเองเช่นเดียวกับชุมชนพื้นบ้านทั่วไปที่ตลาดยามเช้ามักจะเป็นแหล่งชุมนุมของผู้คนที่มาจับจ่ายซื้อหาอาหารกันอย่างมากมายในแหล่งชุมชนเช่นนี้เราได้สัมผัสวัฒนธรรมการแต่งกายที่ผู้หญิงชาวไตเหนือยังคงยึดถืออยู่ภายใต้เสื้อกันหนาวหญิงไตเหนือจะสวมเสื้อคอกลมไม่มีปกแขนกระบอกและนุ่งผ้าถุงยาวซึ่งคนมีอายุแล้วจะใช้สีขรึมและมีลวดลายน้อยกว่าหญิงสาวผู้หญิงสูงอายุยังนิยมโพกผ้าบนศีรษะอีกด้วยวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงเช่นนี้นับว่ามีความคล้ายคลึงกับชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของไทยอยู่ไม่น้อยวิถีแห่งชาวไตเหนือดำเนินสืบต่อมาแสนนานกับตำนานของชนเผ่าที่บอกเล่าสู่ลูกหลานว่าบรรพบุรุษของตนคือขุนลูขุนไลอพยพมาจากทางทิศเหนือแล้วก่อตั้งอาณาจักรเมืองมาวขึ้นเมื่อพันกว่าปีก่อนทุกวันนี้ชาวไตเหนือพำนักอาศัยอยู่ตามเมืองต่างๆในเขตเต๋อหงรูปลักษณ์ของบ้านเรือนก็แตกต่างกันไปในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่อบ้านของชาวไตเหนือที่หมู่บ้านซ่งสู่จะเป็นบ้านแบบติดพื้นสร้างด้วยดินกี่คืออิฐไม่เผาไฟด้วยได้รับเอาวัฒนธรรมจากชาวฮั่นที่แทรกซึมเข้าไปถึงเต๋อหงกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมของชาวไตเหนือปรากฏเด่นชัดในถิ่นชนบทห่างไกลกับบ้านไม้รูปทรงแบบไทยที่สร้างบ้านเป็นเรือนไม้ติดดินหลายหลังเป็นเรือนไม้ยกเสาสูงแต่ตีฝาปิดใต้ถุนไว้เพื่อนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์สำหรับเก็บข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีชานบ้านเป็นที่สำหรับกินข้าวและการรวมกลุ่มของสมาชิกในครอบครัวนี่คือสถาปัตยกรรมพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวไตเหนือที่ยังปรากฏอยู่จนปัจจุบันแต่บ้านเรือนของชาวไตเหนือบางส่วนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของจีนเมื่อรัฐบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนประกอบอาชีพส่วนตัวได้โดยอิสระมากขึ้นครอบครัวชาวไตครอบครัวหนึ่งจึงหันมาประกอบอาชีพรับซื้อของเก่ากระทั่งมีรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายพอควรและมากพอที่จะต่อเติมบ้านเสียใหม่เป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ที่กว้างใหญ่กว่าเก่ากลายเป็นสถาปัตยกรรมแบบใหม่ของชาวไตเหนือในวันนี้อย่างไรก็ตามชาวไตเหนือยังคงดำเนินชีวิตแบบพื้นบ้านดังเช่นที่เคยเป็นมากับอาชีพดั้งเดิมคือการเกษตรกรรมเช่นการทำไร่อ้อยหนุ่มสาวเหล่านี้กำลังช่วยเก็บเกี่ยวอ้อยที่เรียกกันว่าตกแรงหรือการลงแขกกันอย่างขมิขมันเพื่อจะนำพืชผลส่งไปจำหน่ายต่อไปแต่พืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของชาวไตเหนือก็คือข้าวที่ปลูกเป็นจำนวนมากและมีคุณภาพดีว่ากันว่าข้าวหอมเมืองแซ่ฝางนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกับข้าวหอมมะลิบ้านสาวให้ของไทยเลยทีเดียวพื้นฐานการดำรงชีวิตของชาวไตเหนือไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนผสานไว้ซึ่งความอุดมและความสงบสุขของแผ่นดินเรื่อยมาไม่ขาดสาย

กังวานแห่งท่วงทำนองอันไพเราะนี้คือเสียงขับบทสวดโดยผู้เฒ่าทำอุ้มพ่อเฒ่าชาวไตเหนือแห่งหมู่บ้านส่งสู่สิ่งที่พ่อเฒ่าทำอุ้มเพียงกระทำด้วยสมาธิอันแน่วแน่คือการคัดลอกบทสวดหรือหนังสือธรรมให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการการคัดลอกหนังสือนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไตเหนือซึ่งถือกันว่าเป็นการประกอบบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตชาวไตเหนือมีอักษรของตนเองเป็นอักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรบาลีซึ่งเข้ามาพร้อมกับพุทธศาสนาเมื่อราวพันกว่าปีก่อนวัฒนธรรมทางภาษาของชาวไตเหนือยังแสดงให้เห็นทางคำพูดบทสนทนาของชาวไตเหนือมีถ้อยคำบางคำซึ่งมีเสียงและความหมายตรงกับภาษาไทยในประเทศไทยเช่นคำว่าข้าวส้มแตงแต่เมื่อพูดเป็นรูปประโยคก็แทบจะจับถ้อยคำและทำความเข้าใจได้โดยยากถึงกระนั้นชาวไตเหนือก็มักทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยถ้อยคำอันอบอุ่นว่าอยู่ดีจินหวานที่แปลว่าสวัสดี

0: ฟ้อนรำประจำชนเผ่าที่ชาวไตเหนือเรียกว่ากายางซึ่งคือการรำนกยูงนั่นเองผู้ที่ฟ้อนรำอยู่นี้คือเอี้ยเซียงศิลปินผู้เชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงในนาฏศิลป์ประเภทนี้แม้ไม่ได้แต่งตัวใส่ปีกให้เป็นเช่นนกยูงแต่ท่วงท่าอันพริ้วไหวของศิลปินเอี้ยเซียงก็สามารถถ่ายทอดจินตนาการไปสู่ผู้ชมให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน
1: ไล่หลังไล่ลูกไล่กบัวมันอยู่เลออามิวไตเฮาในก็มันเป็นอันทอดอันเม็ดอันเจียดอันจังอันหนึ่งอันหางดีอันหนึ่งกบัวไล่ก็อันก็หางดีตัวหางอันก็หางดีอามิวไตเฮาต่างมาเจี๊ยบเพราะเห็ดตีเห็ดป้อยเห็ดบุญเห็ดเชื่อมาเอาหลังไล่ลูกไล่จมือกุ้นเท่าอันสิบกับว่าตัวยาไหมเขาตัวหลังไล่ลูกไล่หางดีตั้งอามิวไตเฮาก็ตุ้มเปียได้ฝ่ายเขาดีเฮ็ดดองปิ่วดองมวนดองหลุดดองตาในหลังลูกยุ้งไอ้เขาก็ตุ่มเจได้มันดองปิ่วดองซื้อมาแล้วก็เขาได้อยู่ดีกินหวานมาแล้วก็ลืมเลยหลังไล่ลูกยุ้ง
0: ชาวไตเหนือแห่งเต๋อหงดำเนินชีวิตผูกพันอยู่กับประเพณีวัฒนธรรมของตนเองอย่างเหนียวแน่นและในขณะเดียวกันชาวไตเหนือยังเป็นศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งสิ่งยืนยันคือชื่อเมืองต่างๆเช่นอำเภอยุยลี่ซึ่งแต่เดิมมีชื่อว่าเมืองมาวแปลว่าเมืองหมอกอันมีที่มาจากความเชื่อว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยเสด็จมาถึงเมืองนี้ตอนฟ้าสางมีหมอกคลุมพุทธสถานคือสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปวัดของชาวไตเหนือบางแห่งในเมืองใหญ่เช่นเมืองมังซื่ออาจมีรูปทรงแบบจีนอันเป็นวัฒนธรรมชาวฮั่นที่แผ่ขยายอยู่ในเมืองนี้แต่ออกไปในชนบทจะปรากฏวิหารไม้รูปทรงแบบไทยใหญ่ในแทบทุกหมู่บ้านเช่นที่วัดหันษาศาสนสถานสำคัญแห่งหนึ่งของชาวไตเหนือผู้นับถือพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นนิกายที่รับมาจากทางรัชฉานของพม่า

ลุ่มเจดีย์เหล่านี้คือศาสนสถานเก่าแก่แห่งหนึ่งในเต๋อหงชาวไตเหนือเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่าเจดีย์ทองเจลาประกอบด้วยเจดีย์องค์ใหญ่และเจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรวมทั้งหมด17องค์ด้วยกันด้วยเป็นศาสนสถานที่อยู่คู่เจ้าครองนครชาวไตเหนือมาถึง7สมัยเจดีย์ทองเจลาจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไตเหนือเสมอมาโดยเฉพาะสำหรับวันนี้ชาวบ้านพากันมากราบไหว้และสรงน้ำองค์เจดีย์โดยทั่วหน้าเพราะนี่คือวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไตเหนือเป็นประเพณีที่ชาวไตในเต๋อหงยึดถือปฏิบัติมาทุกยุคทุกสมัย

วันขึ้นปีใหม่มาถึงแล้วชาวไตทุกหมู่บ้านจึงมาชุมนุมรวมกันที่วัดเช่นเดียวกับชาวบ้านน้ำนาวแห่งนี้หนุ่มสาวฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนานทิ้งภาระการงานที่ทำอยู่ทุกวันเสียสิ้นเพื่อมาร่วมงานสงกรานต์ประเพณีซึ่งมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับชาวไตเหนือกับวันมงคลอันสำคัญเช่นนี้เป็นโอกาสที่ชาวบ้านจะนำเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่กันความงดงามของอาภรณ์หลากสีสันโดยเฉพาะสำหรับสาวไตเหนือจึงปรากฏอยู่ทั่วบริเวณวัดแต่สำหรับเด็กๆแล้วดูเหมือนจะไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการตักน้ำที่บ่อน้ำเตรียมพร้อมสำหรับการละเล่นที่กำลังจะดำเนินต่อไปเสร็จสิ้นจากศาสนพิธีในวิหารแล้วชาวบ้านจึงลงมาประกอบพิธีเทน้ำลงในรางหัวพญานาคที่เรียกว่าองชวนอันเป็นนิมิตขอให้ฝนตกลงมาในยามแล้งและระหว่างนั้นเองชาวบ้านก็พากันสาดน้ำใส่กันอย่างสนุกสนานใจกลางเมืองยุยลี่ประเพณีสงกรานต์ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ขบวนแห่แหนมากมายต่างลักษณะนับแต่ขบวนรูปนกยูงและหุ่นเชิดที่มีลักษณะแบบชนชาติไตไปจนถึงการร่ายรำและเล่นดนตรีต่างๆเช่นการฟ้อนกลองยาวหรือที่ภาษาไตเหนือเรียกว่ากากล่องเหล่านี้คือสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแบบอย่างวัฒนธรรมของชนชาติไตได้อย่างชัดเจนรูปขบวนไม่ได้มีเพียงชาวไตเหนือเท่านั้นหากยังได้รวมเอาชนเผ่าไตต่างรูปลักษณ์และสีสันแห่งอาภรณ์มาร่วมในงานวันขึ้นปีใหม่นี้ด้วยชาวไตบางกลุ่มได้แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชาวฮั่นที่ผสมผสานอยู่ในวิถีชีวิตชนเผ่าไตในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มใดต่างก็พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีอันสำคัญนี้เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ปีใหม่ด้วยจิตศรัทธาต่อประเพณีดั้งเดิมทั้งยังเป็นสิ่งแสดงออกถึงความสมัครสมานปรองดองในหมู่ชนต่างกลุ่มที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

ไปจะไม่ใช่ผู้ก่อกำเนิดอาณาจักรน่านเจ้าในมณฑลยูนนานแต่บนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่แห่งนี้ยังมีชนชาวไตเข้ามาพำนักอยู่พร้อมด้วยวัฒนธรรมวิถีชีวิตและจิตใจที่ดำรงความเป็นชนเผ่าของตนไว้มา

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับชัดชาติคะแนนอันดับ1ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมขณะที่กกต.เตรียมตรวจสอบและรับรองผลตามขั้นตอนและนายกรัฐมนตรีโพสต์ยินดีหลังชัดชาติได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมอีกสมัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์กรุงเทพมหานครประกาศผลนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการชัดชาตินำ 1.44 ล้านคะแนนขณะที่คนกรุงใช้สิทธิ์กว่า 2.2 ล้านคนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและนายขจิตชัชวานิชคณะกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่นกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากการประมวลผลคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วยใน50เขตทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งเข้าสู่ระบบแล้วประมาณ190ผลคะแนนยังไม่เป็นทางการปรากฏว่านายชาติศิริพันธ์ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นอันดับที่1ชนะการเลือกตั้งเป็นสมัยที่2ด้วยคะแนน 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ส่วนผู้ที่สมัครได้รับคะแนนตามมาเป็นอันดับ2คือนางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้คะแนนทั้งหมด 288,171 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 13.1 และอันดับ3ตามมาด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตได้คะแนน 176,937 คะแนนโดยคิดเป็นร้อยละ8สำหรับสถิติภาพรวมของการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจำนวน 4,428,644 คนมีผู้มาใช้สิทธิ์รวมทั้งสิ้น 2,201,739 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 19.7 ซึ่งลดลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนประมาณร้อยละ 10โดยทางกรุงเทพมหานครจะนำรายละเอียดไปตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุต่อไปพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนกว่า 74,000 คนที่มาร่วมสนับสนุนให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใสวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดเมื่อเวลา 22:19 นาทีวันที่28มิถุนายน2569นับคะแนนครบทั้ง113หน่วยเลือกตั้ง 100% แล้วปรากฏว่านายประเมศงามพิเชษผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุดคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยนายประเมศแถลงหลังรับทราบผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากคนพัทยาที่ไว้วางใจให้เป็นนายกเมืองพัทยาสมัยที่2ขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภายหลังการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเสร็จสิ้นอย่างไม่เป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่ายินดีกับนายชัชชาติและพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.และมาติดตามสภาพอากาศวันนี้ครับประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่3กรกฎาคมนี้
9: ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำวันนี้ให้ดีด้วยจิตแห่งธรรม วันนี้วันพระ
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
13: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
14: อัมพลฟู้ด
12: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
1: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เขาเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: คร
0: ับ มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนนู้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนนู้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าทำอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทำมาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแข็ง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: ถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส
1: 6นาฬิกา16นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามจสร้อยกันในทุกช่องทางนะทั้งทาง FM 100 MHz นะคะทั้งในช่องทางของ YouTube ค่ะ JS 100 Radio Official นะคะรวมทั้งในแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยนะคะที่เราก็ได้ปรับเวอร์ชันกันนะคะสำหรับท่านที่ได้ดาวน์โหลดกันไปเรียบร้อยนะคะสามารถที่จะติดตามจสร้อยได้ในทุกๆช่องทางของจสร้อยนะคะส่วนในเช้านี้ค่ะดิฉันวีนาเสรีอรุณโณนะคะกับทีมงานจสร้อยค่ะที่เราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในเช้าวันจันทร์นี้นะคะ29มิถุนายนค่ะที่ก็ยังเป็นวันทำงานกันนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งหลังจากที่ให้ได้เปิดเผยโพนะคะที่มีการทำโพกันทุกสำนักนี่คือตรงกันหมดเลยนะคะที่คะแนนของผู้สมัครอิสระก็คือผู้ว่าชาติชาตินั้นที่คะแนนนั้นนำโด่งมาแบบริบๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเลขของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะคิดเป็นร้อยละ 49.7 นะคะก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็ราวๆนี้ค่ะนะคะสำหรับในผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็เดี๋ยวยังมีเรื่องราวที่รอท่านผู้ว่าคนใหม่นะคะคนเก่าหน้าเดิมนะคะซึ่งเป็นวาระที่สองนะคะที่จะได้มาบริหารแล้วก็ดูแลเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นปัญหาท้องถิ่นนะคะสำหรับกรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นท้องถิ่นที่เป็นเมืองหลวงฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอะไรที่ค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะคะก็รอกันอยู่ค่ะเอาละค่ะในช่วงของเช้านี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะเรื่องของทั้งสภาพการจราจรทั้งอุบัติเหตุแล้วก็เรื่องราวสภาพอากาศกันด้วยนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะก่อนที่จะปิดหีบเลือกตั้งนั้นฝนก็เทลงมาอย่างหนักทีเดียวนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเช้านี้ยังมีเส้นทางไหนที่ถนนเปียกลื่นน้ำเฉอะแฉะอะไรกันแบบนี้นะคะก็รายงานกันได้นะคะที่จสร้อยค่ะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร้อยดอกจัน1808ค่ะโทรฟรีค่ะคุณสมบุญนะคะแจ้งมีอุบัติเหตุค่ะที่ถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของคลองพระอุดมมุ่งหน้ามาที่เชิงทางขึ้นสะพานพระราม4จุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4เลยค่ะเป็นบรรทุก4ล้อชนกับรถจักรยานยนต์ค่ะกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายมีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะจุดนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะแล้วก็เมื่อช่วงประมาณตีสี่ครึ่งนะคะอันนี้เป็นเหตุที่ทางหลวงหมายเลข36ค่ะช่วงของต่างระดับขนามไร่มาที่เขาไม้แก้วจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ตรงกิโลเมตรที่19บางละมุงชลบุรีนะคะอันนี้ชนกันรุนแรงนะคะระหว่างรถปิกอัพกับรถบรรทุกทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการกันนะคะการจราจรก็จะมีชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนในฝั่งกลับกันในขณะนี้นะคะการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ค่ะ

0: นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ส่วนในเช้านี้นะคะสภาพอากาศนะคะสำหรับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะฟ้าก็ยังแบบเหมือนกับอึมครึมเล็กน้อยนะคะเหมือนกับยังมีเมฆฝนอยู่ค่ะแต่ว่าไม่มีฝนนะคะในพื้นที่ของกรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนค่ะตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสส่วนความชื้นสัมผัสค่อนข้างสูงนะอยู่ที่ 89% ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้พยากรณ์เอาไว้นะคะว่าประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่าตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นนะคะแล้วก็ประกอบกับร่องมรสุมนั้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมารวมทั้งภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นที่ลาดเชิงเขานะคะมาดูภาพรวมกันค่ะจากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณปันธารีนงนุชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสำหรับในวันนี้ที่ทางกรมอุตุได้พยากรณ์เอาไว้ว่ามีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะทวนอีกครั้งนึงอันนี้เป็นอิทธิพลของอะไรกันบ้างอะคะ
2: ก็เป็นอิทธิพลจากลักษณะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นค่ะแล้วก็มีร่องมรสุมที่พาดผ่านลงมาทางประเทศเมียนมาทางประเทศเมียนมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าก็เลยมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะก็โดยรวมก็คือทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะส่วนทางด้านล่างตั้งแต่ภาคกลางลงมาจนถึงภาคใต้เนี่ยเป็นลักษณะของอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันแรงขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มันจะลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ยาวนานสักกี่วันนะคะคุณปันธารี
2: ก็โดยภาพรวมก็ทั้งสัปดาห์นี้ค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จนถึงประมาณวันที่4-5ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ลักษณะแบบนี้เนี่ยคือนอกจากฝนหนักมากขึ้นลมเนี่ยมันจะเป็นลมที่แบบกระโชกแรงอะไรเหมือนอย่าง
2: เป็นลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ได้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รุนแรงเท่ากับลักษณะของลมกระโชกในช่วงฤดูร้อนแต่ก็มีความรุนแรงได้ในระดับหนึ่งค่ะ
1: ค่ะส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลล่ะคะลักษณะอากาศมันจะเหมือนกับเมื่อช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาไหมคะว่าโอ้โหเจอลมไม่รู้มาจากไหนแบบแรงมากๆขอบอะไรที่แบบเสียหายกันเยอะแยะมากมายทีเดียวอะค่ะ
2: ก็มีได้ค่ะแต่ลักษณะโดยภาพรวมก็จะเหมือนกับวันเมื่อวานแล้วก็วันเสาร์จะมากกว่าค่ะ
1: ค่ะคือฝนมากขึ้นแต่ว่าลมเนี่ยน้อยลงไปหน่อยไม่ได้แรงมาก
2: ค่ะก็จะแรงมีลักษณะของลมกระโชกแรงได้บางพื้นที่ที่เป็นที่เป็นลักษณะที่เป็นจุดของจุดที่มีฝนตกรุนแรงก็มีลมแรงได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็วันนี้ลักษณะอากาศของกรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นยังไงบ้างคะ
2: วันนี้กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่ค่ะฝนตกหนักแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางทีก็การกระจายของฝนวันนี้ก็ค่อนข้างดีค่ะการช่วงเวลาที่ฝนตกก็จะเป็นช่วงเย็นถึงช่วงค่ำเหมือนเดิมค
1: ่
2: ะ
1: เย็นถึงค่ำนะคะวันนี้ให้ไว้ที่ร้อยละเท่าไหร่อะคะ
2: 70ของพื้นที่ค่ะ
1: 70ของพื้นที่ก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันค่ะค่ะค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณปันธารีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ลักษณะอากาศแบบนี้จะไปจนถึงประมาณสักวันเสาร์เลยนะคะประมาณสักวันเสาร์ประมาณวันที่4ที่จะมีฝนมากขึ้นนะคะสำหรับพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะที่ฝนนั้นจะเยอะมากขึ้นแต่ลมเนี่ยจะเบาลงสักหน่อยไม่เหมือนเมื่อตอนวันศุกร์นะที่แบบโหลมมาเลยนะคะทำให้พวกป้ายพวกโฆษณาอะไรเนี่ยพังลงมาเลยนะคะได้รับความเสียหายกันนะคะเอาละค่ะในเช้านี้นะคะเราก็กลับมาติดตามเรื่องของ สภาพการจราจรกันต่อนะคะในเส้นทางที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดินทางกันนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยกันที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะหมายเลขของจสร้อยค่ะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะที่เพิ่มเติมสภาพการจราจรกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนนะคะเส้นทางที่กำลังเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครก็ได้เลยนะคะส่วนช่องทาง YouTube นะคะขอบคุณหลายๆท่านนะคะที่ติดตามชม YouTube กันนะคะ JS Radio Official นะคะซึ่งในช่องทาง YouTube ค่ะนะคะที่คู่ขนานกับวิทยุไปนะคะแต่ว่าพิเศษกว่าเพราะว่าถ้าเรามีเป็นภาพเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะก็ติดตามได้ในช่องทางของ YouTube มันจะเป็นทั้งคลิปเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นอุบัติเหตุหรือว่าภาพอะไรต่างๆนะคะก็คู่ขนานกับวิทยุกันไปนะคะสามารถเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ติดตามกันได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลกด้วยนะคะสำหรับ YouTube ค่ะ JS Radio Official นะคะในชั่วโมงนี้ค่ะมาดูการจราจรกันนะคะเส้นทางของทางด้านถนนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของขึ้นสะพานพระนั่งเกล้านะคะทั้งสองสะพานค่ะการจราจรนั้นยังคงเคลื่อนตัวกันได้ดีมากเลยนะคะลงมารัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะตอนนี้การจราจรนั้นรถเริ่มหนาแน่นแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีค่ะนะคะรถก็ถือว่าเต็มพื้นที่กันเลยนะคะต่อเนื่องออกมาทางเข้ามาทางด้านศูนย์ราชการนนทบุรีนะคะซึ่งตอนนี้เขาจะว่าน่าจะเปิดช่องทางพิเศษแล้วนะคะสำหรับรถในฝั่งขาเข้าค่ะที่จะมุ่งหน้ามาทางรัตนาธิเบศรในฝั่งขาแค่ขาเข้านะคะต่อเนื่องมาทางแครายค่ะการจราจรมุ่งหน้ามาที่ทางแครายนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ดีที่รถนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของพงเพชรนะคะการจราจรในขณะนี้ถือว่ายังคงใช้การได้ดีเลยค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรก็เคลื่อนตัวได้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ก่อนหน้านี้นะคะคุณชาลีเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุมาค่ะที่ในซอยทองหล่อนะคะเป็นฝั่งสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางเพชรบุรีค่ะเดี๋ยวนะคะจุดนั้นอยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลคาเมเลียนเล็กน้อยนะคะแจ้งว่าเป็นรถเมล์ชนกับ SUV ในช่องทางซ้ายในซอยทองหล่อหรือว่าเป็นสุขุมวิทคะเพราะว่าในซอยทองหล่อไม่น่าจะมีรถเมล์นะเป็นรถเมล์ชนกับ SUV นะคะในช่องทางด้านซ้ายค่ะจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะก็การจราจรชะลอตัวนะคะช่วงซอยเจริญใจมาที่เอกมัยเหนือเดี๋ยวขอสอบถามเพิ่มเติมว่าตกลงเป็นถนนสุขุมวิทไหมคะที่คุณชาลีได้แจ้งอุบัติเหตุมานะคะที่ก่อนถึงโรงพยาบาลคาเมเลียนเล็กน้อยซึ่งมีรถเมล์กับ SUV ค่ะชนกันในช่องทางด้านซ้ายทำให้จุดนี้เนี่ยการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ไม่มีผู้บาดเจ็บค่ะในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนี้นะคะส่วนคุณสิปางนะคะแจ้งว่าถนนข้าวหลามที่ชลบุรีนะคะช่วงสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางมอเตอร์เวย์ค่ะบริเวณก่อนถึงโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบุรพาเล็กน้อยนะคะแจ้งว่ามีรถเก๋งเสียหลักชนแบรีเออร์ค่ะไม่เห็นคู่กรณีนะคะแต่ดูแล้วน่าจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ในรถนะคะเพราะว่าชนแบรีเออร์เลยนะคะขวางอยู่ในช่องขวาค่ะเป็นถนนข้าวหลามที่ชลบุรีเป็นช่วงของสุขุมวิทมุ่งหน้ามาทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะคะก่อนถึงโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบุรพาเล็กน้อยที่เป็นรถเก๋งเสียหลักชนแบเรียร์ค่ะแล้วก็ไม่เห็นคู่กรณีนะคะอุบัติเหตุนั้นกีดขวางในช่องขวาค่ะในจุดนี้การจราจรนั้นเริ่มชะลอตัวกันแล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนในฝั่งกลับกันนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้นะคะตอนนี้เรากำลังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสำหรับอุบัติเหตุในจุดนี้ที่คุณสีปางได้แจ้งมานะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะกลับมาพ พื้นที่ของกรุงเทพกันต่อนะคะสภาพการจราจรในช่วงเวลานี้ค่ะทางด้านของถนนนครอินในฝั่งขาเข้านะคะที่ขึ้นสะพานพระราม5มาค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะแต่พอลงสะพานพระราม5มาตอนนี้เนี่ยนะคะรถก็จะเริ่มหนาแน่นนะคะตรงช่วงของที่ทางด้านของถนนนครอินนะคะตัดขับทางด้านของพิบูลสงครามที่ลงสะพานพระราม5มานะคะรถที่ลงสะพานพระราม5มาเนี่ยใช้พิบูลสงครามกันเยอะมากนะคะพอเข้าพิบูลสงครามก็เรียกว่ารถนั้นเริ่มจะเต็มพื้นที่ค่ะนะคะตั้งแต่ช่วงของซอยวัดกำแพงนะคะมุ่งหน้ามาในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วก็ต่อเนื่องมาทางด้านของวงสว่างเข้ามาเนี่ยนะคะการจราจรนั้นรถเริ่มเยอะกันมากขึ้นนะคะจากพิบูลสงครามค่ะนะคะพอมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของถนนประชาราษฎร์สาย1ค่ะในขณะนี้นะคะการจราจรก็เรียกว่ายังคงต่อเนื่องกันนะคะเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟนะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะร้อยตำรวจโทเกรียงไกรแก้วพิภพรองสารวัตรสอบสวนของสภ.ห้วยใหญ่นะคะจะเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุตรงช่วงของทางหลวงหมายเลข36เมื่อตอนประมาณ 4:30 นะคะที่กม19เป็นปิกอัพชนกับรถบรรทุกแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนค่ะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับรองสารวัตรการสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะจุดนี้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะไม่ทราบว่ามากับคันไหนคะรองคะ
3: กระบะครับ
1: ค่ะ
3: รถกระบะขับไปชนท้ายน่าจะมาความเร็วสูงมากเพราะว่าข้างหน้ายุบหมดเลย
1: ค่ะ
3: พอเครื่องยุบไปจนถึงตัวคนขับเลยครับต้องผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดทางนำร่างออกมา
1: ค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตคือคันนี้มาคนเดียวเหรอคะ
3: คนเดียวครับเป็นคนขับกระบะ
1: อ๋อเป็นคนขับเป็นกระบะแบบบรรทุกของเป็นส่วนบุคคลยังไงอะคะ
3: กระบะส่วนบุคคลธรรมดาเลยครับ
1: โอ้ตายแล้วแล้วก็ขับมาด้วยความเร็วตอนที่เกิดเหตุไม่มีฝนตกถนนลื่นอะไรด้วยไหมคะ
3: ไม่มีครับแต่ว่าตรงนั้นค่อนข้างมืดครับ
1: ค่ะ
3: เป็นจุดที่มืดแล้วก็เป็นขึ้นเนิน
1: ค่ะ
3: คาดว่าน่าจะเพราะมาความเร็วสูงแล้วรถบรรทุกขึ้นเนินต้องใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นเนิน
1: ค่ะ
3: เลนซ้ายครับกระบะมาเลนซ้ายก็ชนเข้าท้ายรถบรรทุก
1: ค่ะส่วนคือรถบรรทุกเนี่ยก็คือไฟท้ายอะไรก็ปกติดีนะคะเป็น
3: ปกติครับ
1: ค่ะแล้วก็ผู้เสียชีวิตตอนนี้ทราบหรือยังคะว่าชื่ออะไรยังไงอะค่ะ
3: นายสาธิตธงสุวรรณครับ
1: ค่ะ
3: เป็นคนอำเภอเมืองระยองครับ
1: คนระยองค่ะอายุประมาณสักเท่าไหร่อะคะ
3: อายุ39ครับเอ้ย49
1: ปี
3: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็น่าจะสามารถติดต่อญาติได้แล้ว
3: ติดต่อได้หรอติดต่อจะติดต่อแล้ว
1: ค่ะค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายอุบัติเหตุแล้วหรือยังอะคะรองคะ
3: ครับเคลื่อนย้ายครับ
1: อ๋อพ้นกีดขวางแล้วนะคะในที่เกิดเหตุไม่ได้แบบมีพวกคราบน้ำมันอะไรหกนะคะ
3: ไม่มีครับมีแต่เศษรถกระบะ
1: ค่ะค่ะ
3: ก็ยุบไปยุบทั้งข้างหน้ายุบไปจนถึงคนขับเครื่องลงเลยกระเด็นหมดเลย
1: ดูแบบเสียหายแบบเยอะมากเลยนะสภาพของรถจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะก็ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะเคลื่อนย้ายจากการกีดขวางแล้ว
3: ครับ
1: ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับผมครับ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะก็อันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ทำให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นก็เรื่องของทั้งความเร็วนะคะลักษณะกายภาพของถนนด้วยนะคะถ้าทั้งสองอย่างเนี่ยคือยิ่งแย่เนี่ยก็ทำให้อุบัติเหตุนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ความรุนแรงนั้นนะคะเพราะนั้นก็ฝากไว้สำหรับ เรื่องของการขับรถนะคะความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนั้นอาจจะทำให้เรานั้นได้มีความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะจสร.รับแจ้งจากทางสายด่วน199นะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้ค่ะเป็นเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยฉลองกรุง61ถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังนะคะในขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็ทางกู้ภัยลาดกระบังกำลังไปในที่เกิดเหตุนะคะพิกัดที่เกิดเหตุจากทางสายด่วน199ที่ได้แจ้งมาในขณะนี้นะคะว่าเป็นเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนตรงฉลองกรุง61นะคะตอนนี้ดับเพลิงกำลังไปค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาที่สภาพการจราจรกันนะคะกับอุบัติเหตุตรงทองหล่อนะคะกับทางพันตำรวจโทสุวสันต์ตรีเหล่าสารจราจรสน.ทองหล่อสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ค่ะอุบัติเหตุตรงนี้มันอยู่ในซอยทองหล่อหรือว่าอยู่บนถนนสุขุมวิทนะคะรองสารวัตรคะ
4: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
4: ครับสวัสดีครับเกิดอุบัติเหตุรถสาย72กับนั่งบุคคล
1: ค่ะ
4: อยู่ปากซอยทองหล่อ25คนเจ็บเป็นหญิง
1: ปากซอยทองหล่อ
4: พยาบาลคามิเลียน
1: ค่ะ
4: ซอยทองหล่อ25ครับเป็นติดไฟ
1: ค่ะ
4: ครับผม
1: อยู่ในซอยทองหล่อเลย
4: ครับผมทองหล่อ25อยู่ในซอยทองหล่อครับใกล้โรงพยาบาลคามิเลียนประมาณ50เมตรครับ
1: ค่ะไปรถเมล์
4: ยกนำผลขีดขวาแล้ว
1: ค่ะ
4: ครับผมครับคนเจ็บนำส่งโรงพยาบาล
1: ค่ะ
4: คามิเลียน
1: ค่ะ
4: ครับผมครับ
1: คนเจ็บนี่อยู่ในรถเมล์หรือว่า SUV อะคะ
4: คนเจ็บอยู่เป็นคนขับรถนั่งบุคคล
1: อ๋อค่ะบาดเจ็บเยอะไหมคะหนักไหมคะ
4: อ๋อไม่ทราบว่าพอดีมาถึงผู้ที่นำส่งโรงพยาบาลใช่ไหม
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายแล้ว
4: ครับผมครับ
1: ค่ะส่วนตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นไงบ้างคะ
4: ปริมาณรถหนารถเยอะครับ
1: ค่ะ
4: เคลื่อนตัวได้อยู
1: ่ค่ะ
4: ผู้มีความผิดขวางเรียบร้อย
1: ค่ะ
4: ครับผมครับ
1: แล้วก็การจราจรบนสุขุมวิทในพื้นที่ทองหล่อตอนนี้เป็นไงคะ
4: สู้นะฮะสักสามตระยะก่อน
1: ค่ะ
4: อโศกคงนะอโศก
1: ค่ะนี่เป็นล่าสุดเลย
4: การจราจรแต่ละแยกหน่อยเร็ว
1: ค่ะ
4: เอกมัยเฉลิมราชอโศกพร้อมสี
1: ค่ะในอโศก
4: จะเอาของที่บ้านจะเสร็จตัวของ
1: ทาง
4: ส
1: ถ
4: าน
1: ีรถ
4: ไฟ
1: คร
4: ับ ครับครับตัวทางด้านแยกเอกมัยนะครับสุวิทย์ขาเข้าขาออกหมู่เลขมุ่งหน้าพระราม92ปริมาณรถเริ่มมากนะครับที่เคลื่อนตัวได
1: ้ครับ
4: แล้วก็ไปดูทางด้านแยกอโศกรถก็ยังมากอยู
1: ่ครับ
4: การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับทางด้านถนนพระราม4ที่แยกเกษมราชรถก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ค่ะ
4: มาดูทางไฟทางรถที่จะออกพร้อมพงที่แยกพร้อมสีปริมาณรถเริ่มมากยังเคลื่อนตัวได้นะครับ
1: ค่ะ
4: แต่พื้นที่ทองหล่อก็มีอุบัติเหตุที่เมื่อสักครู่ที่ในปากซอยทองหล่อที่15อันนี้เคลื่อนย้ายคนขีดขวางเรียบร้อยครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: การจราจรเป็นปกติ
1: ค่ะก็ภาพรวมในพื้นที่ยังใช้การได้อยู่นะคะ
4: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะสารสวัสดีค่ะก็เป็นพื้นที่ของทองหล่อกรณีอุบัติเหตุนะคะตรงทองหล่อ25ในซอยสรุปว่าในซอยเนี่ยมีรถเมล์วิ่งด้วยนะคะสำหรับเส้นทางนี้แล้วก็ฝากดูด้วยนะคะกรณีที่คุณสมบูรณ์เนี่ยแจ้งอุบัติเหตุไว้เชิงทางขึ้นสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้ามานี้นะคะว่ามีบรรทุก4ล้อกับจักรยานยนต์เนี่ยชนกันขวางช่องทางซ้ายนะคะฝากดูด้วยนะคะสำหรับท่านที่อาจจะใช้ฝั่งตรงข้ามนะคะดูว่าในขณะนี้เนี่ยได้เคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะแล้วก็รวมทั้งสภาพการจราจรในพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร.ได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขของจสร.นะคะดอกจัน1808โทรฟรีค่ะนะคะจะได้อัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับท่านอื่นๆที่กำลังเดินทางตามกันมานะคะเพราะวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะคะ ที่การจราจรในเช้าวันจันทร์เนี่ยปกติก็จะค่อนข้างหนาแน่นกว่าปกติคือไม่รู้เป็นยังไงนะคะวันจันทร์เช้าวันจันทร์เนี่ยรถจะเยอะนะคะนั้นเนี่ยก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจัสรอยได้เลยนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
5: เสด็จสู่ทิพย์สถานคันไลลาสงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
6: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Centerโทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
9: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
10: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
8: เราต้องทำยังไงคะหมอ
11: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
10: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
11: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
12: เสียงของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวันแพลนรวบรวมทุกปัญหาทุกความต้องการจากหมู่บ้านชุมชนตำบลและอำเภอสู่แผนพัฒนาพื้นที่ที่เป็นหนึ่งเดียวสำนักงานกปร.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านระบบวันแพลนเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานและงบประมาณจากทุกหน่วยงานสู่การพัฒนาที่ตอบโจทย์ประชาชนอย่างแท้จริงวันแพลนพลังแห่งการบูรณาการสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

0: ค่ะกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะคะกรณีที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่ารับแจ้งจากทางสายด่วน199นะคะว่ามีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนนะคะสรุปว่าที่เกิดเหตุนั้นเป็นคุ้มกล้า61นะคะคุ้มกล้า61ค่ะนะคะแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยลาดกระบังถึงที่เกิดเหตุแล้วนะคะลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะนะคะแล้วก็ปลูกติดกันหลายหลังนะคะซึ่งเพลิงลามอย่างรวดเร็วนะคะในขณะนี้อยู่ระหว่างการใช้น้ำนะคะยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะที่เกิดเหตุนั้นเป็นซอยคุ้มกล้า61ค่ะนะคะที่เกิดเหตุค่ะนะคะแล้วก็ไฟลามอย่างเร็วเพราะว่าเป็นลักษณะบ้านไม้ชั้นเดียวที่แบบปลูกไม่ใช่เป็นชุมชนนะคะแต่ว่าบ้านนี่ก็จะอยู่ใกล้กันนะคะแล้วก็หลังที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะที่ท่านที่ติดตามใน YouTube นะคะติดตามผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 นะคะแล้วก็เข้าไปใน YouTube ได้เลยนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยคลิปที่เกิดเหตุนั้นควันยังดำมากค่ะนะคะยังไม่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดค่ะนะคะแล้วก็เพลิงยังลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะคะลักษณะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่กว้างนะคะรถดับเพลิงเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงในที่เกิดเหตุได้นะคะรถดับเพลิงขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงที่เกิดเหตุได้ค่ะนะคะแล้วก็ณขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรมากไปกว่านั้นนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะที่เกิดเหตุนั้นเป็นซอยคุ้มกล้า61นะคะที่ในขณะนี้เกิดเพลิงไหม้บ้านเรือนอยู่นะคะเผื่อว่าท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะคะยังไงช่วยกรุณาเปิดทางให้รถดับเพลิงด้วยนะคะที่อาจจะมีเข้าไปสมทบเพิ่มเติมเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าก็จะมาเพิ่มเติมกันต่อนะคะสำหรับในกรณีเหตุเพลิงไหม้ในจุดตรงนี้นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเรากลับมาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะในเส้นทางที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมนั้นเดินทางกันนะคะเพิ่มเติมข้อมูลกับตสร้อยกันนะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับในหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีนะคะของตสร้อยค่ะนะคะที่สามารถเพิ่มเติมเรื่องของการจราจรกันได้นะคะมาดูในเส้นทางค่ะนะคะพื้นที่ของถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลานี้ค่ะนะคะการจราจรที่มาจากเส้นทางของพุทธมณฑลนะคะสาย4มุ่งหน้าเข้ามาต่อเนื่องเข้ามาทางตลิ่งชันค่ะการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะพอมาถึงทางตลิ่งชันเนี่ยรถนั้นเริ่มหนาแน่นกันมากขึ้นนะคะต่อเนื่องมาที่ทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าค่ะนะคะที่จะมุ่งหน้าลงมาฝั่งพระนครนะคะในขณะนี้รถบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะเยอะทีเดียวค่ะนะคะลงมาในฝั่งพระนครนะคะการจราจรก็ยังคงชะลอตัวนะคะเพราะว่าเป็นแนวก่อสร้างนะคะของรถไฟฟ้าค่ะต่อเนื่องมาที่ทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะการจราจรก็ยังคงเต็มพื้นที่นะคะรถบนโดยรอบของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะต่อเนื่องมาทางด้านของผ่านฟ้านะคะมุ่งหน้าออกไปทางถนนราชดำเนินนอกค่ะนะคะพอออกมาทางราชดำเนินนอกนะคะการจราจรนั้นก็จะมีชะลอตัวตามสัญญาณไฟนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางวิสุทธิกษัตริย์มานะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ทางด้านของกรุงเกษมนะคะการจราจรนั้นเรียกว่ายังคงเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะแล้วก็กรณีของอุบัติเหตุนะคะบนถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่เมื่อช่วงตอนประมาณ6โมงกว่าที่คุณสมบูรณ์ได้แจ้งไว้นะคะถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าตรงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะคะที่เป็นรถบรรทุก4ล้อชนกับรถ จักรยานยนต์ค่ะนะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งทางด้านของสภ.ชัยพฤกษ์ได้เพิ่มเติมนะคะว่าได้ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนั้นนำส่งมาที่โรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ดแล้วนะคะแล้วก็รถทั้ง2คันนั้นได้เคลื่อนย้ายรถทั้ง2คันนั้นพ้นการกีดขวางไปแล้วนะคะในขณะนี้นะคะเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยแล้วค่ะแต่อาจจะยังคงมีรถสะสมกันนะคะเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่รถนั้นเดินทางเข้ามานะคะสำหรับทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะที่กำลังข้ามสะพานพระราม4นะคะซึ่งในช่วงเวลาตอนนี้นะคะยังไงท่านใดที่กำลังผ่านจุดนี้นะคะก็เพิ่มเติมข้อมูลกับจสร้อยได้นะคะที่ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะส่วนในเส้นทางในช่วงตอนนี้นะคะทางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อสักครู่นี้เรารายงานกันไปแล้วนะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะการจราจรนั้นรถหนาแน่นนะคะทีนี้มาดูทางด้านของถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้านะคะมุ่งหน้ามาที่บางพลัดนะคะเพื่อข้ามสะพานกรุงธนค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะทางด้านของสะพานกรุงธนในฝั่งขาเข้ามานะคะที่จะลงมามุ่งหน้ามาทางแยกสังฮีค่ะตอนนี้รถหนาแน่นเต็มพื้นที่ทีเดียวนะคะลงมาถ้าไปทางถนนขาวเนี่ยใช้การได้นะคะแต่ถ้าหากว่าตรงมาทางแยกสังฮีเพื่อเลี้ยวขวามาทางถนนสามเสนเนี่ยรถตรงแยกสังฮีนั้นจะหนาแน่นทีเดียวนะคะก็รวมทั้งทางด้านของถนนราชวิถีนะคะที่มาจากทางแยกการเรือนค่ะในช่วงเวลาตอนนี้เรียกว่ารถหนาแน่นกันตั้งแต่แยกราชวิถีเลยนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางแยกการเรือนแยกการเรือนค่ะต่อเนื่องมาที่ทางแยกสังฮีเนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวเลยนะคะรอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานค่ะนะคะซึ่งก็น่าจะมาจากสาเหตุที่ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนกันบนถนนสามเสนนะคะแล้วก็ทางด้านของบนสะพานกรุงธนนะคะอย่างที่ทางสน.สามเสนได้ประชาสัมพันธ์กันไปนะคะก็จะมีรอบของการที่ให้รถลงจากสะพานกรุงธนนั้นสามารถที่เลี้ยวขวาตรงแยกสังฮีนะคะเพื่อไปส่งนักเรียนกันนะคะบนถนนสามเสนกันก็จะมีรอบของตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงนะคะที่ให้รถนั้นสามารถเลี้ยวขวาได้นะคะตีห้าครึ่งถึงเจ็ดโมงค่ะนะคะสำหรับผู้ปกครองที่มาส่งนักเรียนกันรวมทั้งท่านอื่นๆด้วยนะคะส่วนในช่วงตอนบ่ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงของบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะคะที่ให้ลงมาแล้วก็เลี้ยวขวาตรงแยกสังฮีได้นะคะส่วนในตอนนี้ภาพรวมการจราจรนั้นรถหนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะสำหรับทางด้านของสะพานกรุงธนค่ะแล้วก็มาดูทางด้านของทางสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะทางด้านของสะพานพระราม7ค่ะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะรถที่มาจากทางบางกรวยไซน้อยนะคะมุ่งหน้ามาทางถนนจรัญสนิทวงศ์นะคะแล้วก็รถที่ขึ้นสะพานพระราม7ค่ะนะคะต่อเนื่องมาทางวงสว่างการจราจรนั้นยังคงใช้การกันได้นะคะเอามาดูล่าสุดกันนะคะในพื้นที่ของสน.บางพลัดนะคะรถที่จะข้ามสะพานกรุงธนกันนะคะเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะรองคะตอนนี้ทาง
2: วันนี้ตอนนี้สะพานกำลังจะปรับเป็น2ต่อ2
0: ค่ะ
2: ท้ายแถวก็อยู่ในถนนสิรินธรประมาณ300เมตร
0: ค่ะ
2: ครับผมส่วนด้านจรัญก็ยังดีอยู่ยังเห็นท้ายแถวอยู
0: ่ค่ะ
2: ยาวไม่ไกลครับผมก็เคลื่อนตัวได้ตลอดก็คาดว่าอีกสักครู่มันปรับเป็น2ต่อ2นี่แน่เร่งระบายรถจากฝั่งพระนครออกมาน่าจะยาวไปอีกนิดนึง
0: ค่ะ
2: ช้าอีกหน่อยนึงครับผม
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปกี่โมงนะคะรองคะที่จะเป็นสามหนึ่ง
2: ต่อไปก็เป็นเจ็ดโมงครึ่งอ่ะ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับผมเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมง
0: ค่ะอันนั้น
2: แล้วก็ปรับเป็นสองต่อสองถึงแปดโมงยี่สิบอีกรอบหนึ่ง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ยี่แปดโมงยี่สิบถึงแปดโมงสี่สิบห้าก็จะปรับเป็นสามรอบสุดท้าย
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะอันนั้นก็ต้อง
2: คาดว่าอาทิตย์นี้น่าจะดี
0: ค่ะอีกประมาณสี่นาทีสำหรับรอบแรกนะคะที่จะปรับเป็น2ต่อ2ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ทีนี้ทางด้านสะพานกรุงธนนะคะที่มี3รอบนะคะ3 1 3ต่อ1นะคะก็ให้รถในฝั่งขาเข้านะคะก็เดี๋ยวอีก3นาทีนะคะก็จะ ปรับเป็น22นะคะส่วนทางด้านของสะพานพระราม7นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ดูรถที่มาจากทางด้านของวงสว่างนะคะแล้วก็มุ่งหน้ามาทางประชานุกูลนะคะในช่วงเวลาตอนนี้บนสะพานพระราม7นั้นยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะแต่พอเริ่มเข้ามุ่งหน้าเข้าประชานุกูลเนี่ยรถก็หนาแน่นเต็มพื้นที่นะคะพอผ่านทางแยกประชานุกูลมานะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของราชโยธินค่ะการจราจรก็ดีขึ้นนะคะเคลื่อนตัวกันได้ต่อเนื่องกันเลยนะคะจากราชโยธินเข้ามานะคะมุ่งหน้าใช้รัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะต่อเนื่องมาทางลาดพร้าวต่อเนื่องมาทางสุทธิสารค่ะการจราจรก็เรียกว่ายังคงใช้การกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันนะคะเดี๋ยวหลังเจ็ดโมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ